0: ใช่ไหม
1: เพิ่มเลยอร่อยหอมแล้วก็ลงตัวหวานน้อยกำลังดีอร่อยมาก
0: ใช่
2: โปรโมชั่นจ้า
0: สำหรับโปรโมชั่นนะคะทั้งเซตที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะไหว้พระจันทร์แบบนี้2กล่อง8ชิ้น4รสชาติค่ะแล้วก็จะมีขนมเปี๊ยะรวมรสแบบนี้นะคะ6รสชาติ3กล่องแบบนี้ทั้งเซตนะคะ20ค่ะตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะโทรที่021143330ค่ะ
2: โทรเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องแย่งกันแน่นอน
1: ครับผม
0: ใช่
1: 190บาทเองคุ้มมาก
2: โทรเลยดีกว่าเชื่อผัดจะได้ได้แบบต้นๆเลยนะคะ
1: ครับผม
2: ปอเปี๊ยะนะปอเปี๊ยะว่ะขนมเปี๊ยะ
0: ใช่
2: ก็ขนมเปี๊ยะก็มี
1: ขนมไหว้พระจันทร์มี
2: นะคะ
1: วันนี้แบบว่าอิ่มน้ำสมราแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีๆเอาไปมูกันด้วยนี่ต้องขอบคุณคุณการมากๆครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ม
0: าก
2: ฉะนั้นรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันได้จันถึงสุขเลยนะ
1: วันนี้เจอกันเพราะวันนี้มามูกันนะครับผมกับสดให้ดูมูให้ปังครับ
2: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานเทเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเทนนะคะวันนี้อยู่กับฝนแล้วก็ออนค่ะและสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเรามาร่วมส่งพี่เรเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่บรรยากาศที่วัดยางค่ะพระอารามหลวงนะคะก็มีการจัดพิธีชาปนกิจร่างของพี่เรค่ะก็ยังคงโศกเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีการเคลื่อนร่างของพี่เรจากศาลาสวดพระอภิธรรมไปยังเมนกลางโดยมีพี่สาวของพี่เรนะคะก็ทำหน้าที่ถือกระถางธูปนำขบวนค่ะขณะที่คุณแหม่มสริญญาภรรยาของพี่เรก็เป็นผู้ถือรูปภาพนะคะซึ่งก็อยู่ในภาวะโศกเศร้าค่ะกอดรูปภาพของพี่เรนะคะจนหลายคนที่ไปร่วมพิธีก็เต็มไปด้วยความรู้สึกจุกอกเหมือนได้กลายเป็นคนในครอบครัวของพี่เรเช่นเดียวกันค่ะ
2: ในฝั่งของลูกชายน้องมิก้านะคะแล้วก็น้องชายแม็กซ์เวลล์ค่ะก็บวชหน้าฝ่ายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายแล้วก็เดินจูงสายโยงนะคะนำหน้าหีบที่บรรจุร่างของเรเช่นเดียวกันกับชายคิดย้ำนามแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งเร่ร่อนค่ะร่วมเข็นรถที่มีร่างของเพื่อนรักเคลื่อนย้ายไปที่ยังเมนนะคะฝั่งของต้าบาร์บี้แล้วก็ลีโอพุทก็ทำหน้าที่ถือผ้าบังสกุลค่ะ
1: ในช่วงกล่าวประวัติและคำอาลัยนะคะก็มีพี่ชาคริตนะคะพี่ลีโอพุทแล้วก็พี่ต้าบาร์บี้ก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆในการกล่าวความรู้สึกนะคะบางช่วงพี่คริตเองเนี่ยก็เผยทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าจำความได้ว่าในชีวิตเขาอ่ะอยู่ด้วยกันมาตลอดโตมาด้วยกันเรามีกันและกันมาตลอดชีวิตมีทั้งช่วงที่ทะเลาะกันตีกันแล้วเราก็กลับมาคืนดีกันมีเสียงหัวเราะมีน้ำตาแม้ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วทำให้เจอกันน้อยลงแต่ทุกครั้งที่กลับมาเจอกันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
2: ยังสามารถคุยเรื่องไร้สาระกันได้เรคือคนที่มอบความสุขให้เสมอซึ่งชายคิดก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เผยว่าจริงๆแล้วพี่เรเนี่ยเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะกับลูกชายคนเดียวน้องมิก้าที่มีการปลูกต้นสักไว้ให้ลูกค่ะเพราะคิดว่าเมื่อลูกชายโตขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกได้ด้วยเหมือนกัน
1: ขณะที่พี่ลีโอพุทนะคะก็กล่าวว่าเรื่องในวงการทำให้พวกเรากลายเป็นครอบครัวซึ่งมากกว่าคำว่าเพื่อนค่ะถ้าคุณเคยออกเดินทางกับใครสักคนหนึ่งแล้วได้มีโอกาส

0: หัวหกก้นขวิดเหน็ดเหนื่อยหรือว่าหลงทางไปกับเขาตลอดทั้งทริปลำบากไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันสุดท้ายเราจะได้พบกับของขวัญที่พระเจ้าได้มอบให้เรพูดเสมอค่ะว่าหนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ๆเขากันค่ะ
1: ได้แต่สองคนได้ตรงนี้เขาอยู่ในชีวิตเราเสมอมันก็ไว้ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันตรงนี้ก็ได้กันมาตลอดชีวิตตัดกันล็อกกันดีกันเดี๋ยวเราตัดมาคืนดีกันมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งน้ำตาเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆไปเนี่ยนึกถึงความสบายใจ
2: The plan is no plan เป็นคำพูดติดปากของเรย์นะครับการที่เราไปแล้วไม่ต้องมีแบบแผนมากนักดีมันมักจะนำพาประสบการณ์ใหม่ๆมาให้เราได้พบเจอเสมอเราได้ค้นพบมิตรภาพระหว่างทางได้เห็นแง่มุมที่สวยงามของชีวิตแบบธรรมชาติถ้าเราปล่อยให้เรื่องราวเป็นของมันเองและที่สำคัญที่สุดในหลายครั้งมันทำให้เราได้ค้นพบตัวเองด้วยในระหว่างการเดินทางซึ่งอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เรื่องของมันคงแอบซ่อนไว้แต่ว่ามันไม่เก่งในเรื่องของการสื่อสารมันทำให้พวกเราเนี่ยได้เจอเองแล้วก็รู้สึกด้วยตัวเอง
3: ผมทำเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยส่วนที่นี่เป็นแบบว่าเป็นเรื่องชอบพิธีการหรืออะไรพวกนี้ชีวิตมันตลกแน่นอนเราก็ไม่ได้อยากทำกันเฉยนี่ดูไปเลยมันไม่สมบูรณ์แบบ
0: ต่อมานะคะในช่วงวินาทีสุดท้ายจริงๆที่ครอบครัวและเพื่อนสนิทนะคะก็จะได้เห็นหน้าของพี่เรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนสัญญาณออดประชุมเพลิงจะดังขึ้นพี่ชาคริตก็จับมือกับคุณแอนภรรยาไว้แน่นเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้อยู่ค่ะก่อนจะตะโกนบอกเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายว่าไปดีนะเพื่อนค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็ทำเอาคนที่ได้ยินสะเทือนใจเลยนะคะบีบหัวใจมากๆสำหรับคำของพี่คริสนะคะว่าไปดีนะเพื่อนค่ะแล้วก็ได้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่มีต่อกันค่ะตลอดงานนะคะก็ได้เปิดบทเพลง9บทเพลงที่พี่เรชื่นชอบค่ะซึ่งก็เปิดคลอตลอดงานค่ะอาทิเช่นเพลงก่อนของพี่ๆ Modern Dog นะคะเพลงฝันของชีพชนกเป็นต้นค่ะซึ่งหลังจากเดินลงมาจากเมนนะคะพี่คริสก็ยังคงเดินลงมานั่งฟุบลงด้านล่างค่ะปล่อยโฮออกมาอย่างหนักโดยมีภรรยาอย่างคุณแอนเคียงข้างอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ค่ะในพิธีฌาปนกิจนะคะเราจะเห็นความใส่ใจของเพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จันทร์ที่มีการเลือกทำพิเศษเป็นสีส้มนะคะซึ่งก็เป็นสีประจำของทีมเร่ร่อนแล้วก็เป็นสีที่พี่เรชื่นชอบในฝั่งของชำร่วยภายในงานค่ะแจกเป็นผ้าโพกศีรษะแล้วก็สติกเกอร์เร่ร่อนนะคะก็เป็นการย้ำเตือนว่าแม้การจากไปของพี่เรแต่ว่าเร่ร่อนยังคงอยู่กับเราเสมอก็จะมีสติกเกอร์ที่พี่ฝนถืออยู่นะคะแล้วก็มีเป็นภาพสเก็ตช์นะคะของพี่เรนะคะที่มอบให้กับแฟนคลับที่ไปร่วมงานด้วยเพราะว่ามีโซนแฟนคลับนะคะที่ให้เขียนข้อความอะไรนะคะให้ถึงพี่เรด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นการใส่ใจถึงรายละเอียดมากๆนะคะของครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทที่ร่วมกันส่งพี่เรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะคือเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่เป็นการรวมตัวคนที่รักพี่เรมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งวันนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งคนในวงการบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณตูนอธิวรานะคะน้องก้อยรัชวินค่ะนักแสดงจากโอเนกาทีฟค่ะวุ้นเส้นพอลล่าเจนสุดาอนันดาแมทธิวดีนค่ะอักอัครรัตน์ที่มาช่วยงานตั้งแต่ต้นจนเก็บของเลยนะคะพี่เต้ปิติศักดิ์ค่ะรวมไปถึงน้าเน็กเกตเสพสวัสดิ์นะคะพิธีกรที่พี่เรนับถือกันเหมือนกับพี่น้องร่วมวงการเลยนะคะ
4: แล้วก็ยังมีทีมผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจาก GDH นะคะโดยเฉพาะอย่างภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอกับ2นางเอกสาวนะคะทั้งเต้ยเจรินพรแล้วก็ต่ายชุติมาก็ยังมาย้อนความทรงจำนะคะพร้อมกับนำกระดาษมาเขียนข้อความค่ะว่าใครรักพี่เรยกมือขึ้นแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะพี่เรซึ่งก็เป็นภาพจำในภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอนะคะที่เป็นการเขียนข้อความให้กำลังใจคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวนะคะของแฟนคลับแล้วก็ผู้คนหลากหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการเพลงวงการภาพยนตร์ตลอดจนวงการยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ที่เขาเก่งมากๆแล้วก็แบบเขาเรียวมากๆทั้งแบบการที่เขาเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ความเป็นตัวตนเขาด้วยอะค่ะก็เขาเป็นอินสไปเรชั่นของเต้ยคนที่อยู่กับเขาอะจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยนะคะเหมือนแบบเขาชิวมากๆเลยเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นอะวันนี้ก็จากที่เฝ้าดูเขาตามทีวีจากที่เห็นเขาตามแบบยูทูบอะไรก็ตามเขาก็ยังเหมือนวันนั้นหลังจากที่แบบตอนนั้นที่ได้ร่วมงานด้วยเวลามีใครมาถามว่าชอบนักแสดงชายคนไหนก็ในแมคโดนัลด์
2: ที่เติบโตมาพร้อมกับการเป็นแฟนคลับที่เลวแบบสมัยแบบทีมท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นไอดอลมานานแล้วเลยอ่ะก็อยากให้พี่เลแบบสมัยนั้นนะรับให้สงบอยู่แบบไปอยู่ที่ภพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ใช้ชีวิตได้คุ้มมากๆค่ะแล้วก็ได้ทำตามสิ่งที่พี่ฝันมากๆแล้วแล้วก็ขอให้เดินทางต่อไปค้นหาความหมายอะไรต่างๆที่พี่อยากค้นหาต่อไปแม้ว่าแบบพวกเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่าพวกเราก็ส่งใจให้พี่เสมอ
3: มันอยู่กองก็จะคุยกันบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าฉากกับพี่เลกับพี่จ่อยครับแล้วเหมือนพอพักซีนหรือพักเบรกเราก็จะได้มานั่งคุยกันแล้วก็นึกถึงช่วงนั้นก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ได้นั่งฟังแกเล่าเรื่องชีวิตหรือวิธีการทำงานอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบอย่างที่บอกว่าแกก็สอนเราผ่านการแสดงผ่านการทำงานของแกอีกทีเขาเป็นไอคอนของความแบบความเท่ความดิบความจริงอะไรเงี้ยเห็นในทีวีว่าเท่แล้วพอไปเจอตัวจริงมันก็จะมีมุมบางอย่างหรือวิธีการพูดการจาของแกมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราใช่เราแบบชื่นชอบคนไม่ผิดอะไรเงี้ยครับ
4: ตลอดมาเลยครับเพราะว่าก็ตั้งแต่ก่อนที่จะทำงานกันพี่เลก็เป็นหนึ่งในไอดอลของผมมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆ เนาะก็คงเหมือนทุกๆคนนะครับที่แบบว่าก็เห็นพี่เลแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากมีชีวิตเท่ๆแบบพี่หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานกันจริงๆแล้วก็ได้มาเห็นตัวตนที่แท้จริงความคิดจริงๆพี่แกก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังคงเท่เสมอถึงแม้ว่าวันนี้แกจะจากไปแล้วก็ตามแล้วก็เชื่อว่าความเท่แบบพี่เลนะฮะก็จะเป็นแนวทางให้หลายๆคนได้ดำเนินตามความฝันของตัวเองตอนหน้ากรกที่เล่นด้วยกันนี่ก็คือผมเป็นอะไรที่คือมันไม่ใช่การแสดงคือแกก็กลายไปเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยจริงๆเป็นขีดสุดของบุคคลหนึ่งในวงการบันเทิงที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกด้านผมบอกได้อย่างนี้เลยแล้วกัน
5: เป็นแรงบันดาลใจเป็นแสงที่นำทางเราให้ใช้ชีวิตได้ไม่ต้องกลัวที่จะใช้ชีวิตได้ออกมาเจอโลกในบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกเราอาจจะกลัวว่าสิ่งที่เราจะเจอมันจะเป็นยังไงแต่พี่เลก็บอกให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำ
6: ตอนแรกเราติดตามจากทางรายการนะเคยเห็นจากทางรายการแต่พอเราไปเจอตัวจริงเรารู้สึกได้ว่าเขาซัพพอร์ตคนที่เป็น FC เขาหรือแฟนคลับเนี่ยความรู้สึกที่ส่งมามันคือความอบอุ่นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันนะแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยพี่เขาอบอุ่นว่ะเขาให้ความรู้สึกกับเราอย่างนั้นจริงๆเขาแคร์ความรู้สึกเรานะค่อยๆเซนถามเรามาจากไหนทำอะไรมาตั้งใจที่อยากจะคุยกับเราอะฮะโมเมนต์พวกนี้มันทำให้ผมประทับใจผมถึงเลือกว่าวันนี้ผมอยากมาส่งเขาจริงๆสนับสนุนต่อไปจริงๆครับอันนี้จากใจเลยคือไม่ว่าจะมีทั้งรายการหรือว่าโปรดักต์อะไรออกมาก็ซัพพอร์ตตลอดครับขออย่าเพิ่งหยุดเลยครับทําต่อไปใช่ใช่อยากให้พี่ๆให้กำลังใจพี่ๆแล้วทำต่อนะครับ
0: นี่ก็เป็นเสียงจากเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับนะคะพี่เรเนี่ยตอนที่พี่เรยังอยู่ก็มีคนรักมากมายจริง
7: ๆ
0: พอจากไปเชื่อว่ามีหลายๆคนค่ะคิดถึงแล้วก็ตกใจกับข่าวนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าไอคอนความเท่อะก็คือเรย์แมคโดนัลด์
7: ถูกต้องก็คือความเท่ของพี่เรย์ก็คือความเป็นพี่เรย
0: ์
7: ความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยแหละค่ะที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะอย่างที่เขาบอกแหละอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงเนี่ยคือนิยามของพี่เรย์จริงๆ
0: จริงค่ะ
7: นะคะและในช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะก็ได้เดินทางไปที่เมนนะคะเมนกลางวัดยางพระอารามหลวงอีกครั้งนึงเพื่อทำพิธีเก็บอัฐิของพี่เรย์ค่ะโดยทางญาติก็ขอความเป็นส่วนตัวนะคะไม่สะดวกให้ทางสื่อมวลชนเดินทางไปเก็บภาพค่ะส่วนรายละเอียดของการนำอัฐิไปทำอย่างไรต่อนั้นทางญาติก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ร่วมส่งใจนะคะส่งพี่เรย์เดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายกันค่ะ
0: ค่ะยังคงติดตามชานอลนะคะหรือว่าช่องของพี่เรย์ต่อไปได้กับช่องเรย์รอนนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะอ่ะการจากไปของพี่เรย์แน่นอนก็ทำเอาหลายๆคนตระหนักในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น

0: แล้วก็มาใส่ใจกันมากขึ้นด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับพี่หนุ่มกันชัยค่ะพอพี่หนุ่มทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่เรนะนอกจากใจหายแล้วบอกเลยค่ะว่าเคยมีโอกาสร่วมงานกับพี่เรด้วย คือบอกเลยนะคะว่าพี่หนุ่มช็อกจนใจสั่นเลยแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงอะค่ะ
1: พี่หนุ่มบอกว่าอยากให้หลายคนไปตรวจสุขภาพกันนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่าลืมนะว่ามันมีเรื่องของพันธุกรรมที่อาจจะถ่ายทอดมาถึงตัวเราโดยไม่รู้ตัวด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะพร้อมเล่าถึงสัญญาณเตือนที่มีวงแหวนสีขาวรอบกระจกตานะคะที่เรียกว่าอาคัสเซนิลิสนะคะนี่ตามที่พี่หนุ่มบอกหลังจากพี่หนุ่มพูดข่าวเนี่ยออนรีบส่องกระจกเลยนะพี่ฝน
0: ฝนก็สังเกตตัวเองเหมือนกัน
1: ว่าตาเรามีวงขาวๆแบบพี่หนุ่มหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณเตือนค่ะก่อนที่พี่หนุ่มจะพบว่าตัวเองเนี่ยมีคอเลสเตอรอลพุ่งเกือบ400นะคะทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าต้องกินยาควบคุมไขมันต่อเนื่องเลยด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้เนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: ใช่แล้วมีคนแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองแล้วก็
1: ตรวจสุขภาพ
0: เนี่ยผลมันออกมาเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างค่ะโดยพี่หนุ่มก็เล่าว่าตัวเองมีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเนื่องจากพันธุกรรมค่ะแล้วก็ต้องทานยาลดคอเลสเตอรอลมาตลอด10ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการออกกำลังกายแล้วก็หยุดการทานยาไปแต่ค่าไขมันก็ไม่ลดค่ะคุณหมอจึงให้ทานยาตลอดชีวิตไม่สามารถห่างยาได้เลยนะรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีก็ต้องทำเช่นเดียวกันค่ะและงานนี้พี่หนุ่มก็ยังเปิดใจเรื่องของปูมัณฑนาที่เป็นโจทยื่นฟ้องพี่ปูในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม6คดีจากกรณีโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียพาดพิงรวมหลายกรรมเลยนะคะซึ่งพี่ปูเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอในการไกล่เกลี่ยให้กับพิธีกรคนดังงานนี้พี่หนุ่มก็เปิดใจว่าเขาคิดมาดีแล้วนะคงต้องไปจบที่กระบวนการทางกฎหมายก็อยากให้ศาลเป็นคนวิเคราะห์เพราะว่าการพาดพิงในที่สาธารณะแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับเคสอื่นๆด้วยค่ะพี่หนุ่มก็เผยว่าการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถมอบอำนาจให้กับทนายความในการไปขึ้นศาลแทนได้แต่ในการสืบพยานพี่หนุ่มจะต้องไปขึ้นศาลเองคาดว่าเร็วๆนี้ล่ะค่ะ
1: เรื่องนี้ก็ลากยาวมาเป็นปีแล้วนะคะก็ยังไม่จบก็เลยถามว่าพี่หนุ่มอยากจบเรื่องนี้หรือยังพี่หนุ่มก็ตอบว่าการที่คนคนนึงเนี่ยโดนด่าว่าเป็นลูกเมียน้อยโดนด่าว่าเป็นพ่อเร็วบางทีอ่ะมันก็ล้ำเส้นไปนะให้ศาลเป็นคนตัดสินดีกว่าในเรื่องนี
0: ้
1: ส่วนเรื่องที่จบไปด้วยดีแล้วนะคะก็คือเรื่องของพี่หนุ่มกับยังจำได้ไหมนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ก่อนหน้านี้เคยขุ่นข้องหมองใจกันถึงขั้นจะฟ้องร้องกันเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีภาพจับมือคืนดีกันแล้วค่ะงานนี้พี่หนุ่มก็เปิดใจนะว่ามีโอกาสได้เจอกับเบียร์เดอะวอยซ์ได้นั่งทานข้าวกันแฮปปี้มากก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราไม่คุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็ได้รับบทเรียนอย่างหนึ่งว่าเวลามีอะไรอ่ะให้คุยกับเจ้าตัวเขาเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยก็ขอโทษเบียร์และอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาแบบไม่ได้มีอีโก้อะไรเรียกว่าทุกเรื่องจบลงโดยไร้ปัญหาค่ะ
2: ถ้าพูดถึงคุณปูบรรณาผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะก็คงจะต้องไปจบที่กระบวนการของข้อกฎหมายถ้าคุณปู่เขามองว่าพี่เองเคยไปทำให้เขารู้สึกเสียหายหรือทำให้เขารู้สึกพังในชีวิตจริงๆคุณปู่ก็ควรจะฟ้องศาลตั้งแต่แรกเลยเอาผิดพี่ตั้งแต่แรกแล้วให้ศาลท่านตัดสินเหมือนกับสิ่งที่พี่กำลังทำตอนนี้ว่ามีการพาดพิงมาถึงตัวพี่การที่คนคนหนึ่งโดนด่าเป็นลูกเมียน้อยพ่อเร็วๆโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันบางเรื่องมันก็ล้ำเส้นไปที่อยากให้ศาลท่านเป็นคนกลางในการพิเคราะห์นะฮะว่าการกระทำในบางเรื่องราวที่มันออกมาต่อสาธารณชนเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดมีการมาพาดพิงไปพูดทำให้เขาเสียหายเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับเคสอื่นๆก็ได้เหมือนกันคือตัวพี่เองเนี่ยตาพี่เนี่ยถ้าเกิดมองดีๆจะเห็นเป็นวงเขาเป็นวงฟ้าๆขาวๆอยู่เนี่ยหรือพี่ตาเนี่ยนะครับคือจริงๆพี่มีตั้งแต่อายุต่ำกว่า40ด้วยพอไปหาคุณหมอบอกเลยบอกว่า อยากให้ตรวจคอเลสเตอรอลนะครับเพราะว่าน่าจะมีเรื่องของภาวะไขมันสูงคุณหมอบอกว่าคุณหนุ่มกินยาตลอดชีวิตแน่เพราะคุณหนุ่มเป็นกรรมพันธุ์ตอนนั้นกำลังนั่งรถไปทำงานแล้วก็มีทางทีมงานส่งมาบอกว่าพี่เลเสียชีวิตแล้วก็เลยยังบอกเฮ้ยมันไม่ใช่มั้งแม่งแบบเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าแบบไม่เชื่อสุดท้ายก็เลยโทรไปเช็คจริงๆคือน้องเขาคือคนที่ทำงานอยู่ในวงการเดียวกันแล้วเราก็รู้จักว่าเรนี่คือไอดอลของน้องๆหลายๆคนในยุค90จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะเราก็ไม่คิดว่าจะแบบมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับเขา
1: ตัวสุขภาพนะคะสำคัญมากประจำปีเพราะว่า

0: บางอย่างก็เป็นภัยเงียบที่เราไม่รู้เลยจนกว่าเราจะไปตรวจเจอนะคะ
1: มาถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกค่ะณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะตามฤกษ์งามยามดีเมื่อวานนี้เวลา 17:19 น.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำไปบูชาทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารพนักงานของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะให้เดินหน้าประกอบกิจการสื่อมวลชนทำธุรกิจอย่างเท่าทันโลกเท่าทันสถานการณ์รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการต่อสู้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันด้วยค่ะ
0: โดยในการทำพุทธาภิเษกในครั้งนี้นะคะทางบมจ.อสมทค่ะได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะคะหรือว่าเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานผ้ายันมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกค่ะโดยมีนางสาวยาดากาศยปนันนะคะรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะพร้อมคณะผู้บริหารผู้ประกาศข่าวพิธีกรพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็พิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะผู้ที่เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกก็จะได้รับผ้ายันนะคะรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกจากเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยด้วยเลยค่
1: ะ
0: สำหรับประชาชนนะคะท่านใดที่สนใจผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะคะก็จะนำที่จะนำไปบูชาค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ของอสมทของเรานะคะ
1: ส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
2: ปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
8: Happy birthday to your
9: heart.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
2: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
0: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
7: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
8: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
6: ถึงรสหมูเต็ม
8: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
9: ่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
10: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
11: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
9: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
12: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานเคเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
13: วันนี้พีชพิกีมีนัดกับสาวสาวเฟลิสค่ะ
14: นี่จะไปเรื่อยค่ะเก้าอี้ใครไปเป็นเมมเบอร์ป่ะเนี่ย
13: นั่นน่ะสิจะเป็นไปแบบเมนวอลคอลหรือเปล่า
14: เมนบิชคัวอะไรอย่างงี้แต่ได้ข่าวว่าพอสาวๆรวมตัวกันมีเรื่องเมากันเยอะเลยค่ะก็เป็นสาวๆจากค่าย Riser Music จะเมาอะไรบ้างตามพีชพิกีไปเลย
15: กลับมาครั้งนี้นะคะเราได้รับความพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นเสาหลักที่ป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศไทยค่ะ

0: นี้ยังไงก็ต้องดังนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะเทปหน้าสวัสดีค่ะ
1: ตอนนั้นค่ะ
2: ขอเสิร์ฟ
3: สวัสดีค่ะพวกเราเฟลี
0: ต้องบอกว่าวงเราเนี่ยเป็นวงที่เสียงต่างง่ายมากกันเนี่ยไม่อย่างนี้แต่คนมาเจอกันได้ไงอ่ะพี่อยากรู้มาตั้ง6คน
1: อยู่นี่ก็แบบเป็นนางฟ้าจุติมาลงมาที่โลกเดียวกันมาจากคนละวิมานอะไรเงี้ยค่ะคนละประสาทแล้วก็ลงมาเจอกันที
4: ่เอาจริงจังไหมอ่ะ
1: เอาจริงจังมาแต่วันนี้ท้องต่อเราเจอกันได้ไง
5: พี่แกงส้มค่ะเขาอยากฟอร์มวงเกิร์ลกรุ๊ปนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าสเกาเด็กๆซึ่งก็จะมีทั้งคนที่อยู่ใน GMMTV อยู่แล้วเป็นนักแสดง
6: เราไปกินซุกกี้กันในแบบลาล่าแล้วทีนี้คือ
7: มันเลย
6: นั่งปุ๊บที่มีเมื่อไหร่คะอยากให้จับหนู
8: ก็คือเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองเน
7: า
8: ะ
7: น
8: ั่
7: งไปเรื่อยๆอ่ะเพิ่งรู
0: ้ว่า
7: เขาเปิด
9: เพลงนี้ทีป๊อป
0: แล้วมันก็จะรันไปเรื่อย
8: ๆใช่
10: ทัชมีถูกสเปคมา
0: พอได้ตัดเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัว
1: อ่ะเหนื่อยก็ด้วยอ่ะก็ไม่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าเราก็มีความสุขหมายถึงว่าการเต้นการร้องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีการได้เจอกล้องอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำกันมาตั้งแต่เด็กเลยชอบเห็นทุกคนยิ้ม
0: น่าสุดน่าสุดพวกคุณมีตีกันไหม
6: ตามภาษาคนอยู่ด้วยกันทุกวันเราก็มีอะไรที่เราจะต้องมาเคลียร์มาคุยอะไรก็ต้องอาจจะเกิดการ
11: โต้วาทีขึ้นบ้างในบางครั้ง
6: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเบสอยู่กับเหตุและผลไงมันเป็นแบบว่าข้อเท็จจริงค่ะ
0: วงเราเนี่ย6คนมันจะต้องมีความเป็นที่สุดต่างกันใครที่โกะสุดในวง
6: โทรศัพท์จะต้องหล่นทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าเคยนั่งมอไซค์แล้วก็แบบพอลงจากมอไซค์ก็ตกแล้วเขาก็แบบแล้วเขาก็หมายถึงว่าตอนจอดแล้วนะคะตอนจอดถึงแล้วแล้วพี่วินก็แบบพี่มอไซค์ก็แบบว่าเฮ้ยหนูก็ไม่เป็นไรค่ะมันตกทุกวันไม่เป็นไร
0: หมายว่าเราเรียนเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลร่างกายโดยตรงมาเลยตรงนี
1: ้จริงค่ะเพราะว่าตอนปีหนึ่งเรียนอนาโตมี
0: น่าเห็นไหมล่ะที่เรียนหมอ
1: หลังจากถ่าย MV อาบาคาดาบาเสร็จ
0: อ
1: โอ้โหหนูอะอมไม่ได้เลยหนูก็ต้องขอที่ฝังเข็มจากทีมเหมือนกัน
0: แล้วทีมก็เลยช่วยฝังเข็มให้
1: ไม่พาไปที่เดียวกัน
0: แนะนำ
1: บ
0: อกว่าพวกเราชอบเล่นเกมท้าทายมากเพื่อแม่แพ้บ่ได
12: ้อาปาเจปาจีเยอาปาติเทเทนาอาปาจียา
13: อย่าให้ต้องเริ่มก่อนเห็นเธอมองกันอยู่นานอย่ามัวมาแต่ตอนย้อน

0: ิงหนึ่งคนค่ะ
1: มันไม่มี
2: อะไรเนาะที่เธอจะกลับมาก
0: ลับมาหัวได้แต่ก็เลย
2: มามามิยา here we go again mama how can I ต้อง resist you
3: you miss you
1: you นะ
4: ยาย
1: ูไม่ไหวยูไม่ไหว
2: ยูยูก็มีแต่เธอแค่ในหัวใจ
5: จริงๆบทลงโทษเราคือเราต้องออกจากวง
0: ออกจากวงแล้วไป
5: ถูกแล้วแล้วไปเลยบ๊ายบายเฮ้ย
0: เดี๋ยวนี้ให้น้องฝากผลงานนิดนึง
3: ก็ฝากเพลงนี้แนวไหม
0: โอเคนะคะนิดนึงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมวันนี้เฮฮานะก
2: ็มีแมวไหม Catch me if you can ฟีกับ Lego like can นะคะ
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: มีแมวไหมคะ
7: มีแมวไหมคะ
8: มีด้วยค่ะ
6: มีจริงค่ะฝากผลงานของน้องๆแฟลิสไว้ด้วยนะคะ
8: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศงานชาปนกิจนะคะของพี่เวย์แมคโดนัลด์ค่ะพร้อมกับเพลงก่อนนะคะของ Modern Dog ซึ่งเมื่อวานในงานชาปนกิจก็เปิดเพลงนี้เพราะเป็นหนึ่งในบทเพลงที่พี่เวย์ชื่นชอบค่ะ
6: แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับ Night Entertainment Live 20:30 นะคะฝนออนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จริงๆแล้วเป็นวัดจริงหรือไม่ใครผิดใครถูกสังคมอุปทานหมู่ในประเทศไทยในบ้านในเมืองเราเนี่ยจะได้หูตาสว่าง
1: ป้าดาป้าบัวไข่แถลงอีกอ้างที่มาเจ้าอาวาสที่ตั้งวัดป่าที่ขอนแก่นไม่ถูกต้องลั่นหากความจริงปรากฏคนที่รุมด่าให้เตรียมตัวรับกรรมดับสลด3ศพกระบะไม่ชินทางพุ่งเสยแบรีเออร์กลางถนนชาวบ้านเผยจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยตายเจ็บมาแล้ว9ครั้ง
2: ลองขี่มาก็ได
3: ้ครับ
2: ขี่มาจากโน่นน่ะมองไม่ค่อยเห็นหรอก
1: ระดมค้นหาผู้สูญหายนับร้อยหลังมวลน้ำมหาศาลซัดถล่มชายแดนเนปาลขณะยอดตายยังพุ่ง
4: มองวางมาบอถึง
1: ทำเต็มที่ทัพช้างศึกเสมอเวียดนาม2ต่อ2คว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวมแพ้2ต่อ4ส่งเวียดนามคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยติดต่อกัน
4: โอ้โห

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวนิษาสมัครสรุปผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569มีหลายเรื่องให้ติดตามกันเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะรวมทั้งความคืบหน้ากรณีของวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าวันนี้ป้าดานี่โอ้โหตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วตั้งคำถามหลายเรื่องพร้อมกับพูดถึงสถานะของเจ้าวาดด้วยนะคะที่ดินของวัดด้วยนะคะแล้วก็เจ้าวาดที่มีการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์วัดหรือไม่ป้าดาบอกว่าใครที่มีการพูดถึงเนี่ยให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าป้าดาบอกว่ามารอบนี้มาพร้อมกับหลักฐานหลายชิ้นเลยนะคะ
1: แล้วก็บอกด้วยว่าใครที่มาด่าเนี่ยนะรอรับกรรมได้เลยน
0: ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้กันผู้ชมครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ในวันนี้เนี่ยเราจะเกาะติดกันเป็นข่าวใหญ่ก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลเมื่อกี้นี้เห็นภาพแล้วนะฮะว่ามันน่ากลัวมากๆเหมือนกับในหนังแต่นี่คือเหตุการณ์จริงล่าสุดเนี่ยหลายหน่วยงานส่งคนเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับติดตามเรื่องนี้กันแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับข่าวแรกนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นข่าวที่เราเกริ่นกันไปก็คือภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของเนปาลหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านแคปชั่นว่านี่คือเรื่องจริงยังสงสัยเลยว่านี่คือภาพในภาพยนตร์หรือ AI หรือเปล่าเพราะมันน่ากลัวมากๆแต่นี่คือเหตุการณ์จริงแล้วทำให้นะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว160คนนะมีการระบุถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดจากอะไรกันแน่โดยเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับที่พัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลนี่นะผู้ชมดูภาพนะฮะเห็นคนแม้วิ่งหนีกันแต่ดูมวลน้ำที่มันไหลทะลักมาน่ะคือวิ่งยังไงก็ไม่ทัน
0: ค่ะ
1: มันมวลก้อนใหญ่มากอ่ะ
0: โอ้แล้วดูค่ะสะพานนะคะรถยนต์ค่ะที่เห็นเนี่ยคือสิ่งปลูกสร้างที่มีความแข็งแรงทั้งนั้นเลยแล้วน้ำเนี่ยพัดพาเอาหายไปโดยใช้เวลาคือมันเสียหายราบเป็นหน้ากองอ่ะแล้วดูจากจุดนี้
1: อีกจุดนึงเนี่ยฮะ
0: โอ้โห
1: โอ้โหดู
0: เหมือนกับภาพในหนังจริงๆอย่างที่คุณพัดว่านะคะ
1: คิด
0: ว
1: ่าแล้วหายไปเลยอ่ะ
0: เพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณก่อน11โมงอะนะคะนี่ถือว่าเป็นเหตุภัยพิบัติที่รุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเนปาลเลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาคารนะครับรถยนต์สิ่งปลูกสร้างต่างๆเห็นไหมฮะความแรงของน้ำที่มันพัดมาเนี่ยมันสาดแล้วก็พาไปด้วยหมดเลยอะไม่ว่าจะสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่มันเอาไม่อยู่กับแรงน้ำที่มากขนาดนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกหลายจุดนะฮะที่พบกับภัยพิบัติในครั้งนี้แล้วมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่สูญหายหลายร้อยรายคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายหน่วยงานส่งกำลังคนเข้าไปเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกรุงกาตมันดุประมาณ60กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่นะครับอย่างเช่นมีหญิงชราคนหนึ่งผู้ชมต้องนำตัวออกมาด้วยรถดันดินเลยนะฮะแต่เพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสจะหลบหนีออกมาแล้วเพราะว่ามันมาแบบไวมากๆนี่นะผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ช่วยเหลือออกมาได้ผู้ชมทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว157คนแล้วยังมีผู้สูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาลเนี่ยประมาณ100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นอินเดียอเมริกันสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะฮะที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยเขามาเที่ยวบริเวณนี้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูหลายคนเนี่ยไปแสวงบุญที่นี่นายอันโตนิโอกูเตเลสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าตอนนี้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ทั้งเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมทั้งยังมีอีกหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เข้าไปยังเนปาลแล้วนะ
0: ภาพที่เห็นหน้าจอสะเทือนใจมากๆนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะแทบไม่มีเรี่ยวแรงที่จะนำตัวเองออกมาได้เลยค่ะในขณะที่ฝั่งของทิเบตค่ะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานนะคะว่าก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายแต่เชื่อว่าจำนวนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้ที่สูญหายไปอีก265รายนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนค่ะสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่รวมไปถึงปรับปรุงระบบการเฝ้าระวัง ังและเตือนภัยล่วงหน้าให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนค่ะขณะที่นายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งมีพลเมืองที่สูญหายไปเป็นจำนวนมากได้เสนอมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้กับเนปาลอย่างเต็มที่ขณะที่หายนะนะคะภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ทำให้ถนนตัดขาดการสื่อสารและระบบไฟฟ้าล่มเป็นบริเวณกว้างเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพความเสียหายหลังจากที่มวลน้ำมหาศาลได้ผ่านไปแล้วนะคะเหลือทิ้งไว้แต่เพียงกองซากปรักหักพังบ้านเรือนประชาชนเสียหายหมดเลยการไฟฟ้าถูกตัดหมดเลยค่ะคือเนื่องจากว่าการจ่ายไฟล้มเหลวเพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำในบริเวณนั้นก็ถูกทำลายแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากว่าบางส่วนของแม่น้ำค่ะก็ยังถูกปิดกั้นด้วยหินน้ำแข็งเศษซากต่างๆขณะนี้ก็ยังคงเป็นการยากนะคะที่จะไปสำรวจความเสียหายและเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยเพราะว่าซากโคลนที่ไปกีดขวางสะพานคือสาธารณูปโภคเบื้องต้นเนี่ยเสียหายหมดเลยการคมนาคมพอสะพานมันพังไปเนี่ยการจะเข้าไปช่วยเหลือก็ยากลำบากแล้วก็เศษซากเนี่ยต้องใช้คำว่ากลืนกินหมู่บ้านไปทั้งหมดเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับสำหรับสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้คือมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยถล่มแล้วน้ำเนี่ยก็ไหลทะลักจากภูเขาลงมานะแต่ว่าทางสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐเนี่ยรายงานว่าตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้จริงมีขนาดความรุนแรง 4.4 ตามมาตราริกเตอร์แต่จากการวิเคราะห์แล้วคุณผู้ชมครับพบว่าแรงสั่นสะเทือนนี้เนี่ยมาจากการถล่มของทานน้ำแข็งนะฮะแล้วการไหลของเศษหินไม่ใช่แผ่นดินไหวแสดงว่าพอทานน้ำแข็งถล่มแล้วเศษหินเนี่ยถล่มลงมาด้วยมันเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้น้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยกลายเป็นคลื่นยักษ์แล้วก็ซัดมาแบบนี้อย่างไรก็ตามครับตามภูมิภาคของหิมาลัยซึ่งครอบคลุมทั้งเนปาลอินเดียจีนภูฏานมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและดินถล่มสูงมากเนื่องจากอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนงานวิจัยเนี่ยพบว่าสภาพอากาศสุดขั้วอย่างเช่นคลื่นความร้อนและฝนตกหนักมีความถี่มากขึ้นครับน้ำแข็งและหิมะบนภูเขาในเนปาลเนี่ยละลายไปเกือบ1ใน3ในเวลาเพียง30กว่าปีเนื่องจากภาวะโลกร้อนนักวิจัยในเนปาลเนี่ยยังพบว่าทานน้ำแข็งทั่วภูมิภาคฮินดูกูชกำลังละลายในอัตราที่เร่งขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปี2000หลังจากนี้ต้องจับตาแล้วนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังมีทานน้ำแข็งถล่มอยู่ยังมีเศษหินถล่มอยู่ลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญก็คืองานวิจัยที่บอกว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ประเทศเนปาลหรือว่าประเทศใกล้เคียงเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองที่อาจจะทำให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจริงๆนะคะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเชื่อว่ามีหนึ่งเหตุการณ์มีหนึ่งภาพที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปลื้มใจนะคะกับเด็กมหัศจรรย์คนนี้ก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะที่ได้โกบัตเซอร์ไปค่ะคือถึงแม้ว่าความสามารถของน้องเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าชาวโลกสิ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็ภูมิใจไปด้วยคือเครื่องแต่งกายของน้องด้วย
1: มีผ้าไทยด้วยใช่ไหม
0: ใช่นำเสนอความเป็นไทยสู่เวทีโลกนะคะเราจะย้อนไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่น้องจะได้โกลเด้นบัตเซอร์ไปนะคะจากเมลบีค่ะบรรยากาศการแสดงของน้องน่าประทับใจขนาดไหนค่ะ
2: Your vocals are on point Your guitar's on point Your look Your energy Your vibe How could I not do this

0: ากที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องบอกว่าส่งความรู้สึกไปกอดน้องพร้อมกับคุณพ่อของน้องด้วยจริงๆแล้วคอมเมนต์ของเมลบีเนาะที่บอกว่าเนี่ยทั้งลุคนะคะทั้งการร้องเพลงการแสดงทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่กดโกลเด้นบัสเตอร์ให้ก็บ้าแล้วเนี่ยนะคะคือโหนี่คือน้องเนี่ยได้รอยัลความภูมิใจของคนไทยจริงๆนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยน้องนะคะได้หยิบเพลง Black Hole Sun จากวง Soundgarden มาโชว์บนเวที American Got Talent จนทำให้คนทั่วทั้งโลกประทับใจในการแสดงของน้องจริงๆและอย่างที่บอกไปค่ะว่าไม่ใช่แค่ผลงานที่ทุกคนทั่วโลกชื่นชมเท่านั้นเสื้อผ้าการแต่งกายของน้องเนเน่ในครั้งนี้ก็ถูกพูดถึงไม่น้อยนะ
1: ใช่ครับนี
0: ่น้องก็คือนำเอาความเป็นไทยนะคะมาโชว์บนสายตาบนเวทีชาวโลกได้อย่างน่าประทับใจถึงแม้จะเป็นร็อกนะคะ
1: ครับ
0: แต่จะเห็นว่าน
1: ี่ค่ะผ้าที่คลุมอยู่ที่กางเกงใช่ไหมนี่คือผ้าไทยใช่ไหม
0: ผ้าไทยแล้วก็ยังมีเครื่องประดับอีกหลายอย่างนะคะที่น้องเนี่ยนำไปติดบนเครื่องแต่งกายเป็นคอสตูมของน้องซึ่งใน Facebook นะคะของน้องเนเน่รอยัลค่ะก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุดที่ตัวเองขึ้นโชว์บนเวทีน
1: ี่สว่างแล้วสวยจริงๆนะผ้าเนี่ย
0: ค่ะโอ้โหผ้าไทยของเรานี่พอขึ้นบนเวทีนี่คือต้องบอกว่าอินเตอร
1: ์
0: นะแล้วก็เอาไปประยุกต์เนี่ยกับกางเกงยีนนะกับความเป็นร็อกได้อย่างไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้นะคะคอนเซปต์คือ Let's Rock to the World ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนบรรยายทุกรายละเอียดเลยนะคะว่าทุกองค์ประกอบของเสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแค่เป็นแฟชั่นเท่านั้นแต่ว่าเอาเรื่องราวของความเป็นไทยเอาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งความฝันเนี่ยเอาความเป็นไทยออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกแล้วก็พร้อมกับมีอีโมจิรูปหัวใจแล้วก็ธงชาติไทยด้วย
1: ใช่ครับนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะถ้าจุดติดเนี่ยกระแสในโซเชียลแล้วแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าผ้าไทยดังขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะแล้วก็ยังมีเมื่อกี้นี้คุณชมครับจะเห็นว่ามีเสื้อยืดที่น้องใส่อยู่แล้วเขียนคำว่าเนเน่นะฮะเป็นเสื้อยืดเนเน่รอยัลนี่เสื้อยืดเนเน่รอยัลนะฮะสวยจริงๆผู้ชมครับนะเป็นเสื้อผ้ากีฬาจากเพจเนเน่รอยัลคุณแม่อ้อมเนี่ยเป็นผู้จัดทำแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคุณแม่อ้อมเนี่ยนำเสื้อยืดดังกล่าวมาตัดแขนออกแล้วก็กุญผ้ารอบคอให้เข้ากับความเป็นร็อกนะคือปกติมันจะมีแขนเสื้ออยู่ใช่ไหมก็ตัดออกเลยแล้วก็โชว์เป็นแขนกุดแบบนี้นะฮะยังมีเสื้อกั๊กครับจากทีท่าสไตล์เสื้อกั๊กเนี่ยเกิดจากการตัดเย็บผสมผสานผ้าไทยนะเข้ากับหนังได้อย่างลงตัวครับถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมความร่วมสมัยและพลังไว้ในชิ้นเดียว

0: ช้เวลาตัดเย็บ2วันน่ะแสดงว่าออกแบบปุ๊บตัดเย็บปั๊บ2วันใส่ขึ้นโชว์เลยนี่
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเครื่องประดับด้วย
1: ค่ะเครื่องประดับเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามีอย่างเช่นเป็นเข็มขัดอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะคะอย่างหน่อยแน่เนี่ยเป็นเด็กนาฏศิลป์เราก็จะใช้เข็มขัดแบบนี้เลยนะคะมีสังวานด้วยมีต่างหูมีโซ่มีกระดุมทองนะคะเอามาผสมผสานออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่เลยค่ะเพื่อให้เครื่องประดับชิ้นพิเศษที่เอาไปติดอย่างบริเวณหน้าอกเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยในมุมมองที่ร่วมสมัยเป็นคือมันเป็นความเป็นไทยที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เข้ากับความเป็นร็อกด้วยขณะที่กางเกงผ้ายีนสีดำลายม้าลายเนี่ยนะคะมาจากแบรนด์ของบลูมารีนประเทศอิตาลีที่ลุคนี้ก็สื่อถึงความเท่ดุดันแล้วก็มีพลังความเป็นร็อกทีนี้มาถึงผ้าคลุมค่ะผ้าคลุมที่ถูกพูดถึงอย่างมากเนี่ยนะคะว่าโอ้โหเอามาคลุมตรงกางเกงยีนแล้วทำไมมันเนี่ย
0: มันเท่เหลือเกิน
1: ใช่โบกสะบัดไปแล้วมันให้พลังมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะและเป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงชื่อว่าผ้าปูมัญจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมในอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมลวดลายเนี่ยประณีตมากๆงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เชิงพระที่เป็นลายกรวยเชิงใช้เทคนิคการมัดหมี่มาสร้างลวดลายนำมาเขียนทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่เพื่อให้ผ้าเวลาขึ้นบนเวทีไปแล้วเนี่ยนะคะจะเล่นกับแสงไฟแล้วผ้าอีกด้านนึงก็ยังมีลายมัดหมี่ที่ได้เห็นอย่างชัดเจนส่วนเครื่องประดับนะคะอะไหล่สีทองที่ประดับนะคะตรงผ้าคลุมกางเกงค่ะก็ต้องการสื่อให้เห็นว่าสีทองเนี่ยสื่อถึงความสง่างามความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีโซ่คล้องเอวทำเป็นแบบแนวร็อกนะคะผสมผสานความเป็นไทยมาจนถึงนี่นะคะนอกจากผ้าคลุมแล้วรองเท้าที่น้องสวมใส่เนี่ยนะคะก็เป็นนี่ให้ดูเต็มตัวหน่อยนะคะรองเท้าบูทหนังสีดำนะคะจาก CPS นะคะก็เสริมความแข็งแกร่งเท่คือเราต้องใส่ใจรายละเอียดจริงๆว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านการคิดมาแล้วเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของน้องเนเน่รอยัลในลุคบนเวทีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าก็ทิ้งท้ายนะคะด้วยการขอบคุณนะคะดีไซน์แล้วก็ครีเอทีฟนะคะจาก AGT สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ AGT ก็คือ American Got Talent ทีมงานด้วยไอเดียที่ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ลุคนี้ของน้องออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆ
0: นี่นะแสดงว่าทางทีมงานเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องชูความเป็นไทยให้น้องเนี่ยได้นำขึ้นไปโชว์บนเวทีทั่วโลกจะได้เห็นว่าความเป็นไทยของน้องเนี่ยมีอะไรบ้างที่แสดงออกมาผ่านเครื่องแต่งกายนะ อีกหนึ่งเครื่องประดับนะครับที่เนเน่สวมใส่ในวันประกวดแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจก็คือเข็มกลัดประดับหน้าอกคุณผู้ชมครับมีหลายกระแสเนี่ยระบุว่าเป็นปิ่นตั้งนะเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตด้วยนะนี่นะน่าภูมิใจจริงๆผู้ชมครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับป้าแดงจรูญรัตน์ตันเต่าวนิชนะครับเจ้าของบ้านโบราณชินประชาและที่ปรึกษาสมาคมเพรานากันแห่งประเทศไทย
1: เพรานากัน
0: แห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตนะซึ่งยังคงแต่งกายด้วยชุดเคบาย่าในชีวิตประจำวันนี่ชุดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยลงพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็จะเห็นว่าคนที่มีอายุหน่อยเนาะเขายังแต่งอยู่นะแบบนี
1: ้คือชาวพรานากันนะคะหรือว่าการแต่งกายในลักษณะแบบนี้จะเห็นในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงานะก็จะเป็นการผสมผสานนะคะของความเป็นจีนที่อพยพเข้ามาแล้วก็มาผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตดั้งเดิมด้วยนะคะ
0: มีเครื่องประดับสวย
1: สรุปแล้วเนี่ยเข็มกลัดที่ว่าเป็นเข็มกลัดที่มาจากที่นี่หรือไม่นะคะพอไปถามกับทางคุณป้าแดงแล้วค่ะป้าแดงบอกว่าจริงๆเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ยินดีมากๆที่มีลูกหลานชาวภูเก็ตนะคะได้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของเครื่องประดับโบราณแต่ก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสังคมด้วยนะคะว่าเข็มกลัดที่ติดอยู่บนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่เข้าใจคือมันอาจจะมีความคล้ายนะคะด้วยความที่ดูไกลแต่ว่าเป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ค่ะคือถึงแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งถ้าปิ่นตั้งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เวลาเอามาประดับตกแต่งคือบางคนก็จะเรียกเป็นสไตล์บ้าบ่ายะหยาการแต่งกายในลักษณะแบบนี้ก็จะมีเนี่ยเข็มกลัดปิ่นตั้งแบบนี้นะคะ
0: สวยนี่เนี่ย
1: สวยนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่คนไทยให้ความสนใจกับวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นว่าปิ่นตั้งของแท้เนี่ยของโบราณจะเป็นยังไงเนี่ยสาม ามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้นะคะที่บ้านชินประชาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องประดับแล้วก็ชุดพื้นเมืองโบราณของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: คือเอามาแต่งกับชุดสูทนะหรือว่าชุดทำงานเนี่ยก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ดูสง่างามด้วยผู้ชมครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกแล้วก็เชิญชวนชาวไทยครับร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งจะกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอังคารที่22กันยายนนี้นะฮะแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาผู้ชมครับส่งกำลังใจให้น้องเยอะๆนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าน้องคว้าแชมป์มาได้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนไทยที่โด่งดังในระดับโลกแล้วความสามารถเต็มเปี่ยมจริงๆ
1: ค่ะความภาคภูมิใจของน้องเนเน่ที่เห็นนะคะเราจะเห็นวันนี้น้องเนี่ยกำลังสำเร็จขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ต้องบอกว่ากว่าจะสำเร็จได้ขนาดนี้น้องเนเน่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักนะคะตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยทราบว่าน้องเนี่ยอยู่ในห้องในการซ้อมกีตาร์วันละเป็น10ชั่วโมง
0: พยายามเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะฮะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับกระบะเนี่ยมองไม่เห็นแบรีเออร์แล้วก็ไปพุ่งชนนะครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนแรกก็คือมีผู้หญิงที่โดยสารมา2คนเสียชีวิตคาที่แต่สุดท้ายคนขับที่เป็นผู้ชายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรเลยผู้ชมครับยิ่งเวลากลางคืนแล้วมองไม่เห็นแบรีเออร์วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยชนอย่างแน่นอนครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน6โมงเช้าวันนี้บนถนนสายลพบุรีท่าวุ้งตำบลท่าคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีครับนี่นะโอ้โหพังยับเลยแล้วไปชนเข้ากับเหมือนกับเป็นหัวของแบรีเออร
1: ์
0: ที่เป็นแบรีเออร์ปูนอยู่กลางถนนเนี่ยผู้ชมครับรถคันนี้ทะเบียนชัยนาทพุ่งชนเข้ากับหัวเกาะแท่งแบรีเออร์คอนกรีตกลางถนนรถพลิกตะแคงซ้ายติดอยู่กับเกาะกลางตรวจสอบภายในรถครับมีผู้คนมีคนติดอยู่จำนวน3คนเป็นหญิง2คนนะครับเสียชีวิตคาที่คือนางสมควรอายุ69ปีและนางพัทรธิดาพวงสมบัติอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับส่วนคนขับเป็นผู้ชายยังมีสติดีอยู่นะฮะตอนนั้นกู้ภัยก็ช่วยนำร่างออกจากตัวรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลท่าวุ้งแต่ว่าล่าสุดมีข่าวเศร้าครับตอน 9:45 นาทีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่านายวันชัยเสาใหญ่อายุ50ปีคนขับรถได้เสียชีวิตตามไปอีก1รายรวมแล้วจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต3รายนะครับ
1: และจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุค่ะก็ไปพบกับร่องรอยของหัวเกาะแท่งแบรีเออร์ที่อยู่กลางถนนเนี่ยค่ะก็ถูกกระบะชนเข้าอย่างแรงเลยชิ้นส่วนของเหล็กคานด้านหน้านะคะก็ตรงใต้ท้องรถเนี่ยไปติดคาอยู่บริเวณแท่งแบรีเออร์พร้อมกับแผ่นป้ายทะเบียนและยังพบกับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่แตกกระจายซึ่งน้ำมันเครื่องไหลนองพื้นเลยค่ะโดยคาดว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนขับเนี่ยไม่ชินเส้นทางหรืออาจจะหลับในเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะความเสียหายชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยกระเด็นออกมาเยอะมากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วประกอบสำนวนคดีนำส่งผู้เสียชีวิตนะคะไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลท่าวุ้งเพื่อติดตามญาติมาส่งมอบแล้วก็บำเพ็ญกุศลตามศาสนาค่ะ
0: ครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันกับจุดเกิดเหตุเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้านะครับขณะที่ตัวเองกำลังเปิดประตูบ้านได้ยินเสียงดังอยู่ที่ถนนหน้าบ้านนะเมื่อมองไปดูเนี่ยก็เห็นกระบะคันดังกล่าวพลิกตะแคงคาอยู่ที่เกาะกลางถนนก็เลยรีบวิ่งไปดูแล้วก็เรียกคนนะในรถเนี่ยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงตอบจากชายคนขับว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ส่วนผู้หญิงอีก2คนเนี่ยไม่มีเสียงตอบกลับมาจากนั้นนะครับก็ได้รีบโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้ทราบจุดนี้คุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะมันมืดไม่มีสัญญาณไฟเลยในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่9แล้วสาเหตุก็คือจุดนี้เป็นจุดอับไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนจึงอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ
1: มากันที่เรื่องของวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะรอบนี้ป้าดามาพร้อมกับทายาทค่ะโดยตั้งคำถามถึงเรื่องของที่มาของวัดนะคะที่ดินของวัดยังไม่พอถามถึงเรื่องสถานะของเจ้าอาวาสด้วยคือบอกว่าทางวัดเนี่ยนะคะกว่าจะได้มีการตั้งขึ้นมาในปี2541แต่ว่าปรากฏว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเหมือนมีการแต่งตั้งตั้งแต่ปี2535ก่อนที่จะมีการตั้งวัดอย่างเป็นทางการเนี่ยถึง6ปีเลยก็ตั้งคำถามว่า

0: เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่นะคะซึ่งทางป้าดานะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวมาพร้อมกับทายาทนะคะซึ่งเปิดหลักฐานที่มาของเจ้าอาวาสวัดเรื่องการตั้งวัดแล้วก็รวมทั้งสมณศักดิ์ของพระครูถูกต้องหรือไม่เรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาให้มาตรวจสอบด้วยค่ะโดยนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดานะคะพร้อมกับนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุค่ะที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้ปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนายวรเดชค่ะออกมาโชว์หลักฐานภาพถ่ายพูดถึงพื้นที่ของวัดป่าอดุญญารามมาแสดงค่ะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2545ตั้งคำถามว่าถ้าในปี2535เนี่ยยังไม่มีวัดเลย
1: ครับ
0: อ้าวแล้วทำไมถึงสามารถที่จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสขึ้นมาได้ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติจะต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าและในขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งค่ะว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดอันนี้อีกประเด็นนะคะว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็ต้องจัดทำแผงผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับมีภาพถ่ายมาประกอบเพื่อส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดค่ะจึงต้องการให้ตรวจสอบว่าผังแล้วก็ภาพถ่ายของวัดป่าอดุญญารามในปี2541มีการจัดทำและผ่านขั้นตอนดังกล่าวจริงหรือไม่จากภาพถ่ายระบุแบบนี้ว่าสภาพพื้นที่ลักษณะคือรกร้างค่ะแล
1: ้
0: วก็มีต้นไม้เนี่ยขึ้นปกคลุมกำแพงก็ชำรุดแล้วก็พบภาพการตัดไม้ในพื้นที่แล้วเหตุใดเอกสารหรือว่าภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยมีการอ้างว่าเป็นความลับค่ะ
1: ส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดนะครับกับการโอนที่ดินให้วัดเนี่ยเป็นคนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์เนี่ยต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84ขณะที่กรณีนี้เนี่ยมีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดจึงต้องตรวจสอบว่าในปี2541การสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์ครับหากการสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทก็พร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่าเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าผาติกรรมอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ด้วยส่วนประเด็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินครับทายาทเนี่ยเคยขอตรวจสอบโฉนดนะฮะแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและเหตุใดทายาทไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ครับ
0: ขณะที่ป้าดาค่ะก็บอกว่าตอนนี้ได้ยื่นเอกสารนะคะคือขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นค่ะก็คือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการจะโจมตีวัดแต่ว่าต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุญญารามเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับค่ะแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายมาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่มีการกล่าวหาหรือว่าประณามทายาทโดยต้องตรวจสอบตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกคำนี้คือคำที่ป้าดาใช้มาตลอดนะคะว่ากระดุมเม็ดแรกนะคะแล้วก็การใช้กฎหมายที่ดินควบคู่กับกฎกระทรวงเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วก็ต่อสู้เรื่องที่ดินทรัพย์สินมานานกว่า20ปีค่ะหลังจากนี้นะคะทายาทก็จะแจ้งดำเนินคดีกับทางกองบังคับการปราบปรามเพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จขึ้นมาด้วยเพราะว่าทายาทติดใจอยู่เรื่องเดียวว่าเจ้าอาวาส มาถูกต้องหรือไม่และเป็นวัดจริงหรือไม่อ่ะก็นี่คือสิ่งที่ตั้งโต๊ะแถลงออกมาเรียกร้องนะคะ
1: ครับไปดูบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญา

0: แล้วก็คาดว่าจะกลับวัดมาเนี่ยประมาณตอนบ่ายโมงส่วนการติดตามการแถลงข่าวของป้าดาและทายาทครับพระลูกวัดก็บอกว่ายังสรุปประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าวไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการย้อนเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ภายในวัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยรวมถึงกำลังปรับปรุงเมนรองรับผู้วายชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในอนาคตด้วยส่วนจำนวนญาติโยมที่มาที่วัดครับถึงแม้ว่าจะลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาทำโรงทานอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ที่เดินทางไกลมาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อมาให้กำลังใจกับท่านเจ้าอาวาสครับ
1: มาจากเชียงใหม่ค่ะอำเภอดอยเต่าค่ะมาเยี่ยมญาติพี่น้องพอดีก็มาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยเนาะเรียกหลวงพ่อดิเพราะเรียกอะไรหลวงพ่อหลวงลุงคะเนี่ย
2: หลวงพ
1: ่
2: อ
1: หลวงพ่อเนาะก็ยังไม่เจอเลยเนี่ยยังไม่เจอท่านเลยก็รอพบท่านก่อนที่จะกลับค่ะเพราะเคยดูข่าวแล้วโอ้วุ่นวายจังเลยเนาะอย่างนั้นค่ะ
3: ขณะที่ผู้สื่อข่าวนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าอดุญญารามค่ะเพื่อที่จะรอเดินทางกลับมาของพระครูอดุลสารนิเทศจะสอบถามความเห็นหลังจากที่ป้าดาแล้วก็ทายาทแถลงไปล่าสุดนะคะเดี๋ยวต้องรอนะคะเพราะว่าพอป้าดาแถลงแบบนี้เนี่ยก็จะต้องรอว่าทางวัดจะมีการโต้ตอบอย่างไรบ้างนะคะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผู้ชมครับมีรายงานสดจากที่ประชุมสภานะครับวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องให้ติดตามมีเรื่องการกระทู้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาด้วยขณะที่กรรมาธิการความมั่นคงมีการเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าชี้แจงเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
12: าเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยมีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาขณะที่กรรมาการความมั่นคงครับเชิญ6หน่วยงานเข้าชี้แจงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามกับคุณกมลเนตรนวลจันทร์รายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: ค่ะคุณวนิษาคุณภัทรคะกรรมาการความมั่นคงตั้งข้อสังเกตเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งหรือไม่นะคะเพราะมีการมุ่งเป้านะคะทำลายทรัพย์สินทางราชการนะคะขณะที่ปมร้อนของสวนั้นวันนี้สวพิสิทธิ์ออกมาแถลงตั้งคำถามไปยังสสภริศและคุณยิ่งชีพไอลอนะคะว่าการนำหลักฐานข้อมูลต่างๆมาเปิดเผยก่อนที่คดีจะสิ้นสุดนั้นเป็นการหวังผลทางการเมืองทำตัวเป็นสารเตี้ยหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาชี้แจงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะสำนักงานข่าวกรองค่ะกอรมน.นะคะสอบต.กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาค9โดยนายมนเทียนสงประชาค่ะ

0: สส.ชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมามีสส.จากจังหวัดชายแดนใต้14คนค่ะจากทุกพรรคการเมืองทำหนังสือขอให้กรรมาธิการนะคะตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุรวมถึงข้อร้องเรียนนะคะจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางรายที่อ้างว่าถูกอาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งคณะกรรมาธิการนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมยอมรับค่ะว่าการตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคงอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากข้อมูลบางข้อมูลนั้นอยู่ในชั้นความลับค่ะส่วนปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีหลายปัจจัยทั้งแนวคิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนยาเสพติดของเถื่อนงบประมาณและการเมืองสำหรับรูปแบบการก่อเหตุในครั้งล่าสุดนะคะตั้งข้อสังเกตว่าแตกต่างจากเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเป็นการมุ่งเป้าเอาชีวิตของประชาชนค่ะแต่ครั้งนี้เน้นทำลายทรัพย์สินของทางราชการทั้งการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรถยนต์รวมไปถึงทำลายเสาไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: โดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้3จังหวัดรวมทั้งสงขลาด้วย2อำเภอเนี่ยหมื่นกว่าครั้งผมเอามาเรียบเรียงดูหมดแล้วทุกครั้งเนี่ย1จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ครั้งเนี้ยมันไม่มีเป้าหมายตรงนั้นมีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการเช่นส่วนท้องถิ่นโดยมากไม่ว่าอบต.เผาอบต.เผารถนะครับทำลายเสาไฟฟ้าทำลายกล้องซีทีวีครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันแปลกกับทุกครั้งเลย
0: ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตานะคะกรณีข้อมูลการรายงานการสอบสวนคดีหัวสวค่ะที่หลุดออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะวันนี้นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะคะสวตั้งคำถามนะคะถึงนายผลิตวัชรศิลป์นะคะสสพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะผู้อำนวยการไอรอนะคะถึงความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดนำมาเผยแพร่และตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบกับสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหาและกระบวนการขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้สังคมใช้วิจารณญาณไม่ด่วนตัดสินบุคคลจากข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมองว่าการกระทำนี้และการกล่าวอ้างลักษณะนี้ทำตัวเหมือนเป็นสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ค่ะ
2: แล้วก็ประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์การแอบแฝงทางการเมืองท่านมีหรือไม่เนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวการกระทำของท่านผลิตนะครับที่เป็นทั้งสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและท่านยิ่งชีพเนี่ยซึ่งพยายามชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระต่างๆนะครับ ซึ่งมีดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้วก็อยากจะเรียนถามว่าทำในลักษณะกล่าวอ้างเหมือนสารเตี้ยหรือการล่าแม่นดบนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับและบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้าต้องบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้มันทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือมีผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม่
0: ส่วนกระแสข่าวนะคะที่ว่ามีกลุ่มสวกลุ่มหนึ่งค่ะนัดรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ร้านอาหารย่านพระราม7เมื่อวานนี้นะคะเพื่อเป็นการฉลองรอดคดีหัวสววันนี้ค่ะพลตำรวจตรีฉันสวัสดิ์นะคะแสงเพชรสวออกมายืนยันค่ะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่มีอะไรเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการไปทานข้าวกันก็เท่านั้นค่ะไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นแล้วมองว่าจุดประสงค์ของคนที่มาให้ข้อมูลแบบนี้เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยค่ะ
3: พูดไปเรื่อยเปื่อยเราเฮสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะ
4: ก็คือเป็นนัดไม่ได้แบบไปฉลอง
3: ไม่มีจำเป็นต้องฉลองอะไรเราก็มีความสุขของเราอยู่แล้วไม่เห็นต้องฉลอง
4: แต่มีกระแสข่าวบอกว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคน
3: ไอ้นั่นเป็นเรื่องผมไม่ก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.
0: ด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะคะรองประธานวุฒิสภาย้ำว่าสว.พร้อมรับผลการพิจารณาของกกต.ค่ะหากกระบวนการไต่สวนและลงมติเสร็จสิ้นแล้วส่วนฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตในหลากหลายประเด็นในเรื่องนี้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่และบทบาทของฝ่ายค้านได้เลยแต่อย่าก้าวล้ำและก้าวล่วงสิทธิของกันและกันและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายค่ะส่วนวันนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการพิจารณาเรื่องของกระทู้ถามสดด้วยวาจาค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีกระทู้ที่

0: คุณพลิตวัชรศิลป์นะคะสอบถามนายณภินทร ศรีสังพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในกรณีการทุจริตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเคยมีการเรียกบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครสวเข้าไปพูดคุยในห้องทำงานแต่ว่าวันนี้คุณณภินทร นะคะไม่ได้มาตอบกระทู้คุณพลิตจึงเรียกร้องนะคะให้มาตอบกระทู้แล้วก็มีการเลื่อนกระทู้ในวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะเหลือจำนวนสิทธิ์อยู่เท่าไหร่ที่ยังไม่ได้ยื่นนะคะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาจะเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: อะไรนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
7: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
7: ใช่ว้าว
8: ลูกใหม่ปะเนี่ย
9: อืมเหมือนเดิม
10: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
12: ้ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4ค่ะโดยศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้ทางนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบในศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งรวมทั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความนะคะทั้งกกต.และผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานนายแสวงเปิดเผยนะคะว่าการเผชิญสืบในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่และคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความโดยศาลได้เดินดูพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่ท่านพูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วค่ะ
16: นอกจากนี้นะครับศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่เมื่อถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่นายแสวงระบุว่าสำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยตระหนักอยู่แล้วซึ่งเราได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เราทำว่าเพื่ออะไรนะครับถามอีกว่าหลังจากการเดินเผชิญสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงก็กล่าวว่าเรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วครับมาดูเรื่องการยื่นอุทธรณ์นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งยื่นทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์นะครับภายใน31สิงหาคมนี้เท่านั้นถ้าเลยไปแล้วก็ถือว่าคุณเนี่ยอดเลยน
1: ะ
16: ไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นต้องย้ำเรื่องนี้คุณผู้ชมครับโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำมาแล้วใครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ให้ทำภายในวันที่31สิงหาคม69นี้ส่วนการแก้ไขเอกสารต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำได้จนถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะโดยข้อมูลของทางกรมการปกครองนะคะที่ล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมแล้ว 9,314,000 กว่าคนในจำนวนนี้ค่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว 4,700,000 ขออภัยค่ะ 4,767,000 กว่าคนหรือคิดเป็นร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ 4,546,000 กว่าคนหรือร้อยละ 48.82 ค่ะ
16: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผู้ชมครับสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าไทยเสมอกับเวียดนาม2-2คว้ารองแชมป์ไปแต่ว่าไทยเนี่ยทำเต็มที่แล้วติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
8: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
20: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนมคร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
4: สวัสดีครับ
1: มาข่าวแรกสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะปรากฏว่าไทยเสมอเวียดนามแต่ว่าทำดีที่สุดแล้ว
4: ก็เสมอนะครับทำให้ไม่ได้แชมป์ไปได้รองแชมป์เพราะว่านัดแรกในบ้านเราเนี่ยเราแพ้เวียดนามไป0-2สกอร์รวมเนี่ยเราแพ้แต่ว่าทางอันดริยสันครับเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็บอกว่านักเตะดาวรุ่งทุกคนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะครับ
5: ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ครับช้างศึกครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่แชมป์7สมัยบุกไปเยือนทีมเวียดนามแชมป์3สมัยที่มีดิงสเตเดียมกรุงฮานอยนะครับโดยเวียดนามกุมความได้เปรียบจากเกมแรกครับชนะไทยมาก่อน2-0แต่ว่าเกมนี้ไทยนำก่อนนะครับจากทางด้านของยศกรบุรพาครับนาทีที่12จากนั้นครึ่งหลังนะครับนาทีที่46ครับคาคาทาคำยกทำให้ไทยได้จุดโทษครับแต่ว่าเจ้าตัวสังหารจุดโทษพลาดนะครับข้ามคานออกไปครับทำให้ไทยไม่ได้ประตูที่2นะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับซึ่งอีก4นาทีต่อมาครับเวียดนามตีเสมอ1-1จากจังหวะที่โดฮวนเฮนครับยิงบอลไปชนเสาแล้ว

0: บอลไปโดนขาชัดชัยบุตรพรมเข้าไปนะครับทำให้สกอร์รวมเวียดนามหนีห่างเป็น 3-1 แต่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่85วันชัยจารุธองครานตัวสำรองครับก็เก็บตกจังหวะ2ยิงเข้าไปให้ไทยนำ 2-1 แล้วก็สกอร์รวมไล่มา 2-3 นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่96-4เป็นวันชัยที่เพิ่งยิงประตูสักครู่นี้ครับมาสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองครับให้เวียดนามตีเสมอ 2-2 สกอร์รวมนี่ครับเวียดนามชนะทีมชาติไทยรวม2นัดเนี่ย 4-2 คว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่4และเป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันไปครองนะครับก็แหมเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่แพ้ในบ้านเขาแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยแพ้ไปนะครับซึ่งหลังจบเกมครับแอนโทนี ฮัสสันกุนซือทีมชาติไทยได้กล่าวยินดีกับเวียดนามและภูมิใจกับนักเตะของไทยทีมสมควรได้รับรางวัลตอบแทนรวมถึงทีมได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพโดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งที่สามารถรับมือกับเกมที่มีความกดดันสูงได้นะครับแล้วก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่ทางฝั่งไทยเองครับเมื่อวานนี้ครับทางวอริคครับได้จัดกิจกรรมเชียร์ทีมชาติไทยกันที่วอริคคาเฟ่ที่สเตเดียมวันนะครับก็มีการเปิดให้แฟนๆเนี่ยได้รวมตัวกันเชียร์ทีมช้างศึกด้วยนะครับผ่านจอยักษ์นะครับก็มีแฟนบอลเนี่ยมากันเยอะพอสมควรเลยนะครับนำมาโดยณเอนะฮะณเอบอลไทยผู้ที่เรียกร้องนะครับให้ถ่ายทอดสดผ่านฟรีนะครับในการแข่งนัดชิงเนี่ยณเอก็มาด้วยในคนเสื้อดำสักครู่นี้นะครับแล้วก็นะทุกคนก็ต่างเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นแค่รองแชมป์นะครับแต่ก็บรรยากาศอบอุ่นนะครับการเชียร์บอลในไทยเมื่อวานนี้นะครับไปต่อกันที่ทีมลูกยางสาวไทยนะครับตอนนี้ก็เตรียมลงสนามพบกับเกาหลีใต้นะครับในการแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียครับเมื่อวานนี้ครับโค้ชออสกิติพงษ์รัชศักดิ์เกียงไกรหัวหน้าโค้ชทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่ทีมชาติไทยเก็บชนะมา3นัดรวดในรอบแรกนะครับของกลุ่ม B เก็บได้9คะแนนเต็มและเสียบ1เซตโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เมื่อวานนี้นะครับโค้ชออสได้เน้นเรื่องเกมรับรวมถึงการขึ้นบล็อกและระบบทีมเป็นหลักนะครับโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายไทยจะพบกับเกาหลีใต้ที่จบอันดับ6ส่วนไทยจบอันดับ3โดยมีจีนเป็นอันดับ1แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นอันดับ2นะครับหลังจากที่จบรอบแรกของแต่ละทีมนะครับพันตีนายแพทย์อนุวัฒน์วัลลภาพันธ์นะครับแพทย์ประจำทีมได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของแนนทัดดาวนึกแจ้งว่าตอนนี้อาการดีขึ้นลงน้ำหนักได้แล้วนะครับเมื่อวานก็สามารถซ้อมได้เบาๆแล้วนะครับ
1: ก็จากการประเมินตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าอีก 1-2 วันข้างหน้าถ้าได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสอย่างมากเลยครับที่จะกลับมาเล่นในรอบน็อกเอาท์แล้วก็ช่วยทีมให้ในการแข่งขันในรอบต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปครับ
0: โดยเกมรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ครับทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ครับตอนนี้กำลังจะลงสนามแล้วนะครับในเวลา 13:00 นนะฮะก็ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยและเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็หากครั้งนี้คว้าแชมป์ได้ก็จะได้โควต้าไปลุยไปเกมที่ LA 2028ทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับบ่ายวันนี้ครับไปต่อกันที่ความวุ่นวายการแข่งกีฬาเช่นเกมนะครับตอนนี้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟก็หวังคว้า1เหรียญทองครับส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักหวังคว้า 2-3 เหรียญในเอเชียนเกมครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงาน Meet the Press เช่นเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมนะครับที่ IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งนี้มี8สมาคมเข้าร่วมโดยมีนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมเป็นประธานนะครับร่วมกับตัวแทน8สมาคมกีฬาประกอบไปด้วยยิงธนูพาเดลไทยเทเบิลเทนนิสยิงเป้าบินยิงปืนยกน้ำหนักแล้วก็บาสเกตบอลรวมไปถึงสมาคมกีฬากอล์ฟนะครับโดยนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลครับเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้มีการชิง4เหรียญทองประเภทบุคคลชายหญิงและทีมชายหญิงครับครั้งที่แล้วที่หางโจวเราได้มา2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองครับ
2: และที่หางโจวเนี่ยเราได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงแล้วก็1เหรียญเงินจากบุคคลชายนะครับสำหรับคราวนี้นะครับเราเองก็หวังว่าเราต้องได้อย่างน้อยนะครับ1เหรียญทองนะครับเพราะว่านักกีฬาทุกคนที่เราส่งไปเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เตรียมตัวได้มาเป็นอย่างดีครับ
0: ขณะที่นายสมศักดิ์กาญจนคานะครับกรรมการและฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกล่าวว่าครั้งนี้ส่ง10นักกีฬาและอาจจะนำทัพมาโดย3เจ้าพลังเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกม2024ครับ นำมาโดย

0: จ้าเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าฟ้านะครับธีรพงศ์ศิลาชัยและน้องออยสุรจนาคำเบ้าเชื่อว่ามีลุ้น 2-3 เหรียญติดมือแน่นอนครับ
1: ยกน้ำหนักนี้มันมีการเปลี่ยนรุ่นนะฮะอย่างเส้นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าไม่มี71ละมี70กับ75ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนี่ยกตัวอย่างนะว่าเราจะเลือกนักกีฬาของเราเนี่ยอยู่ในรุ่นไหนและอีกอย่างนึงก็คือว่าทางประเทศอื่นเขาจะเอานักกีฬาเขาลงรุ่นไหนผมว่าถ้าสมมติว่าเราได้ลิสต์คือได้รู้ว่าใครอยู่รุ่นไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะครับผมแต่คราวนี้ในณขณะนี้เองเราคิดว่า2-3เหรียญน่าจะได้ครับ
0: ขณะที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลหวังเหรียญวันจากทีม 3x3 นะครับส่วนชนิดอื่นๆหวังทำผลงานให้เข้ารอบลึกๆรวมเป้าหมายหลังผ่านมิดเดิลเพลย์กีฬาเอเชียนเกม2026จาก16สมาคมกีฬาอยู่ที่4เหรียญทองนะครับโดยมิดเดิลเพลย์ครั้งต่อไปนะครับรอบที่3จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมครับคือกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสนะครับขณะที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับเปิดตัวนักกีฬาสุดลุยศึกเอเชียนเกมนะครับตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลได้ครับนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียพร้อมด้วยพลเอกดร.สุภมนัสพานพบนะครับประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับนายยศไกรเพียรพานิชพรกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและรองหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับร่วมเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมครับที่เมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมนะครับชิงชัยรวม7เหรียญรางวัลนะครับก็มีเกมอาทิอีฟุตบอลนะครับมี King of Fighter Tekken Street Fighter PUBG ประมาณนี้นะฮะสำหรับกีฬาในอีสปอร์ตครั้งนี้นะครับซึ่งนายสติโลทองนะครับบอกว่านักกีฬาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นรวมไปถึงการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมั่นใจว่าทัพนักกีฬาชุดนี้จะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและนำความภาคภูมิใจคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยได้อย่างแน่นอนนะครับ
2: มาถึงการประกาศนักเตะยอดเยี่ยมนะคะที่เป็นของ PSA ปรากฏว่าเป็นบรูโน่เฟร์นัน
3: ด
2: ์ถือว่าเหมาะสมไหมคะ
3: ก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทีมแมนยูเนี่ยไม่ได้แชมป์ทำไมบรูโน่เฟร์นันด์ถึงได้รางวัลนี้นะฮะดีแคนไรท์เหมาะกว่าหรือเปล่าแต่ว่าสถิติส่วนตัวของเขาเนี่ยถือว่าเหมาะสมทีเดียวนะครับทำไป21แอสซิสต์นะครับทำลายสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ลีกครับ
0: สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษหรือว่า PFA ครับจัดงานประกาศรางวัลที่ Opera House ในแมนเชสเตอร์ครับปรากฏว่าบรูโน่เฟร์นันเดสครับกองกลางกัปตันทีมวัย31ปีของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2026ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ไปครองนะครับหลังจากที่ได้รับคะแนนโหวตเหนือดีแคนไรท์ครับกองกลางแชมป์พรีเมียร์ลีกจากอาร์เซนอลรวมไปถึงเออร์ลิงฮาลันด์ดาวยิงทีมชาติออสเตรเลียของแมนซิตี้ครับโดยบรูโน่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนยูในฤดูกาล 2025-2026 โดยเฉพาะการทำถึง21แอสซิสต์เป็นสถิติใหม่ของผู้เล่นที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลนะครับแซงหน้าสถิติเดิมของเทียรี่อองรีและเควินเดอบรอยน์ที่เคยทำไว้20แอสซิสต์เท่ากันนอกจากนี้บรูโน่ยังเป็นกำลังสำคัญพาแมนยูจบอันดับ3ในลีกคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับและทำให้บรูโน่ครับเป็นนักเตะแมนยูในรอบ16ปีที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากเวย์รูนี่ที่เคยได้รับรางวัลเมื่อปี2010และเป็นนักเตะโปรตุเกสคนที่2ที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำไว้เมื่อปี2007และ2008นะครับส่วนนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ครับได้แก่นิโก้เรลลี่ครับกองหลังดาวรุ่งวัย27ปีของแมนซิตี้หลังจากโชว์ฟอร์มยิง9ประตูจาก53นัดรวมทุกรายการให้กับซิตี้และได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่ซิตี้เอาชนะอาร์เซนอลในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวคัพอีกด้วยนะครับด้านรางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีครับได้แก่คาดิจาชอร์ครับนักเตะสาวจากทีมแมนซิตี้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับต่อจากปี2024โดยเธอทำประตูได้21ประตูในศึกซุปเปอร์ลีกหญิงนะครับปิดท้ายกันที่ช็อตเด็ดนะครับไปชมการวิ่งอีกแล้วนะครับเป็นการวิ่งของหุ่นยนต์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหุ่นยนต์ที่วิ่ง100เมตรทำสถิติโลกนะครับดีกว่ายูเซนโบลต์จากจาเมกาที่ทำไว้

ที่ 9.58 นะครับก่อนหน้านี้ก็มีหุ่นยนต์เนี่ยวิ่งได้ 9.39 วินาทีแต่ว่าล่าสุดครับมีหุ่นยนต์อีกตัวครับที่ชื่อว่าเทียนเจียวครับวิ่งในช่องวิ่งที่3ครับเดี๋ยวจับตาดูนะครับทำสถิติใหม่นะครับด้วยสถิติ 8.64 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองได้ด้วยนะครับ

0: คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากจบ9ข่าวเที่ยงนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกวันค่ะพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะเวลา 13:00 น.จนถึง 13:50 น.ขอเชิญชมรายการพิเศษค่ะต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะสิริกิติ์เรืองงามน้ำพระทัยในความทรงจำทางช่อง9กด30ค่ะ
1: ภาพปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับพาไปดูภาพชาวญี่ปุ่นกว่า 1,800 คนร่วมแรงร่วมใจกันลากปราสาทโบราณหนัก400ตันกลับสู่ตำแหน่งเดิมครับสะท้อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรซากิทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับส่วนเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
2: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
2: ครับผม
1: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
2: ยังไงอะเปรี้ยวผู้ดี
3: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูค่ะอร่อยมันจะ
2: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
3: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
1: ี
2: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
1: มันไม่หมูน้อย
2: ข้
1: าวเหนียวนำนะ
2: น้ำมันเยอะยิ่งมันรู้สึกว่ากินแป๊บเดียวได
1: ้
2: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ชอมเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
1: แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมันอย่างเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาศัยช็อปมันเนีย
1: คุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
2: ครับ
1: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
3: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
2: ขอดูหน่อยได้ไหม
3: คะแบบขอย่างนะคะขอย่างใช้มือ
1: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
2: กันเองกันเองเลยนะ
3: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
2: จกจกกินเลิศ
3: อุ้ยดูดิ
1: เนื้อหมูเยอะมาก
3: อย่างนี้เลย
2: เพราะปกติอะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงนั้นเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเป็นแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะครับ
1: เนื้อหมูเยอะมาก
2: ใช่
3: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังทอด
1: เ
3: ราใช้ไส้หนังแท
2: ้ครับผม
1: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
2: ครับแล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่า มันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
1: ได้เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
4: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
2: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
4: ไหน
2: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
1: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
3: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
2: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: กับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

0: ฟ้าเปลี่ยนที่ยังไม่ข้ามแรงเลยน
1: ะอันนี้เวลาเศร้าๆเอาใหม่อ่ะ
0: ฟังโค้งเมื่อยามเศร้าๆฟ้าสีขาว
1: เออจริงๆด้วยนะฟ
0: ้
1: าสีขาวจริงคุณผู้ชมคะดูฝั่งโขงค่ะ
0: น้ำเลือใจฝั่งโน้นใครฝั่งนี้ไทยเราฝั่งโน้นใครฝั่งโน้นลาวฝ
1: ั่
0: งโน้นประเทศลาวนะฮะ
1: แล้ววิวจากบ้านเราที่มองไปเราเห็นทะเลหมอกด้วยนะคะเห็นทิวเขายาว
0: แม่น้ำโขงแบบสวยนะ
1: ค่ะก็
0: มีโขดมีหาดทรายอยู่ตรงนู้นแต่ว่าน่าจะเป็นของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้เป็นสปป.ลาวนะคะ
0: ไม่ใช่
1: ที่ติดกับอำเภอสังคม
0: ตรงนู้น
1: ก็ตรงนี้ไง
0: ตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้คืออำเภอสังคม
1: พี่พูดถึงอันนั้น
0: อันนู้นก็ตรงนู้นตรงนู้นใช้คำว่าตรงนู้น
1: อปูนนะเจ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวแต่ตรงปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอำเภอสังคมจังหวัด
0: วันนี้เรามาเนี่ยดูเหมือนจะมีเมฆฝนเหมือนกันนะคุณรัชนีเป็นอำเภอที่ผมได้ยินชื่อมานานแสนนานแล้วนะครับเขาตรงนี้เขามีลานเบิ่งน้ำของคนแถวนี้เขาเรียกน้ำโขงว่าน้ำของ
1: ค่ะ
0: นะครับน้ำของน้ำโขงน้ำโขง
1: คือ
0: เสียงมันก็จะคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: คุณกำพูบอกว่าอยากจะมาแปลว่าอยากจะเข้าสังคมนะคะเขาไม่ให้เข้าเหรอคะ
0: ก็

0: อยากเป็นคนดีของสังคมด้วยพูดถึงกันนะ
1: ถ้างั้นเราไปทำความดีกันดีกว่าไหม
0: ถ้าเราจะได้เป็นคนของสังคมจริงๆนะฮะผมว่าผมต้องซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งปีนึง
1: เขาว่ากันว่านะย่านนี้ก็มีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นบ่อย
0: ถ้าถูก
1: แต่ชมวิวยามเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับคู่ข่าวออนทัวร
0: ์เย้เมืองธรรมชาติงามริมฝั่งโขงมันงามจริงนะท่านผู้ชมนะครับมันจะไม่งามตรงที่คุณรัชนีไปเดินนั่นแหละไปยืนนั่นแหละอุ้ยนี่ๆๆเขาบอกระยะทางด้วยสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับสังคมศูนย์กอมอนะฮะถ้าไปเชียงใหม่ครับ700กิโลนะครับถ้าไปเมืองเลย161เองนะ
1: อ้าวอยู่ใกล้ๆเลย
0: 161เองไปกรุงเทพ686โอ้เรามาตั้ง686นั่งกันตูดบานนะฮะแล้วก็ไปหนองคาย95กิโล
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวจังหวัดเนี่ยเกือบร้อยเลยนะคะ
0: อ้าวเช้าๆแบบนี้เราไปนี่กันดีกว่าไปหาอะไรกินก่อนรายการของเราไม่มีข้าวภัตตาคารหรูเราต้องไปตลาดสดนะฮะอ
1: ยากกินปลาแม่น้ำโขงไม่รู
0: ้ใช่เราชอบกินของสด
1: ๆเอาให้สุกก่อน
0: ครับผม
1: เออข้าวเหนียวร้อน
0: หมูปิ้งไก่ปิ้งเอาค่อยๆย่างร้อนๆเลยนะเนี่ยน่ากินอยู่นะ
1: ป
0: ลาดุกนี่ก็น่ากินนะ
1: ชื่อน้องอะไรนะชื่อเล่น
2: น้องอะไร
1: โอ้โอ้ค่ะโอ้โอ
0: ้น้องโอ้โอ
1: ้ต้องทำปากด้วยไหมลูกต้องทำปากโอ้โอ้
0: อ้าวนี
1: ่ไปเลยจ้ะ
0: ทานให้อร่อยนะจ๊ะ
1: โอ้
0: สวัสดีจ้า
1: ไหน
0: ปลาคังนะ
3: นั่นแหละกับตัวหายไปแล้ว
0: เนี่ยนะ
3: ใช่แล้ว
0: เขาได้มาจากไหนครับแม่น้ำโขงเลยใช่ไหมช่วงนี้ก็ยังหาปลาได้อยู่เน
3: า
0: ะ
3: น
0: ี่
3: แหละค่ะ
0: ได้มาโอ้อันนี้ขายยังไงจ๊ะ
3: โล
0: ละ280
3: น่าจะประมาณ
1: 5 โล 6 โล โลละ280เท่าไหร่พันนึงเหรอพันกว่าประมาณนั้น
3: ตู
1: ้
3: ก็ม
1: ีอันนี้คือ
0: เขาเก็บไว้ในตู้ด้วยอันนี้ปลาอะไรจ๊ะแม่ค้าจ๋าม
1: ีเกล็ดเนี่ยปลาอะไร
3: ปลาโจกค่ะ
0: ปลาโจกมันมีก้างไหมอ
1: ร่อยนะมาดู
0: หูไม่ใช่ไม่มีปลานะ
1: ปลาเยอะนะ
3: มาก ปลา
1: อย่างนี้มันสดไหมคะถ้าเราซื้อไป
0: อุ้ยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนใช่ปะ
3: เน
0: ื
1: ้ออ่อน
0: เป็นร้านใหญ่ของเมืองนี้เขาจริงๆนะเนี่ย
1: ก็คือเราได้มาแล้วก็ฟีดไปเลยแล้วทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวซื้อกลับนี่จะทำยังไงดีอ่ะ
3: ใส่กล่อง
1: มีกล่องแล้วก็ฟีดให้เลย
0: ปลาอะไรอร่อยที่สุดจ๊ะ
3: เนื้ออ่อน
0: ปลาเนื้ออ่อนอร่อยที่สุดแต่ปลาโจกเนี่ยเขาไปทำอะไรกินเหร
3: อไปต้มไปลาบค่ะนี่คร
0: ับลาบปลาโจกไง
1: เออต้องลาบเน
0: า
1: ะ
0: แถวนี้มีใครทำลาบปลาโจกเป็นไหมอ่ะมีสักร้านไหมอ่ะเราจะหิ้วปลาไปที่ร้าน
3: ตะเพียนน้ำโขง
0: โอ้โหตะเพียนน้ำโขงนี่เขาทำลาบอร่อยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ลาบอร่อย
0: ต้องลาบไหนปลาอะไรนะปลาเกี๊ย
1: พี่กระปูถือพี่กระป
0: ูอุ้ยอันนี้ไข่มันเหรอ
3: ค่ะน่าจะ
0: ปลาแม่น้ำโขงอ่ะท่านผู้ชม
1: ทำไมมันใหญ่
0: ชื่อปลาอะไรนะ
3: ปลาเพี้ยค่ะ
0: ปลาเพี้ย
3: ใช่
1: กินยังไงอ่ะ
3: ก็เป็นลาบเหมือนปลาจุก
0: ลาบ
3: อ
0: ุ้ยแนะนำได้ไหมว่ามีร้านไหนทำลาบพวกนี้เป็นจะหิ้วไปให้เขาลาบให้กิน
1: พี่ต้องกลับกรุงเทพแล้วก็ไปลาบเอง
3: ใช่แถวนี้เขาทำแค่ปลาจุก
0: เหรอ
3: ปลาคังมันทำง่าย
1: ปลาคังไปต้มไปอะไรได้
3: ใช
0: ่แล้วตรงนี้เราทำไม่ได้เหร
3: อ
0: แม่ค้าทำได้เปล่า
3: แม่ค้าไม่ได้ทำ
0: เหรอตรงนี้เขาจะมีร้านขายร้านรับซื้อปลาจากชาวบ้านนะครับที่เอาปลามาขายแล้วก็
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางธุรกิจเลยนะคะ
0: ก็เหมือนเป็น
1: ร้านรวง
0: เขาเหมือนเป็นตลาดกลางอะเนาะเหมือนเป็นตลาดกลางแต่ว่าความที่เมืองสังคมเป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบรรยากาศของร้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตมาก
1: สโลไลท์นิดนึงแล้วก็คนไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะ
0: อันนี้ร้านป้าสอนปลาแม่น้ำโขงเหมือนกันเห็นไหมป้าสอนสวัสดีค่ะคุณป้า
1: คุณป้าปลาเนื้ออ่อนโลเท่าไหร
0: ่420เห็นไหมอันนี้ก็ปลาอะไรนะคุณป้าปลาเพี้ยปลาเพี้ยเหมือนกัน
1: อันนี้แปลก
0: คือเราไม่เคยเห็นเลยนะปลาใหญ่ๆขนาดนี้นะทำอะไรอร่อยอ่ะคุณป้าเนี่ยคุณป้าเป็นคนเมืองสังคมนี่มาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหม
4: ใช่
0: อยู่มาตั้ง ี่ปีแล้วครับ
2: แต่พ่อแต่แม่เลย

0: ตอนนั้นน้ำโขงเป็นแบบนี้ไหม
1: น้ำโขงแต่ก่อนมันขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำโขง
0: หรอ
1: น้ำโขงไม่ขึ้นยามันขึ้นมาละ
0: น้ำน้อยลง
1: แมน
0: เออนะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณป้าขอบคุณครับเรามาเจอร้านขายเนื้อวัวสดครับ
2: ตกลงไม่กินปลาแม่น้ำโขงแล้วหรอ
0: ก็เอาปลาแม่น้ำโขงเขาก็มีนี่ไงร้านขายปลาแม่น้ำโขง
2: ร้านทำปลาไม
0: ่อันนี้ก็เนื้อวัวสดไงโอ
2: ้มีลาบ
0: สวัสดีครับมีทำเมนูให้ทานด้วยไหม
3: มีทำโ
0: อสวัสดีจ้าเห็นไหมเห็นไหมแล้วเราเอ้าลืมไม่ทำแล้ว
3: ไม่ใช่จะไม่ขายของแล้วแกจะถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปก่อน
3: เอาถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะ
0: แล้วซีเฮ็ดลาบให้กินได้บ
2: ่มีลาบ
0: จะทำลาบให้กินได้ไหมปกติทำไหม
4: ก็ทำนะแต่อันนี้ทำให้พี่กำพูกินพิเศษโอ้
0: โหจริงเหรอโอ้ย
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
5: พ
0: ี
5: ่
0: สวัสดีครับเฮียครับ
2: ที่นี่ขายทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
5: คร
2: ับ
5: ยกเว้นกับข้าว
0: เอา
2: เอาไงดีเรา
0: เอ
2: าอาหารทำได้ทุกอย่าง
0: เลย
2: กับข้าว
5: ไอ้ทำได้ทุกอย่าง
2: มีปลาเลยทั้งบ้านค่ะเฮีย
5: มีปลาอันนี้วันนี้มีปลานะฮะปลานั่นก็มีปลาม
0: ีลาบปลานี่ไหม
5: ลาบปลาผมไม่
2: ปลาโจก
0: เหรอไม่มี
2: ต้มยำก็ได
0: ้เอามีปลาอะไรฮะ
5: มีปลาไอ้ปลามรกตเนื้อดีมาก
0: ปลามรกต
5: ใช่อ
0: ุ้ยไม่เคยได้ยิน
2: เป็นปลาน้ำโขงเหรอคะ
5: เป็นปลาที่ไหนน้องผมก็ไม่ใช่คนที่นี่เขาต้องถามคน
0: เออเหรอ
2: มาเป็นเขยที่นี่เหรอคะ
5: ครับ
0: โอ้ปลาน้ำโขงบ่อค่ะ
3: ไม
0: ่
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นปลาแม่น้ำ
2: ไม่เป็นไรเราไม่ฮี
0: เอาเขียนว่าปลาน้ำโขง
5: มันปลาน้ำโขงช่วงนี้ไม่มีของ
0: เหรอ
5: เอามาส่ง
0: เออ
2: ถ้ามีเขาจะรับตรงอย่าง
0: ครับผม
2: เลยถ้างั้นเอาเท่าที่มีดีกว่า
0: เออ
2: พี่กำพู

0: ครับ
1: โอ้โหเฮียดูหน้าตาน่ากินมาก
0: อันนี้ผัด
1: อันนี้ผัดอะไรฮะ
0: ขาลาย
1: ผัดเผ็ดขาลาย
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับ
0: อันนี้คณะหมูกรอบ
1: คณะหมูกรอบนี่ฮะ
0: อันนี้ผัดชาปลามรกต
1: ผัดชาปลามรกต
2: ปลามรกต
0: ครับอันนี้ต้มยำปลามรกต
1: อุ้ยสุดยอดเลยดูดิ
2: ปลามรกตนี่เป็นปลาแม่น้ำนะคะตามข้อมูลของเฮียอ้วนก็คือไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขง
0: ใช่
2: แต่เป็นแม่น้ำทั่วไป
1: แต่ฝีมือการทำเนี่ยระดับภัตตาคารเลยนะเนี่ย
2: ค่ะ
1: คือหน้าตาของอาหาร
2: แล้วให้เยอะอย่างนี้เป็นปกติด้วย
1: ครับ
2: นะถ้าใครแวะมานะร้านนี้อยู่บนริมถนนด้วยนะถนนอะไรคะเฮียเนี่ย
0: ถนนสังคมบ้านม่วง
1: สังคมบ้านม่วง
2: ปักหมุดเลยร้านเฮียอ้วนนะชิมเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อร่อย
2: ดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาคล้ายปลาคังเหมือนกัน
1: สดมาก
0: คล้ายปลาคัง
1: สดมาก
0: สดครับ
1: อันนี้ยกนิ้วให้จริง
0: ไม่สดไม่เอามาขายที่ร้าน
1: เอออันนี้ยกนิ้วให้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: อร่อย
2: กินปลาที่นี่ต้องกินปลาสดนะเฮียเนาะ
0: คร
2: ับ
1: อร่อย
0: ชิมด
1: ู
0: คร
1: ับ
0: เช
1: ิ
0: ญคร
2: ับ
1: อร่อยจริงเนาะ
2: เนื้อปลาก็ติดมันนะมันปลา
1: อันนี้เมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดแกก็อร่อยรสชาติความเผ็ดก็กลางๆไม่เผ็ดจัดมากคุณทานได
2: ้มีความสุขอ่ะได้กินปลา
1: อร่อยมากขอผัดเผ็ดน่องลายผัดเผ็ดน่องลายถึงเครื่องถือว่าจัดจ้านในย่านนี้อร่อยนะฮะถ้าใครมาเมืองสังคมนะฮะลองแวะร้านเฮียอ้วนแล้วก็ร้านเนื้อสดสำหรับคนชอบเนื้อสดของพี่ต้อมนะครับ
0: ดูติดกับแข็งเนื้ออะไรมันเลยได้สด
1: มาแล้วจ้าลาบขอบคุณครับ
2: มาก
1: อุตส่าห์ทำลาบให้ทาน
2: ก็ทำทั้งสองจานนะอันนี้คือลาบแบบจากเขียงเนื้อสดๆเลยนะคะ
1: ออกจากเขียงเลย
2: หม้อเลยนะคะเป็นยังไงเนื้อนิ่มไหม
1: ลาบเนื้อขมได้มาตรฐานโลก

0: มอำลำ
1: เ
0: ออจริงเหรอขอชิมนิดนึงนะ
1: โอ้ถ้าพอแหวงได้กินแบบเนี้ยโอ้
0: ยจะมีความสุขนะ
1: เ
0: นื้อขมดิ
1: เป็นลาบเนื้อที่ใส่พริกไทยด้วยนะฮะ
0: ขมขมมาตรฐานอีสานเลย
1: เขาใส่พริกไทยสด
0: หาอย่างนี้ในกรุงเทพไม่ได้นะขมขนาดน
1: ั้นแล้วก็ใส่พริกไทยสดด้วยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะลาบเนื้อแล้วใส่พริกไทยสดก็อร่อยดีอีกแบบอร่อยนะ
0: โอ้ยกินแต่เนื้อได้ไหมเนี่ย
1: เอ
0: าข่อยกินปลาเองไอ้ข้าวเนี่ยเอาอีกไหม
1: หุยร้านนี้นะฮะไม่ต้องห่วงคุณรัชนีจานแรกเขาคิดตังค์อยู
0: ่
1: แต่ว่าจานต่อไปถ้าใครจะเติมข้าวเขาเติมข้าวฟรีด้วย
0: มีได้เหรอแบบนี
1: ้มีน้ำใจมากแล้วอาหารแต่ละจานนะย้ายใหญ่เลยสิ
0: ค่ะ
1: แนะนำแนะนำแวะมาเลย
0: ค่ะร้านเฮียอ้วนนะคะก็มีแผงเนื้อของพ่อต้อมอยู่ข้างๆด้วยแหมราคาย่อมเยานะคะเป็นร้านอาหารบ้านๆที่รสชาติใช้ได้เลยนะคะใครที่ชอบทานปลาทานเนื้อมาได้หมดเลยทานหมูมีหมด
1: ถ้ามาเที่ยวสังคมแวะมา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะพาไปเที่ยวเมืองสังคมรับรองตื่นเต้นเร้าใจอึกกระทึกนะฮะระทึกด้วยนะครับ
0: จริงเหรอ
1: โอ้จริงๆเดี๋ยวจะพาไป
0: อย่าคุยเด้ออย่าโมเด
2: ้อวันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
2: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
4: Happy birthday to you.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday to you
6: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับมาเราเที่ยวเมืองสังคมตอนเช้านะครับบรรยากาศแต่ว่ามาถึงเวลานี้นะ
1: ค่ะ
0: เรากำลังจะไปดูอาชีพของชาวบ้านเขาร่อนทองกันปรากฏว่าผ่านมาตรงนี้ครับ
1: เรามองเห็นโดม3โดมนะคะซึ่งเหมือนกับน่าจะเป็นที่พัก
0: แล้ววิวนะวิวหลักหลายหมื่นล้านนะครับ
1: มองแม่น้ำโขง
0: แม่น้ำโขงไหลเสียงดังสนั่นวันไหวเจ้าของสถานที่เขาอยู่เนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับพี่หมูฮะ
1: พี่หมูสวัสดีค่ะ
0: เจ้าของสถานที
1: ่แล้วข้างหลังนะคะ
0: แล้วก็พี่แท็บครับคนที่พาเรามาถึงที่นี่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้จริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกของผมอย่างที่บอกว่าเมืองสังคมเนี่ยผมไม่เคยมาเคยพูดแต่ว่าเราอยากจะเข้าสังคมแต่ไม่เคยได้เข้าเลยเพิ่งมาเข้าครั้งนี้พี่หมู
1: เป็นครั้งแรกที่มาจริงๆอ่ะเส้นทางตรงนี้มันไปต่อได้อีกใช่ไหมเดินทางไปสี
0: ่ไปด้วยนะปากชมเมืองเลย
1: เชียงคานมะ
2: พี่สองคนทั้งคู่เป็นคนดีของสังคม
0: เ
2: ลย
0: เป็นคนสังคมแล้วแต่ว่าพี่หมูเนี่ยเกิดที่สังคมปะ
2: เป็นคนหนองคายครับพ
0: ี่เป็นคนหนองคายแต่ทำไมถึงได้มาอยู่ที่สังคม
2: มารับราชการที่นี่ครับพ
0: ี่อ๋อก็ถือว่าเป็นที่พักที่ผมว่าสวยงาม
2: เป็นลานกลางเต็นท์เลยพี
0: ่เป็นลานกลางเต็นท์
1: ก็หมายก็คือกลางตรงนี้ได้เลย
2: ใช่ครับได
1: ้น้ำขึ้นไม่ถึงเหรอคะ
2: หน้าน้ำก็จะประมาณข้างล่างนะครับพี่ประมาณข้างล่างครับ
0: ไม่ท่วมมาถึงนี
2: ่ปีเมื่อกี้ท่วมครับ
0: เหรอฮะ
2: แต่ว่าเขาจะนานเป็น10ปี
0: เป็น10ปีจะมาครั้งหนึ่ง
1: ควรจะมาหน้าไหนคะพี
2: ่หน้าหนาวพี่หน้าหนาวหน้าฝนนี่ครับช่วงหน้าฝนนี่กำลังจะเข้าหน้าฝน
1: หน้าฝนกลางเต็นท์ได้เหรอ
0: ผมว่าอากาศที่นี่ผมว่าเที่ยวได้ตลอดปีมั้ง
2: ได้ครับได้

0: อ่ะตอนนี้เราจะไปดูอาชีพของชาวบ้านนะครับที
1: ่
0: เขาบอกว่าเขามาทำเงินทำทองมาร่อนทองอยู่ที่นี่
1: อำเภอสังคมมีบ่อทองด้วยนะ
0: ดูครับเราก็พยายามขนาดนี้เลยนะเพื่อจะพามาดูว่าอาชีพของชาวบ้าน

0: อยู่ที่นี่เขามีการร่อนทองและแล้วฝนก็ตกลงมา
1: อันนี้เสียงฝนไ
0: หม
1: คะ
0: และแล้วฝนก็ตกลงมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เอาครับ
2: มาอยู่ด้วยกันดิ
0: เอาอยู่ด้วยกันครับ
1: นะเรามีร่มมันเดียวเหรอ
0: โอ้ยเอาเอาเอา
1: เอาแจ๊กแจ๊กมาแล้ว
0: เอาน ี่ครับ
1: ไม่พ้นหรอก
0: แม่น้ำโขง
3: เอาอันมีร่มที่มีขายอัน
0: ไปเอาร่มมาก่อนเอาเฮ้ย
1: เฮ้ยแจ๊กมานี
0: ่มีร่มยนต์เดียวแย่งกันเฮ้ย
1: เอาละโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายถึงทองเลย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้หลบหลบหลบฝนก่อนหลบฝนก่อน
1: อุ้ยหนักด้วยนะเนี่ยเราจะได้เห็นชาวบ้านมันไม่ใช่เขาเลิกแล้วหรอ
0: กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อยู่นานไม่ได้แล้ว
1: มีต่อ
0: ลังต่อหัวเสือพี่ดับลังต่อหัวเสือ คือจะมัวยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปน่าจะอันตรายกว่านะฮะท่านผู้ชมโอ้
1: ยเปียก
0: ไปโอ้นี่นี่นี่นี่นี่ไงลังต่อหัวเสือเนี่ย
1: แตนหรือต่อ
0: ต่อ
1: โ
0: อ้นี่ไงแล้วแล้วมันบินด้วยนะเมื่อกี้ลังต่อหัวเสือมันบินด้วยนะ
1: อ
0: ุ้ยสวัสดีครับ
1: ส
0: นุกไหมสนุกไหมสนุกไหมโอ้ยอยากจะลงไปแช่น้ำด้วยฝนตกอย่างนี้ทุกวันเปล่าไม่ตกทุกวันมาเจอแล้วครับชาวบ้านร่อนทองอันนี้ทำอะไรฮะคุณแม
4: ่
0: คือใช้น้ำใช้น้ำไล่ไล่ทรายออกใช่ไหม
4: ไล่ปึก
0: ไล่ปึกคืออะไร
4: น
0: ี่
4: ม
0: ี
4: ทองคำ
0: ไหน
4: เท้าเน
0: ี่
4: ย
0: ไหนไหนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทอง
4: เนี่ยมันนี่เป็นทองคำ
0: อุ้ยอุ้ยเนี่ยนะโอ้ยนิดหนึ่งนะ
4: จ้
0: าอันนี้เราเก็บไหมคุณแม
4: ่เก็บแต่ในน้อยอย่างที่หลายเก็บไปเรื่อยๆนะ
1: เก็บไปเรื่อย
0: ๆโอ้ยเจอแล้วทองโอ้ยทองทอง
4: ทอง
1: ทองทำไมฮ
0: ะ
1: ลู
5: กต
0: ื่
5: นทอง
0: เลยตื่นทอง
1: ตื่นทำไมอ่ะ
0: เ
4: ต้น
0: คุณแม่ขายไหมวันนี้
5: แม่ทำไปเรื่อยๆครับแม่ทำ
4: มันไม่ได้ขายหรอก
0: นี่นี่นี่
4: เด
0: ีย
4: ว
0: คุณแม่มันหล่นใส่ถังหมดแล้วมั้ง
4: เออมันหล่นใส่ถังแล้ว
0: เอ้าหล่นใส่ถังแล้วเราจะทำไงถึงจะได้อะแม่
4: ประหลอดคุมเอา
5: ประหลอดคุมเอา
0: ประหลอดคุมเอาคืออะไรเหรออู้นี่นี่นี่นี่ไงนี่ไงอันนี้ทองใช่ไหมแม่ฮะ
4: ม
0: ี
4: ทอง
0: แล้วนี่ใช่ป่ะ
4: จ้ะ
0: นั่นทองแท้ๆเล
1: ย
0: นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดู
4: แท้เลยนั้น
1: ใส่มือนี่มาม
5: ันมองเล็ก
1: กับ
5: ม
1: ัน
5: เล็ก
1: เอ้ามองไม่เห็นแล้วอ่ะ
0: นี่ใช่ไหมคุณแม
1: ่สีเงินเงินนิด
6: ก็ได้เอาแทนมันไม้อยู่บ่
1: นี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะ
0: มันเป็นแร่ทอง
5: ต้องไปต้องไป
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี
5: ่
0: มันเหมือนอ้าว
4: นันเด
0: เออนันเดพนะไหนอ่ะมือคุณมันดำเกินอ่ะคุณเลชนี
1: โอ้ยไม่ใช่หรอก
0: ไม่ล้างมือมั่งเลยไงเนี่ย
1: ฮ
0: ะโอ้แล้ววันนี้คุณแม่ได้ได้ทองเยอะไหม
4: เพิ่งทำเนี่ยได้แค่นี้เลย
0: เพิ่งได้แค่นี้ใช่ไหมไม่มันไหลลงโอ่งหมดแล้วจะทำไงต่อ
4: เอาเอาบาหลอด
0: เอาบาหลอดเนี่ย
4: ปลาหลอด
0: ปลาหลอดนี่คืออะไรเฮ้ย
4: น่าดูไปดู
0: ไหนไปดูตรงไหน
1: อันนี้อันนี้หนูคืนค่ะแม่อันนี้หนูคืน
0: ไปดูเปียกหมดแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อความสะใจของท่านผู้ชมนะฮะเราก็ต้องมาพามาดู
1: ได้ข่าวว่าท่านผู้ชมชอบให้เราลำบากนะคะ
0: หาคุณแม่ได้ไหม
1: ไหนคือการทำปลอดค่ะ
0: คุณแม่ได้ยังไหนไหนทำปลอดทำไงอ๋อน
1: ี
0: ่นี่
4: ต้องใช้ต
0: ั
4: วน
0: ี้มันเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งใช่ไหม
4: เขาเรียกว่า
6: เรียกบา
0: บาแล้วยังไงต่อครับ
4: ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ผสมกัน
0: ลองดู
4: ค
0: ั้
4: นออกมาม
0: ัน
4: จะเป็นต
0: ั
4: วน
0: ี้
1: เฮ้ย
0: โอ้เอาไปปั้นรวมกันน่ะเหรอ
4: ใช
0: ่ๆเฮ้ย
4: ม
0: ัน
4: จะเป็นทอง
0: โหอันนี้คือทองใช่มั้ยอ้าวทําไมสีมันไม่เป็นทองอ่ะ
4: ต้องอะไรต้องใช้เผา
0: ต้องเอาไปเผา
4: ใช่ค่ะอ
0: ุ๊ยได้เยอะนะเนี่ยอันนี้วันเดียวเหรอ
4: ไม่ค่ะ100
0: ทํามากี่วันแล้วถึงได้ขนาดนี้
4: 10วันแล้วค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้ทํามา10วันได้ขนาดนี้นะฮะ
4: 2กรัมค่ะ
1: 2กรัม
0: 10วัน2กรัม2กรัมก็ราคาตอนนี้ 51,000 53,000
4: กรัมนึงก็ 2,700
1: กรัมละ 2,700
0: กรัมละ 2,800
1: ก็ประมาณ 5,000
0: ประมาณ 5,000 บาทนะฮะขายเลยไหมครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
0: อุ้ยทองแม่น้ำโขงอ่ะ
1: เนี่ยนะคะมันจะสีออกเงินๆนะคะ
0: ไ
1: ม่ทอง
0: แต่ว่าเราต้องเอาไปเผาเหร
4: อ
0: ไปเผาเราเผาเองไหมหรือว่าต้องร้านทอง
4: ก็ร้านทองเขาเผาอีกรอบ
1: โอ้แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองไหมคะ
0: ใช้อะไรเผาอ่ะคุณพี่คุณแม่
4: ร้อยเลยค
0: ่
4: ะเขาใช้ไฟ
1: เป็นทองร้อยทองร้อยคือนิ่มเลยนะ
4: เอาไฟแก๊ส
0: เอาแก๊สเผาใช่ไหมเผานี่หมายความว่าโยนทองเนี่ยใส่เข้าไปในแก๊สเลยเหรอ
1: หลอมเป็นเบ้าหลอม
0: อ๋อมีเบ้า

0: ขาก็จะละลายใช่ไหมละลายแล้วก็เป็นสีทองใช่ไหมแล้วก็จับกันเป็นก้อนใช่ไหมอันนี้ทำเป็นอาชีพเลยไหมเป็นอาชีพเสริม
1: เอาหน้าแรงตอนที่
0: หน้าแรงใช่ไหมมันถือว่ารายได้ดีไหม
2: ดีเนาะดีเนาะ

0: หรือบางคนเขาทำไม่เป็น
1: ช่วงโควิดเยอะไหมช่วง
0: โควิดเยอะ
1: ไปรับจ้างไหนไม่ได้
2: หนักเหมือนกันเนาะเออคุณทองไม่น้ำ
0: คุณแม่รู้ไหมว่าทำไมที่เนี่ยมันมีแร่ทองอยู่มันมาได้ยังไงอะ
3: ม
0: ัน
3: เกิดธรรมชาติ
0: หรอ
2: เพราะของตรงนี้หรออ
1: ันนี้มันก็ไหล
4: มันก็มีไปเบิ้ลแหละจ้ะ
2: มีไปหมดเลย
0: มีไปหมดเลย
2: อันนี้เปิดออกมาดูได้ไหมเนี่ย
1: ได้ค่ะ
2: ขอเปิดมาดูหน่อยเพราะน้องช่างกล้องเราถ่ายยากมากเลย
0: เหรอ
2: ค่ะดันนู้นใส่มือ
4: ดีกว่านะ
2: นี่อุ้ยหน
0: ัก หนักเรานึกว่าเป็นเงินนะจริงจริงมันทองนะ
2: เมื่อกี้เป็นแผ่น
0: ๆโอ้น้ำหนัก
2: มีน้ำหนักนะ
0: หุ้ย
2: หนักเลยแหละ
0: อันนี้แบบว่า
2: อ
0: ันนี้ได้คนเดียวหรือว่ารวมกัน
1: คนเดียวค่ะ
2: อุ้ยเก่งจังเลยค่ะ
0: ได้ทุกคนใช่ไหมสุดยอดเลยอ่ะ
2: เอาไปขายที่ไหนคะเนี่ย
1: ร้านทอง
0: คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเผาขั้นต้นก่
2: อ
0: นแล้วก็ไปร้านทองร้านทองเขาก็
2: จะ
0: เอาไปเผาอ
2: ีก
0: เพื่อทำเป็นทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็สุดแท้แต่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาความรู้เรื่องร่อนทองนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีการมาร่อนทองของชาวบ้านที่เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการร่อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยคือตัวสำคัญเลย
1: บ้านเราเรียกบ
0: ้
1: าน
0: บ
1: ้
0: าน
1: บ
0: ้
1: าง
0: บ้างนะฮะทำจากไม้อะไรครับ
1: ทำจากไม้ประดู
0: ่ทำไมต้องใช้ไม้ประดู่ไม้อย่างอื่นได้ไหม
1: ไม้อย่างอื่นมัน
4: ไม้อย่างอื่นมันมีไม้
1: จะผุค่ะ
0: มันจะผุ
2: ก็เขาแช่น้ำอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ไม้ที่อมน้ำ
0: อ๋ออ ัน
1: นี้มันไม่อมน้ำ
0: แล้วใช้คู่ถังอย่างนี้ก็ไม่ทันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: มันต้องใช้ไม้แบบนี้เออแปลกเนาะคิดว่ามันจะหมดไปเร็วๆนี้ไหมหรือว่าสามารถหาได้
1: เร
0: ื่อ
1: ยๆกิจการก็มาเริ
0: ่มมันก็มีได้เรื่อยๆแต่มันไม่ได้หยุดก้อนเบลเลอร์บลาเหมือนก้อนหินอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าได้ก้อนหินอย่างนี้แถวนี้รวยหมดแล้วนะ
2: คือหนูอยากรู้ว่ามันไหลมาตามน้ำหรือมันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
1: ก็ไหลตามสายน้ำ
2: เขาคิดว่ามากับน้ำใช่ไหมคะ
0: มันน่าจะไหลตามสายน้ำของราชินี
2: เพรา
0: ะ
2: ว่ามากับน้ำ
0: ตามข้อมูลข่าวบอกว่าทางด้านนู้นเนี่ยเขามีภูเขาทองใช่ไหมภูเขาทอง
1: ใกล้ๆนะ
0: คะใกล้ๆเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีการทำเหมืองทองกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มันก็มีแร่ทองเนี่ยกระจายอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับ
1: ตอนที่แต่งขึ้นมาก็มีชาวบ้านเราแล้วก็บ้านหนูใกล้ๆบ้านสารวัตร
0: นั่นแหละครับกว่าจะรวบรวมเป็นก้อนแบบที่คุณรัชนีถือเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ง่ายนะนี
3: ่10กว่าวันเลยที่จะเป็นก้อน
0: เอ้าแต่เราล่อนลงกันถังหมดเลยใช่ไหม
2: มันจมไหมคะ
1: แล้วก็แปลไอ้ที
3: ่ต้นเราทำแบบนี้2วันแล้วเราก็มาจับมันก็มาจับเป็นก้อน
2: เดี๋ยวต้องเอานี่ถังนี่กลับบ้านใช่ไหมเอาจับไปทั้งน้ำด้วยค่ะ
3: ไม่
2: เอาเดี๋ยวทีน้ำออกมันก็อยู่ก้นถังอ๋อมันตกเนาะมันจมโอ้ยได้เยอะนั่นน่ะ
0: เยอะๆๆ
2: ได้4เมตร5เมตรเลยนะคะอัน
0: นี้โอ้โห
1: จะหิ้วไปร่อนตรงน้ำ
0: เขาจะขุดบนบกนะเขาไม่ได้ขุดในน้ำนะ
2: แต่ก่อนมันก็เป็นน้ำแหละใช่ไหมตรงนี้
0: ใช่ๆน้ำท่วมแล้ว
1: แต่พ
0: ู
1: ดสนับจ้ะพูดสนับคือจะเอาในน้ำ
0: นี่วิธีขุด
1: คือขุดพูดสนับกับที่พูดอะไรสิ
2: แล้วตอนนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: มองก็เห็น
2: เราต้องเดาเอา
1: เราต้องเดาเอาว่าตรงนี้มีไหม
2: เอาไฟมาส่องก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็น
1: ไม่แยบเลย
2: ต้องเดาอย่างเดียว
1: เดาอย่างเดียวแล้วก็ตักใส่คู่เดี๋ยวนี้ไปร่อนใส่กระบ
0: าลนะแล้วก็ตักใส่แบบนี้ปั๊บโอ้โหเป็นวิธีการนะครับท่านผู้ชมดูดิอ้าวไปนิ้วไปล่อน
5: ฟังก่อนหันทางหลายฟังบรรยายตุ่มล่อนทองบ้านหมู่ฮังและบ้านหนองมาล่อนทองอยู่โคกอ่านมาล่อนทองอยู่โคกอ่านการงานบ่ได้ทำจึงพากันมาล่อนทองเอาหินนั่งยองยองมาล่อนทองแจ้งไปมาบ้าง
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับทอม

0: พร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
0: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: แม่หลังจากเราไปลุยดูชาวบ้านเขาร่อนทองกันแล้วนะ
1: อันนี้ยังไม่แห้งเลยนะเนี่ย
0: ยังไม่แห้งเลยครับ
1: เจอฝนเจอฝน
0: เราก็มาพักสายฝนเติมพลังที่คาเฟ่เขาเรียกว่า
1: ปลายตะวันคาเฟ่นะคะอยู่ในหมู่บ้านภูเขาทองนะคะ
0: มาดื่มกาแฟแล้วก็ขนมหวาน
1: เพราะว่าเรามีคิวที่จะลงเรือด้วยนะคะ
0: บรรยากาศตรงนี้ดีมากนะครับอยู่ริมโขงเหมือนกันนะฮะ
1: แม่น้ำของคุณสั่งอะไรยัง
0: ก็สั่งไปแล้วครับเดี๋ยวคุณ
1: สั่งไปแล้วเนาะ
0: ใช่สั่งไปแล้วสั่งขนมสั่งกาแฟ
1: แล้วเรามองเห็นแม่น้ำโขงนะตรงเนี้ยวิวดี
0: สวย
1: แล้วเขาทำบุญด้วยอะไรเนาะมาอยู่ที่นี่เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะพาลงเรือไปดูแม่น้ำโขงอ้าวมาแล้วเชิญครับ
2: มาแล้วค
1: ่
2: ะ
0: น
1: ี่
0: เจ้าของร้านคนสวยนะครับพี่จัน
1: พี่จันสวัสดีค่ะ
0: ปลาย
2: สวัสดีค่ะ
0: ปลายตะวันคาเฟ
2: ่ค่ะ
0: นะครับเราไม่มีที่พักใช่ไหม
3: ยังไม่มี
0: เราเป็นคาเฟ
3: ่เป็นแคมปิ้งแวนได้ค่ะ
0: เป็นแคมปิ้งแวน
3: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ให้บริการเครื่องดื่มขนม
3: ค่ะแล้วก็จะมีบิงซูแล้วก็มีอาหารเป็นอาหารตามสั่ง
0: อ๋ออาหารตามสั่งด้วย
3: ได้ด้วย
0: นะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ
3: เปิด10โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะ
0: ทุกวันไหม
3: หยุดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: หยุดทุกวันจันทร
3: ์ถูกต้องค่ะ
0: ที่เหลือเปิดหมดเลยนะครับแวะมาดูนะเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จผมจะพาล่องเรือชมน้ำโขงท่านผู้ชมแป๊บเดียว
4: ค่ะลุยคุณเอาอะไรอ่ะ
0: ฮะ
4: มะพร้าวช็อกโกแลต
0: ผมมะพร้าว
4: คุณไม่ชอบของดำเหรอ
0: ใช่ใช่ใ
4: ช่ดำดำเนี่ย
0: เออเนี่ยคุณกินเถอะของดำ
4: ดำอร่อยพี่ลองลองดูอร่อย
0: ไหนดำดำเนี่ยนะติดคออร่อยอร่อยเลยอร่อยมุกหยอกหยอกตอนนี้เราจะลงเรือนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่อะไรนะฮะ
5: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วครับ
0: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วหมู่บ้าน
5: บ้านภูเขาทองหมู่7ครับ
0: นี่บ้านภูเขาทองที่บอกว่าสมัยก่อนเขามีเหมืองทอง
5: ใช่ครับเหมืองของแดงโบราณ
0: โอ้
5: อยู่ที่วัดเขาเป็นเหมืองเก่า
0: เป็นเหมืองเก่าเลยใช่ไหมพี่ใหญ่
5: ประมาณ 2,000 ถึง 3,500 ปี
0: 3,500 ปี
1: เกิดหรือยัง
6: ยุคบ้านเชียงเขาเข้ามาว่าจะมีการที่มาก
0: น่ะ
6: ไปถลุงที่บ้านเชียง
0: เห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงมีแร่ทองคําให้ชาวบ้านไปร่อนแล้วก็เจอนะครับตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอายุเท่าไหร่ฮะตอนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว
7: น่าจะเป็นลมเป็นแรง
0: น่าจะเป็นลมเป็นแรงอยู่เราต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับ
1: เรือไม่เยอะนะ
0: เรือนี่นั่งได้กี่คนผู้ใหญ่
5: ไม่เกิน4คนต่อลํานึงครับ
0: อันนี้เป็นเรือหาปลาเด้ครับพี่น้อง
5: เรือหาปลา
0: ก่อนที่ผู้ใหญ่จะมานี่แกพยายามมองเด้ไปใส่มอง
5: ใส
0: ่มองได้ปลา
1: แต่ใส่ใจได้แต่มอง
0: ใส่มองก็ได้ปลา
5: เอาเดิน
1: แล้วนั่งยังไงคะ

0: ไปแล้วจะเห็นว่าบริเวณภูเขามีหมอกนะครับหมอกสวยงามนะฮะ
1: อุ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
0: วิวนี้สวยงามแม่น้ำโขง
1: ฟังโขงเมื่อยามค่ำแล้งฟ้าเปลี่ยนสีแดงคำร้อนร้อนเสียงแค้นผู้ใดว่าวอนอ่อนคำหักเหมือนอายเรียกเอิญ
0: ดีกองน้ำเปิดเปลิน
1: ตุ่มเติดแต่ละวังเวิร์นแววมา
0: ตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าพันโขด
2: ใช่ครับยาวไป
0: ถึงโอ้เนี่ยครับคือพันโขดของแท
1: ้
0: ก็คือโขดหินนั่นเองนะฮะเต็มไปหมดเลยครับ
1: โขดเลยนะคะเยอะมาก
0: เราไม่รู้ว่าอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยแม่น้ำโขงจะยังอยู่ไหมเน
1: า
0: ะ
1: โขดหินก็เป็นเอกลักษณ์มากนะคะลักษณะของโขดเนี่ยจะ
0: แบบเป็นอัศจรรย์มากนะ
1: ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
0: มันสวยอะสวย
1: คงจะโดนน้ำซ้อจนมีลักษณะเฉพาะของเขาเองอะนะคะ
0: แล้วคุณรัชนีเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: น้ำใต้ทะเลทะเลที่ใต้ทะเลอะก็สภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันสวัสดีครับได้ปลาไหมลุงได้เยอะไหม
1: เขาก็เดินลุยน้ำได้เนาะ
0: นี่ไง
1: เขาก็เดิน
0: เขาบอกว่าระวังนะเนี่ยมีมองอยู่เนี่ยมีมอง
1: ระวังอะไรคะ
0: ระวังมอง
3: ใครมอง
0: นี่ไงเส้นมองเขานี่ไงบ้านเฮาเอือนด่างครับ
1: เขาวางรอบ
0: ภาษาภาคกลางเรียกมอง
1: ต้องเดินตรงกลางเรือใช่ไหมคะเฮ้ยช่วยใครเนี่ยโอ้ยสร้างความตื่นเต้นให้ตลอดเวลาโอ้เข้ามาเกยโขดพอดีเลยนะเอามาค่ะคุณครูคะ
0: ปั๊บ
1: รับรองว่าน
0: ี
1: ่นี่ขึ้นได้ไหม
0: ได้ครับมาเดินตามผมมาครับ
1: ไปทางนู้นนะ
0: ถ้าอยากจะปลอดภัยก็เดินตามผมมาครับ
1: ไปที
0: เอ้ยเจอแล้ว
1: อะไร
0: เขาเรียกอะไรนะฮะว่าทะเล
1: เฮ้ย
0: นี่ไง
1: ว่าน้ำ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะสารวัตรว่าน้ำครับ
1: ว่าน้ำค่ะคุณผู้ชมคะ
0: เขาสารวัตรบอกว่ากินได้เดี๋ยวลองดู
1: แน่ใจนะ
0: ลองชิม
4: กินได้ครับลูกสีม่วงกินได้ครับออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวปลอดภัยครับปลอดภัยไร้สาร
1: หวานเหรอ
0: รสชาติเหมือนว่าเลย
1: ก็ลูกว่านั่นแหละเนาะเขาเรียกว่าไงมันจะเหมือนว่าได้ไงก็เรียก
0: ก็เหมือนลูกว่าแต่ว่าว่าบกไง
4: จะถ่ายรูปฝั่งนี้ก่อนคร
1: ับแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันนะคะ

0: บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่ครับ
1: บริเวณนี้เขาเรียกก้อนแดงนะครับเขาเรียกว่ามาเป็นคาญอนของน้องคายเขาเรียกพันโขดแสนไคนะครับก้อนหินของเราเป็นพันๆโขดก็ต้นคายน้ำที่เรามองเห็นก็เขียวนะครับก็ต้นคายน้ำก็เลยเป็นพันโขดแสนไคนะครับ
0: และที่สำคัญคือหินที่แดงเนี่ยผู้ใหญ่กับพรรคพวกเนี่ยเอาสีมาทาเมื่อคืนนะ
2: ใช่เกิดจากอะไรคะ
1: หินมันเกิดจากธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นกับทรายแร่เกี่ยวกับเหมืองทองแดงโบราณอยู่ที่ที่วัดนะผมว่ามันจะเชื่อมกันนะครับ
0: เป็นเหมืองทองแดงโบราณ
1: ใช่ครับ
0: เอาแล้วทำไมชาวบ้านเขาไปร่อนทอง
1: ร่อนทองมันก็เกิดจากทรายแร่ที่มันเชื่อมกับฝั่งเราคร
0: ับ
1: มันเกิดจากสายแร่จาก
0: ไม่น่าเชื่อเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าจริงๆหินมันไม่ควรจะแดงควรจะสีธรรมชาติอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือแม่น้ำโขงนี่มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมถ้ามองจากมุมนี้ไปเนี่ยเรามองไม่ออกเลยว่าที่นี่ตรงเนี้ยคือแม่น้ำโขงนะอ่ะมันมีต้นไคล้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีน้ำเป็นแอ่งเราคิดไม่ถึงว่านี่คือแม่น้ำโขงเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าหน้าน้ำมันจะไม่เป็นแบบนี
1: ้หน้าน้ำมันจะท่วมหมดเลยครับนี่หายหมด
0: เ
2: พราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวเมืองสังคมเนี่ยก็คือมาพักมานอนที่นี่แล้วก็ล่องเรือถูกไหมคะผู้ใหญ่คะแล้วก็ทำไงต่อมีอะไรต่ออีกคะ
1: ที่นี่มันจะมีที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็คือมีเหมืองทองแดงโบราณแล้วก็มีที่เที่ยวคือภูโลนอยู่ที่วัดนะครับหลังวัดนะครับแล้วก็จะมีทะเลหมอกภูหนองข้างบนนี่ครับสวยมากครับมาช่วงนี้เราก็มาเที่ยวพันโขด
0: มาเดิน
1: พอช่วงหน้าหนาวเราก็ขึ้นทะเลหมอก
0: ผู้ใหญ่ลองเดินมาทางนี้มันสวยจังมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเรามาในยามนี้นะครับเราจะเห็นใต้ท้องน้ำอ่ะที่มันเวิ้งว่างมีแต่น้ำใช่ไห
2: ม
0: พอมาหน้าแรงปั๊บเราก็ได้รู้ว่าใต้ท้องน้ำ
2: มันต้องดำลงไปดู
0: มันมีสิ่งเหล่านี้ครับ
2: เนี่ยเราเหมือนเราได้อยู่ใต้ท้อง
0: เออใช่เหมือนกับเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราดำลงไปใต้ท้องทะเลอันนี้เราไม่ต้องดำ
2: เราไปเห็นอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ดูดิ
2: กระรัง
0: เห็นปะ
1: เพราะช่วงหน้าแรงเนาะมันจะทำเป็นอ่างให้ปลามาวางไข
0: ่โอ้
2: เป็นจุดวางไข่
1: เป็นพ่อพันธุ์เป็นคล้ายๆกับปลามันจะเข้ามาวางไข
0: ่แอ่งนี่ลึกไหมเนี่ยท่านผู้ใหญ
1: ่ไม่ลึกเท่าไหร่ท่านเขียวจะมีปลาม
0: าเต็มเลยอ่ะ
1: จะเข้ามาช่วงนี้น้ำเขาปล่อยมาบ่อยนะคร
2: ับ ปลาอะไรเยอะผู้ใหญ่ที่เนี่ย
1: ที่นี่มันมีปลาพวกน้ำจืดพวกปลาตะเพียนปลามังปลากระบอกปลาแค่ปลาจุกมันสารพัดปลาครับ
0: สารพัดปลาแล้วระหว่างทางที่เราเดินทางมาก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านเขาออกมาหาปลานะครับก็เป็นวิถีชีวิตเลยนะฮะ
2: ตรงนี้คือหาดทรายที่โผล่มากลางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชม
0: แล้วก็เราอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์สองดวงบริเวณหาดนี้เขาชื่อว่าหาดแห่ใช่ไหมผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ่ายมุมไหนถึงจะเห็นพระอาทิตย์สองดวงอ๋อตรงนู้นเหรอ
1: ไป
0: นี
2: ่มันเป็นทรายละเอียดเลยนะเนี่ย
0: ทรายแบบสวยมากอ่ะนี
2: ่นี่
1: มันเล่นน้ำได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเลยครับกว้
0: าง เหร
1: อมันเดินไปถึง
0: ปวดโอ
2: ้ถ้าลมน้ำลงมากๆใช่ไหมคะ
0: ดู
1: มันแห้งไปหลายรอบแล้วครับ
0: นี่ความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงในหน้าแรงนะครับ
2: ดูสิยากระทรายเขาเรียกว่าเหมือนกระทรายทะเลเลยนะละเอียดละออมาก
0: นู่นนู่นนู่น
2: แล้วขึ้นมาสูงด้วยนะตรงนู้นน่ะยังกับคนมาพูนไหมเลยอ่ะอยู่กลางแม่น้ำโขงอ่ะใครจะไปคิดอ่ะเนาะว้ายแล้วใครจะขึ้นตามพี่ได้อ่ะ
3: โอ้ยมันอยู่ที่พลัง
2: จริงเหรออ
3: ยู่ที่พลัง
2: ได้เลยได้เลย
3: ได้นะคุณรัชนีเหนื่อยกันนะเอา
2: ดูลอยเราขึ้นได้เย่นี่คือกลางแม่น้ำโขงอ่ะไม่น่าเชื่อ
0: แล้วตรงโน้นมีประติมากรรมใครทำประติมากรรมอะไรไว้
2: โอ้ยถ่ายรูปนะถ่ายให้นะโอ้ยสวยมาก
1: ได้มันได้กรอบไม้ด้วย
2: สวยมากสวยเกิน

0: โ
1: อ้ตรงด้านหลังเราด้วยอาจารย์โ
2: หไม่น่าเชื่อว่านี่เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสนามฟุตบอลใหญ่เลยอ่ะใครเอาทรายมาถมไว้ให้เนี่ย
0: โ
2: อ้แล้วพื้นมันราบไปหมดเลยอ่ะค่ะ
0: แล้วดูนะครับทางโน้นพระอาทิตย์กำลังจะทำปาฏิหาริย์ให้สองดวงให้เราเห็น
2: เห็นหรือยัง
0: ด้านโน้น
3: เมฆกำลังมาเดี๋ยวดู
2: สองดวงเหรอ
3: พระอาทิตย์สองดวงเ
2: อ๊ะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนถ้าช้าไม่เห็น
3: ช้าจะไม่เห็นแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ไปดูพระอาทิตย์สองดวงโอ้ยเห็นแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
3: ผู้ใหญ่บอกรออีกแป๊บนึงเราจะได้พระอาทิตย์สองดวงคือดวงเดียวก็ร้อนตับแตกแล้วล่ะ
0: แต่ว่า
1: เราจะรอได้ไหมแค่ดูฝน
3: ฝนจะมาใช่ไหมผู้ใหญ่ถ้าดูจากประสบการณ์มาแน่ใช่ไหมเราต้องไปก่อนหรือเปล่า
4: ถ้าไม่อยากเปียกก็ต้องไปก่อน
3: อ๋อเปียกอยู่แล้วล่ะ
4: ด
3: ู
4: สักแป๊บนึงเพราะว่ากล้องผมเป็นห่วงรถกล้อง
2: โอเคงั้นเหรอเราไปเหอะเพราะว่ามาทำมึนเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วครับ
2: ลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ
3: แล้วพระอาทิตย์สองดวงอันนี้หนักเลยใช่ไหมผู้ใหญ่ถ้ามาแบบนี้หนักครับไปนั่นก็กราบลาท่านผู้ชมแล้วอ
2: ย่าลืมมาที่อำเภอสังคมหนองคายนะ
3: สุดยอด
2: ชีวิต
3: เป็นประสบการณ์ชีวิต
1: รอบหนึ่งเพราะม
2: ัน
3: เพื่อให้ได้อาทิตย์สองดวงโอ้โอเคเลย
2: มาเลยนะคะวันนี้ลาแล้ว
3: โชคดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณท่านผู้ใหญ่ด้วย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณสารวัตรด้วยค่ะ
0: ขอบคุณทุกคนขอบคุณ
3: เจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่คงคา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะ
3: ค
1: แต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค
3: ุ
4: ณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้ระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
3: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีย
1: ์
3: นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก
3: ็
5: คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
3: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
3: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีย์แล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: วันนี้ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวใหญ่ๆแบบที่1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็
1: ม
3: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานที่ผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: โอ้นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
3: ภาพจำ
1: ว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
3: ครับผมโมนี่การันตีแล้วนะเป็นสินค้า O-top นะฮะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
3: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
3: เป็นอย่างดีน
1: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
3: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือน

0: แล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าเอออยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยๆมากโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีสก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
2: ย์ใช่ครับ
0: อันนี้ปลาอินทรีย์เค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ฮะทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีย์เค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บนึง
0: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่
0: เ
1: ราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีย์เค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีย์เค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เอ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้เค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีย์เค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: ยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีย์ของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นยังไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึงนะ
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลยนะคะ
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีย์ของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้านี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์นะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 114 3330นะครับหรือไลน์เข้ามาที่ SI Shop Mania

0: ากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
1: ครับ
2: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
1: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
1: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
1: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเข้าควบคุมตัวนายประวิตรที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.คดีนี้นายประวิตรถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองกลางห้างดังอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยกวาดทองรูปพรรณในร้านไปจำนวน2ถาดยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศเจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังตรวจสอบเส้นทางต่างๆทั้งในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศและพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งสู่แนวชายแดนเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติหากพบเห็นชายขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่สีเทาใส่หมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทากางเกงยีนขายาวมีอาวุธอันตรายให้แจ้งสายด่วน191หรือสภ.อรัญญประเทศทันทีจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเมื่อวานนี้ซึ่งมีชาวออสเตรเลียหายสาบสูญไปด้วยนั้นวันนี้นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าตอนนี้มีพลเมืองออสเตรเลียอย่างน้อย34คนที่สูญหายไปพวกเขาเดินทางแยกกันไปหลายกลุ่มโดยจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เป็นเรื่องยากที่จะติดตามตรวจสอบเพื่อให้ทราบชะตากรรมของพวกเขาเนื่องจากความรุนแรงของภัยพิบัติแต่รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ด้วยการร่วมมือกับทางการเนปาลนอกจากชาวออสเตรเลียแล้วยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายชาติที่หายสาบสูญไปจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ถล่มบริเวณชายแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและทิเบตของจีนจำนวนรวมแล้วกว่า400คนขณะที่ตำรวจรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน165คนศึกเทนนิส US Open ประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศที่สนามอาร์เธอร์แอชสเตเดียมนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคาโรลินามูโควาและยาคุปเมนซิกผู้จากสาธารณรัฐเช็กพบกับเบลินดาเบนซิสจากสวิตเซอร์แลนด์และฟลาวิโอโคโบลีจากอิตาลีเกมนี้คู่จากเช็กเก็บเซตแรกไปก่อนแต่เบนซิสกับโคโบลีตอบโต้ด้วยการคว้าเซตที่2อย่างขาดลอยก่อนที่มูโควากับเมนซิกจะกลับมาเล่นเกมเสิร์ฟได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงตัดสินหวดเอาชนะ2ต่อ1เซต6ต่อ3 1ต่อ6และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่รับเงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เราจะทำเป็น Easy Pass แบบ EMV ครับอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อน Easy Pass ไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วขานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
3: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีนึงคนเสียชีวิตและท่องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
3: เขาดูเท่จังซ้ายขวาซ้าย
4: ใช่เฟิงหน้าดูขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ร่องสองทางไกลเยี่ยมจริงๆอะวอเกอร์นายจะดูไหม
5: นายทำอะไร
3: เออทหารเท่จริง
4: ๆเท่ตรงไหนกันเล่าซ้ายขวาซ้ายเหมือนหุ่นไม้จะตาย
3: นั่นเรียกหน้าเกรงขามผู้ชายเท่ที่สุดคือเป็นทหารถือปืนกระบอกหนึ่งปังปังปังปังปังปิ้วปิ้วปิ้วบุ้ม
4: คุณชายเฟิงคุณเคยจับปืนที่ไหนยิงหนังสติ๊กก็ถือว่าแม่นอยู่
3: หนังสติ๊กเนี่ยกระจอกเทียบปืนได้ที่ไหนเล่าจะบอกให้นะได้ยินว่าซิงเวยมีช่องทางซื้อปืน
4: ใช่เฟิงเขาเป็นญาติและเพื่อนไม่ดีคุณจะซื้อปืนไปทำไม
3: จู่โง่ถ้าจะบอกให้ไปสมัครโรงเรียนทหารหวงผู่รอสัมภาษณ์ช่วงเวลานี้ก็ต้องมีปืนมาฝึกกันหน่อย
4: พวกแกใหญ่เกลียดทหารที่สุดเขายอมให้คุณไปก็แปลกแล้ว
3: เพราะฉันรู้จุดนี้ไงเล่าเพราะฉันได้เป็นทหารดูเขาจะยังรังแกฉันไหม
4: เขาแกใหญ่ไม่ให้เงินคุณคุณจะมีเงินไปซื้อได้ไง
3: นายนี่ชอบตัดกำลังใจไม่มีเงินซื้อดูก็อย่างดี
4: ร้านน้ำทาหลงจี
6: ้ไปซื้อรับของค่ะ
7: โอ้โหสามล้อส่งของไม่เสียดายต้นทุนเหรอ
6: คันเก่าก่อนหน้านั้นพังแล้วเปียแชร์มาซื้อน่ะก็เลยอยากวิ่งหลายรอบหน่อย
7: โอ้โหมีหัวการค้าต้องรวยแน่ๆ
6: ธุรกิจทำยากไม่เหมือนป้าลูกค้าเพียบเลย
8: ค
6: ิ
8: ดเงิน
7: อาจ้าจ้า
9: แม่ประเสริฐเต้าหวย2ถ้วย
10: จัดให้แผ่นหมักสี่ชิ้นใส่ห่อ
7: จัดไป
6: นี่ช่วยกันอ๋อ
11: ร้านเต้าหู้ป้าสื
6: ่อสองเฟิร์นค่ะขอบคุณ
8: จะอุ้ย
6: นี่จะทำอะไรอ่ะ
8: โทษทีไม่ทันระวังเลยสะดุดแน
6: ่นี่ไง
8: มันเจ็บนะเจ็บ
6: ฉันก็ไม่ทันระวัง
8: เอาโอ้โดนย้อนสอน
3: ปัง
9: ขโมย
3: ป้าซื้อ
9: แบบไว้ก่อนเนอะนู่นเดนีเนอะ
6: นี่สามล้อของฉันชีวิตของฉัน
9: เดนีเนอะ
6: เขาเหรอ
9: ขโมย
7: ไหว
9: เดนีเนอะ
6: ต้องเอารถขึ้นมา
12: จ้า
9: ถอยไป
6: นี
9: ่ว้าย
3: เดนีเนอะเอากล้องสอดทางไกลฉันขึ้นมาเฮ้ยเบรกไม่อยู่อ่ะเฮ้ยนี่ระวังนี่ปล่อยไปสิเฮ้ยช่วยด้วย
9: เฮ้ยมาคุณชายไฟ
6: นี่โอ้ยบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ย
12: ไม่เป็นไร
6: ลูกรักของฉันพังซะแล้ว
4: ชายเฟิงเป็นไรไหมลุกขึ้นก่อนเป็นไงบ้าง
3: จะไม่เป็นไรร่องสองทางไกลฉันล่ะ
4: อยู่นี
3: ่พังแล้ว
6: นี่น่าอีกแล้วเหรอไอ้ลูกพูดดีตัวสวยจริงๆทุกครั้งที่เจอไม่เคยเจอเรื่องดีรถฉันพังแล้วจ่ายมา
3: ไอ้ตัวสาบมาขี้ตู่แบบนี้ได้ไงจะทำกล้องสองทางไกลฉันพังหมดแล้วจะใช้ยังไง
6: นายปัญญาอ่อนเหรอเราใช้รถคันนี้หากินนะตัดช่องทำมาหากินก็เหมือนฆ่าพ่อแม่คนอื่น
3: กล้องสองทางไกลคืออนาคตฉันอาชีพฉันอนาคตฉันต้องพึ่งมัน
4: นี่เลิกทะเลาะกันเถอะ
12: นายค่อยๆคุยกันนะ
3: เฮ้ยเอาของฉันไปเหรอ

0: ฉันแค่เอาเงินเฉยๆที่ควรได
1: ้นี่ต้องส่งทางไกลฉันแพงกว่ารถเธออีกนะถึงนั้นฉันมา
0: จับฉันได้ฉันถึงจะคืนให
1: ้คืนฉันมา
2: เฮ้ยนี่ต้องทำเป็นรถเปล่า
1: ไม่โม้หนีไปแล้วเดี๋ยวนี้นะ
0: แยกย้ายปะ
3: ทั้งหมดนี่คือผ้าล็อตใหม่ล่าสุดลวดลายใหม่นะครับ
4: ไข่มุกกับหยกก็นิยมกันมากในตอนนี้คุณนายรองผิวคุณขาวเหมาะกันจริงๆนะครับ
0: โถเอ้ยดูจนตาลายไปหมดแล้วต้องค่อยๆเลือก
4: ไม่รีบร้อนครับไม่รีบร้อนค่อยๆเลือกนะครับแล้วค่อยแจ้งพวกเรา
3: พวกเรายังมีธุระต้องทำขอตัวก่อนนะ
0: งั้นรบกวนแล้วนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: งั้นก็ตามสบายนะคะ
4: ขอตัวก่อนนะครับ
0: สบายค่ะแล้วแกทั้งสองใจอย่างนี้
4: ค่
0: ะเลือกอันไหนดีนะซอสามซอสสี่ช่วยฉันเลือกหน่อยสิฉันยังมีเสื้อผ้าใหม่อีกเยอะยังไม่ซื้อหรอก
2: ฉันก็ไม่คิดจะซื้อ
0: เฮ้ยให้พวกเธอช่วยเลือกไม่ให้ช่วยซื้อมาเร็วซอสามช่วยฉันเลือกสองผืนสิมาง
2: ั้นก็สีเหลืองสีเขียวก็สวยนะ
0: ดีเลยงั้นสีเหลืองกับสีเขียวฉันไม่เอาที่เหลือฉันเอาหมด
5: ตายแล้วซอรองอย่าทำแบบนี้สิชอบแย่ซอสามอยู่เรื่อย
0: ก็เกิดในที่ต่างกันรสนิยมก็ต้องต่างกันบ้านแม่ฉันมีโรงจำนำที่เขตใต้สิบกว่าที่ฉันใส่เสื้อผ้าแพรต่วนตั้งแต่เด็กขนาดผ้าอ้อมแรกเกิดก็ทำมาจากส้งจิน
5: โถเอ๋ยถึงเป็นแบบนั้นพี่ก็ทำไม่ถูกยังไงบ้านแม่ซอสามก็ทำธุรกิจค้าขายเหมือนกันนะ
0: ขายปลาเค็มกุ้งแห้งก็นับเป็นธุรกิจเหรอ
2: มีความกล้าขายปลาเค็มในตลาดเลี้ยงชีพบ้านแม่ฉันไม่ได้ร่ำรวยเหมือนบ้านแม่ซอรองอยู่แล้ว
0: ก็ใช่น่ะสิมีรวยก็ต้องมีจน
5: สรองช่วงนี้พี่จ่ายเงินมือเติบแบบนี้ทางบ้านแม่ให้เงินมาใช่ไหมเชื่อ
2: นั่นสิก็ไม่ได้ยินพี่ใหญ่ว่าโรงงานได้เงินก้อนใหญ่นะ
0: อย่างฉันเนี่ยเรียกว่าสามีหาเงินภรรยาใช้เงิน
2: อ๋อฉีซื้อเขาทำธุรกิจส่วนตัวข้างนอก
4: ครั้งนี้นายโดดลงหัวเหงือกเขาไม่สะอาดหรอก
6: นี่พี่รองฟัง
0: ฉันก่อนอะไรขึ้นเหรอฮะ
5: อะไรเหรอ
4: ครั้งนี้ต้องให้พี่ใหญ่ตัดสินแล้ว
6: นี่เดี๋ยว
0: มีอะไรเหรอ
6: ไปพี่รอง
4: พี่ใหญ
6: ่อย่าทำเรื่องเล็กไปเป็นเรื่องใหญ่เลย
4: ทิปปากซะนายพูดอะไรสาระนะ
7: พูดนายเออเสียงดังอะไรพี่ใหญ่เพิ่งหลับไป
4: ฉันจะให้พี่ใหญ่ตัดสินความเป็นธรรม
7: ไปคุยข้างนอก
4: ไม่ได้พี่ใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องนี้ฉันต้องให้เขาตัดสิน
7: ใช่ถูกต้องฉีซานเป็นเสาค้ำทะเลของตระกูลว่านแต่ตอนนี้เขาป่วยต้องรักษาตัวพวกนายจะรบกวนเขาให้ได้เหรอเรื่องใหญ่แค่ไหนฟ้าถล่มลงมาเหรอ
4: ยักย้ายเงินส่วนกลางโดยพนักงานคือขโมยโอกาสหยิบเงินส่วนกลางตอนพี่ใหญ่ป่วยก็คือไม่ซื่อทั้งขโมยทั้งทำผิดกฎของตระกูลแบบนี้มันผิดใหญ่หลวงขอใหญ่พี่ว่าพี่จะตัดสินงั้นตัดสินเลยไปแต่เห็นต่อหน้าชาวบ้านที่ศาลประชาชนแล้วจะส่งเข้าคุก
6: อย่านะพี่ร้องฉัน
4: อะไรแล้วหลักฐานข้าตาจะเฉยเฉยเหรอ
2: ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองไม่เกี่ยวกับฉีชวน
7: ซอสามลุกขึ้นก่อนมีอะไรค่อยคุย
6: ลุกขึ้นก่อน
0: ไม่ซอสามอยากขอโทษแทนฉีชวนใช่ไหม
2: ไม่ใช่ความผิดของฉีชวนจริงๆเรื่องเป็นแบบนี้น้องชายฉันเขาทำผิดต้องรีบใช้เงินเปิดทางฉีชวนเขาเสื้อตรงมาตลอดมีแค่เงินเดือนโรงงานซีอิ๊วก้อนเดียวพวกเราเรือน3ไม่มีเงินพอจริง
6: ๆพวกเราแค่อยากจะเอาเงินนิดหน่อยมาใช้แก้ขัดไปก่อน
2: น้องชายฉันเขาเป็นทหารที่ตรงเป่ยมาตลอดเป็นอยู่10กว่าปีช่วงนี้ปลดประจำการแล้วมาเป็นคนดูแลร้านโชคไม่ดีขโมยขึ้นบ้านเท่าแก่เลยโทษน้องชายฉันดังนั้นซอใหญ่ชีวิตคนสำคัญที่สุดพวกเราหมดสิ้นหนทางถึงได้ทำแบบนี
7: ้ซอสามฉันเข้าใจแล้ว
0: ช่างน่าแปลกจริงๆเหมือนบทละครเลยเนอะ
6: สิ้นเดือนฉันจะเอามาคืนฉันแค่ขอยืม
4: อะไรจำได้ข้าตาก็บอกว่ายืมถ้าไปดูบัญชีก็ไม่รู้ว่าเขายักย้ายเงินส่วนกลาง
0: อ๋อไม่มีคนรู้ก็เลยกะปล่อยเลยตามเนื
6: ้อ
7: บัญชีพี่ใหญ่พวกนายเป็นคนดูแลเฮเลนยิกเป็นคนเก็บฉีซื้อนายรู้ได้ไงว่าเขายักย้าย
5: ฉันรู้แล้วต้องเป็นเพราะพี่รองพี่เองก็รีบใช้เงิน
0: หุบปากไปเลยเธอน่ะ
5: โอ๊ยตายฉันเป็นคนพูดตรงๆคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นสาวใหญ่เมื่อวานที่ตลาดฉันเห็นพี่รองเขาไม่รู้ว่าทำไมถูกคนจับเข้าไปท้ายตรอกทำยังพูดอะไรนะคืนเงินใช้นี่พวกนี้ด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละอีกอย่างมันเขาจะโดนต่อยหลายครั้งด้วยนะ
6: ฮะพี่รองมีอะไรทำไมถึงมีคนต่อยพี่ล่ะ
0: แล้วตอนนี้เขาเอามาหรือยังก็ยังนี่นา

0: ็นเพราะพี่สามนำไป91นะสิ
1: ทำเมื่อยปากบ้างไหมให้ฉันฉีกให้เอาไหม
0: ซอยใหญ่พี่ว่าจะจัดการยังไงคะ
2: ประเทศมีกฎหมายบ้านมีกฎบ้านนี่เป็นกฎที่มีมานานของโรงงานคำสั่งของบรรพบุรุษพวกเราลูกหลานต้องเคารพ

0: พียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ที่รัก
7: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: อะไรนะที่รัก
7: ขายังเข้าไม่ได้เลย
8: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
7: ้ได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
8: เฮ้ย
7: ว้าว
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
12: ้
11: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
12: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
11: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
12: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับของความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมสุดรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
13: 3,230
12: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
14: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: สาวใหญ่เมื่อวานที่ตลาดฉันเห็นพี่รองเขาไม่รู้ว่าทำไมถูกคนจับเข้าไปท้ายตรอกทำยังพูดอะไรนะคืนเงินที่นี่พวกดีด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละอีกอย่างมันเขาจะโดนต่อยหลายครั้งด้วยนะ
3: ฮะพี่รองมีอะไรทำไมถึงมีคนต่อยพี่ล่ะ
4: ซอสี่อย่าเดาสุ่มสี่สุ่มห้าจะทำให้เข้าใจผิดกันได้เรื่องบัญชีถามอาจิ๋วแล้วกันทุกอย่างจะกระจ่างเอง
2: โอ้ดีเลยดีเลยส่งคนไปโรงงานซีอิ๊วเรียกเข้ามาถามให้รู้เรื่อง
5: ไม่ต้องใช่ฉันไปที่ห้องบัญชีอยากที่จะเอาเงินมาใช้นิดหน่อย
2: นี่ไม่เรียกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเหรอ
6: เงียบไปเลย
2: ที่ฉันพูดล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นซอสามซอยใหญ่เนอะ
4: ฉี่ซื้อทำไมนายถึงต้องการใช้เงินล่ะ

0: ฉันร่วมลงทุนทำธุรกิจกับหุ้นส่วนเงินหมุนไม่ทันหุ้นส่วนฉันออกเงินไปก่อนบอกให้ฉันรีบคืนให้เขาฉันรู้ว่าทำไม่ถูกไม่ว่าเหตุผลอะไรฉันก็ไม่ควรที่จะยักย้ายเงินส่วนกลางของโรงงาน
1: แล้วตอนนี้เขาเอามาหรือยัง
2: ก็ยังนี่นาก็เป็นเพราะพี่สามนำไปก้าวหนึ่งนะสิ
1: ทำให้ปากบ้างไหมให้ฉันฉีกให้เอาไห
2: มซอยใหญ่พี่ว่าจะจัดการยังไงคะ
3: ประเทศมีกฎหมายบ้านมีกฎบ้านนี่เป็นกฎที่มีมานานของโรงงานคำสั่งของบรรพบุรุษพวกเราลูกหลานต้องเคารพจะยักย้ายเงินส่วนกลางโดยพลการไม่ได้เด็ดขาดทีชวนให้เวลานาย3วันหาเงินมาคืนได้ไหม
4: ได้ครับได้ครับ
5: ขอบคุณซอใหญ
4: ่ลุกขึ้นเถอะ
3: ทีซื้อแล้วก็พี่ใหญ่พวกนายต้องรักษาตัวพวกนายอย่ารบกวนเขาอีก
1: อะรีบเอาไปคืนเขาซะไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนต่อยอีก
0: ทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยทำธุรกิจต้องมีได้มีเสียบ้างตอนให้เงินคุณไม่เห็นพูดมากแบบนี้เลย
6: ไปดูร้านนู้นดีกว่าร้านนี้มีซื้อ
1: ก็มันเสียนี่นาฉันเพิ่งไปถอนเงินที่ธนาคารมานี่เงินส่วนตัวฉันที่ชวนร้ายจริงๆแกล้งทำเป็นซื่อร้ายลึกจริง
0: ๆร้ายลึกจริงๆให้ตายสิดีที่ซอใหญ่ไม่โง่ลองไม่ได้ง่าย
1: ๆซอใหญ่นี่เหมือนสู่สีไทยเฮาจริงๆโรงงานซีอิ๊วเป็นของพวกคุณ4คนหยิบเงินจากกระเป๋าตัวเองมันผิดตรงไหน
0: ใครให้พ่อผมให้พี่ใหญ่เป็นเจ้าบ้านล่ะดังนั้นก็เลยต้องฟังเขา
1: จริงด้วยคุณทำธุรกิจอะไรกันแน่คุณส่วนเป็นใครถึงได้ต่อยคนไปทั่ว
0: เรื่องของผู้ชายอย่าถามเยอะแบบนี้ได้ไหมจะไปร้านขายผ้าไม่ใช่หรอ
1: จะไปทำไมไม่มีเงินสักหน่อยไปกินโจ๊กเกลือเป็นเพื่อนฉันหน่อย
0: ผมปวดซี่โครงนิดหน่อยว่าจะไปหาหมอ
1: นี่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันไม่อยากกลับไปเจอผู้หญิงพวกนั้นน่ะซอใหญ่หน้าบึ้งทั้งวันซอสามหน้าหงอยทั้งวันซอสี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยจิกกัดตลอดประจบซอพลอทั้งวันนี่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเถอะเน
0: า
1: ะ
0: นี่จะบ้าหรือไงกลางตลาดมาออดอ้อนออซออะไรผมจะไปเป่าจือหลิน
1: ให้หมอห่วงรักษาไตคุณด้วยนะขนาดเมียก็ไม่สนใจเมื่อก่อนเดินตามตู่ฉันไม่เคยห่างเลยตอนนี้มาหาว่าฉันแก่เหรอ
7: ระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยระวังหน่อยนะหลง
8: ไม่รู้วิ่งอย่างเดียวอะไรระวัง
1: โ
8: อ้ระวังนะ
1: โ
9: อ้ก็บอกอยู
4: ่คุณจองไม่เป็นไรนะครับประจำการผู้มีปัญญาและกล้าหาญ
1: ไม่เป็นไร
4: ขอโทษด้วยคุณผู้หญิงเมื่อกี้ผมกลัวว่าเตาร้อนจะเหวี่ยงไปโดนคุณผมก็เลย
1: ขอบคุณนะเอ๊ะคุณไม่เป็นไรนะ
4: ถึงว่ารู้สึกเจ็บๆผมไม่เป็นไรผมแค่คนธรรมดาคุณไม่ตกใจก็ดีแล้วงั้นผมขอตัวก่อน
1: ละก่อนเข้ามาเฮ้ยมีอะไร
2: ฉันได้ข่าวว่าเท่าแก่สามคืนเงินครบหมดแล้วค่ะ
1: เขามีเงินได้ยังไง
2: ยิ่งเสียไปถอนเงินกับคุณนายใหญ่ที่ธนาคารที่แท้คุณนายใหญ่เอาเงินส่วนตัวให้เท่าแก่สามยืมค่ะ
0: ซอใหญ่อรุณสวัสดิ
3: ์ชีซื้อตื่นเช้าจังเลยนะ
0: ครับซอใหญ่ฉันมีเรื่องนึงอยากจะปรึกษาพี่พวกเราออกไปคุยกันข้างนอกดีไหม
3: ไม่มีอะไรต้องปิดบังต่อหน้าบรรพบุรุษไม่มีอะไรพูดไม่ได
0: ้อ๋อหลิงสู่เขาหายตัวไป
3: ซอรองหายไปเหรอเขากลับบ้านแม่หรือเปล่า
0: ฉันสงสัยว่าเขาถูกจับตัวไป
3: ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะ
0: ความจริงเกิดเรื่องต้องมีสาเหตุก่อนหน้านี้ฉันเคยบอกว่าธุรกิจขาดกำไรเกิดค้างเงินหุ้นส่วน
3: นายหมายความว่ายังไงพวกเขาจับตัวซะลองไป
0: พวกเขาไม่ได้พูดชัดเจนแบบนี้แค่ข่มขู่ฉันว่าถ้าฉันไม่คืนเงินแล้วก็จะไม่รับรองความปลอดภัยของครอบครัวฉัน
3: ก็รีบไปแจ้งความสิ
0: ไม่ได้ไม่ได้แจ้งความไม่ได้เด็ดขาดถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปทุกคนจะรู้ว่าฉันถูกทวงหนี้ที่รู้ว่าตระกูลว่านกับบ้านแม่หลิงสู้รุ่นพี่ท่านมีตามันน่าขายหน้าแถมจะโดนพี่ใหญ่โกรธเอาด้วย
3: แต่ซอรอง

0: จะมีอันตรายได้นะ
1: แต่ซอใหญ่ที่จริงมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้ว่าซอใหญ่พอที่จะช่วยฉันคืนเงินพาหลิงซู่กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ไหม
0: ฉันขอคิดดูก่อน
1: ซอใหญ่ชีวิตคนเนี่ยสำคัญที่สุดฉันจะออกไปตามหาหลิงซู่นะมีเรื่องใหญ่มากช่วยเก็บเป็นความลับด้วยฉันออกไปก่อนนะ
2: ถ้าแกรอง
0: ไม่ได้กลับบ้านแม่ไม่อยู่ที่ร้านผ้าไม่อยู่ร้านทองแล้วจะไปไหนได้ล่ะ
2: มาค่ะคุณนายใหญ่นั่งลงก่อนคุณนายใหญ่คุณวิ่งเต้นเพราะเรื่องคุณนายรองมาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้คงเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งคิดมากเลยค่ะดื่มชาก่อน
0: ตอนนี้ต้องพึ่งฉี่เจียงแล้ว
3: สาวใหญ
2: ่พูดถึงคนก็มาพอดีเลย
3: สืบได้แล้ว
0: เขาโดนจับไปจริงๆหรือเปล่า
3: อันนี้ไม่รู้แต่ฉันสืบได้ว่าพี่รองทำธุรกิจอะไรที่แท้เขากับหุ้นส่วนลักลอบนำเข้ายาแผนปัจจุบันถูกตำรวจจับได้โดนได้เป็นของหลวงแถมโดนปรับ
2: งั้นก็เสียหายเยอะสิคะ
3: ไม่แค่นั้นนะแถมหนี้ท่วมหัว
0: เอ๊ะแล้วหุ้นส่วนของเขาล่ะ
3: ฉันสืบประวัติมาแล้วเป็นคนแก่ขายสมุนไพรเคยเรียนหนังสือมาบ้างแต่จะดูยังไงก็ไม่เหมือนคนที่จับใคร
0: นายหมายความว่ายังไง
3: รองซ้อรองจงใจร่วมมือกันแสดงละครให้พี่ควักเงินออกมาช่วยใช้หนี้ให้พวกเขา
0: จริงก็ดีเท็จก็ช่างชีวิตคนสำคัญต้องหาเขาให้เจอ
3: เรื่องนี้ง่ายมากฉันจัดการเองทุกคนจะช่วยกันตามหาคน
4: คุณนายรองตระกูลว่านหายไป
5: ตามหาคุณนายรองตระกูลว่านมีใครเจอคุณนายรองบ้างไหม
4: ไม่รู้ต้องหลบอีกนานแค่ไหนเหมือนติดคุกเบื่อจะตายอยู่แล้วช่วยติดไว้ที่ร้านด้วยนะ
3: ว้าเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้เชียว
6: คนนายรองตระกูลว่านหายไปเหรอ
3: ห้องน้ำชาย
5: คนทั้งฝอซาตีคล้องร้องเปล่าตามหาเขา
0: คุณนายรองตระกูลว่านตรงนี้ต่างผู้ชายแน่ๆ
7: มีชู้นอกบ้านเหรอ
0: ใช่แล้วทำแบบนี้มันเกินไปไหม
3: ซอใหญ่ไม่ติดของร้องเปล่าหาเขาไม่เจอนะ
6: เฮ้ยแต่เรื่องในบ้านไม่ควรแพร่งพลายไปข้างนอกนะ
3: ไม่เป็นไรหรอพี่สาม
1: ซอใหญ
3: ่ฮะ
7: ซอรอง
1: ซอใหญ่ฉันอยากถามพี่ความคิดพี่ใช่ไหมหมายความว่าไงพี่อยากให้ฉันขายหน้าหรือฉันต้องไปดึงออกทีละใบ
4: เขาลือกันไปทั่วฝอสารต่อไปจะออกไปข้างนอกยังไงอะ
0: ซอรองพวกเราห่วงความปลอดภัยของเธอถึงทำแบบนี
3: ้ซอใหญ่ที่ขอร้องเปล่าได้ผลดูสิเขาปล่อยออกมามันพูดผีเลย
4: นี่
7: นั่นสิซอรองพี่ไปไหนมาเนี่ย
3: แหมพูดไม่ออกเหรอแต่งเรื่องไม่ได้แล้วใช่ไหม
8: เรื่องโกหกหรอกเหรอซอรองทำไมถึงทำแบบนี้ฮะ
3: เพราะมีคนทำธุรกิจส่วนตัวแล้วขาดทุนเลยแต่งเรื่องให้คนช่วยคืนนี่ให้ไง
6: พี่รองพี่ทำเกินไปแล้ว
4: พวกนายก็พูดได้สิมีคนให้ยืมเงินนี่นาม
0: ีหลักทำท่องได้โทษละไร้หลักทำครึ่งก้าวก็เดินยากชีชวนยืมเงินเพราะต้องการช่วยชีวิตส่วนพวกนายทำธุรกิจส่วนตัวโลภหวังกำไรถ้าพูดแต่แรกคนตระกูลว่านก็ปรึกษากันได
4: ้อะไรนะไม่ยุติธรรมแต่แรกแล้วพวกเราลุ้นต้องการเงินทำไมช่วยคนซ้ำเติมคนล่ะ
7: โถเอ้ยฉี่เจียงไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแหละมีบางคนแอบทำธุรกิจส่วนตัวได้กำไรเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองแต่พอขาดทุนขึ้นมาก็ให้คนอื่นช่วยใช้หนี้
8: เพราะอยากเอาเปรียบไง
0: ฉี่ซื้อนายต้องทบทวนตัวเองดีๆนะ
1: ฉันขอโทษซอใหญ
9: ่โรงเตี๋ยมเก่าเสื่อม
8: โอ๊ย
10: เป็นอะไร
8: เท้าเคล็ดน่ะ
10: ฉันดูหน่อยเจ็บไหม
4: โอ้ยกลางวันแสกๆจับมือจับเท้าชายโฉดหญิงชั่ว
8: ไม่เป็นไรแล้ว
10: ต้องเดินดูหน่อย
8: ดีขึ้นเยอะเลย
10: กลับไปก่อนเถอะ
8: เดี๋ยวฉันเอาน้ำแกงมาให้นะอย่าออกไปไหน
10: ได้ฉันจะรอ
1: เฮ้ยโถ่
6: พลาดนิดเดียว
1: พลาดนิดเดียว
6: อีกที

ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนว

0: แอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวย

0: ดูไม่ได้ทุกทีเลย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เจ็บไหม
2: โอ้ยกลางวันแสกๆจับมือจับเท้าชายโฉดหญิงชั่ว
3: ไม่เป็นไรแล้ว
1: ต้องเดินดูหน่อย
3: ดีขึ้นเยอะเลย
1: กลับไปก่อนเถอะ
3: เดี๋ยวฉันเอาน้ำแกงมาให้นะอย่าออกไปไหน
1: ได้ฉันจะรอ

0: พี่ยงใช่ไหม
1: หรือซิงเวย
0: ลูก
1: ทรง
0: แนะนำมา
1: ผู้ช่วย
0: ฉันคุณชายเวยนี่เพื่อนฉัน
2: ฉันรอนายอยู่เข้ามาสิ
0: โอ้กระบอกนี้เหรอ
2: มาวเซอร์ปืนพกกึ่งอัตโนมัติสินค้าอังกฤษ
0: โอ้ของนอกแตกต่างกันจริง
2: ๆแต่ลองถือดูสิหนักหน่อยนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยไหนดูสิเท่ชะมัด
3: ปังปังปังเท่กว่านายอีกหลิวซิงเวย
2: กระบอกนี่อยู่กับฉันตั้งแต่เหลียวเปิดถึงกว่างตรงของ

0: หวังดีแน่นอน
1: รอก่อนคุณมาจากไหน
0: วางใจเถอะไม่ใช่ของโจรหรอก
1: นี่ซื้อปืนต้องมีใบอนุญาตไหมเหรอ
2: ใบอนุญาตอะไรแค่เล่นเอง
1: แต่ผิดกฎหมายนะ
3: เพื่อนชายคนนี้ก็แบบนี้อยู่หัวเรือกลัวผีท้ายเรือกลัวโจรกลางเรือกลัวไฟไหม้
1: เฮ้ยระวังไว้หน่อยชีวิตยืนยาว
0: ปืนสองกระบอกนี้เป็นของเพื่อนฉันแต่เขาตายไปแล้วก็เลยอยากขายเอาเงินให้อาซ้อไปตั้งตัว
3: ฮะอย่างนี้นี่เอง
2: พวกนายไม่ต้องกังวลพี่ยงนะเพื่อนฉันแนะนำมาเชื่อได้แน่นอนนี่ฉันเอาปืนหนึ่งกระบอกแล้วนายล่ะ
3: เออคุณชายเว้ยช่วงนี้ฉันตึงมือครั้งหน้านะ
2: ครั้งหน้าครั้งหน้าลองแข่งกันหน่อยมะ
3: ใครกลัวลองก็ลอง
4: พวกเรามาพายเรือจะได้เงินไหมเนี่ย
5: ไม่มีสำล้อแล้วอะไรก็ต้องลองเสี่ยงดู
4: ไม่ใช่นะเธอแย่งถุงเงินคุณชายคนนั้นมา
5: แต่เงินก็ไม่พอซื้อรถสักคันแฝดสาวขนส่งของเราก็จะปิดตัวแล้ว
4: อยากหางานทำก็ยากเหลือเกินแต่ละที่จ้างแต่ผู้ชายไม่จ้างผู้หญิง
5: นั่นสิไม่ยุติธรรมเลยผู้หญิงก็เก่งมีแรงทำงานเหมือนกันผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได
4: ้มันก็ไม่ใช่นะผู้ชายน่ะควรออกไปหาเงินผู้หญิงก็ควรแต่งงานแล้วก็มีลูก
5: รู้ว่าอยากแต่งงานแต่แต่งออกไปแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขแต่งกับผีพนันก็เท่ากับใช้หนี้แล้วก็พวกกินเหล้า
4: เอ้ยถุยหุบปากเสียของเธอเลย
5: นี่นี่ลูกค้า
4: ฮะคุณผู้ชายใช่ไหมคะ
0: เอ๊พวกเธอไม่ใช่ทำขนส่งอยู่ในเมืองเหรอ
5: ใช่ค่ะวันนี้มาพายเรือทำงานแทนน่ะคุณจะใช้เรือไหมคะ
0: เออเธอก็อยากส่งแม่ไปจับหนูร้านอาหารฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้ที่บ้านมีงานนิดหน่อยฉันเลยต้องรีบกลับไป
5: ไม่มีปัญหาแต่ต้องเพิ่มเงินนะ
0: ทำไมล่ะ
5: ก็แมวเป็นวิ่งได้โดดได้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
4: ๆแล้วอาจไปขวนโดนคนค่ายาก็ต้องจ่าย
0: ไม่มีปัญหาหรอก
5: ได้ออกเรือได้เลยขอบคุณคุณชาย
4: นี่นะเหมียว
2: นี่คนเรือคนเรือรอก่อนรอด้วยรอด้วยสิ
5: โลกกลมจริงๆกลัวอะไรก็เจออันนั้น
4: เฮ้ยยังไงดี
3: โชคดีที่มาทัน
5: นั่งดีๆนะออกเรือแล้ว
3: รอเดี๋ยวเออน่าคุ้นๆนะโอ้ยตัวแสบถูกฉันจับตัวได้แล้ว
5: คุณชายคงจำผิดคนแล้วล่ะฉันไม่รู้จักคุณนะ
6: สวยแบบนี้ก็มาพายเรือเหรอ
5: ตาถึง
3: ยังถูกภายนอกเขาหลอกเอาได้เขาเป็นขโมยวันนั้นขโมยถุงเงินฉันกลายเป็นผงฉันก็จำเขาได
5: ้นั่นนะเป็นน้องสาวฝาแฝดของฉันหน้าตาเหมือนฉันปี๊บไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะมาพายเรือหากินที่นี่ได้ยังไง
3: น้องสาวฝาแฝดใช่ไหม
5: อ
3: ่ะคนแรกก็ฝาแฝดคนนี้ก็แฝดเหรอเห็นฉันโง่เหรอหลอกง่ายหรือไงแต่งเรื่องไม่หยุดย่อน
6: นี่ก็ยิ่งสวย
5: นี่นายพอแล้วนายไร้เมตตาฉันไร้คุณธรรมนายทำรถฉันพังฉันเอาเงินมาชดเชยก็ถูกแล้วนี่
4: ใช่พวกเราเพิ่งรักคันนั้นเลี้ยงปากท้อง
5: ถูกต้อง
3: แล้วกล้องส่องทางไกลฉันล่ะ
5: โอ้โหนายนี่มันไร้เหตุผลจริงๆจับขโมยไม่ได้เลยโทษพวกฉันเหรอ
3: นี่ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ฉันจะ
4: นี่คุณจะทำอะไรอ่ะ
5: ทำอะไรฉันไม่ใช่ผู้หญิงอยากทำอะไรต่อยสิข้างนี้ด้วย
1: เฮ้ยเอาละผู้ชายเฟิ่งช่างเถอะจะโทษพวกเขาก็ไม่ได้หรอก
6: พอเถอะ
5: ออกเรือ
3: คนดีกลัวชั่วคนชั่วกลัวผู้หญิงปากมาก
5: รีบไปรีบกลับนะ
6: ไม่มีคนสักคน
3: สำคัญที่สุดคือไม่มีคนขี้ขลาดจริง
1: ๆระวังไม่หน่อยชีวิตยืนยาวนะ
6: โอ้เหมือนผู้หญิงเลยฮะเชอะทำนั้นมีไหเล่าอยู่ไปวางไปเป้าสิ
1: ผมช่วยพวกคุณดูต้นทางอย่ายิงโดนคนเขาล่ะ
6: ถอยไปเฮ้ยดูนะว้าวอีกทีสิ
3: โอ้ยคุณชายเว้ยถ้าคิดว่าปากกระบอกต้องยกขึ้นอีกนิดนะ

0: ยิงโดนคนจริงด้วยตายหรือยังอ่ะ
1: เหมือนไม่ขยับเลย
0: หรือว่าจะตายแล้ว
1: เอามา
0: เอามาสิปืนนายเป็นคนยิงนายเป็นคนยิงไม่เกี่ยวกับฉันนะ
1: นี่ผู้ชายไวผู้ชายไว
0: นี่ย่าภาษาอะไรจะเล่นระบาดก็หนีเอาตัวรอด
1: นั่นสิยิงเรียกยิงวิ่งอย่าสนเขาเลยเราไปดูกันเถอะเอ๊ะพี่เย็นตัวแสบไม่ใช่เหรอ
0: แย่แล้วพวกคุณเหมือนนักกบไฟอยู่แล้วถ้าคุณรู้เข้าต้องว่าคุณรอบฆ่าแน่
1: จะพูดสีซัวรีบไปดูว่าเขาตายแล้วหรือยังเร็วสิ
0: เขาไม่ขยับเลยทำไงดี
1: งั้นดูว่าเขายังหายใจอยู่ไหม
0: ยังหายใจอยู
1: ่แค่สลบไปนะรีบพาเขาไปหาหมอ
0: ไป
1: นี
0: ่มีอะไรอ่ะ
1: ไปหาหมอไม่ได้
0: ฮะ
1: ถ้าถามขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะสิ
0: ใช่คุณเป็นคนยิงคุณคือฆาตกร
1: พอฉันรู้เข้าไม่ได้อาจฆ่าฉันก็ได้นี่ไปหาพี่ยงเขาเคยเป็นทหารต้องมีทางแน
0: ่งั้นไปเถอะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อะไรอีกเล่าย
1: ังมีอีกด่านต้องผ่าน
0: ด่านไหน
1: ด่านข้ามแม่น้ำไงเล่า
0: เธอโดนหมากัดบาดเจ็บหนักมาก
2: อะไรนะนายว่าเขาโดนหมากัดเหรอ
0: ใช่เลือดไหลเต็มขาเลยเธอรีบไปกับฉันเถอะ
2: ไป
0: เร็ว
2: อยู่ดีๆทำไมโดนหมากัดได
0: ้ที่หมาย่าจะตาย
2: เขาเจ็บหนักแค่ไหนอ่ะ
0: โอ้ยแขนมันจะร้อยกัดเลือดไหลเต็มเลย
2: เมื่อกี้บอกขาตอนนี้บอกแขนอีกแล
0: ้วขากับแขนได้เจ็บทั้งคู่แล้ว
2: นายหลอกฉันเหรอ
0: เปล่านะ
2: นี่
0: มาเถอะ
2: นายอยากลอกฉันออกมาเหรอ
0: เปล่าโถ
2: ซีเยาพวกนายที่จับเขาเหรอ
0: ไม่ใช่
2: ทำร้ายเพื่อนรักของฉันฉันจะสู้ตาย
1: พี่ยงช่วยด้วย
3: เป็นอะไร
1: เมื่อกี้พวกเราลองปืนอยู่ๆเขาก็โผล่มาโดนฉันยิงเข้านะ
3: เขาโดนยิงเหรอ
1: เลือดไหลเยอะมากเรียกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวเขาเป็นไงบ้าง
3: ใจเย็นหน่อยฉันขอดูให้ละเอียดก่อนบนตัวเขาไม่มีบาดแผล
1: แต่ตัวเขามีเลือดนะ
3: ที่หูมีแผลนะคงเป็นเพราะกระสุนเฉียดใบหูก็เลยมีแผลนะสิไม่ได้แรงวางใจเถอะ
1: จริงหรือเปล่าแต่ว่าเรียกยังไงก็ไม่ขยับ
3: หญิงสาวไม่เคยเจอโรคภายนอกคิดว่าตัวเองโดนยิงเลยตกใจจนวิญญาณหลุดแล้วเอายาแผลสดท้ายเขา
1: ฮะ
3: ฉันทำเองดีกว่า
1: แย่แล้วรู้ว่าจะตัวแสบตามมาพี่สาวเขานะ
3: ชิปิดไว้ก่อน
1: อ๋อ
3: เอาม่านลงแล้วไปซ่อน
4: ฉันเอาน้ำแกงมาให้นายนะ
3: เอาวางไว้นี่เถอะ
4: ต้องไม่ได้อยู่แล้วฉันจะดูนายดื่ม
1: ผ้าหญิงสามเหร
4: อผักกาดแห้งมะเดื่อไตเป็ดบำรุงปอด
5: เจ้าหญิงมีชู้นอกบ้านเหรอ
2: ฉันไม่ให้นายมาเสียเที่ยวแน่วันนี้ต้องจับให้ได้คาเตียงเลยค่ะดู
6: ตายแล้วงี้ไม่วุ่นวายกันไปหมดเหรอ
2: เราต้องตอบหญิงชั่วก่อนแล้วค่อยต่อยชายโฉด
7: อย่าวุ่นวายเด็ดขาดนะ
2: ห้องนี้แหละ
1: ฉันขอโทษ
7: พวกเราจะจ่ายค่ารักษาให
2: ้ปัญญาอ่อนมีเงินแล้วเก่งนักเหรอนี่ชีวิตคนรักลูกผิดก็เหมือนฆ่าลูก
7: เธอพูดอะไร
2: ฉันว่าคุณสอนลูกไม่เป็นเขามีพ่อให้กำเนิดไม่มีแม่สั่งสอน
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์
9: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
12: ้
9: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
12: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
9: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
12: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
17: 3,230
12: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
18: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่น่าสงสารน่าสู้ไปหมดแล้ว
3: ชายโทษยิงทั่วเฮ้ยพี่เขย
4: เอ้ามาเองเหรอ
2: เฮ้ย
3: ทำไมคุณมาที่นี
5: ่พี่เขย
6: คนนี้น้องชายซอสาม
5: ซอสามนี่น้องชายพี่เหรอโถเอิญงั้นเดี๋ยวก็มาผิดโรงเตี้ยมจับชู้ผิดคนแล้วซอใหญ
6: ่เธอฉีดชวนจับชู้อะไร
3: คือ
6: จับชู้อะไรจะต้องมีคนกวนน้ำให้คุณแน่ซอรองฉันฆ่ายกครัวหรือว่าคุณสุสานบรรพบุรุษพี่ถึงใส่ร้ายฉันแบบนี
5: ้เฮ้ยเข้าใจผิดอะไรร้อนรนอะไรเห็นพวกเธอทั้งรูปหน้ารูปเท้าฉันจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นน้องชายเธออุ้ยอุ้ยแต่แล้วมีคนแหละมีคน
7: ต้องเป็นชายชูแน่
5: คนอยู่ข้างหลังดูสิว่าใคร
7: ชายโฉด
5: โอ้โหจั่วเฟิง
3: ทำไมก็อยู่นี่
5: อ่ะแต่ละคน
6: เฟิง
5: อุ้ย
3: นี่นี่นี่นี่
5: น
3: ี่
5: นี่ยังมีคนด้วย
7: ไหม
5: ซอใหญ่มีหญิงสาวอยู่นี่ด้วยมาดูสิคะ
6: เขาเป็นลูกชายของพี่ใหญ่นะแม่หนู
5: นี่นายทำเรื่องไม่ดีใช่ไหม
3: เปล่าน ะแล้วแกจะซ่อนทำไม
5: โถเอ้ยแล้วเขาเป็นใครล่ะเนี่ย
6: ทำไมเลือดเยอะแบบนี้ล่ะ
5: เซียวเซียว
8: ยี่โต๊ะแซบ
5: เซียวนายเป็นฆาตกรนายฆ่าซี่เยา
8: ฉันเปล่านะ
5: ซี่เยา
3: เขาไม่เป็นไรแค่แผลถลอกตกใจจนเป็นลม
9: โชคดีนะเนี่ยซับซ้อนจัง
5: ถ้าเขาเป็นอะไรไปนายจะต้องชดใช้
6: เธอเป็นใครเนี่ยทำไมว่าลูกชายฉันแรงแบบนี
5: ้ฉันไม่ใช่แค่ด่านะตอนนี้ฉันจะต่อยเขาด้วยให้เขากินเ
3: ข็ม
6: นี่พูดในเหตุผลได้ไหมเป็นผู้หญิงหยาบกระด้างไปแล้ว
5: ฉันหยาบกระด้างเหรอลูกชายคุณยิงปืนทำให้เพื่อนของฉันเจ็บแถมยังอุ้มเขาหนีตั้งใจทำลายหลักฐานนายมันชั่วช้าไม่มีชิ้นดีย
6: ิงปืนเหรอยิงปืนใส่เขาเหรอ
5: เธอมีปืนได้ยังไง
3: เขาฟื้นแล้วฉันบอกแล้วแค่แผลถลอก
5: ครั้งนี้แผลถลอกครั้งหน้าได้มีคนตายแน่คุณเป็นแม่ประสาอะไรสอนลูกให้เป็นฆาตกร
10: ทั้งเธอฉันไม่เป็นไร
6: มีอะไรคุยกันดีๆอาเฟิงรับผิดแล้วขอโทษเดี๋ยวนี้เลย
8: ฉันขอโทษ

0: เราจะจ่ายค่ารักษาให
1: ้ปัญญาอ่อนมีเงินแล้วเก่งนักเหรอนี่ชีวิตคนรักลูกผิดก็เหมือนฆ่าลูก
0: เธอพูดอะไร
1: ฉันว่าคุณสอนลูกไม่เป็นเขามีพ่อให้กำเนิดไม่มีแม่สั่งสอน
0: เราจะขอโทษและจ่ายชดเชยจะรับหรือเปล่าเป็นเรื่องของเธอพวกเรากลับชาตินี้ก็ไม่อยากพูดคุยกับคนแบบนี
1: ้กลับกลับกลับกลับกลับ
2: ไปเถอะไปเถอะ
1: หงอไปเลย
3: เฮ้ยทำอะไรอ่ะฉันบอกแล้วไงพวกมังกรหมุนเร็วหน่อยหมุนเร็วหน่อยหัวมังกรยกสูงสูงยกสูงสูงลำตัวมังกรต้องพลิ้วหางมังกรต้องตามไปติดๆแล้วเราตื่นตัวกันหน่อยได้ไหมนี่เฮ้ยหัวมังกรจะตกพื้นไม่ได้จะซวยตลอดปี
4: ขอโทษครับอาซี
3: เฮ้ย
4: โอเคเป็นไงบ้าง
3: ไม่เป็นไรแค่เคล็ดนิดหน่อย
5: สแกซีที่ผ่านมาเป็นคุณชายเฟิงเชิดคู่กับหัวเกอตอนนี้คุณชายเฟิงถูกทำโทษอย่างนั้นก็หลายวันตอนนี้หัวเกอเท้าเคร็ดอีกจะทำไงดี
3: ชงมุนจี
6: ครับ
3: แป้งม่วงมังกรอันใหม่มา
6: ครับเจ้าแกซี
3: นวดเท้าให้หัวเกอที
5: ได
3: ้เจ้านันแกเชิดหัวมังกรจัวจางเชิดม่วงมังกรซ้อมจนกว่าจะเข้าขากัน
4: ครับ
6: หาเจอแล้วหาเจอแล้ว
4: และนี่ผมมาจากที่นี่จะเก็บกวาดเอง
6: ขอบคุณพี่จิวได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
3: ดีพักพอแล้วซ้อมกันต
4: ่อครับ
5: แกซีดูท้องฟ้าสิ
7: คลื่นมาเลย
8: มันฝนจะตกนะงั้นเรากลับโรงงานกันเถอะ
3: ไม่เป็นไรเมฆอยู่อีตั้งใคร
8: โถ่เอ้ยกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะฉันไม่วางใจอยู่ดีฉันกลับก่อนนะ
0: แค่ไปตรวจร่างกายไม่ต้องกังวลหรอก
9: เอ๊ะดูสิเหมือนฝนจะตกนะไม่รู้ว่าปิดฝาหายซีอิ๊วกันหรือยัง
0: วางใจเถอะเรื่องพวกนี้ฉีช่วยจัดการเอง

0: เปลี่ยนมาดีที่มีโรคไขข้อแจ้งเตือนยังมียาอีกเยอะไม่ต้องห่วงหรอกซีอิ๊วโดนฝนก็ยุ่งนะทีนี้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเพราะใหญ่หญิงยะโสเหมือนไทยเฮาไม่มีผิดจัดการเองเถอะ
1: ไปก็ได้มีใครอยู่ข้างนอกไหมโอ้ยแย่แล้วมีใครอยู่ไหม

0: มไม่ไปเมืองหลวงแล้วกลับโรงงาน
1: ฮะ
2: ตายแล้วตายแล้วแย่ๆๆแล้วโดนฝนจริงๆด้วยดูสิโดนฝน
3: อจิวล่ะอจิวอยู่ไหน
4: เมื่อกี้เขาเก็บของอยู่ในห้องเก็บของไม่หายเองครับเท่าแก่ใหญ่
3: โรงงานสี
4: ริ
3: ้วว่านกวน
2: ตายแล้วตายแล้ว
3: พี่ใหญ่
2: พ
3: ี่ใหญ
2: ่พี่ใหญ่อะไรขึ้นไม่มีคนดูเลยเหรอ
3: ฉันแห่จิวเฝ้าอยู่ที่นี่พี่สาม
2: ฉันเห็นท้องฟ้าแปลกๆก็เลยรีบกลับมาแล้วฉันยังลื่นล้มหัวชนต้นไม้ด้วย
3: เฮ้ยพี่ก็เลยลื่นกลับมาสิกับก็ไม่เป็นไรแล้ว
0: ไอ้เลิกเถียงกันเถอะตอนนี้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะกู้คืนยังไง
5: ฉีชวนในรับผิดชอบการผลิตสถานการณ์ตอนนี้ควรทำยังไงดี
2: ในคลังสินค้ายังมีสินค้าอีกหลายสิบไผ่พอขายให้ในพื้นที่สามสิบไผ่ที่ตากมาครึ่งปีเดิมทีอีกไม่กี่วันก็กรองโถโชให้เท่าแก่หงได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
3: ก็แล้วรีบมาโถโชก็ได้แล้วนี่นะ
2: รีบไปก็ไม่มีประโยชน์นายต้องให้ถั่วออกรถก่อนงั้นเอางี้พวกเราไปยืมสินค้าโรงงานอื่นอย่างน้อยก็ส่งของให้เท่าแก่หงทันแก้ขัดไปก่อน
0: เพราะเท่าแก่หงชื่นชมซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนมีรสชาติเฉพาะตัวจะได้ร่วมงานกับเราเราจะเอาซีอิ๊วโรงงานอื่นมาแทนได้ยังไงอีกอย่างเราทำธุรกิจจะต้องเป็นของแท้ราคาจริงที่เท่าแก่หงชื่นชมเราเราต้องยิ่งเอาซีอิ๊วที่ดีที่สุดใ

0: ขาแล้วเราจะยืมซีอิ๊วที่อื่นมาแทนที่แล้วหลอกเท่าแก่หงได้ยังไงนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นั้นเอาอย่างนี้ไหม
1: ทำยังไงอ่ะ
0: จ่ายเงินชดใช้เฮ้ยเจ้าเด็กบ้าโรงงานเกิดปัญหายังมีอารมณ์มาเล่นนี
2: ่ผมรู้ทุกครั้งที่พ่อเกิดปัญหาก็จะมาเล่นลูกคางเพื่อหาทางออกผมเรียนแบบพ่อนั่นแหละ
0: แกเล่นสนุกแบบนี้หรือว่าแกหาทางออกได้แล้ว
2: มันจะง่ายแบบนั้นได้ไงถ้าแกใหญ่ตระกูลว่านเสียหน้าแย่เลย
0: แกมีเหตุผลตลอดนั่นแหละ
2: อ๋อเราสองพ่อลูกไม่ได้เล่นลูกคางด้วยกันนานแล้วสักสองรอบไหมบางทีเล่นไปเล่นมาอาจจะทางออกก็ได
0: ้เล่นสิฉันไม่กลัวแกหรอกนี่ตาแก
2: ดูผมนะโอ้พ่อลูกเล่นขี่คอกันหมุนพร้อมกันเก่งใช่ไหมล่ะ
0: ฉันนึกออกแล้ว
2: นึกอะไรออก
0: ฮะนึกให้แกคัดอักษรไง
2: ผมต้องคัดอีกแล้วเหรอ
0: ทุกคนฟังให้ดีเพื่อประหยัดเวลาถั่วหมักล็อตใหม
3: ่ตรงงาน
0: จะใช้ซีอิ๊วที่ตากแดดโดนน้ำฝนมาแทนน้ำเกลือหมักสองต่อ
2: ถั่วหมักเก่ากับใหม่คือถั่วหมักคู
3: ่ถูกต้องคือถั่วหมักคู่ซีอิ๊วที่ตากฝนรสชาติจะจางลงแต่เติมถั่วหมักใหม่แล้วหมักต่อรสชาติจะเข้มข้นขึ้น
0: ก็เหมือนการชงชาชงหนึ่งรอบรสชาติจะจืดลงเติมใบชาเข้าไปรสชาติจะเข้มขึ้นจุดสำคัญคือรวมเก่าใหม่เข้าด้วยกัน
2: ลูกคางหมุนพร้อมกันถั่วหมักคู่ใส่ด้วยกันถ้าแกใหญ่สุดยอดฉลาดจริง
0: ๆที่ฉันหวังก็คือลดเวลาการผลิตหวังว่าจะส่งของใหม่ให้เท่าแก่หงได้ทัน
2: ต้องให้ส่งของให้เท่าแก่หงทันถ้าใส่ถั่วหมักเพิ่มต้นทุนก็เพิ่มสิน
0: ั่นสิแบบนี้กำไรหายไปเยอะเลย
3: หลังกรองโถโชว์เสร็จเติมน้ำเกลือลงไปยังหมักรอบสองรอบสามได้เพื่อลดต้นทุน
0: พูดได้ดีพวกเราโรงงานว่านกวน100ปีมานี้ที่เราพึ่งพาคือสินค้าอันดับหนึ่งโด่งดังทั่วประเทศพอเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยทุกคนก็อย่าหมดกำลังใจพวกเราจะต้องพยายามต่อไปทำให้โรงงานว่านกวนดีที่สุดเข้าใจไหม
4: เข้าใจครับ
3: ถ้าผมไม่ตรวจสอบให้แน่ใจจะสู้หน้าชาวเมืองฝอซาได้ยังไงกัน
0: ผู้ตรวจการครับผมกล้าเอาชีวิตเป็นประกันสิวของโรงงานว่านกวนปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วคุณดูภรรยาผมและก็หลานของผมต่างโดนเหมือนกันหมดเขาจะวางยาทำร้ายครอบครัวตัวเองได้ยังไง

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและให้สัมภาษณ์ว่าศักยภาพของกองทัพเรือมีความเข้มแข็งและได้ขยายพื้นที่ในการดูแลประชาชนไม่ใช่รบทางน้ำอย่างเดียวแต่สามารถทำการยึดทางบกด้วยรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันอธิปไตยของชาติส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถือว่ามีความพร้อมแต่ก็มีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมเพราะบางชนิดก็ใกล้จะปลดระวางแล้วขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนเองและผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรให้เหล่าทัพมีความเข้มแข็งจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและสูญหายอีกจำนวนมากนางสาว

0: ไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอย่างงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Looms งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆกันอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกงลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐประกาศว่าเจ้าของทีมทั้งหมดในลีกมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายทีม Seattle Seahawks มูลค่า 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับวีนอร์ดโคสล่าและครอบครัวที่เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนผู้ร่วมก่อตั้ง Sun Microsystem และผู้ก่อตั้ง โคสล่าเวนเจอร์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยครอบครัวโคสล่าจะต้องขายหรือสละหุ้นส่วนน้อยที่ถืออยู่ในทีมซานฟรานซิสโก 49ers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการเข้าซื้อทีมซีฮอคด้วยโดยวีนอตโคสล่าบอกว่าเขาและครอบครัวรู้สึกโชคดีและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าซื้อทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่60ด้วยการเอาชนะนิวอิงแลนด์แพทริออตส์29-13คะแนนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีนี้รายการต่อไปติดตามชมคุยขมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

ท่วมดินถล่มเนปาลทิเบตดับ165รายสูญหายเกือบ 1,400 สาเหตุเกิดจากทานน้ำแข็งถล่มบุกจับนายกเฮงในหน้าโกงข้อสอบท้องถิ่นมีแม่ข่ายกว่า100คนกกต.มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายโทษสูงสุดจำคุก10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ่ายสามโมงวันนี้พบกันเรื่องของคดีทุจริตต่างๆในประเทศไทยนะครับเริ่มขยายผลเดี๋ยวนะครับจะได้ดูติดตามว่าขยายผลไปที่ว่านี้ถึงใครยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนกับสอบสวนนะครับเรื่องของการสอบปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งสมัครสว.แต่วันนี้ข่าวใหญ่ของโลกนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้โลกเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับคือจากโลกมันร้อนแล้วทำให้ภูเขาหิมะนั้นถล่มคนตายเป็นเบื่อ
1: ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะคนก็ตกใจนึกว่า AI แต่ก็ไม่ใช่เหมือนหนังวันสิ้นโลกยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าเกิดเหตุตรงไหนกันแน่มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายกี่คนแล้วและด้วยความที่ครั้งนี้ค่ะเกือบ 80% ของผู้สูญหายมาจากประเทศใหญ่ๆที่เป็นนักท่องเที่ยวมานะคะทางอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเดี๋ยวเขาจะส่งทั้งคนทั้งอุปกรณ์มาช่วยกันค้นหาประชากรของเขากันด้วยที่สูญหายไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำงานแข่งกับเวลากันค่ะแต่ส่วนของประเทศไทยนั้นวันนี้ก็มีข่าวตกอกตกใจกันอีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะชิงทองรายวันค่ะแต่นี่คือมิติใหม่แห่งการชิงทองค่ะ1เอาระเบิดไปค่ะปกติในชิงทองก็มีอาวุธมีดอาวุธปืนก็ว่าหนักแล้วบุกเดี่ยวเสื้อลายสก็อตชิงทองกวาดไป2ถาดอยู่ใกล้ๆกับชายแดนอรัญญประเทศนะคะคือหวังว่าชิงทองปุ๊บจะออกประเทศเพื่อนบ้านไปกัมพูชาค่ะ6กิโลเมตรเท่านั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาสีดำๆค่ะมาถึงคงจะมาดูลาดเลามั้งแล้วล่ะมาที่ห้างดังที่อรัญญประเทศนี่เสื้อลายสก็อตแบบนี้ค่ะที่เห็นควันระเบิดนะคุณสุวิทย์คือปาระเบิดไปก่อนระเบิดเนี่ยเสียงดังมีควันแต่ก็อำนาจทำลายล้างไม่ได้เยอะเท่าไหร่พอระเบิดปั้งเข้าไปเรียบร้อยค่ะเจ้าหน้าที่ท่านก็ลักตัวกลัวตายกันหายหมดเลยนะคะก็เหลือแต่ร้านโล่งๆไปในคนนี้ก็กวาดไปเลยค่ะ2ถาดเต็มๆเสร็จแล้วก็วิ่งค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารสนธิกำลังเข้าตรวจสอบกันนะคุณสุวิทย์ดูนี
0: ่
1: โอ้โหทองเต็มเลย
0: ท่านผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรียบร้อยนะครับนายคนนี้สวมเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรครับแล้วก็ลักษณะว่าใส่หมวกเป็นปีกนะครับแล้วก็เป็นหางยาวๆออกมาเพื่ออำพรางคือต้องการมาชิงทองคราวนี้ครับนี่นะก็ขอประทานโทษนะหลายคนบอกว่าปล้นทองอีกแล้วปล้นทองอีกแล้วไม่ใช่นะครับภาษากฎหมายนี้มา 1-2 คนเรียกชิงทองแต่ถ้ามา3คนนะครับเรียกว่าปล้นทองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ชายแดนช่วยกรุณาสังเกตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกกันนะครับบอกว่าคาดว่าจะป้วนเปี้ยนแถวๆชายแดนไม่รู้จะออกตรงไหนนะครับแต่ออกก็คงจะยากนะคุณเรชาเพราะว่าพื้นที่
1: เขาปิด
0: ติดกัมพูชาอยู่แล้วเขาปิดอยู่แล้วแต่อยู่ภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อพี่ชมนะครับได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ได้บอกด้วยนะครับบอกว่านี่นะดูลูกนี้ลูกลนหรือเปล่าผิดสังเกตหรือเปล่าหรือมีทองอะไรมาช่วยกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยอ้าวอันนี้เป็นข่าวด่วนบ้านเราต่อไปเป็นข่าวใหญ่ของโลกครับคุณเลยจ้า
1: ค่ะครับข่าวใหญ่ของโลกวันนี้นะคะอย่างที่เห็นเหตุการณ์ถล่มบ้างก็ว่าเกิดจากตอนแรกว่าแผ่นดินไหวพอสักพักเขาบอกว่าน่าจะมาจากก้อนน้ำแข็งมวลใหญ่ประกอบกับหินต่างๆที่ไหลลงมาค่ะสาเหตุมาจาก climate change คุณสุวิทย์ภาพที่คุณเห็นคุณรู้สึกยังไงตอนที่เห็นครั้งแรกอ่ะ
0: ครับนี่นะผมนึกว่าวันสิ้นโลกนะครับหรือโลกแตกอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ขออนุญาตนะครับบอกว่าสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภูเขาสูงมันเป็นลักษณะวะมาหือมาครับเห็นไหม
1: อ๋อไอ้
0: เ
1: ฟรซ่ะ
0: โอ้ยมันน่ากลัวมากครับนี่นะแล้วก็สายน้ำนะครับที่พุ่งลงมาตรงนี
1: ้
0: จากที
1: ่
0: สูงลงมาที่ต่ำครับลงมาที่ต่ำนี้รัศมีนะครับเท่าที่ทราบอันนี้พี่น้องประชาชนเขาเดินทางอยู่นะครับต่างวิ่งกันระดับน้ำในแม่น้ำมันสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นสูงสุดบริเวณปลายทางจะประมาณทักนี่นะประมาณทักตึก9ชั้นคุณเรชานี่นะนี่ครับเห็นไหมสะพานครับสะพานไม่ว่าจะสะพานกี่สะพานนะครับถูกน้ำถล่มไปหมดครับนี่ยิงภาพนี
1: ้มันหนัก
0: โอ้โหผมคิดว่านะครับยังไงน้ำก็ไม่ถึงยังไงน้ำไม่ถึงแต่สุดท้ายนะครับเนื่องจากว่ามวลน้ำมันมามหาศาลนะครับก็ทำให้สะพานแห่งนี้นี่นะมันหลุดไปเลยคุณเดชานี่เป็นภาพที่ว่าหลุดไปเลยครับสะพานตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นนะครับภาพที่เหตุเกิดการเกิดขึ้นนะครับนี่นะที่คุณบอกว่าหนังก็ยังสร้างไม่ได้นี่ครับเขาว่าโลกมันจะแตกหรืออย่างไรบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็คือว่า

0: อยู่ที่ประเทศเนปาลแล้วก็ทิเบตครับซึ่งติดอยู่ที่กับประเทศจีนนั่นเองครับทิเบตก็เขตปกครองของตนเองของประเทศจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างที่คุณเดชาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผมขอย้ำเลยนะตอนนี้นะครับตำรวจเนปาลรายงานนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาวเนปาลอย่างน้อย162รายนะครับแล้วก็สูญหายอีก826รายครับที่เป็นชาวต่างชาติเกือบ600คนครับโดยชาวอินเดียนะครับก็มีประมาณสัก133คนมาจากไหนล่ะครับมาจากหลายเมืองเลยเพื่อไปแสวงบุญนะครับยังภูเขาไกรลาศในฝั่งทิเบตนะครับที่เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนอกจากนี้ครับรายงานผู้สูญหายยังเป็นชาวอเมริกันอีกด้วย47คนครับชาวออสเตรเลีย34คนอังกฤษ33แล้วก็แคนาดา24คนครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็รายงานบอกว่าข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวสหรัฐนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยรวมทั้งออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียก็แจ้งออกมาว่าอย่างน้อยพลเมืองเขา34คนที่เดินทางไปแสวงบุญแล้วก็เดินป่าสูญหายครับนี่นะแม้กระทั่งมาเลเซียเช่นเดียวกันครับประเทศเพื่อนบ้านเราได้แก้ไขตัวเลขผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นภัยพิบัติที่ว่านี่ครับครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อชาวมาเลเซียได้55คนในการมันดุครับเนื่องจากว่าโครงสร้างนะครับของประเทศนี้เสียหายเยอะโดยเฉพาะเมืองที่ถูกถล่มนี่คุณเอชานะ
1: ใช่ค่ะการถล่มครั้งนี้หลายคนนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนยังไงสาเหตุเป็นยังไงดูค่ะนี่คือภาพของหุบเขาที่มันชันมากคุณสุวิทย์แล้วน้ำเนี่ยนอกจากจะเป็นน้ำแล้วยังมีน้ำแข็งและมีเศษหินค่ะเวลาไหลลงมาเนี่ยนะคะน้ำแข็งถูกกัดซ้อมไหมร่วงลงมาพร้อมกับเศษหินร่วงลงมาพร้อมกับแรงจีน้ำก็เยอะอยู่แล้วแล้วเวลาน้ำแข็งกัดซ้อเนี่ยนะมันไม่ได้กัดซ้อเหมือนน้ำท่วมค่ะมันกัดจากข้างล่างขึ้นมานะคะพอมันขึ้นมาเรื่อยๆน้ำแข็งก็เริ่มถล่มลงมาเป็นก้อนใหญ่ค่ะความหนักความหนาแน่นความเร็วมันเลยทวีคูณนะคะเพราะว่านี่คือการสะสมมวลกำลังในการที่จะไหลลงมาแล้วตรงมาที่ไหนน่าเสียดายนะคะที่ปลายทางคือชุมชนจริงๆอ่ะคุณสุวิทย์เหมือนกับที่บ้านเราเคยบ่นกันว่าทำไมปีนี้มันรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาร้อยปีพันปีก็เพราะว่ามีการสร้างชุมชนขวางทางน้ำนี่อันนี้คือทางที่เหมือนจังหวัดน่านเลยนะคะด้วยความเคารพคือมันเป็นหุบเขาแล้วก็ลงมาค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยจากการสังเกตอย่างแรกเลยค่ะภูมิประเทศเห็นกันชัดๆเลยว่าเป็นหุบเขาที่ชันมากชันกว่าบ้านเราหลายเท่านะคะการรวมตัวของมวลน้ำมันสะสมพลังงานเป็นคลื่นพลังงานสูงนี่ไงแล้วที่รออยู่ข้างล่างก็คือชุมชนรถบัสคนที่ไปปีนเขาคนที่ไปแสวงบุญนักท่องเที่ยวทั้งหลายอยู่ตรงทางน้ำผ่านพอดีเลยค่ะและ climate change บางคนไม่ให้ใช้คำว่าภาวะโลกร้อนนะคะอ้าวเป็นว่าพอเกิด climate change มันก็เกิดทำให้มีน้ำท่วมปีที่แล้วก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมแล้วนี่ก็ถล่มลงมานี่ยืนหลงยืนงงกันอยู
0: ่ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนี่นะครับนี่นะความเสียหายคุณนิรชานี่นะมันมีแม่น้ำนะครับอยู่สองแม่น้ำแต่แม่น้ำขนาดไม่ใหญ่นะครับชื่อว่าโพเตโกสีครับ
1: น
0: ี่นะแล้วก็แม่น้ำอีกอันนึงนะครับที่ตรงว่าที่มันไหลตรงไหนครับมันไหลลงแม่น้ำตรีสุรีแล้วก็มุ่งสู่นะครับนาวาขอดที่เมืองของเขาอันนี้เป็นภาพความเสียหายคนหลงหลังจากที่บอกว่าน้ำมันมาแรงมันไปแล้วครับน้ำเอื่อยๆตอนนี้พี่น้องประชาชนคนเนปาลนะครับก็เสียดายของคุณเลยจ้าเนื่องจากมันร่วงโรยไปนะครับก็ไหว้ไปเก็บอะไรครับเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ไ
0: ปไหว้เก็บนะถังแก๊สครับแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าน้ำมันไหลไปแรงเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นน้ำเอื่อยๆตรงนี้ไหมครับนี่เป็นโคลนทั้งนั้นครับผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคราวนี้ตอนนี้จะบอกว่าเป็นราบเป็นหน้ากลองไหมครับไม่มีแม่น้ำเลยคุณเลชานะน้ำไปไหนหมดเลยครับนี่นะแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้นี่เป็นมุมสูงนะครับของประเทศเนปาลประเทศเนปาล นั่นก็คือว่าประเทศที่บอกว่าไม่มีทางออกทะเลครับ
1: ค่ะเป็นภูเขา
0: 75% เป็นภูเขาหมดเลยแล้วติดทางไหนล่ะครับติดทางประเทศจีนนั่นก็คือว่าเขตปกครองทิเบตครับส่วนบริเวณด้านใต้ติดประเทศไหนครับประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพความเสียหายนะครับว่านักท่องเที่ยวครับชาวต่างชาติหลังจากที่ว่ามวลน้ำมาถึงมามันไปแล้วนี่เป็นวิธีการช่วยเหลือนะครับก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อุปกรณ์ช่วยก็ช่วยออกมาได้ตามภาพที่ปรากฏตรงนี้นี่เป็นหายนะครับครั้งใหญ่ของประเทศเนปาลไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนถามนะครับ าคนหนีตายอยู่ที่ไหนครับอยู่มุมสูงครับเห็นไหมอยู่บนตึกอย่างนี้แต่ก็ยังมีตึกถล่มนะครับแต่ภาพความเสียหายที่ว่านี้อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเนื่องจากว่ารัศมีของน้ำมันแผ่กระจายออกไปเรื่องของรถราไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะล้อหลุดหมดแล้วก็ใต้นะครับก็คือว่าเป็นรถยนต์คุณเลียจ้านะครับท่านผู้ชมต้องรอดูภาพนะครับผ่านดาวเทียมอีกทีนึงแต่นี่เป็นภาพที่ขออธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่มวลน้ำมหาศาลมาที่ว่านี้คนเจ็บคนตายคนป่วยคนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ของเนปาลก็กำลังช่วยเหลือแต่ผมขออนุญาตนะครับว่านำภาพทีมงานนะครับช่วยนำภาพกราฟิกนะครับที่มันเกิดอะไรขึ้นตามที่คุณเลชารายงานไปเมื่อสักครู่เบื้องแรกนะครับผมจะขออธิบายต่อไปนี่ครับภาพนี้ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้นะครับถามว่ามวลน้ำมหาศาลมันตกมาจากโน้นครับภูเขาสูงๆใช่ไหมครับประเทศเนปาลนี้ถือว่าเป็นประเทศที่ว่าภูเขา 75% แต่ที่ติดอยู่กับทิเบตทางนี้มันเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสลับซับซ้อนนี่ก็คือว่ามันเป็นหุบเขาห
1: ุ
0: บเขาห
1: ุ
0: บเขาเขาเรียกว่าภูเขานะครับเทือกเขาหิมาลัยครับหิมาลัยติดกับทิเบตใช่ไหมครับถามว่าหิมาลัยเป็นภูเขาที่ว่าสูงที่สุดไหมครับสูงครับเทือกเขาเอเวอเรสต์ครับเทือกเขาเอเวอเรสต์นี่สูงเท่าไหร่นะครับ 8,000 กว่านะครับ 8,000 กว่าเมตรขึ้นไปนะครับในโลกนี้ประเทศเนปาลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ว่าภูเขาสูงที่สุดในโลกถามว่าหลักทางธรณีวิทยาเขาคิดยังไงครับถ้าภูเขาสูงถึง 5,000 ไปแล้วนะครับถือว่าสูงแล้วครับเพราะฉะนั้นเนปาลแน่นอนครับสูงนะครับเนปาลนี่สูงที่ว่านี้เป็นไงบ้างครับภูเขาสูงคือหิมะปกคลุมทั้งปีครับ
1: ข้างบนน่ะนะ
0: หิมะปกคลุมทั้งปีเพราะฉะนั้นมันเกิดเหตุการณ์นะครับว่าโลกมันร้อนไงครับโลกมันร้อนจากนักธรณีวิทยาสำรวจออกมาแล้วครับว่ามันผิดปกติเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนร้อนทำให้น้ำแข็งมันหายไป
1: มันหายไป
0: ใช่ไหมครับนี่นะมีการประกาศเตือนกันแล้วนะครับในที่สุดแล้วคาดว่านะครับเมื่อประมาณสัก2วันที่ผ่านมาที่ประเทศเนปาลได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็คือว่าประมาณสัก 4.4 ริกเตอร์แต่สุดท้ายก็ออกมาว่าสงสัยนะครับไอ้เขตถล่มเนี่ยมันเกิดจากแผ่นดินไหวแต่สุดท้ายมีการอธิบายต่อว่าไม่ใช่ครับไอ้ที่บอกว่าไหวๆนั้นไปตรวจสอบนะครับทางธรณีวิทยาแล้วไม่ไหวครับแต่เป็นทานภูเขาทานภูเขาหินแล้วภูเขาดินนะครับแล้วก็ภูเขาหิมะครับมันเคลื่อนตัวทานน้ำแข็งมันเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นทานน้ำแข็งเคลื่อนตัวมันก็เลยเหมือนแผ่นดินไหวคุณเดชาสุดท้ายน้ำแข็งอยู่บนเทือกเขาทั้งหลายปุ้มอยู่ในภูเขาในที่สุดแล้วมันแตกครับพอแตกน้ำก็เลยพรั่วลงตามภาพที่ปรากฏตรงนี้นี่แหละครับเหตุผลเบื้องต้นแต่ผมนะครับก็ขออนุญาตว่ารายงานเป็นเบื้องต้นต้องรอนะครับตรวจสอบทางภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่ว่าเป็นของจริงจริงซะก่อนอันนี้เป็นหลักฐานนะครับที่นักธรณีวิทยาแต่ละประเทศนะครับนำมาหลอมรวมกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากโลกมันร้อน
1: ใช่ค่ะคุณสุวิพูดถูกเลยนะคะ climate change หรือว่าภาวะโลกร้อนนั้นเคยมีนักวิทยาศาสตร์เตือนกันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงแล้วเทือกเขายอดเขานั้นเป็นน้ำแข็งค่ะเนื่องจากว่าการละลายของน้ำแข็งมันเหมือนกับในตู้เย็นเราอะค่ะคุณสุวิทเวลาละลายมาละลายจากชั้นล่างก่อนแล้วตัวน้ำที่มันเป็นของเหลวค่ะมันจะไปซ้อตรงที่เป็นจุดน้ำแข็งอีกทีเวลาน้ำแข็งมันถล่มมันจะลงมากระเซ็ดหินเศษดินแล้วมวลจะคูณกับแรงจีเข้าไปทำให้มีพลังทำลายล้างสูงไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะเวลาน้ำมาจะค่อยๆมาเป็นน้ำสีขุ่นกันนะแล้วก็ค่อยๆมาแล้วก็ประกาศเตือนเอาเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนกันมาแล้วก็หนีกันได้ค่ะที่นี่ไม่มีเซลล์บอร์ดแคสต์มีแต่เสียงนกหวีดเตือนแต่ถามว่าชาวบ้าน
0: ร
1: ู้ชะตากรรมไหมเวลานี้ปีที่แล้วค่ะ12เดือนที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่ตรงนี้เขาก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าน้ำมันมาจากไหนก็มาจากน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนยอด
0: นั่นแหละคร
1: ับ แสดงว่ามันเกิด climate change มานานแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือผลพวงที่คล้ายกับวันสิ้นโลกเลยถล่มลงมาแบบนี้ณวันนี้รัฐบาลจีนรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลเนปาลก็ยังกังวลกันอยู่ว่ามันหมดแล้วหรือยังถ้ามันลงมาอีกทำไง
0: เออครับนี่นะเป็นสิ่งที่ว่าใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันไหลไปตรงไหนนะครับพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ที่สูงไหลไปโน่นนะครับทางประเทศอินเดีย อินเดียก็มีสายน้ำเยอะนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาก็ต้องไปด้วยนะครับ
1: นี่น
0: ะ
1: โอ้ย
0: ดูสิครับความสูงของน้ำที่มานะครับมันมากกว่าตึก9ชั้น
1: ไม่เหลืออะไร
0: ปรากฏว่ามวลน้ำมหาศาลที่ว่านี้คนที่เป็นข่าวนะครับวันนี้ขอประมวลสรุปให้ฟังนะว่าไม่ทันตั้งตัวครับเพราะว่ามันมามากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับด้วยความสูงด้วยถามว่าพอมวลน้ำมาเยอะๆอารมณ์สุดท้ายไม่ต้องพูดท่านผู้ชมเห็นภาพไหมครับ

0: ทำไมมันราบเลยทำไมมันดินเอื้อยเลยคือไอ้ที่ว่ามหาศาลมาจากทานน้ำแข็งที่มันถล่มแล้วพอถล่มลงมานะครับภูเขาก็รู้มันเป็นยังไงครับก้อนหินคุณนี่เลยจ้า
1: ใช่
0: ก้อนหินแล้วก็ดินครับ
1: เหมือน
0: ลงลงมาอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าอะไรครับเหมือนกับว่าเป็นกำแพงน้ำหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นเขื่อนน้ำที่กั้นเอาไว้อยู่แต่สุดท้ายนั้นก็มันก็ซ้อไหลไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ครับคนก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ในที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าราบน้ำก็เลยเอื่อยที่ว่าเพราะว่ามวลน้ำมันมาจากภูเขานะครับโครมเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นภูเขาทั้งหมดลงมาหมดพร้อมกันจะเหลืออะไรนะครับในแถวนี้นี่นะอันนี้ก็ขออนุญาตมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับทางเนปาลรวมทั้งนะครับทางทิเบตด้วยแต่ทิเบตนะครับเสียหายน้อยแต่อินเดียนะครับก็คือเสียหายเฉพาะคนที่มาเที่ยวตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อเขาทำอะไรครับเขาท่องเที่ยวทางภูเขาจึงมีคนเสียชีวิตเยอะเลยครับคือไปปีนเขาถ้าใครก็แล้วแต่ปีนเขาสูงที่สุดยอดเขาเอาเรสนั้นคือผู้ชนะโอ้โหนี่แหละครับมันเป็นความสุขของคนแต่สุดท้ายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชนะบนภูเขาหรือผู้ไปแสวงบุญต้องสังเวยกับเรื่องของโลกมันร้อนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยไม่มีภูเขาสูงแบบนี้เอานี่ผมขออาศัยนะครับข้อมูลของนักวิชาการอย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับจากเกษตรศาสตร์ได้มาอธิบายนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี
1: ้ อ
0: าจารย์ฟันธงแล้วครับว่าเกิดจากเรื่องของภูเขาหิมะมันละลายเกิดจากมันโลกร้อนแล้วถามว่าประเทศไทยเราล่ะมีภูเขาแบบนี้สูงๆแบบนี้มีไหมไม่มีสูงขนาดนี้มียกตัวอย่างอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณเลชา
1: เ
0: มื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นต้นน้ำแล้วก็ภูเขาสูงบ้านเราถึงแม้ว่าจะไม่มีหิมะใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเรนบอมเนื่องจากว่าเกิดจากมันโลกร้อนคือฝนแช่ฝนตกหนักฝนแช่ฝนตกหนักมันอาจจะเกิดแบบนี้ได้แต่ปัญหาตอนนี้คือการเตือนภัยกันครับการรับมือประเทศไทยพร้อมหรือยัง
1: ใช่ค่ะอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะทางผู้เชี่ยวชาญก็คือกลุ่มนักข่าวสิ่งแวดล้อมของ BBC World ค่ะก็อย่างที่ทราบดี BBC เนี่ยจะรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเขาทำสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจริงๆค่ะที่ทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเนี่ยไหลลงมาจากฝั่งภูเขาทิเบตนะคะแล้วก็พัดพาหินและตะกอนจำนวนมากณตอนนี้ทุกคนพูดไปตรงกันหมดค่ะว่าคือการละลายของทานน้ำแข็งเมาส์เอเวอเรสต์หรือว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้ก็เลยกังวลไปว่าต่อไปนี้โลกมันจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นทั้งทะเลทั้งบนภูเขาแล้วจะรับมือกันอย่างไรนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าคงเตรียมตัวกันทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเหตุการณ์นี้คุณสุวิทย์คุณผู้ชมลองหลับตาคิดดูนะคะถ้าเกิดเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วไม่มีใครตายเลยค่ะเพราะไม่มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำแต่วันนี้นะคะลงมาปุ๊บเจอเมืองเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดนี้ถ้าปักหมุดนะคะห่างจากกรุงกาฐมันดูเมืองหลวงของเนปาลแค่66กิโลเมตรเองอยู่ใกล้กับเมืองหลวงความเจริญเลยมีมากค่ะเมื่อสักครู่ที่ยืนกันเป็นนักปีนเขาทั้งสิ้นแต่งตัวพร้อมที่จะเดินเขาไปไฮกิ้งกันเห็นไหมคือเขามาเที่ยวจริงๆแล้วที่โชคร้ายที่สุดเหตุการณ์เกิดขึ้น11โมงนะคะออกมาในพื้นที่หมดเลยอากาศดีนี
0: ่
1: แล้วภูเขาก็สวยด้วยวันเกิดเหตุ 11 นาฬิกาไม่มีฝนตกสักเม็ดเดียวเลยค่ะเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใส
0: เรนบอมก็ไม่มี
1: แดดดีค่ะนักปีนเขาก็เลยออกมาทำกิจกรรมกันเต็มที่กอบกับว่ามีนักแสวงบุญชาวฮินดูก็มาอีกช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งนักปีนเขาและนักแสวงบุญเป็นฤดูไฮซีซั่นของเขาเลยก็เลยมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนเยอะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะว่ามีรถบัสรถทัวร์เยอะมากมาตอนคนกำลังพีคๆกันเลยค่ะแล้วเมื่อความเจริญมาถึงนะคะผังเมืองที่อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าวันหนึ่งจะเกิดภาวะโลกร้อนก็ขวางทางน้ำเต็มๆค่ะที่นั่นเขาแย่กว่าเราคือเขาชันกว่าเราสูงกว่าเราไม่มีที่ไหนสูงเท่าเมาส์เอเวอเรสต์อีกแล้วนะคะและน้ำเขาไม่ใช่เป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำแข็งมวลเขาเวลามาเนี่ยไม่ได้มีการเตือนไม่ได้มีน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรอย่างเราเขามาเป็นก้อนๆเลยค่ะวันนี้ทั้งรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอเมริการัฐบาลอังกฤษรัฐบาลออสเตรเลียและจีนเองนะคะท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการช่วยหาคนที่ติดอยู่ในซากโคลนหรือถูกพัดพาไปกับน้ำล่าสุดจำนวนผู้สูญหายค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตอยู่ที่1,400คนแล้วค่ะยังไม่บวกกับจำนวน

0: ที่ได้เจอคนแล้วจริงๆก็คือที่เป็นร่างไร้วิญญาณนะคะวันนี้รัฐบาลจีนในฐานะที่ดูแลทิเบตส่วนนั้นอยู่แล้วจีนทำอะไรเนี่ยส่งไปเต็มที่แล้วนะคะอย่างที่เราเห็นกันเขามีทั้งอุปกรณ์และกำลังคนมหาศาลค่ะเอาของลงจัดเต็มเต็มพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากับอเมริกากับอังกฤษแต่วันนี้คนของเขามาเสียชีวิตมาสูญหายที่นี่รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลอเมริกาและออสเตรเลียไม่ได้คำนึงถึงภาวะทางความขัดแย้งทางการเมืองหรืออะไรเลยค่ะส่งมาเต็มที่เหมือนกันแล้วก็รับปากกับคนประเทศตัวเองว่าจะพา คนที่รักในครอบครัวกลับบ้านให้ได้ครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงนะคะที่เราได้เห็นว่าเมืองที่ถูกสร้างมาหลายร้อยปีธรรมชาติมาเอาคืนภายในเวลาไม่กี่นาทีนั่นเอง
1: น้ำทิพย์มาที
0: ใช่ค่ะทำให้เห็นว่ายังไง Mother Power นะคะหรือว่าพละกำลังของธรรมชาตินั้นก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรต้านทานได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ภาวะโลกร้อนมาเอาคืนได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองไหน อยู่ที่ไหนของโลกภายในระยะเวลาหลักนาทีเท่านั้นนะคะ
1: เออนะเราชอบพูดกันนะครับว่าระวังโลกมันร้อนโลกมันร้อนโลกมันร้อนนี่ครับเห็นไห
0: ม
1: ภาพนะครับที่อธิบายได้บอกโอ้โหนะครับเป็นเรื่องใหญ่ของโลกจริงๆนะครับคือหายนะโลก
0: เนี่ย
1: เพราะฉะนั้นก็เอาบทเรียนนะครับจากต่างประเทศนะครับมาดูบ้านเราจากเรื่องของแผ่นดินถล่มนะครับที่เกิดจากทานน้ำแข็งมาแล้วบ้านเราก็เกิดไฟไหม้นะคุณเน
0: จ่าทุกวันนะคะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เตือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยค่ะก็อยากให้ลูกหลานดูแลให้ดี อยู่บ้านเนี่ยไม่รู้เกิดเหตุอะไรเรื่องนี้ค่ะหวังว่าจะไม่โชคร้ายแบบนี้หรอกแต่อันนี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้นี่เองค่ะคุณป้าธนวรรณอายุ70ปีปกติอยู่กับลูกกับหลานก็อยู่กัน 3-4 คนแต่วันที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้าน3ชั้นอยู่คนเดียวค่ะแล้วไฟไหม้ท่านเสียชีวิตในบ้านเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 9:00 นของวันนี้ค่ะช่วยไม่ทันจริงๆคุณสุวิทย์ทั้งที่รถก็เข้าไปคนก็เข้าไปนะคะตำรวจสน.โชคครามก็เข้าไปหลังที่จะได้รับแจ้งเหตุบอกว่าในซอยรามินทรา 46/1 ถนนรามินทราค่ะมีคุณป้าอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วไฟไหม้อาคาร3ชั้นครึ่ง4ชั้นตรงนี้เนี่ยนะคะมีพื้นที่ที่ไฟไหม้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนควันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกครั้งที่เรารายงานเหตุไฟไม่ก็ไม่ได้โดนไฟคลอกก่อนแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเมาควันแล้วก็หมดสติไปอย่างนั้นทุกทีค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกับทุกครั้งที่เราเล่ามาน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรและ คุณสวิทย์ดูดีๆเมื่อสักครู่นี้นะเหล็กประตูอะประตูเหล็กดัดอะที่มันอยู่ข้างในอะเต็มพื้นที่เลยบ้านหลังเนี้ยคือบ้านหลังเนี้ยมีประตูเหล็กและล็อกจากข้างในทุกชั้นค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยยังไม่รู้จะไปช่วยป้ายังไงเลยบอกว่าต้องงัดประตูอะแล้วงัดประตูเหล็กอะค่ะควันก็เยอะไฟก็ไหม้อยู่เจ้าหน้าที่ท่านใช้เวลา10นาทีทั้งที่รีบสุดๆแล้วอะเป็นห่วงชีวิตคุณป้านะคะไม่ทันค่ะตอนแรกเนี่ยคิดว่าป้าคงหนีไปแล้วมั้งเพราะว่าควันมันเยอะขนาดนี้ท่านคงไม่อยู่ค่ะไฟไม่ได้ไหม้ที่ชั้น1นะคะอย่างที่เห็นค่ะควันมันขึ้นไปที่ชั้น2แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นเพลิงอยู่ชั้นไหนสรุปแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็เห็นค่ะงัดบ้านเข้าไปก็พยายามจะดับเพลิงพอเพลิงสงบพบศพคุณป้าเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะญาติๆทั้ง3ท่านนะคะพ่อแม่ลูกเนี่ยที่ออกไปนอกบ้านคือสามีแล้วก็ลูกสาวนะคะก็ออกไปทําธุระข้างนอกเหลือแต่คุณแม่ก็คือคุณแม่ธนวรรณอยู่บ้านคนเดียวกลับมาก็พบว่าบ้านตัวเองเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เร่งพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นอีกครั้งนึงที่มาเตือนกันเรื่องเหล็กดัดเรื่องท่านที่สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเรื่องของการใช้ไฟอาจจะไฟสายไฟเก่าหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ
1: ครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสัก 5:00 น.นะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมอยู่ที่เขตดุสิตนี่เองครับลุกโชนไหมครับเห็นตึกต้องบอกนะครับว่าเขตชั้นในครับปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านของพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆก็คือเป็นชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็รุดไปดับเพลิงนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ปรากฏว่าความเสียหายที่ว่านี้นะครับก็คือว่า6หลังคาเรือนไม่หมดเลยครับนี่นะเหลืออีก4หลังคาเรือนนะครับก็คือว่าไม่หมดครับแล้วมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1คนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแต่ภาพความเสียหายนี่ชาวบ้านเป็นไงบ้างครับไม่หมดที่ว่านี้ต้องอาศัยนะครับอยู่ในพื้นที่อื่นเพราะฉะนั้นเขตดุสิตนะครับก็เลยมีการเนี่ยนะเปิดศูนย์อพยพชั่วคราวนะครับที่วัดประชาระเบิดทำครับเพื่อพี่น้องประชาชนมาอยู่แบบกลางเต็นท์นะครับเห็นไหมไฟไหม้นะครับไม่มีที่อยู่บ้านแล้วครับต้องมานอนเต็นท์อยู่ในพื้นที่ทางภาครัฐนั้นเขาจัดให้ไว้ก่อนเนื่องจากว่าอะไรครับหมดเลยครับ6หลังนี่นะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเลยครับอ้าวตอนนี้ก็สันนิษฐานเบื้องต้นซะก่อนนะครับว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องสอบถามนะครับบ้านที่เกิดเหตุนะมันเกิดอะไรยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ทุกวันทุกคืนก็มีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดนะคุณนิชา
0: เหตุการณ์ไฟไหม้ก็มีตลอดนะคะแล้วก็ที่มีตลอดเลยในประเทศของเราก็คือการทุจริตค่ะเราในฐานะสื่อ

0: ไอเดี่ยวที่บ้านถ้าจะตายก็ต้องตายยกรังค่ะเขาไปแจ้งเลยว่าใครเป็นนายหน้าเอาเงินเขาไป800,000แล้วคนนี้ทำให้เขาสอบไม่ได้ด้วยเขาแค้นมากเลยค่ะวันนี้เลยนำไปสู่การไปอ่านหมายศาลแล้วก็จับกลุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเป็นการจับกลุ่มครั้งแรกเลยนะที่ไปยืนอ่านหมายศาลแล้วก็เรียกนายหน้าที่รับเงินในการทุจริตการสอบการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคนที่นำทีมไปคือเจ้าเก่าคนเดิมค่ะบิ๊กเต่านำทีมตำรวจปปป.บุกจับนายกเฮงหรือคนพื้นที่เขาเรียกว่ายังไงผู้ใหญ่เฮงคนศรีสะเกษเขารู้จักกันหมดอะค่ะผู้ใหญ่เฮงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นนายกอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่
1: นายกนะ
0: เนี่ยวันนี้กว้างขวางนะคนสวิตมาเรียกรับเงินโดยไปรับปากเขาว่าจ่ายมาสิเดี๋ยวจะเอาลูกเอาหลานน่ะไปทำงานในอบต.อบจ.ส่วนท้องถิ่นอะไรได้เขาก็ยอมจ่ายค่ะ650,000มั่ง700,000-800,000ก็ว่ากันไปสุดท้ายนี่บางคนเขาจ่ายแล้วเขาสอบผ่านใช่ไหมแต่ในหน้าอย่างนายนายกเฮงไปรับเงินเขามา650,000สอบไม่ผ่านค่ะเขาก็เลยทวงถามนะเขาก็บอกว่าเอาเงินคืนมาสิสรุปไม่คืนไม่คืนผู้ใหญ่เฮงหรือนายกเฮงอายุ62ปีก็เลยโดนย้อนเกล็ดค่ะเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดศรีสะเกษบอกว่านายกเฮงเนี่ยเป็นนายหน้าแล้วก็มาอ้างนะว่าเป็นอดีตส.ส.ผู้สมัครพรรคเพื่อทงเพื่ออะไรเนี่ยพรรคเขาไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่ามาอ้างเฉยๆนั่นแหละเพื่อที่จะเรียกรับเงินอะไรอย่างนี้พรรคเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆกรณีนี้นี่ไม่ใช่คนนี้คนเดียวค่ะเขาบอกว่าบางสายเนี่ยมีผู้สมัครเป็นร้อยเลยนะคะคุณสุวิทย์เนื่องจากว่านายหน้าคนเดียวก็คงไม่ไปหาคนที่จะมาสอบคนเดียวแล้วก็คงจะไปกันเยอะแล้วไม่ได้มีแต่นายกเฮงคนเดียวซะด้วยในทีมของนายกมีนกต่ออีกเอ้าก็คือรับคำสั่งไปว่านี่เด็กของนายกนะนี่ชื่อนิรชานะพี่เอาเงินมาสิโอนมา650,000เดี๋ยวท่านนายกเขาจะทำให้นกต่อเนี่ยไปกันเยอะเลยโดยเฉพาะปี67ค่ะเชื่อมโยงไปถึงปี68อ้าวไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนะคะหรือว่าไม่ใช่ปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปจับเนี่ยค่ะพออ่านหมายนายกก็ยืนฟังเฉยเลยนะคะเพราะว่าบิ๊กเต่าเนี่ยไปกันทางคณะหลายคนค่ะก็ถือว่าเป็นการไล่ตามจับไปแล้วก็นำกำลังไปจับกุมนางพรด้วยนกต่ออายุ35เจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดผู้ต้องหาอีกรายนึงตามหมายจับศาลอาญาเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทำการทุจริตลงวันที่25สิงหาคือหมายจับเพิ่งออกเลยพอออกปุ๊บก็ไปยืนอ่านแล้วก็เรียกตัวมาแบบนี้เริ่มแล้วค่ะสำหรับการย้อนเกร็ดผู้รับเงินทั้งนายหน้าและนางนกต่อเตรียมตัวกันได้เลยนะคะรายแรกนายกเฮง
1: ภาพปรากฏที่ว่านี้จับนายกเฮงนะครับที่ไหนล่ะครับคอนโดมิเนียมบางโพเขตบางซื่อนี่เองนะครับข่าวสารแจ้งบอกว่าเหมือนจะรู้ตัวคนนี้ก็คือว่าออกจากพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็มาอยู่คอนโดตรงนี
0: ้กบดานกบดาน
1: เจ้าหน้าที่ก็เลยมาครับอ่านหมายจับที่ว่านี้ล่าสุดนะครับนำตัวอดีตนายกเฮงนี้มาที่ไหนครับสอบสวนกลางพอมาสอบสวนการนะครับปรากฏว่าไม่ธรรมดานะครับนายกเฮงนั่งรถเบนซ์
0: นี่
1: 555ทะเบียนนะครับรถเบนซ์อย่างดีเลยพอมาถึงนะครับปรากฏว่าภาพไม่ใช่แบบนี้ต้องเอานะครับบอกว่าขนหนูมาคลุมหัวตัวเองหมดเลยแล้วบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการใช้โซเชียลดำเนินคดีกับผมคือนะครับแหนบอกว่านะครับผมเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็มีไลน์ด้วยปรากฏว่าคนนะครับก็คือว่ามาแชทไลน์ของตัวเองแล้วไลน์ของตัวเองนะครับไปอ้างว่าไปทุจริตว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์นะครับของนายกเฮงแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันสืบต้นต่ออย่างที่คุณนิรชานะครับรายงานต่อท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอเติมนิดนึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนายกเฮงที่ว่านี้จริงๆแล้วนะครับมันอยู่ที่ระดับสูงนิดนึงแต่นางนกต่อที่คุณว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นตัวเชื่อมติดต่อคนนั้นคนนี้เสียหายไปเยอะแต่ปรากฏว่าเขาอ้างว่านายกเฮงนี่มีโควต้า ที่พูดให้ผู้ชมตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับสูตรสำเร็จในการหลอกกันในการหาเงินกันแบบนี้มันก็ใช้แบบนี้รู้จักคนใหญ่คนโตคนนี้มีโควต้าคนนี้มีโควต้าสุดท้ายนะครับคนก็ถูกหลอกก็หลงเชื่อเพราะว่าอะไรครับตำแหน่งสูงในที่สุดแล้วนะครับอ้าวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับก็จะว่าไปนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นนิดนึงนะครับก็จวนจะใกล้แล้วสำหรับ ที่จะมีการเปิดเผยนะครับสำหรับผู้ที่บอกว่าถูกนะครับปรับออกจากบัญชีรวมทั้งฟ้องโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะครับเรื่องของการสอบท้องถิ่นที่ทุจริตที่ว่านี้ครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับก็

0: มีการแจ้งมาหมดแล้วนะครับบอกว่าใครมาส่วนเกี่ยวข้องบ้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่สำนวนหลักฐานต่างๆที่จะเอาถึงสรุปให้ฟังว่า31สิงหาคมนี้นะฮะจะมีการนะครับพิจารณาถูกปรับบัญชีสำหรับผู้ที่ขึ้นสอบไปแล้วส่วนนะครับผู้ที่ยังสอบไม่ได้นั้นจะต้องว่ายังไงเดี๋ยวค่อยตามต่อคุณเอกจ้ะ
1: อันนั้นก็คือการทุจริตการเลือกของการสอบส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ยืดเยื้อยาวนานแล้วนะส่วนที่ยาวนานกว่านั้นค่ะ2ปีมาแล้วกับหัวสวหัวหรือไม่อย่างไรคนเขาก็รออยู่ว่าสิ้นเดือนนี้ทางกกต.ก็ต้องสรุปแล้วว่าจะส่งหรือไม่ส่งรายชื่อผู้ที่อาจจะมีการหัวสวเนี่ยไปกับที่ศาลฎีกานะคะแต่วันนี้ระหว่างที่ลุ้นกันอยู่อยู่ดีๆค่ะกกต.ก็ประกาศรายชื่อออกมานะคะกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 รายค่ะมายังไงบางคนงงเลยอ้าวกำลังลุ้นอยู่ว่า269คนน่ะทางกกต.จะส่งไหมแต่อยู่ดีๆ 1,167 รายคือใครแล้วจะโดนอะไรทำไมเป็นคดีอาญาเลยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะคะว่ามีการเปิดรับสมัครสว.อยู่แล้วคนที่ไม่มีคุณสมบัติน่ะดันมาสมัครนี่แหละผิดก็รวมแล้ว 1,767 คนตามมาตรา74ถ้าผิดนี่โทษนี่หนักเลยจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 ค่ะกกต.ท่านก็บอกว่ามีเอกสารเผยแพร่เป็นจดหมายยาวมาเลยตอนแรกในผู้สื่อข่าวโอ้โหนึกว่าจะเป็นเรื่องของการส่งสารดีกาหรือว่าอะไรปรากฏไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะพอตรวจสอบข้อมูลไปนะคะเป็นเรื่องของเอกสารการประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบว่าผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายก็ประชุมกันนะคะตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่พฤษภาคม19วันที่19พฤษภาปี69ก็มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.แล้วว่ามาสมัครได้ยังไงประชุมกันเหนื่อยมาจนกระทั่งวันนี้นะคะก็มีมติว่าให้ส่งชื่อนี้ทั้งหมด1,767 คนซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยคุณสวิทย์ว่านี่เป็นการสับขาหลอกหรือไม่แล้วทำไมมากัน 1,767 คนแล้วใน 1,767 คนมี269ท่านหรือเปล่า
0: อ้าวนะครับนี่นะไม่รู้นะครับจะเป็นนะในส่วนที่คุณว่านี้ก็คือว่าเป็นสว.ไปแล้วกกต.บอกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นสว.ไปแล้วหรือคนที่สมัครไปแล้วเดี๋ยวคุณเลชานะแล้วก็ไปอยู่ที่ว่าบัญชีรายชื่ออะไรก็แล้วว่าไปนะครับจะต้องมีการถูกเรียกเงินคืนทั้งหมดโดยเฉพาะคนเป็นสว.ท่านผู้ชมดูภาพประกอบตรงนี้ก็ด้วยครับอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับกลุ่มผู้สมัครสว.มาจากไหนบ้าง นะครับมาจากโน้นตำบลน่ะมาอำเภอมาจังหวัดใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็มาเลือกกันนะครับอยู่ในพื้นที่เมืองทองธานีเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่เยอะได้ยังไงคุณเรชาแต่ละอาชีพแต่ละอาชีพใช่ไหมนะครับมีกี่คนกี่คนอย่างเงี้ยเอา 1,600 คนนะครับไม่รู้เป็นใครยังไงบ้างต้องตามต่อถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วจะต้องถูกกรรมนีทางอาญาครับ
1: แต่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในการรับสมัครเลือกตั้งอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรับสมัครนักเรียนรับสมัครในมหาวิทยาลัยหรือว่ารับสมัครส.ส.ถ้าท่านใดไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิเสธการรับสมัครก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วกกต.ท่านไปรับสมัครทำไมแล้วสุดท้ายทั้ง 1,000 กว่าท่านเนี่ยก็โดนคดีอาญาด้วยหรือว่าจริงๆแล้วกฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างนั้นแต่คนที่จะไปสมัครก็ยังดันทุรังไปสมัคร
0: ครับพอเงินเท่านั้นเองคุณเดชานี่นะผมพูดตรงไปอย่างนี้แล้วครับ
1: เพื่อประชาชนนะคุณสุ
0: นีเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมนะครับรถกระบะเทกระจาดที่จังหวัดลำปางนะครับปรากฏว่ามีพี่น้องนะครับก็คือว่าไทยมุงหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านขอประทานโทษนะครับเคารพกันคืออีแรงลงไปแบกกล่องกุ้งเขาหนีสุดท้ายวันนี้ตัดสินแล้วครับศาลจำคุกนะครับเป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวมาครับ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด

0: ถ้าตลกไม่ออกบอกถ้า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้ BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
13: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
14: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนาสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
13: ถึงรสหมูเต็มๆ
14: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนาใหม
15: ่ Big Motor Sale 2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา Big Motor Saleเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นทุกวันอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้อาจจะว่าเอ๊ะไม่ชินทางหรือเปล่าหรือหลับในก็ไม่ทราบได้นะครับนี่นะถนนด้วยความมืด5ทุ่มอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับแบเรียร์อยู่กลางถนนปรากฏว่าใส่แบเรียร์นี่เต็มที่ตาย3ครับคุณเรชา
1: โอ้
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับนี่มันสลดครับในพื้นที่ถนนนี่นะหมู่ที่15ตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีครับปรากฏว่ารถปิกอัพคันนี้นะครับทางเคเก้อยู่ตรงนี้หน้าเย็นหมดเลยครับเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้นะครับมีการวางแบรีเออร์เอาไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับเพราะว่าแบรีเออร์มันก็ยาวครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับประมาณสัก5ทุ่มรถปิกอัพคันนี้มาชนปุ้มปรากฏว่านี่นะมีผู้เสียชีวิตคาที่2คนเลยครับชื่อว่าสมควรท่านอายุ69ปีแล้วนะแล้วก็คุณพัทริดานะครับอายุ19ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนคุณวันชัยท่านอายุ50ปีเป็นโชเฟอร์บาดเจ็บอยู่ตรงนี้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุนะครับชาวบ้านไปช่วยยังได้ยินเสียงอยู่ยังพูดได้อยู่แต่ล่าสุดนะครับช่วงสายๆที่ผ่านมานี้โชเฟอร์เสียชีวิตท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ครับแบรีเออร์นี้ก็ยับเหมือนกันแล้วมันจะเหลือเรื่องคนเนี่ยคุณเลชามันก็คงจะมาแรงชาวบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับบอกว่าโครมตอน5ทุ่มออกมาดูแล้วครับก็เห็นสภาพตามนี้ครับนี่คนเป็นให้เป็นคนที่บอกว่าให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่นะครับท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณนี้แบรีเออร์ตรงนี้นะครับ9ครั้งมาแล้วรวมทั้งนะครับพื้นที่ตรงนี้ไฟส่องสว่างนะครับมันไม่ชัดเจนว่าอย่างนั้นและก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรบอกตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหตุนะครับบอกว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะโชเฟอร์อาจจะไม่ชินทางหรือหลับในหรือไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยเป็นข่าวเศร้าครับ
1: เกิดเหตุบ่อยคุณชูวิทย์อย่างเงี้ยเนาะอ่ะมาอีกเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของชาวไทยมุงทั้งหลายนะคะมุงอย่างเดียวไม่ช่วยกันไม่ว่ากันค่ะแต่มุงไปด้วยเก็บไปด้วยจำกันได้นะคะวันที่16มีนาคมปี2569มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นคือรถกุ้งคว่ำค่ะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะเขาบรรทุกกุ้งมาตันกว่าๆค่ะคุณสุวิทย์แล้วกุ้งนั่นน่ะมันมาเป็นกล่องๆๆบริษัทเขารับจ้างบรรทุกเฉยๆเขาก็มีเงินประกันด้วยแต่รถดันมาคว่ำมาหงายตรงนี้กุ้งเนี่ยเกลื่อนเลยค่ะกระจัดกระจายเทกระจาดตามท้องถนนชาวบ้านเห็นก็ตกใจค่ะวิ่งมาถามว่าที่ก้มเงยๆหงายๆกันอยู่มาช่วยกันทำอะไร
0: แม่กับบ้าน
1: ตายแล้ว
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ได้มาช่วยเขาเลยมาเก็บ
0: นี่เขาบอกว่าอีแรงลงไงคุณอิชา
1: ด้วยความเคารพค่ะท่านคงจะอยากทานกุ้งกันนั่นแหละเพราะว่าที่อำเภอเถินเนี่ยก็คงจะไม่ได้หากุ้งกันง่ายๆแต่มันผิดกฎหมายนะเพราะว่าพี่เจ้าของรถอ่ะเขาร้องไห้เลยนะเขาบอกว่าอย่าเก็บเลยรอก่อนหนูจะเอาไว้ถ่ายรูปให้ประกันเขาดูแล้วเดี๋ยวพี่จะกินก็ได้เพราะว่ามันเคลมประกันได้คุณสุวิทย์เขาขับรถรับจ้างเฉยๆอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาว่าจะให้บริษัทประกันภัยมาคำนวณความเสียหายแต่ฟังที่ไหนล่ะชาวบ้านไม่ฟังละค่ะกุ้งอยู่ในกล่องโฟมนั่นนะคะก็เก็บหมดละค่ะชาวบ้าน32คนเป็นหน่วยกล้าตายมาเก็บกุ้งที่กัดเกลื่อนเทกระจาดอยู่บนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตดูภาพดีๆนะคะมีข้อคิดเตือนใจอยู่หลายอย่างในกรณีนี้ค่ะอย่างแรกเลยรถคว่ำตอน4ทุ่ม45นาทีนี่คือการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะคุณสวิทย
0: ์
1: โทษหนักกว่ากลางวันเยอะเอาละและอย่างที่2คือเขาห้ามแล้วว่าอย่าเอาไปร้องผมร้องไห้ก็ไม่ฟังค่ะชาวบ้านก็เก็บกุ้งเขาไปจนสุดท้ายกุ้ง 1,200 กิโลกรัมหายมาเลยเหลือ4กล่องอะคือกล่องละ100โลอะค่ะ120กล่องเหลือแค่4กล่องก็คือ400โลจากตัน2และนี่สภาพกุ้งเกลื่อนกลาดกล้ามกรามอยู่ตรงนี้นะคะพอหลังจากนั้นทางตำรวจสภ.เถินก็ได้รับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเลยเพราะเขายอมความไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าคนที่ขับรถบรรทุกกับเจ้าของอ่ะเขาเป็นบริษัทรับจ้างเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าของไม่ใช่ของเขาแล้วมีบริษัทประกันภัยอยู่ก็ต้องทำเรื่องให้เป็นไปตามระบบสภ.เถินทำยังไงเรียกชาวบ้านทั้ง32คนอ่ะมาคุยโอ้โหคุณสวิทย์นี่เดินเข้ามาในห้องประชุมคือจัดอย่างกับห้องประชุมระดับจังหวัดนะนะก็คือคนที่เก็บกุ้งคืนนั้นแหละมานั่งคุยกันจับได้กี่คนเขาจับได้หมดเลยนะคะย้ำนะคะอย่าได้หาทำค่ะอย่าคิดว่าโอ้ยกลางคืนฉันแต่งตัวลุ่มล่ามไปหน่อยใส่มงใส่หมวกใส่แมสก์เขาไม่รู้หรอกเนาะ ฉันเอากุ้งไปโลนึงไม่ได้ค่ะเขาเรียกจับมาได้หมดเลยมากัน32คนไงล่ะเครียดค่ะท่านเครียดกันทุกคนเลยบางคนยกมือไหว้ร้องไห้เลยค่ะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ปากก็บอกขอโทษมือก็ไหว้สวยไปด้วยก็บอกว่าขอโทษนะไม่ได้เจตนาหรอกอย่าให้ถึงก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยตำรวจนั่งสอบปากคำตัวต่อตัวเห็นไหมคะก็คือเขาจดบันทึกคำให้การไว้หมดเลยอะค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องได้รู้ได้เห็นจะได้ไม่ทำกันอีกไงเป็นคดีตัวอย่างแล้วคนที่เป็นชาวบ้านเขาก็บอกว่าขอโทษสังคมด้วยนะก็เจ้าของรถอ่ะเขาให้เก็บเจ้าของรถบอกว่าหนูบอกว่าเก็บทีหลังให้ทางบริษัทประกันเข้ามาถ่ายรูปก่อนแต่ก็เก็บก่อนอ้าวแจ้งข้อหาเลยค่ะรับสารภาพลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
0: ครับ
1: แต่จำนนต่อหลักฐานเนาะรับสารภาพไปแล้วสำนวนถูกส่งให้อัยการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะคะทั้ง32คนนี่ได้กุ้งกันไปคนละโล2โล10โลใช่มั้ย100โลใช่มั้ยเอาละเจ้าหน้าที่ได้มีการอ่านคำพิพากษาค่ะให้จำคุกจำเลยทั้ง32คน1ปีปรับ 20,000 บาทแต่เนื่องจากทั้งหมดรับสารภาพก็หลักฐานมันคาตาอย่างนั้นอ่ะก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคุก6เดือนปรับ 10,000 แต่ทั้งหมดก็ไม่เคยที่จะทำความผิดก็เลยรอลงอาญา2ปีสรุปไม่ติดอ่ะแต่รอลงอาญา2ปี คุมประพฤติด้วยและปรับไปอีก 10,000 บาทนะคะแล้วก็คุมประพฤติ1ปีสรุปได้ซื้อกุ้งถุงละหมื่นนะแล้วมีคดีติดตัวนะแล้วคุมประพฤติไปอีกปีหนึ่ง
0: ใช่ครับนี่นะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับนี่นะเพราะว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุนะครับก็อย่างนี้ครับผู้ที่เสียหายบางทีตายสร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาหายหมด
1: อย่าซ้ำเติม
0: อย่านะครับนี่
1: นะ
0: มาดูข่าวดีนะครับสำหรับน้องเนเน่ฝีมือการแสดงการร้องการดีดกีตาร์ไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยคนทั้งโลกนะครับยกย่องประเทศไทยหน้าบ้านแต่วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าน้องเนเน่นั้นหัวจรดเท้าเธอแต่งกายยังไงบ้างเธอใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรบ้างนี่ครับนะโอ้โหทรงพลังจริงๆนี่นะมันบอกนะครับบ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมครอบครัวแล้วก็ความฝันนะครับของประเทศไทยอยู่ในตัวของเธอคนเดียวคุณเดชา นับตั้งแต่อะไรครับนี่นะน
1: ับ
0: ต
1: ั้
0: งแต่เสื้อผ้านะครับที่จัดให้เห็นไหมครับสองชุดเธอเลยนะครับเสื้อกั๊กจากไหนนะครับน
1: ี่
0: นะ
1: ติดตาสไตล์

0: นะครับเสื้อกั๊กที่ว่านี้นะครับมาจากไหนงานหัตถกรรมไทยแล้วก็ความปราณีตของผู้ทอนะครับเป็นผ้าดุดดาวเลยนะด้านหน้านะครับเป็นท่อผ้ามือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูครับโอ้โหด้านในใช้ผ้าปาเต้ลายประแจจีนซึ่งสื่อถึงความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดในการตัดเย็บไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อรูดซีเปิดออกมาจะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ่อนอยู่ด้านในกลายเป็นดีเทลพิเศษในชุดแล้วก็ความสามารถที่มีดีนะครับส่งเสริมเธอไปอีกครับองค์ประกอบด้านอื่นเครื่องประดับเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสังวานเข็มขัดต่างหูโซ่แล้วก็กระดุมอย่างเงี้ยกระดุมทองด้วยนะครับมาผสมผสานในการออกแบบแม้กระทั่งกางเกงของเธอนะครับกางเกงยีนเห็นไหมกางเกงยีนนะครับสีดำลายม้าลายจากแบรนด์ดังจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นกลิ่นอายบอกว่าโอ้โหมันเป็นตะวันตกด้วยนะครับเธอนี่ก็ทันสมัยนะนะครับแล้วก็คลุมกางเกงที่ว่านี่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ครับผ้าไหมมัดหมี่เป็นท่อผ้าเป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงชื่อว่าผ้าปูมมัญจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมอยู่ที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นลวดลายปราณีตนี่ครับนี่เป็นความพยายามนะครับเขาบอกว่าทำมานะครับตั้งแต่โน้นสมัยนะครับกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์นี่ถือว่าเป็นอดีตนะครับเสื้อผ้าแบบนี้โอ้อยู่ในงานชั้นผู้ใหญ่นะคุณเดชาน
1: ะ
0: ราชพิธีอย่างเงี้ย
1: แล้วน้องก็เป็นร็อกสตาร์นะคะก็ต้องมีเครื่องประดับให้มันแวววาวแตกตากันหน่อยค่ะสีทองทองทองทองทองก็คือผ้าสีทองประดับคลุมกางเกงนะคะเห็นว่าเป็นสีทองเนี่ยมันก็สง่างามสิริมงคลด้วยคุณสุวิทย์คนไทยเรามันต้องทองนี่แล้วมันก็ไปสะท้อนกับแสงบนเวทีค่ะแล้วได้แหมโกลเด้นบัสโซอะไรคือไปอินเนี่ยก็ถือว่าทำให้โดดเด่นนะคะแล้วลักษณะของการถักผ้าทอเนี่ยเป็นลายคริสตัลสวยค่ะแล้วก็การที่จะตัดสินใจแต่งตัวแบบนี้ถือว่าต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่นะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่านำความเป็นไทยขึ้นสู่เวทีโลกอย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรีค่ะมีทั้งโซ่เงินที่ออกแบบโดยใช้โลหะผสมชุบทองและใช้อัญมณีสีเข้มออกแบบถึงความเป็นไทยปรับเป็นโซ่คล้องเอวทำเป็นแนวร็อกเอาไปผสมผสานกันจนมันร็อกขึ้นมาจนได้ค่ะรองเท้าบูทCPS ก็เพิ่มความเท่ความแกร่งของเนเน่รอยัลให้ดูเป็นชาวรักที่สมบูรณ์เพราะภูมิใจกันหมดทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งโลกนี้นะเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับคุณเดชานี่นะนะครับเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับสำหรับเด็กเพียงอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับเนเน่จากจังหวัดภูเก็ต
1: เสื้อกั๊กเขาชื่อทีท่าสไตล์ค่ะเขาทำเสื้อกั๊ก2วันเสร็จนะคะแล้วก็น้องเนเน่กับครอบครัวก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนนะคะแล้วเราก็ขอขอบคุณน้องเนเน่และครอบครัวด้วยค่ะที่เอาความเป็นไทยไปโชว์ให้เห็นบนเวทีโลกเพราะตอนแรกน่ะคุณพ่อนะอันนี้เขาแชร์กันนะบอกว่าคุณพ่อบอกเนเน่ว่าอย่าหวังมากนะลูกเพราะเราเป็นคนไทยก็ไม่รู้ล่ะว่ามันจะเข้ากับร็อกไหมหรือเขาจะเห็นว่าเรามาจากประเทศที่อาจจะห่างไกลไปหน่อยปรากฏว่าเนเน่ไประเบิดความเป็นไทยทะลุเพดานเวทีไปเลยได้ปุ่มทองคำได้อะไรต่ออะไรโอ้ยปลื้มใจไม่หายเนี่ย
0: มาชื่นใจกับอสมทบ้างดีกว่านะครับนี่นะ
1: ของดีเราก็มีนะ
0: มาทำสื่อสารมวลชนร่วมกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะสนใจนะครับทำรายการวิทยุเรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับสถานีวิทยุในภูมิภาคเราครอบคลุมทั่วประเทศทั้งหมดทันสมัยด้วยครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาเลยครับมาร่วมกันสร้างโอกาสตอนนี้เปิดให้ท่านแล้วนะครับท่านเลือกเลยครับเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มกับผู้ฟังในพื้นที่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มกับเป้าหมายตอบรับความต้องการสร้างโอกาสสื่อทางธุรกิจให้กับท่านนะครับเรามีจุดแข็งก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับบอกว่าครอบคลุมทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับท่านมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลากับเราได้เลยคุณเนชา
1: น่าสนใจค่ะของดีแล้วก็มีเยอะแยะค่ะช่วงหน้าก็มีของดีต่อ
0: เอาเหรอบอกเลยนะครับว่าใครชอบหวานเหรอครับหวานปานน้ำผึ้งเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: คุยคำมองบ่ายสามโมง
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่

0: แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
10: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
11: า
10: ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
12: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: คมทุกประเด็นร้อน
1: ชี้แจงกกต.ได
0: ้คมทุกมุมมอง
2: จะอยู่จุดไหนของการเมืองไทย
3: แนวทางการทำงานของพวกพี่เลย
0: คมในข่าวทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มตรงทางช่อง9กด30
4: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบีนิวฟาวิทพลัส
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อ้าวยิ้มเป็นไงยิ้มหวานเลย
4: ก็ต้องหวานนะคะเพราะว่าฝั่งโน้นหวานมากหวานจริงๆค่ะสวัสดีค่ะปาชูวิทย์สวัสดีพี่หนึ่งด้วยที่บอกว่าหวานเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะมาพร้อมกับคุณออยแล้วก็น้ำผึ้งค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฝน
4: เป็นน้ำผึ้งป่าเดือน
5: ห้าถูกต้อง
4: แบรนด์มหาสุข
5: ใช่แล้วค่ะวันนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนค่ะที่อยากจะเติมความหวานความสดชื่นแต่อยากจะดูแลเรื่องของ

0: สุขภาพอ้อยแนะนำเลยว่าคือเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งดีกว่าเพราะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะที่อร่อยที่สุดและของดีที่สุดอ้อยเองไปค้นพบมาแล้วเนื่องจากเราเนี่ยเป็นคนที่คล่ำวอดในด้านของกลุ่มน้ำผึ้งเนี่ยมานานกว่า5ปีนะและเราได้ไปพบว่าน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ประเทศไทยและอยู่ที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนั่นเองนะคะ1ปีเนี่ยเก็บได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและเป็นป่าที่เรียกได้ว่าเกสรดอกไม้108ชนิดเป็นป่าดอกไม้เกสร
1: ที่
0: อุดมสมบูรณ์มากและอากาศดีและต้องบอกว่าการเก็บเกี่ยวของเขาจะเก็บในฤดูแล้งนะดังนั้นจะไม่มีความชื้นไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เนื้อของน้ำผึ้งที่ได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูกันชัดๆใกล้ๆเลยคือเนื้อจะหวานหอมนุ่มหนึบแบบนี้เลยคืออร่อยและสีจะเหลืองทองอำพันแบบนี้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะคือหลายคนกินแล้วติดใจเพราะอะไรตัวนี้นะคะก็คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราวันนี้ยังได้รับการันตีในเรื่องของโอท็อปด้วย5ดาวนะคะและในเรื่องของสีเหลืองทองอำพันคุณผู้ชมดูนะคะว่าสีเหลืองทองอำพันที่ว่านั้นคือไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนที่สำคัญคือสดสะอาดและบรรจุขวดในโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ก็คือโรงงานที่เขามีการตรวจกันทุกๆปีและยังได้รับเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาด้วยดังนั้นวันนี้การันตีว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขแท้ 100% นะคะดังนั้นตัวนี้มาจากธรรมชาติและวันนี้บอกเลยว่าใครอยากกินใครอยากซื้อเก็บซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อถวายพระบอกเลยวันนี้จัดโปรมาให้เรียกได้ว่าราคานี้เหมือนไปที่หน้าฟาร์มจังหวัดชุมพรเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเดินทางไปเองสั่งจากเรานี่แหละค
0: ่
1: ะส
0: ่
1: ง
0: ไ
1: ปถึงบ้านเลย
0: ถูกต้อง
1: แหมพูดมาขนาดนี้แล้วฝนก็อยากจะชิมเหมือนกันนะ
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าเขาสีสวยมากมากเลยน้ำผึ้งของเขาอะค่ะแบรนด์มหาสุขอะค
0: ่
1: ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวเราเทให้ดูกันสดเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือคุณฝนจะชิมไปด้วยเทไปด้วยแต่วันนี้บอกเลยว่าใครอยากกินใครอยากได้ไปดูหน้าโปรโมชั่นกันสักนิดนึงในระหว่างที่คุณฝนกำลังชิมเต็มๆช้อนโอ้โหคุณฝนขาเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: เป็นยังไงหวานแหลมหวานขมหรือหวานเปรี้ยวไหม
1: ไม่ได้หวานบาดคอมีความหวานหอมมากๆ
0: แล้วที่คุณฝนกินทั้งช้อนด้วยนะ
1: ใช่สิเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆมีหอมวางกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
0: นี่แหละค่ะ
1: ดังนั้นอร่อยมาก
0: อร่อยแบบนี้บอกเลยว่าคุณฝนการันตีวันนี้คุณผู้ชมไปดูหน้าโปรโมชั่นกันสักนิดนึงปกติแล้วนะคะ1ขวดขนาด 1,000 กรัมหรือ1กิโลนะคะราคาอยู่ที่890บาทขอหน้าโปรเต็มนิดนึงนะคะวันนี้พิเศษโปรโมชั่นซื้อ1ขวดนะคะแถมเลยทันทีอีก2ขวดและยังไม่พอได้3ขวด 3,000 กรัม3กิโลราคาวันนี้990บาทค
1: ่ะ
0: ยังไม่พอวันนี้ขออนุญาตแถมให้เป็นกระเป๋าผ้ามหาสุขซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยก็ยังทำได้นะคะยังไม่พอวันนี้เราแถมเพิ่มเป็นชามสเตเลต5ใบนะคะ5ชั้น5ขนาดไปอีก5ใบด้วยทั้งหมดนี้ราคา990บาทรับไปยกเซตนะคะ9ชิ้นจากราคา 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือ990บาทแต่ต้องโทรตอนนี้นะคะ02-114-3330 ย้ำนะคะ02-114-3330 นะคะหรือ LINE @shopmania 200บาทไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายขอจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยนะคะในราคาเดียวเก็บเงินปลายทาง990บาทหรือแคปเจอร์หน้าจอถ่ายภาพได้สแกน QR code ได้นะคะวันนี้หลายคนถามว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5เธอแท้จริงหรือเปล่าวันนี้อ้อยขออนุญาตทดสอบแบบภูมิปัญญาไทยนะคะวันนี้ขออนุญาตทดสอบให้ดูว่าเราจะเผาโชว์คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเผากันโชว์โชว์เผากันสดสด
1: กลางรายการ
0: คุณผู้ชมดูซิว่าความจุดเดือดของเขาวันนี้คือเราเผาโชว์เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะความเดือดคือน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมและที่สำคัญต้องไม่เปลี่ยนสีคุณผู้ชมสามารถซื้อไปทำเองได้ถ้าหากไม่ดำเปลี่ยนสียินดีคืนเงินทุกขวดการันตีว่าของแท้ใครที่เคยกังวลว่าซื้อแล้วอาจจะแท้หรือไม่แท้วันนี้ซื้อจากเราแบรนด์มหาสุขแท้ 100% จากน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรด A เกรดพรีเมียมและเป็นเกสรดอกไม้108ชนิดเป็นไงคุณฝนเปลี่ยนสีไหม
1: สีเขาสวยเหมือนเดิม
0: สวยและไม่เปลี่ยนสีขออนุญาตนะคะเทใส่แก้วให้ดูนิดนึงคือไม่เปลี่ยนสีนะคะคุณผู้ชมขาดังนั้นวันนี้ใครเห็นแล้วน้ำผึ้งที่เดือดเดือดสดสดอันนี้ไม่ดำไม่เกรียมไม่เปลี่ยนสีการันตีคือร้อนๆเลยวันนี้นะคะคุณสามารถทำเองได้แต่อีกหนึ่งข้อพิสูจน์
1: ค
0: ่ะในเรื่องของน้ำผึ้งป่าเดือน5แตกต่างนะคะแล้วเราจะดูได้ยังไงกับน้ำผึ้งทั่วไปน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมค่ะกล้องค่ะซูมมาค่ะ
1: ซู
0: มมาค่ะดูค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเรามันจะเป็น

0: เส้นเป็นสายเป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์ไม่แตกตัวในทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งทั่วไปที่เราไม่ชัวร์ว่าแท้หรือไม่แท้หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลหรือเปล่ามันจะแตกตัวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมมันคือน้ำตาลที่แตกตัว
1: แล้วก็ผสมไปกับน้ำนี้เลย
0: ถูกต้องแต่ว่าถ้าน้ำผึ้งของเราพอคนปุ๊บก็แตกตัวละลายน้ำได้ปกติแบบนี้นั่นเองนี่คือน้ำผึ้งแท้ค่ะคุณผู้ชมค่ะการันตีว่าน้ำผึ้งแท้นะคะวันนี้ใครที่บอกว่าเห็นแล้วเชื่อแล้ววันนี้อยากได้อยากชิมอยากลองอยากซื้อเก็บซื้อฝากซื้อทำบุญวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้1ขวด 1,000 กรัมนะคะราคาอยู่ที่นะคะ890บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นแถมให้อีก2ขวด 2,000 กรัมเท่ากับว่าวันนี้ได้ไปหมดเลย3ขวดราคา990บาทยังไม่พอแถมกระเป๋าเก็บนะคะในเรื่องของตัวน้ำผึ้งหิ้วไปไหนก็ได้และยังมาพร้อมกับชามสเลต5ใบ5ไซส์วันนี้ราคา9ชิ้นค่ะราคาเดียว990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางแต่ขอให้โทรเพราะตอนนี้เหลือ20เซตสุดท้ายแล้ว
1: ต้องอยากให้ทุกคนได้จริงๆต้องรีบโทรเลยค่ะ
0: พี่เบอร์021143330 021143330ค่ะและจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรตอนนี้นะคะ20เซตนี้ใครโทรติดโทรทันรีบโทรนะคะวันนี้ไปดูนิดนึงว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ทำอะไรได้บ้าง
1: ได้ค่ะ
0: คุณฝนชอบกินไหมไอ้พวกที่แบบใส่โยเกิร์ตน
1: ้
0: ำผึ้งใส่โยเกิร์ตนะอร่อยมาก
1: เลยอ่ะโยเกิร์ตเปรี้ยวๆหวานๆจากน้ำผึ้งอ่ะมันหอมมาก
0: อร่อยเลย
1: อร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวหวานสะใจและไปหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อ
1: เนื้อจะ
0: ไม่ดำไม่เกรียมไม่ไหม้นะคะและตัวนี้เป็นส่วนผสมนะคะแทนน้ำตาลได้เลยเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ในทุกๆเมนูได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5เกรด A เกรดพรีเมียมต้องมหาสุขนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้
1: งเด
0: ีย
1: ว
0: และต้องบอกว่าจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีเป็นน้ำผึ้งที่ออยการันตีอร่อยที่สุด
1: อร่อยจริง
0: ที่ค้นพบมาแล้วจากทั่วประเทศไทยต้องน้ำผึ้งป่าเดือน5จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะหอมเกสรดอกไม้108และมาจากธรรมชาติ 100% และตัวนี้นะคะคุณผู้ชมขาคือในการเก็บของเขาคือมาจากที่แบบป่าธรรมชาติ และจะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะและเขาเก็บในฤดูแล้งดังนั้นเนี่ยความสดความหอมความใหม่ความนุ่มความหนึบ1ล็อตเนี่ยคือเขาเก็บล็อตใหญ่เลย1ปีเก็บได้แค่ครั้
1: งเด
0: ีย
1: ว
0: ดังนั้นใครได้ไปบอกเลยว่าอร่อยหวานและบางคนซื้อแล้วซื้ออีกนะคะคุณฝนลองชิมดูอ
1: ัน
0: นี้ออยเอามาทำเป็นโซดาม
1: ะนาวนะคะ
0: อันนี้เป็นอีก1เมนูเป็นกาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะก
1: า
0: แฟใส่น้ำผึ้งนี่เบรนเข้าหากันแบบนี้นะคุณผู้ชม
1: เป็นความหวานที่ไม่ได้หวานแสบคอ
0: คุณฝนพูดไปเดี๋ยวออยชิมให้ดู
1: มันจะมีความหอมของดอกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมค่ะน้ำผึ้งนะคะจากแบรนด์มหาสุขนะคะอร่อยจริงๆนะคะรีบโทรกันเข้ามาค่ะ021143330นะคะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะโปรนี้คือพิเศษจริงๆนะคะ990บาทเท่านั้นนะคะต้องรีบโทรเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยก็ทานด้วยนะคะดังนั้น990บาทย้ำนะคะตอนนี้ให้ทุกสายที่โทรเข้ามาใครที่โทรติดได้รับไปเลยโปรนี้990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศไทย021143330ค่ะ
1: หมดหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ990บาท9ชิ้นนะคะจะส่งฟรีด้วยคุ้มสุดๆค่ะรีบโทรค่ะ021143330นะคะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็หวานชื่นใจจากธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณคุณออยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่
0: ะ
1: พี่หนึ่งคุณป่าอร่อยจริงๆตะกี้นี้ที่ฝนชิมนะชิมทั้งช้อนนะแต่ไม่หวานแสบคอเลยเป็นความหวานที่กำลังดีสบายๆ
2: เห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณดีใจเห็นไหม
3: น้ำผึ้งหวานกว่าน้ำฝนนะ
1: ใช่ไหมฝนยอมเลย
3: แล้วคุณออยกริ๊ดหวานกันหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เคยชิมแล้วมันอร่อยกว่าน้ำผึ้งจริงๆหอมมาถึงนี่เลยนะ
1: ดีค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับคุณออยน้ำมันวันนี้มาพร้อมน้ำผึ้ง
3: ใช่แล้วหลายคิดนานมากเลยนะกว่าจะแซวได
2: ้ลาเลยนะครับด้วยความหวานนะแล้วก็ความสวยด้วยครับลาเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ไปผูกบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
1: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย

0: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติของแร่ธาตุที่ใช
1: ่สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเข็มมาสอนค่ะ
3: ครับผมพูดคุยเราได้นะครับทาง Facebook 9M Cot นะฮะคิดเห็นยังไงก็นำเสนอมาได้เลยกับข่าวที่เราเล่าในวันนี้นะครับ
2: วันนี้เรามีความคืบหน้าหลายเรื่องนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปซึ่งเราก็ไม่ปล่อยผ่านเราก็ต้องตามจนจบ
3: ครับ
2: อย่างเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองคายอะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการนำเสนอข่าวไปนะคะว่ามีการส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มแชทลักษณะของการข่มขู่ว่าจะไปก่อเหตุร้ายที่โรงเรียนนอกจากข้อความที่ข่มขู่ยังมีรูปปืนด้วยค่ะทำเอาพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ตกอกตกใจทางโรงเรียนก็ร้อนใจรีบมีการตรวจสอบนะคะปรากฏว่าตรวจสอบจนรู้แล้วว่าใครเป็นคนส่งข้อความข่มขู่ปรากฏว่าเป็นนักเรียนเป็นน้องนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายค่ะส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มแชทค่ะน้องบอกว่าเป็นการหยอกล้อกันเล่นเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเอาแล้วรูปปืนน่ะน้องบอกว่าใช้ AI เจเนเรตรูปขึ้นมาแล้วมันเหมือนจริงมากสุดท้ายก็ต้องมีการดำเนินการกับน้องคนนี้ก็ด้วยความเป็นเยาวชนนะคะแต่ก็ข้อหาก็ไม่แน่ใจว่าจะหนักขนาดไหนแต่ก็ต้องมีการดำเนินการเพราะว่านี่คือลักษณะของการข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวค่ะข้อความเป็นลักษณะแบบนี้แล้วดูภาพอันเนี้ยไปเหมือนรูปปืนวางอยู่บนโต
3: ๊
2: ะในห้องเรียน
3: ครับ
2: อันเนี้ยน้องเขาบอกว่าใช้ AI นะ
3: โ
2: อ้แล้วก็ข้อความแต่ละอย่างอ่ะมันคล้ายกับการข่มขู่ว่าจะไปก่อเหตุร้ายในโรงเรียนนะคะแถมมีรูปปืนอีกต่างหาก24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีข้อความเหล่านี้ปรากฏในกลุ่มแชทนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างข้อความบางข้อความนะคะเช่นอยากได้ไรลั่นๆไหมวัยรุ่นเริ่มอาคารไหนดีพิกัดอาคาร6แล้วก็มีรูปนี
3: ้
2: รูปนี้น่ากลัวจริงๆค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความกันเพิ่มเติมว่าค้ำๆก่อนเที่ยงเจออะไรมั่นๆทุกคนตกใจทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเขากังวลใจมากเขาแจ้งตำรวจให้มีการตรวจสอบนะคะตำรวจสภ.ท่าบ่อพร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามหาข่าวและเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อมาดำเนินการนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบประวัตินักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ว่ามีใครมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอะไรบ้างไหมจน26สิงหาคมประมาณบ่าย 3:30 นมีเบาะแสชี้ไปที่น้องนักเรียนคนนี้แล้วไม่น่าเชื่อเป็นน้องนักเรียนหญิงเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเรียนอยู่ม.ปลายค่ะต้องใช้นามสมมตินะคะเรียกน้องว่านางเสาบีก็แล้วกันก็เป็นนักเรียนม.ปลายของโรงเรียนนี้เลยก็ไปตรวจสอบถึงบ้านเลยนะคะว่าตกลงแล้วไอ้รูปปืนอ่ะมันเป็นปืนจริงปืนปลอมหรือยังไงที่บ้านมีอาวุธอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าพอขยายผลไปตรวจสอบที่บ้านน้องก็ไม่ได้มีอะไรน้องก็บอกว่าเป็นการคุยกันเล่นๆหยอกล้อกันในกลุ่มเท่านั้นเองแล้วปืนก็ไม่ได้มีจริงๆอันนั้นคือภาพ AI ล้วนๆเลยนะคะน้องบอกว่าคึกขนองค่ะต้องขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้ต้องคุยกับผู้ปกครองน้องด้วยนะคืออ่ะแน่นอนต้องคุยกับน้องอย่างละเอียดว่ามันใช่แค่นั้นจริงๆใช่ไหมแค่หยอกล้อกันจริงๆใช่ไหมก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ต้องขยายผลไปคุยกับผู้ปกครองน้องด้วยนะคะในอำเภอท่าบ่อและผู้อำนวยการโรงเรียนไปคุยกับผู้ปกครองของน้องค่ะก็สรุปแล้วคือมันก็ไม่ได้มีเหตุจูงใจอะไรมากไปกว่าการหยอกล้อกันเล่นจริงๆมันไม่มีปัญหาใหญ่มีปัญหาครอบครัวหรือมีปัญหาการเรียนหรือโดนเพื่อนแกล้งคือมันไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะพี่ก๊อฟตรวจสอบแล้วขยายผลแล้วคุยกับทุกคนในครอบครัวแล้วคือตัวน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สุดท้ายมันต้องมีการทำประวัติยังเด็กอยู่เนาะก็มีการทำประวัติว่ากล่าวตักเตือนต้องคุยกันตำรวจภูธรท่าบ่อก็เตือนนะคะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะอย่าหาทำนะอย่าลอกเลียนแบบอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกแล้วคุยกันหยอกล้อคุยกันเล่นอะไรแบบนี
3: ้
2: มันไม่ได้
3: ใช่ใช
2: ่คำบางคำภาพบางภาพอ่ะมันพูดไม่ได้มันโพสต์ไม่ได้จริงๆนะเหมือนเราไปสนามบิน
3: ถูกต้อง
2: เราพูดคำว่าระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แค่พูดปุ๊บเนี่ยโดนเลยดำเนินคดีเลยอย่างอันเนี้ยพูดว่าจะไปก่อเหตุร้ายในโรงเรียนมีภาพปืนบนโต๊ะในห้องเรียนไม่ได้ อันนี้คือมันคือการสร้างความหวาดกลัวนะคะแต่ก็เข้าใจว่าน้องก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการทำไปเพื่อความสนุกสนานแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการนะคะก็จะเป็นในส่วนของคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะ
3: เป็นไลน์กลุ่มของน้องๆกันเองใช่ไหม
2: เป็นเหมือนเป็นโอเพนแชทเขาก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะ
3: แหมน่าเป็นห่วงจังเลยอ่ะเนี่ยสุดท้ายมันก็มีพวกพฤติกรรมลอกเลียนแบบเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ
2: ใช่ไอ้คำว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่เราเตือนกันนะคะ
3: น่าเป็นห่วงก็ยังไงดีมันก็ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว
2: ใช่ใช่ค่ะก็ต้องพ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะก็ต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดหมั่นพูดคุยอะเนาะคุยกับลูกกับหลานให้เยอะๆหน่อย
3: ใช่ไหม
2: ใช่
3: เห็นล่าสุดไปอ่านจำไม่ได้จริงต้องขอโทษเลยนะฮะเขาก็บอกว่าให้ลองพูดคุยกับลูกหลานในลักษณะที่ว่าวันนี้มีอะไรให้ลำบากใจไหม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มถามอะไรที่มันมากกว่าแบบปกติอะ
2: บางคนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองจะถามคำถามปลายเปิดที่มันกว้างมาก
3: ๆใช
2: ่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้าง
3: อ่ะ
2: มันกว้างไปลูกหลานไม่รู้จะตอบว่ายังไง
3: ให้เริ่มระบุหน่อย
2: ให้เจาะไปเลยว่าวันนี้ตอนกลางวันหนูนั่งกินข้าวกับใครลูก
3: น่ะ
2: มีอะไรทำให้หนูลำบากใจบ้างไห
3: ม
2: หรือหนูสนุกกับอะไรที่สุดที่ไปโรงเรียนมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ถามคำถามที่มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นหน่อยเด็กจะได้กล้าพูดกล้าคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
3: ลองเพิ่มคำถามเข้าไป
2: ค่ะ
3: อ้าวมาข่าวต่อไปฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวบางบอนบางบอน
2: เส้นนั้นเหรอคะ
3: เส้นใช้คำว่าเส้นนั้นเลยก็บางบอนก็เป็นอันรู้กันว่าแถวๆไหน
2: ค่ะ
3: นะครับมีเหตุการณ์ครับมีหินก้อนหนึ่งร่วงลงมาจากสะพานต่างระดับเอกชัยฟังอย่างนี้รู้สึกยังไงมีหินก้อนหนึ่งร่วงลงมาก็กังวลแล้วนะ
2: ก้อนใหญ่แค่ไหนคะ
3: น้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมครับความกว้างยาว50คูณ30เซนติเมตร
2: มันใหญ่มากนะคะ
3: มันใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ยพอสืบอะไรกันไปมานี่อะเทียบกับตัวคนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: เขาบอกว่ามันเกิดจากเศษปูนตกค้างใต้สะพานจากการก่อสร้างเดิม
2: โอ
3: ้มิวถ้าเราเดินอยู่ตรงนั้นนะ
2: จริงค่ะพี่ก๊อฟ
3: เหตุการณ์ครับเกิดขึ้นวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ3ทุ่มก็เกิดเหตุบริเวณสะพานต่างระดับเอกชัยครับมีรอยร้าวบริเวณใต้สะพานอยู่ทางฝั่งโรงพยาบาลบางประกอก8ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางบอนเหนือจังหวัดกรุงเทพนะฮะหินก้อนนี้ล่นลงมาเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจอปพรของเขตบางบอนก็เดินทางไปตรวจสอบพบว่ามันไม่เล็กอะสิมันใหญ่เลยล่ะกว้างคูณยาวครับ50คูณ30เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมหล่นอยู่บริเวณฟุตบาทใต้สะพานนอกจากนั้นยังมีอีกมีสายไฟฮะส่องแสงสว่างขาดห้อยอยู่อีก1เส้นก็ต้องมีการปิดเส้นทางเอาไว้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบางขุนเทียนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบโครงสร้างสะพานเขาบอกว่าแบบนี้โครงสร้างสะพานยังแข็งแรงใช้งานได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆโอเคส่วนหินที่ร่วงมานั้นเป็นเพียงเศษปูนตกค้างใต้สะพานจากการก่อสร้างเดิมแล้วมันกระเทาะมันเลยร่วงลงมา
2: เป็นเพียงเศษปูนกระเทาะร่วงลงมา

0: ังว่าเนื่องจากหน่อยไหมเนื่องจากการสั่นสะเทือนของรถที่วิ่งผ่าน
1: อ้าวแต่รถก็จะวิ่งผ่านอยู่ตลอด
0: นั่นไง
1: แล้วยังต้องวิ่งอยู่เรื่อย
0: ๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแซะเศษปูนออกเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะประสานผู้รับเหมาเข้าไปซ่อมแซมอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: มันต้องละเอียดตั้งแต่ต้นนะคะ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: มันยังไงอ่ะเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ไปดูซ้ําให้มันละเอียดขึ้น
0: โหน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วยังไงทุกที่มันมีเศษตกค้างอยู่แบบนี้มั้ยแล้วมันจะลงมามั้ย
1: ค่ะ
0: มันก้อนใหญ่อ่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากําลังเดินไปตรงนั้นหรือโอ
0: ้มีโอกาสจะเดินแหละมันเป็นฟุตบาทอ่ะ
1: แล้วถ้าตกใส่หัวคนน่ะ
0: เนี่ยคร
1: ับอันตรายมากคือฟังตอนแรกก้อนหินร่วงลงมามันก็นึกว่าอันเล็กๆเนาะ
0: นี่ไง
1: มันไม่ใช
0: ่คือยังไม่ต้องบอกขนาดนะพอบอก50กิโลกรัมก็แบบฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทานโทษเมื่อกี้ตอนที่เทียบกับตัวคนนะฮะอยากให้มองเทียบศีรษะคนกับหินน่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้โห
1: จริง
0: น่ากลัวจังเลยเนี่ยดูสิ
1: ก้อนใหญ่ค่ะ
0: ใหญ่มาก
1: เดี๋ยวนี้ก็เวลาจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองเดินบนฝาท่ออะไรก็ไม่ได้ละกลัวเดินใต้สะพานก็กลัวเดินข้ามทางม้าลายก็กลัวเรายังไงกันดีคะ
0: สิยังไงเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงดีให้รู้สึกว่าปลอดภัย
1: ยากเหมือนกันเนาะ
0: ก็ทุกหน่วยงานก็หมั่นไปตรวจสอบหน่อย
1: นะคะ
0: นะฮะ
1: ส่วนเรื่องนี้ค่ะมีคลิปร้องเรียนที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนำมาซึ่งการขยายผลตรวจสอบคนที่กระทำความผิดสิ่งที่เขาทำก็คือเป็นพนักงานของรับเหมาอะค่ะเขากวาดเศษคอนกรีตทิ้งลงคลองพระโขนงทิ้งลงคลองไปเลยกวาดทิ้งกวาดทิ้งลงคลองเลยแล้วมีคลิปแล้วเขาแชร์กันในโลกออนไลน
0: ์
1: จนนำมาซึ่งการตรวจสอบและเอาผิดค่ะ
0: ครับ
1: นี่นะคะเห็นไหมคะ
0: ชัดเจน
1: นี่แล้วโอ้โห
0: ได้ด้วยเหรอ
1: ตายละอย่างนี้เลย
0: อุ้ย
1: ทิ้งลงคลองทิ้งลงคลองมันคือคอนกรีตอ่ะ
0: มันมีคำถามต่อมาเลยนะมิวเขาเคยทำมาก่อนไหม
1: หรือเปล่า
0: อืม
1: ทำไมถึงกล้าทำ
0: ครับ
1: ขอบคุณคนถ่ายคลิปมากๆเลยนะเอาจริง
0: จริง
1: เห็นแล้วไม่ปล่อยผ่านถ่ายคลิปแล้วโพสต์จนนำมาซึ่งการดำเนินคดีอ่ะ
0: ครับ
1: ตรงโน้นก็ยังมีพนักงานของผู้รับเหมาเนาะแต่เขาก็อาจทำงานกันไปแต่ไอ้ตรงนี้
0: อุ้ย
1: เนี่ยช่วยกันดูสิคนละไม้คนละมือโอ้ตายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ค่ะตรงนี้นะคะก็ไปกำชับกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและแก้ไขปัญหานี้นะคะและพอตรวจสอบนี่ก็ทำผิดจริงๆนั่นแหละคลิปหลักฐานมันก็ชัดนะคะผู้รับจ้างกระทำความผิดจริงฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตวัฒนาก็เลยต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปรับผู้รับจ้างตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอัตราสูงสุดก็คือครั้งละ 10,000 บาทแต่เขาทำกัน2ครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรก
0: นั่นแน่
1: เลยโดนไปคูณ2ไปก็โดนปรับทั้งสิ้น 20,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: กทม.โดยสำนักการระบายน้ำก็เลยกำชับผู้รับจ้างนะคะให้ดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณจุดที่มีการทิ้งเศษคอนกรีตเพื่อเก็บกู้เศษวัสดุและฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมาเรียบร้อยด้วยค่ะทำงานหนักขึ้นอีกค่ะจากทำงานของตัวเองแค่บางส่วนนี่ต้องไปลอกคลองให้ด้วยค่ะต้องรับผิดชอบไม่งั้นคลองมันก็จะตื้นเขินเนาะมันก็จะไปอุดตันอะไรอย่างนี้ด้วยไงก็ต้องไปฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมาเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบประสิทธิภาพการระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวนะคะโอ้ใช่สำคัญมากเรื่องของการระบายน้ำเนาะถ้าเกิดมันไปอุดตันไปอะไร
0: มันมีโอกาสสูงเลยนะมันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเต็มเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่พูดถึงวงจรชีวิตของพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในคลองนะ
1: จริงๆดังนั้นนะคะผู้รับเหมาทุกรายเจ้าหน้าที่เขาฝากบอกมาเลยว่าอย่าคิดว่าระหว่างการปฏิบัติงานแล้วจะไม่มีใครเห็นจะแอบทำนู่นแอบทำนี่ที่มันผิดกฎหมายที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
0: อม
1: นี่คิดดูภาพมุมสูงนะจ๊ะคนถ่ายอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็มีซูมเข้าไปด้วยนะจ๊ะ
0: ม
1: ีซูมเข้าซูมออก
0: ใช่
1: ขอบคุณคนถ่ายคลิปมากเลยอะนำมาซึ่งการแบบดำเนินการปรับแล้วก็ขุดลอกคูคลอง

0: ฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมาเหมือนเดิม
1: คือถ้าเกิดอยู่เป็นทางราบเหมือนกันน่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ใจคอพี่เขาได้จริงหมายถึงคนที่สั่งให้ทำอ่ะอันนี้เขาอาจจะต้องยอมรับเจ้านายสั่งมาก็ต้องทำไหมล่ะ
0: หรือ
1: แรงงานรายวัน
0: หรือเขาอาจจะไม่ได้สั่งให้เทคอนกรีตทิ้งคลองป่ะพี่กอล์ฟ
1: อ๋อเหรอแต่เขายอมรับไปแล้วไม่ใช่หรอ
0: เขายอมรับว่าทำผิดจริงแต่ก็ไม่รู้ใครสั่งเขาหรือเปล่า
1: เขาอาจจะทำเอง
0: หรือเปล่าเพราะว่าหน้างาน
1: ด้วยความขี้เกียจขนไปทิ้ง
0: หรือเปล่า
1: คิดมุมนี้ก็ได
0: ้หน้างานบางทีเนาะและฝั่งตรงนี้ฝั่งที่ทำผิดอ่ะเขาอยู่กันแค่สองคนฝั่งตรงนู้นน่ะอยู่กันหลายคนเห็นไหมพนักงานอ่ะ
1: หันหลังอยู่ด้วยไม่รู้เรื่องสุดแท้แต
0: ่แต่สุดท้ายผิดก็คือผิดค่ะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องดำเนินการค่ะ
1: ใช่คุณผู้ชมครับจำข่าวนี้ได้ไหมฮะที่เรารายงานไปประมาณสักสองวันที่แล้วมั้งมิวก็น่าจะได้เห็นข่าวเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเห็นข่าวแล้ว
1: ที่มีคนเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไลฟ์สดนะว่าเขาเนี่ยเหมารถบรรทุกมาคันหนึ่งได้มาในราคา 20,000 บาทแล้วก็จะเอาเป็นพวกซอสอะไรประเภทเนี้ยนะมาขายในราคาแบบเบามาก5บาท10บาท15บาทนะปรากฏว่าระหว่างที่ไลฟ์อยู่เนี่ยฮะคนเข้าไปเม้นกันเต็มเลยว่าเฮ้ยของแบบนี้มันเอามาขายได้จริงเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะสภาพทานโทษนะฮะจากภาพที่เห็นมันเหมือนขยะมันเหมือนขยะครับสุดท้ายระหว่างที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็ต้องหยุดขายไปเพราะว่าทนกระแสคนที่เม้นเข้าไปไม่ไหวล่าสุดนะครับสคบลงไปตรวจเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรฮะหลังจากคลิปนั้นมันมีอีกภาพนึงออกมานะฮะเป็นชั้นวางของแล้วมันก็มีป้ายนะครับไปเขียนเอาไว้ตรงที่วางของนะซึ่งไอ้ป้ายเนี้ยคนเขาก็ยิ่งตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะป้ายมันดูแปลกเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สินค้าที่จะเอามาขายแล้วล่ะตรวจสอบหน่อยดีกว่า
0: ค่ะ
1: ล่าสุดครับสั่งระงับกิจการ7วันอ้าวไปดูข่าวนี้ฮะนี่ภาพนี้แหละที่ออกมาในโซเชียลเขาบอกเนี่ยรถมาส่งปุ๊บเปิดเลยเห็นกันจ่าๆสินค้าเป็นยังไงบ้างก็ขายนะ5บาท10บาท15บาทมิวเจออย่างนี้ซื้อไหมล่ะ
0: อุ้ยให้ฟรียังคิดก่อนเลยค่ะ
1: จริงจริงคนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มาจากในหน้านะเขาบอกว่าเหมามา 20,000 บาทได้มา1คันรถบรรทุกแต่ว่าจากการตรวจสอบไปที่ทางบริษัทต้นทางเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่บอกให้ขับออกไปเนี่ยให้เอาไปทิ้ง
0: อ้าวมันคือขยะ
1: มันคือขยะมันได้ให้เอาไปขายไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ในคลิปนี้ได้ยังไงล่าสุดสคบก็เลยบุกไปตรวจฮะสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็มีการสั่งให้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเอ๊ะหมายความว่าโกดังแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละนะครับก็ร้านแห่งนี้เขาตั้งอยู่ที่บริเวณอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในอาคารโกดังที่เก็บอยู่เนี่ยนะครับก็มีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยวันที่24สิงหาคมเนี่ยสคบเขาลงพื้นที่ไปทีนึงแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแต่ไม่พบซอสกับเครื่องปรุงอาหารไอ้ล็อตที่ปรากฏอยู่ในสื่อเพราะว่าทางร้านเขาชี้แจงว่าก็พอมันเป็นข่าวปุ๊บก็ไปทำลายแล้วเอาไปทิ้งแล้วไม่ได้เอามาขายสคบบอกไม่เป็นไรอ้าวหน่วยงานที่ไปตรวจหน่อยแล้วกันนะมีสินค้าอะไรผิดปกติไหมล่ะไปพบสิฮะพบว่าที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านเนี่ยมันมีหลายๆชิ้นหมดอายุ
0: นั่นไง
1: ทำไมถึงยังเอามาวางขายอยู่แบบนี้เขาก็มีการตรวจแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ในภาพนี้ภาพนี้ที่มันมีปัญหาอยู่เฉพาะชั้นนี้น้ำยาหมดอายุไขขอคนรับได้จ้านี่มิวตีความว่าอะไรอ่ะ
0: คืออะไรคะพี่กอบ
1: นี่ไงสคบลงเพราะภาพนี้มันหมายความว่าอะไรอ่ะนี่ครับไม่เข้าใจอ่ะ
0: ภาษาไทยก็ดิ้นได้นะบางทีอ่ะการตีความอ่ะ
1: แล้วก็เนี่ยพอลงตรวจสอบปุ๊บพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทสะสมอาหารมีคำสั่งระงับเลยอย่างที่บอกนะฮะ7วันและสั่งครับว่าให้ไปดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องหากครบ7วันแล้วมาตรวจอีกรอบยังไม่มีใบ

0: ุญาตก็จะปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใบอนุญาตเนี่ยครับจะมีการหารือนะกับฝ่ายกฎหมายด้วยเพื่อพิจารณาขอหมายศาลเข้าตรวจสอบภายในร้านเพิ่มเติมทำไมเวลาเข้าไปตรวจได้ไม่หมดหรอ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ไหนๆก็ไปแล้วก็ไปเจอแล้วนี่

0: รับประทานอ่ะแล้วถ้ามันหมดอายุอ่ะ
1: เนี่ย
0: มันเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วบางอย่างต่อให้ไม่ใช่ของกินอ่ะมันหมดอายุมันหมดสภาพแล้วมันอันตรายนะถ้าเอาไปใช้อ่ะค่ะแต่เขาขอคนที่รับได้ไงใครรับได้ก็เอาไป
1: เนี่ยมิวอ่ะเปิดทางซะแล้ว
0: เผื่อบางคนบอกว่าอายุไม่เป็นไรฉันรับได
1: ้เออเขาก็บอกอ้าวก็เขียนไว้แล้วว่าถ้ารับได้ก็ขายไง
0: อะไรนะตรงชั้นเนี้ยที่มันหมดอายุ
1: บ้าง
0: เราเห็นภาพไหม
1: อันนี้น้ำยาแต่ไม่ได้บอกน้ำยาอะไร
0: ล้างห
1: ้
0: องน
1: ้ำ
0: กระดาษทิชชู่หมดอายุเงี้ยหรอมันมีด้วยหรอ
1: คงไม่ใช่หรอกเพราะเขาขีดไว้เลยข้างใต้เขาก็เน้นไปที่น้ำยา
0: แล้วตรงข้างใต้ในชั้นอะชั้นนี
1: ้หมดอายุไขซะด้วยขอคนรับได้จ้าง งเลยเอาถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับประชาชนทั่วไปสงสัยนะฮะว่าไปเจอร้านที่ขายของแบบไม่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยก็โทรไปสายด่วนอย.เนาะ1556หรือไม่ก็ที่สคบ.ก็ได้1166
0: ค่ะ
1: นะครับช่วยกันตรวจสอบจริง
0: ๆค่ะอย่าไปรับได้กันง่ายๆนะคะมันอันตรายเสี่ยงปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขอนามัยด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะโอ้ยเล่าแล้วก็หวาดเสียวแทนค่ะคือเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะเวลาปล่อยให้เล่นเพียงลำพังแล้วก็ไม่ได้ดูอะค่ะคลาดสายตาแค่เสี้ยววินาทีมันเสี่ยงอันตรายมากนะคะน้องคนนี้9เดือนเองค่ะเล่นกับพี่และไปเอาเหมือนเบ็ดตกปลา
1: ครับ
0: มาอมเข้าปาก
1: ผมไม่กล้าดูเลยอะภาพที่ส่งมา
0: แล้วมันเกี่ยวปากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะคุณผู้ชมคะที่สมุทรปราการค่ะตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเด็กถูกเบ็ดตกปลาเกี่ยวปากจนได้รับบาดเจ็บบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการไปเจอกับคุณแม่อุ้มลูกอยู่เลยคุณแม่ชื่อว่านางสาวรัตดาอายุ25อุ้มลูกชายวัย9เดือนอยู่ในอ้อมอกแต่ที่ปากของน้องอ่ะมีเบ็ดเจาะอยู่ที่ริมฝีปากล่างนะคะและมีตะกร้อเบ็ดตกปลาติดอยู่เป็นพวงเลยเจ้าหน้าที่ต้องปฐมพยาบาลรีบนำน้องส่งโรงพยาบาลและต้องผ่าตัดเอาเบ็ดออกจากปากอันนี้ใช่ไหมที่ เป็นพวง
1: ใช่ๆนี่ที่เป็นพวงอ่ะ
0: โอ้ยคุณแม่บอกว่าลูกชายวัย9เดือนน่ะเล่นอยู่กับพี่ชายพี่ชายเขาก็10ขวบแล้วแล้วก็มีพี่ชายคนโตอีกคนนึงก็กะว่าอ่ะให้พี่ดูแลน้องก็เล่นกันในบ้าน
1: คร
0: ับ แม่ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านสักพักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้วิ่งมาดูสิ่งที่เห็นคือเบ็ดติดอยู่กับปากแล้วก็ตะกร้อเบ็ดห้อยอยู่เป็นพวงแม่มือสั่นเลยทำอะไรไม่ถูกรีบโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะคะ
1: คร
0: ับ ถามว่าเอาแล้วเบ็ดกับไอ้พวกเนี้ยมันคือของใครอ่ะแล้ววางไว้ตรงไหนยังไงทำไมอยู่ดีเด็กหยิบเข้าปากน้อง
1: ของใคร
0: แม่บอกว่าก็เป็นของลูกชายวัย10ขวบนั่นแหละก็พี่ชายของน้องอ่ะ
1: เอา
0: วางเอาไว้ในบ้านแล้วตัวน้องวัย9เดือนก็คงคลานไปเล่นแล้วมันคงเหมือนของเล่นมั้ยคะ
1: เหมือน
0: ใช่มั้ยคะ
1: ก็มันก็บอกเลยว่าเก็บให้ห่างมือเด็กหน่อยอ่ะปรากฏเป็นของพี่ชายซะอีก
0: เป็นของพี่ชายวัย10ขวบแต่10ขวบมีเบ็ดอะไรอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะ
1: ก็วิถีชาวบ้านวิถีชีวิตมันก็แตกต่างกันนะ
0: นั่นแหละค่ะ
1: คร
0: ับก็เด็ก9เดือนอ่ะก็ไม่รู้จริงคุณผู้ชมเขาก็คลานเตาะแตะไปหยิบไปเล่นไปอะไรแล้วสุดท้ายอ่ะพอมันเด็กก็เขาจะมีช่วงวัยที่ชอบเอาอะไรเข้าปากเนาะ
1: ใช่
0: หยิบอะไรได้ก็เข้าปากไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยค่ะอันตรายจริงๆฝากเตือนนะคะบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะไม่ควรให้คลาดสายตานะคะแล้วก็สิ่งของอะไรที่มันเสี่ยงอะค่ะเก็บใส่กล่องเอาไว้ให้มิดชิดไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันได้ค่ะ
1: แต่แหมน้องที่อายุ10ขวบเนี่ยความจริงคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ควรให้อยู่ใกล้ชิดกับของอันตรายแบบนี้นะ
0: ใช่
1: มันแหลมมากอะไอเบ็ดตกปลาเนี่ยแล้วมันมีคืออะไรนะเงี้ยงเหรอทีมงานเออมันมี
0: เป็นแง่งเขาเรียกว่าอะไรอะ
1: เนี่ยเป็นแง่งมันหูมันอันตรายจริง
0: พี่ก๊อฟเคยโดนนี่
1: เคยโดนตอนเด็กๆปวดมากเลย
0: โดนที่ไหนคะ
1: ที่นิ้ว
0: เออ
1: คือไปตอนเด็กๆก็ซนนะเนา
0: ะ
1: แล้วก็ไปหาคุณยายแล้วก็ไปตกปลาเล่นยังไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีตกเล่นพอตกเสร็จก็ปล่อยไงตกเป็นสนุกอ่ะก็ปล่อยจังหวะที่จะเอาเบ็ดออกจากปากอ่ะโอ้ยเต็มๆเจ็บมากผมบอกเลยปวดมากแล้วผมก็ไม่ตกปลาอีกเลย
0: ขนาดที่นิ้วยังเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วพี่ก๊อฟคิดดูนะถ้าที่ก้นอ่ะจะเจ็บขนาดไหน
1: เอามิ้วไปรู้อะไรของทีมงาน

0: ลงมา
1: แผนภาพไปแบมมาก
0: แบมมาก
1: ทีมงานของเราว่า
0: ทีมงานเราว่าตอนเด็กๆซนมากอ่ะ
1: เกี่ยวก้นได้ยังไงอ่ะเรายังงงเลยโหแบม
0: เนี่ยเห็นไหมคือทั้งหมดไม่ใช่อะไรคือจะบอกเนี่ยเห็นไหมเด็กๆอ่ะ
1: จริง
0: ซนเด็กๆจะโซนจริง
1: ๆแบบเนี่ยเคสแบบก็เด็กเหมือนกัน
0: จริง
1: คือแบบบอกว่านั่งทับ
0: โดนตอนเด็ก
1: ตอนเด็กมากๆนั่งทับแล้วก็พี่ดึงคิดดูสิ
0: เนี่ยระวังนะจริง
1: ๆแล้วเกี่ยวก้นอ่ะ
0: คือเล่าตอนนี้มันขำเนาะ
1: แต่ตอนนั้นมันเจ็บเนาะ
0: มันเจ็บจริงๆมันเจ็บจริงๆบอกให้
1: นี่ไงขนาดคนใกล้ตัวยังโดนกัน
0: สองนะเราเนาะจริง
1: ค่ะ
0: แล้วก็โดนตอนเด็กๆทั้งคู่เลย
1: ใช
0: ่เอาไปดูเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มกันหน่อยอากงฮะอากงไปถ่ายรูปกับอาม่าเพราะว่าหลานเนี่ยพาไปถ่ายเสร็จปั๊บโอ้โหหลานเห็นภาพหวานไปอ่ะมันหวานไปอ่ะกงถ่ายกับใครเหรอถ่ายกับแฟนอันนั้นหวานขนาดไหนชมภาพครับ
2: ไงคะที่ถ่ายกับใครเนี่ย
3: ถ่ายกับแฟน
2: โอ้ยน่ารักมากคือเป็นผู้ชายสายหวานเหรอเนี่ยน่ารักมากนี่คือแอบหอมแก้มมาม่าหรอกง
3: ใช
2: ่โอ้ยน่ารักก็ตั้งหลักมากเลยค่ะยังไงคะ
3: น
2: ่ารักไหม
3: น่ารัก
2: นี่พ่อหนุ่มข้างรักมาก
0: น่าจะเป็นแบบพวกตู้ถ่ายรูปไห
1: ม
0: เนาะตู้สติกเกอร์ถ่ายรูปแล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งระหว่างที่ถ่ายมันก็จะมี4แอค
1: ค่ะ
0: มีอยู่แอคหนึ่งนี่กงขโมยหอมซะแล้วนี่แอคสุดท้ายแหละอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหม
1: แล้วคือกงเปลี่ยนทุก4แอคเลยอ่ะไม่แบบคือเปลี่ยนตามอ่ะ
0: สุดยอดอ่ะ
1: ใช่
0: มืออาชีพ
1: จริง
0: มืออาชีพนะฮะ
1: นี่
0: อันนี้ไง
1: โอ้น่ารักจังเลยอ่ะ
0: อันนี้ขโมยหอมแล้วแหละกลัวกล้าเหมือนกันนะเอาจริงๆนะจังหวะแบบเอ๊จะโดนดุไหมอะไรอย่างนี้คนไปเม้นกันเต็มเลยบอกช่วงแรกๆก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก็หมดโปรโถคุณ
1: เดี๋ยวก่อน
0: คุณไปเม้นอะไรกันแบบนั้นฮะคุณไปเม้นอะไรกัน
1: นี่คือเขาโปรตลอดชีพค่ะ
0: ถูกต้องถ้ามาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยโปรพิเศษ
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่มีหมดนะครับคนนี้แซวน่ารักเนาะพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ
1: แล้วดูอาม่าเอารูปออกมาโชว์นะ
0: เอ้ยบางทีเราก็เนี่ยนะมารออ่านเม้นเนาะก็สร้างรอยยิ้มได้นะฮะเอาคนนี้คงใส่จะเป็นโสดอะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละหนุ่มตีที่จริงใจคงอยากได้แบบนี้บ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้อะไรอะรักในวัยเรียนอะไรอะครับเม้นอะไรกันอะน่ารัก
1: เ
0: น
1: าะเป็นตู้อย่างงี
0: ้เห็นแล้วอิจฉา
1: ใช่
0: เราก็อยากมีคู่แบบนี้อยู่กันจนแก่เท่า
1: เดี๋ยวมิ้วรอดูคู่พี่ก๊อฟกับพี่ปุ้ย
0: เอาแบบนี้เหรอ
1: เอาแบบนี้เลย
0: ได้เดี๋ยวจัดให
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนิดอะไรหน่อยก็ปล่อยผ่าน
1: พูดถึงพี่ก๊อฟกับพี่ปุ้ยในวัยอย่างงี้แล้วเนี่ยทีมงานหัวล้อใหญ่เลย
0: ทีมงานเราทำไมเอ๊ะจริงๆเลยเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวเราก็จะเป็นพิธีกรกันจนอายุอย่างเงี้ย
0: ใช่อยู่กันคู่กันแบบเนี้ยเนาะสวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่สีสันโซเชียล
1: สงสารคุณผู้ชมเลยที่ต้องมาทนดูเรา
0: แซ่บทูเดย์วันนี้พบกับข่าวโทษนะมองไม่เห็น
1: เราจะยังอยู่นะคะเราจะยังเป็นพิธีกรอยู่ค่ะเรายึดมั่นแบบนั้นค่ะ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมดีๆกันหน่อยค่ะด้วยพลังศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนนะคะยังคงเป็นสายทานบุญที่ยิ่งใหญ่เสมอค่ะอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาที่ประทับเทพฟ้าดินทีกงณวิหารเทพภาวนาประชานุกูลวัดวีระโชติธรรมารามเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะวัดวีระโชติธรรมารามอำเภอฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาที่ประทับเทพฟ้าดินทีกงวิหารเทพภาวนาประชานุกูลณอุโบสถแก้วกลางน้ำโดยได้รับความเมตตาจากพระ

0: าสวชิระภาวนาโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าอาวาสวัดวีรโชติธรรมารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะในโอกาสนี้คุณขันทองอุดมมหันติสุขประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วิหารเทพภาวนาประชานุกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำคณะกรรมการกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะถวายผ้าป่าเครื่องทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมร่วมรับพรและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลค่ะ
1: สำหรับศาลาที่ประทับเทพฟ้าดินทีกงนะครับจัดสร้างขึ้นภายในบริเวณวิหารเทพภาวนาประชานุกูลเพื่อเป็นเทวสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับประดิษฐานเสาทีกงเสาฟ้าดินนะครับตามคติความเชื่อจีนที่ยกย่องเทพฟ้าดินหรือทีกงเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือเทพทั้งปวงทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ขจัดสิ่งอัปมงคลและอำนวยพรด้านความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้มาสักการะโดยการจัดสร้างศาลาประทับแห่งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานและเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมพุทธและจีนแล้วยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นจุดสักการะสำคัญอีกแห่งหนึ่งของวิหารเทพภาวนาประชานุกูลวัดวีรโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับสามารถร่วมทำบุญสร้างศาลาที่ประทับเทพฟ้าดินได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี386-815-9959ชื่อบัญชีวัดวีรโชติธรรมารามลงเจหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับอันนี้ตรงนี้นะไปทำบุญกันเยอะๆนะครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำเลขที่บัญชีกันอีกครั้งนะคะบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขที่บัญชี386-815-9959ค่ะ
1: ก็แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ
0: ่ค่ะ
1: บุญใหญ่ไปร่วมกันนะฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ไม่ถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
7: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
8: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
9: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
9: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
11: ่พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
12: แซ่บทุกมุมมอง
13: แซ่บทุกเรื่องราว
12: แซ่บแบบนี้ต้องดู
11: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราต้องติดตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานพี่ก๊อฟเล่าไปใช่ไหมคะที่เนปาล
2: ครับ
1: ที่มี
2: เมื่อวานเราไม่ได้เล่าเนาะ
1: เล่าไหมอ๋อไม่ได้เล่าไป
2: แต่ตามข่าวอยู่
1: อ๋อแต่มิวเล่าเมื่อวานนี้มิวเล่าข่าวไป
2: ครับ
1: คือภาพมันน่ากลัวมากจริงๆหลายคนบอกว่าตอนแรกเห็นภาพอะนึกว่าเป็น AI แต่มันไม่ใช่ AI มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีความสูญเสียจริงๆเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่เนปาลตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะเราจะเห็นเลยว่ามีน้ำป่าผสมกับดินโคลนและเศษหินซัดถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยพรมแดนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนและเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลทั้งสองฝั่งประสบปัญหาหนักมากอยากให้คุณผู้ชมไล่เรียงดูภาพกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าตามภาพว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นน้ำมาไหมคะแล้วคนกำลังวิ่งหนีแล้วคือวิ่งไม่ทันค่ะ
2: คือมาเร็วและแรงมาก

0: ช่ค่ะ
1: ครับ
0: ตึกสูงเอาไม่อยู่ถนนรถที่จอดอยู่เนี่ยถูกซัดหมดเลยสะพานอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะสะพานขาดแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ก่อนเกิดเหตุอะค่ะมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไร
1: ครับ
0: ไม่ได้มีฝนตกท้องฟ้าไม่ได้มืดครึ้มไม่ได้มีพายุลมแรงอะไร
1: ครับ
0: ตามรายงานข่าวเบื้องต้นยังบอกเลยว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเขาก็จะไปปีนเขากันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเห็นท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีก็ออกไปจะไปเดินป่าปีนเขาไปกันช่วงสายๆแล้วจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมันช่วงเวลาดังกล่าวพอดี
1: เนี่ยเนี่ยจังหวะที่มวลน้ำลงมาดูสิมันมหาศาลจริงๆนะ
0: มหาศาลมากค่ะคือเบื้องต้นตอนนี้นะคะสำหรับตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องบอกคุณผู้ชมบอกว่าคือมันยังไม่นิ่ง
1: ครับ
0: ข้อมูลล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือน่าจะมีผู้เสียชีวิต165รายสูญหายกว่า826คนเป็นชาวต่างชาติเกือบ600คนนะคะตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น
1: โอ้โหเนี่ยภาพนี้ดูสิ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ากลัวมากอะ
0: น่ากลัวจริงๆมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย800คนยานพาหนะ150คันสุนัขดมกลิ่นเรือเร็วไปช่วยเหลือกู้ภัยผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะคือหลังจากน้ำโคลนมันซัดไปอะค่ะ
1: ครับ
0: ภาพที่ปรากฏก็คือจากที่เป็นบ้านคนเป็นต้นไม้เขียวๆมันคือเป็นโคลนเป็นดินแดงไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเนี่ยค่ะการไปค้นหาผู้รอดชีวิตไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องใช้ยานพาหนะเนี่ยบางทีผู้เฒ่าผู้แก
1: ่ครับ
0: บางคนเป็นสามีภรรยากันช่วยตัวสามีมาได้ภรรยาถูกซัดไปเลยอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ยังไม่เจอตัวนี่ภาพที่หลงเหลือหลังจากที่เกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวสูญหายเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของเนปาลมากอะค่ะมันก็เลยเป็นแบบเป็นเมืองเป็นชุมชน
1: มันเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนจะไปเช็คอินด้วยอะจุดน
0: ี้ใช่ค่ะไปปีนเขา
1: วิวสวย
0: ไปเที่ยวธรรมชาติ
1: แล้วก็ภาพมุมของชุมชนบางแหล่งอะคือมันจะมีเป็นสีสันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในภูเขาอะคือถ่ายรูปมามันจะสวยมากก็โดนโคลนน้ำถล่มจนแบบไม่เละไปหมดอะ
0: สำหรับชาวต่างชาติที่สูญหายเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยอุ้ย20กว่าประเทศนะคะก็น่าจะมี177คนจากอินเดียจะมีคนไปแสวงบุญอินเดียใน177คนสหรัฐอเมริกาน่าจะมีนักท่องเที่ยวที่สูญหายจากเหตุการณ์นี้63คนจากออสเตรเลีย34คนสหราชอาณาจักร33คนแคนาดา25คนค่ะสาเหตุตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสาเหตุยังไม่แน่ชัด
1: ครับครับ
0: ว่าเกิดจากอะไรกันแน่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีสัญญาณเตือนไม่ได้มีฝนตกฟ้าร้องพายุอะไรเบื้องต้นเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวค่ะก็เลยกระตุ้นทำให้เกิดดินถล่มส่งผลทำให้แม่น้ำถูกปิดกั้นและมวลน้ำก็ไหลลงมาคาดว่าพอแผ่นดินไหวมันจะมีภูเขาสูงที่ด้านบนเป็นน้ำแข็ง
1: ครับ
0: แล้วมวลน้ำแข็งอ่ะมันไหลลงมาแล้วเป็นมวลก้อนใหญ่ก็เลยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ดันมาเรื่อย
1: ๆแล้วก็เหมือนไปกั้นตรงแม่น้ำอย
0: ู่
1: จนไอ้ตรงที่กั้นอยู่มันรับไม่ไหว
0: ไม่ไหวค่ะ
1: มันก็เลยปล่อยออกมาแบบทะลักอ่ะคุณผู้ชมก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นก้อนมวลน้ำแบบมหาศาลเลย
0: ทางด้านของคนไทยนะคะทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เลยบอกว่าได้มีการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลแล้วนะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวแม่น้ำเสียหายหนักมากอย่างที่บอกไปมีทั้งชาวเนปาลและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูญหายเยอะมากแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของคนไทยยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะถ้าหากว่า มีญาติพี่น้องของเราไปเที่ยวอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: หรือมีเพื่อนเราอยู่ที่เนปาลแล้วเราต้องการสอบถามหรืออยากรู้ว่าต้องช่วยเหลืออะไรกันยังไงเนี่ยค่ะสามารถแจ้งไปได้ที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะหมายเลขบวก977-981-874-9944ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะเบื้องต้นยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ย้ำเบอร์โทรสักรอบนะมิ้วนะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: นะครับบวกฮะ977-981-874-9944โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าทราบว่าญาติพี่น้องเราไปอยู่ในโซนนั้นน่าจะกังวลก็ไม่รู้จะโทรไปที่ไหนก็โทรไปที่เบอร์นี้ก่อนแหละ
0: ใช่ค่ะอุลภาพแต่ละเหตุการณ์แต่ละมุมอะค่ะน่ากลัวมากจริงๆ
1: ไม่อยากเชื่อนะมันเป็นภาพที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เนาะ
0: จริง
1: มันเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็ดูแล้วเราก็แบบมันไม่มีหรอกเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: นะผมนึกถึงพวกเรื่องแบบอะไรนะตอนนั้นดังๆ The Day After Tomorrow ไหม2012อะไรอย่างนั้นอ่
0: ะ
1: มันหูมันเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้น
0: ช่วงนี้หลายประเทศก็ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แผ่นดินไหวก็เป็นเหตุการณ์ที่มันคาดการไม่ได้
1: แล้วมันก็ต่อเนื่องมา
0: แล้วพอมันเกิดขึ้นที่หนึ่งมันก็ต่อเนื่องแผ่นเปิดโลกมันก็จะขยับทั่วโลกอะค่ะ
1: มันเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็ช่วงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศระวังหน่
0: อ
1: ยเช็คหน่อย
0: นะคะ
1: มิวมีไปไหนไหมเนี่ยช่วงนี้
0: อุ้ยเดี๋ยวก็จะไป
1: อ
0: ้
1: าวนี่ไง
0: แต่ไม่น่าจะไปโซนที่แผ่นเปลือกโลกขยับมั้งคะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เนปาลน่ะมิวเคยไปแล้วก็เคยไปหลังจากที่เขาเพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวแรงๆเมื่อหลายปีก่อนจำได้ไหมคะแล้วก็ไปเนี่ยเขาก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จเลยคือใช้เวลาหลายปีมากนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ประสบปัญหาความยากจนแล้วก็รัฐบาลก็มีปัญหาพอสมควรการจะบูรณะอะไรเนี่ยเขาใช้เวลานานมากขนาดมิวไปหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ไปเป็นปีๆนะคะก็ยังบูรณะอะไรไม่เสร็จแล้วบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดเลยอ
1: ่
0: ะใช่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อันนี้อีกอะค่ะกว่าเขาจะช่วยเหลือบูรณะอะไรกันได้แต่เบื้องต้นหลายๆประเทศเขายื่นมือไปช่วยนะคะทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอะไรแบบเนี้ยก็พยายามจะไปช่วยเหลือที่เนปาลอยู
1: ่ขอให้ปลอดภัยมากที่สุด
0: ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วกันใช้คำนี้นะ
0: ใช่
1: เอาไปต่อกันที่อินเดียนี่แหละนะฮะไปที่ประเทศอินเดียนะครับมีหนุ่มวัย16ปีเขาเป็นโรคที่แปลกมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาต้องอยู่ในบ่อน้ำชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ่อน้ำอยู่อย่างนี้มา5ปีแล้วขึ้นมาโดนอากาศมาโดนแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันปวดแสบปวดร้อนมันทรมานเอาลองชมภาพหน่อยไหมเชิญครับนี่นี่นี่หนุ่มคนนี้ฮะวันอยู่อย่างเงี้ยมิว
0: อ
1: ยู่อย่างนี้เลยชีวิตส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่แบบนี้ฮะหนุ่มคนนี้ชื่อว่าอิกบานชีกอายุ16ปีนะครับอยู่ที่เมืองมูชิดาบัดรัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียครับเขาบอกว่า5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่สามารถออกมาจากบ่อน้ำนี้ได้เพราะเนี่ยดูเนี่ยคือมันต้องอยู่อย่างเงี้ยจนผิวหนังมันก็พังอ่ะพังไปหมดถ้าขึ้นมาเป็นไงนะน้องมันจะแสบมันจะร้อนมันทรมานมันเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ถูกครอบครัวเขาเล่าว่าอิกบานจะต้องอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนตามผิวหนังของเขาได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเพราะว่าพยายามพาไปหาหมอหาแพทย์เปลี่ยนมาหลายหมอแล้วเปลี่ยนมาหลายโรงพยาบาลแล้วใครก็ตามถ้าอ้างว่าช่วยได้มาสิไปหมดแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้เขาก็ยังทรมานอยู่แบบนี้ครับเขาบอกว่านอกจากบ่อน้ำนี้แล้วไม่รู้จะหาทางออกไหนจริงๆแต่ว่าบางมุมเขาก็บอกว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของยินไหมพูดไหมพูดผีปีศาจ
0: อ๋อก็เป็นความเชื่อด้วย
1: ที่มาทรมานเขาหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเขาก็มองไปมุมนี้แล้วอะเพราะว่ามันหาสาเหตุไม่เจอรักษาก็ไม่ได้สักทีหนึ่งมีคนบอกว่ามันมีโรคแบบนี้อยู่นะมันเป็นโรคที่หายาก ชื่อว่าอิริโทเมลาเจีย
0: เป็นยังไงคะ
1: มันจะส่งผลกระทบบริเวณเท้าส่วนใหญ่นะส่วน

0: ใหญ่มันจะไม่ค่อยไปส่วนอื่นหรอกแต่ไปบ้างเหมือนกันมันจะทำให้แสบร้อนบริเวณผิวหนังแล้วก็จะมีอาการรอยแดงมันคล้ายกับของเขาแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไอ้โรคเนี้ยอิริโทเมลาเจียเนี่ยมันจะต้องเน้นไปที่เท้าอันนี้เข้ามาส่วนอื่นด้วยก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นเคสพิเศษหรือเปล่าลุกลามออกมาหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับเรื่องนี้เนี่ยรู้ไปถึงทายาทอาณาจักรธุรกิจใหญ่ของตระกูลอัมบานีที่อินเดียเขาก็มีการประสานให้นำตัวเด็กหนุ่มคนนี้ไปรักษาต้องเดินทางครับประมาณ 2,090 กิโลเมตรจากบ้านเกิดไปมุมไบเพื่อเข้าตรวจกับทีมแพทย์นะฮะที่จัดเอาไว้ให้ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือหวังว่าทีมแพทย์ที่ทายาทของเศรษฐีเนี่ยเขาจัดหาให้เนี่ยจะช่วยรักษาเขาได
1: ้
0: ไกลมากน
1: ะ
0: 2,090 กิโลเมตร
1: ประเทศเขาก็กว้างใหญ่การเดินทางก็ใช้เวลาแต่ก็ไปหาคุณหมอก็ดี
0: ใช่แต่เขาก็หามาหลายหมอแล้วไงเขาก็แอบถอดใจ
1: แต่ก็อาจจะต้องให้หลายหมอบ้างคือบางทีก็ต้องหลายหมอจริงๆอ่ะพี่ก๊อฟกว่าจะหาสาเหตุเจอ
0: โรคนี้แปลกเนาะไม่เคยได้ยินเหมือนกันเรียกก็ยากซะด้วย
1: ค่ะ
0: อิริโทเมลาเจีย
1: โอ้ก็ส่งกำลังใจนะคะหวังว่าน้องจะหายนะคะ
0: สงสาร
1: สงสารจริง
0: ไม่ไหวหรอกอยู่อย่างนี้ทุกวัน
1: ใช่ทรมานไปดูเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะคือมีคุณตาท่านหนึ่งก็เป็นทาสแมวนะคะเคยเลี้ยงแมวอยู่ตัวนึงแต่น้องแมวจากไปก็เลยหาน้องแมวมาเลี้ยงอีก2ตัวแล้วน้องแมว2ตัวนี้ตอนอยู่ด้วยกันน่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้ก็เล่นด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ย คุณตาก็อยากจะถ่ายรูปกับน้องแมวทั้ง2ตัวเวลาไปเที่ยวไหนก็อยากจะพาแมวไปด้วยคือปกติมันก็อยู่กันดีนะคะแต่พอคุณตาอุ้มทั้ง2ตัวมาถ่ายรูปด้วยกันมันมีอาการแบบนี้ค่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: พี่ก๊อฟดูตัวขวาน
0: ี่ขนาดเป็นแค่ภาพนิ่งนะ
1: นี่
0: ๆโอ้โหอะไรอ่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณตาไม่อุ้มถ่ายรูปมันอยู่ด้วยกันได้นะไม่ใช่ตีกันนะ
0: ครับ
1: คำถามคือแล้วทำไมเวลาคุณตาอุ้มทั้งคู่ให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ฮะ
1: ทุกรูปเลยมันจะเป็นแบบเนี้ย
0: อุ้ย
1: อ่ะทุกรูปไหมล่ะทุกโลเคชั่น
0: อ่ะใช่ใช่ใช
1: ่น้องชูชูกับน้องมิโกะค่ะ
0: ครับ
1: เวลาออกไปเที่ยวกับคุณตาจะเนี่ยอ่ะเอาไงดี
0: เออทำไมอ่ะ
1: คุณตาก็พยายามเห็นไหมพยายามยิ้มอุ้มทั้งสองตัวเอาไว
0: ้เอาจริงนะมีแต่คุณตาที่ร่าเริง
1: นี่มีภาพเคลื่อนไหว
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้โอ้อะไรอะลูก
0: คุณตาเขาลองสลับข้างยัง
1: มันทำไมอ่ะ
0: เดี๋ยวดูสิมีตัวลายอยู่ทางด้านขวาบ้างไหม
1: เนี่ยเนี่ย
0: มีไหมมีสลับไหมหรือเขาไม่ชอบเออยังไงของเขาว่าดูสิเออสลับแล้ว
1: น
0: ี
1: ่สลับ
0: ก็ยังไม่ยอมหรอ
1: ไหนดูสิทำไมอ่ะ
0: เอออะไรของเขาอ่ะ
1: งงเนาะ
0: จริง
1: ต้องถามชาวเน็ตค่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตชาวเน็ตจะวิเคราะห์ได้หลากหลายพอสมควรบ้างก็บอกว่าน้องอยากเป็นลูกรักของคุณตาแย่งกันเป็นที่หนึ่งพออุ้มมาอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ตาต้องอุ้มฉันคนเดียว
0: เข้าใจ
1: เธอลงไปนั่งข้างล่าง
0: โอ้โหเหรอทำเสียงอย่างนี้เลยเหรออ
1: ย่าง
0: น
1: ี้เลยคุณตาคนนี้เขาเป็นของฉัน
0: โอ้ครับครับครับ
1: บางทีก็เห็นนะ
0: เออมองแล้วมองอีกจริงนะ
1: ใช่เขาไม่ชอบแย่งกันเป็นหลานรักแหละแต่ชาวเน็ตเขาก็ขำนะคะจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะคะมิวก็เข้าไปดูอยู่หลายคลิปเหมือนกัน
0: เอาจริงนะตัวที่เหวี่ยงที่สุดก็คือตัวขาวนั่นแหละแล้วก็ตัวลายอ่ะเขาก็มองทุกครั้งก็คือเขาก็มองแบบว่าฮึแต่ก็กินจานข้าวเดียวกับฉันแหละ
1: เขาก็ต้องสู
0: ้โอ้เหรอโอ้แต่นี้น่ารัก
1: เขาอยู่ด้วยกันได
0: ้ไม่ยากคุณตาอย่าไปอุ้มเขามาถ่ายรูปอีกง่ายสุดเลยฮะ
1: ต้องถ่ายทีละตัวแต่คุณตาอยากได้ภาพหมู่ครอบครัวไง
0: AI คุณตา
1: ตัดต่อเอา
0: เออ
1: แต่บางทีจริงๆนะคะเขาห่วงเจ้าของอย่างแมวที่บ้านมิวก็เหมือนกันใช่เวลาเขาอยู่กันเองอ่ะเขาอยู่กันได้เขาเล่นเขารักกันเขาเลียกันแต่พอเราไปอยู่กับใครเยอะๆอ่ะอีกตัวนึงต้องมาแล้ว
0: ถูก
1: มาแกล้งมาดันออกอะไรอย่างเงี้ย
0: มันยอมไม่ได้จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทาสคนนี้เป็นของฉันอย่างเงี
0: ้ยโถนึกว่าแย่งกันเอ็นดูเราเปล่า
1: เปล่า
0: แย่งทาสว่างั้น
1: แย่งทาส
0: โอ้เหลือเกินจริงๆ
1: ค่ะ
0: ได้อีกข่าวไหม
1: ได้อีกเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้นะครับฟางผู้ชมฟางเขานำเสนอ
1: ทีมงานของเรา
0: ใช่ฟางบอก
1: มีภาพประกอบด้วย
0: ใช่ฟางบอกพี่ก๊อฟต้องเล่าข่าวนี้ให้ได้นะเพราะว่าเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของหนู
1: ค่ะ
0: คือมีสาวจีนฮะเขาไปย้อมประธานโทษท่านผู้ชมนะขนรักแร้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มีสี
1: ค่ะ
0: เพราะเขารู้สึกว่าร่างกายฉันเลือกเอง
1: ค่ะ
0: ไอดอลของฟางอ้าวไปดูภาพซะหน่อยเชิญนะนี่ครับสาวจีนยุคใหม่นะฮะเขาสร้างเทรนด์สุดแปลกเป็นการย้อมขนรักแร้เป็นสีสันต่างๆนานาฟ้าบ้างน้ำเงินบ้างเหลืองบ้างชมพูบ้างแล้วเขาก็มาแชร์ในเรดโน้ตนะฮะเป็นแอปที่ฮิตที่ประเทศจีนจนสุดท้ายเป็นกระแสนะว่าเนี่ยคือการแสดงความมั่นใจและสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของเราสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเสี่ยวขุยคนไหนซ้ายหรือขวา
1: แต่อันนี้คือเลอะหรือเปล่าคะ
0: ใช
1: ่กำลังย้อมมันก็เลยดูเลอะๆ
0: คนนี้ป่ะเสี่ยวขุยฮะฟางไม่รู้นะเออเนี่ยนะเนี่ยแหละ
1: อันนี้กำลังย้อมให้ดู
0: ฟางบอกเดี๋ยวจะกลับไปทำวันนี้ใช่ใช่เห็นไหมฟางตอบว่าใช่นะเสี่ยวขุยฮะบอกว่าเคยรู้สึกอายกับคนรักแร้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเพื่อนไปทักว่าคนรักแร้ไม่สวยไม่สะอาดเธอก็เลยต้องโกนอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วหลังจากนั้นมาเห็นอินฟูท่านหนึ่งเขาย้อมขนรักแร้ก็เลยทำบ้างพอเธอทำปุ๊บอ้าวจากที่คนบอกว่ามันดูไม่ดีกลายเป็นมาชมเธอ เธอก็เลยอ้าวอ๋อมันต้องแบบนี้ใช่ไหมได้งั้นฉันทำแบบนี้ดีกว่าสุดท้ายครับนักวิชาการด้านวัฒนธรรมเขาบอกว่าเอาจริงๆนะไอ้ค่านิยมที่ผู้หญิงต้องมีผิวเรียบไร้ขนเนี่ยอาจไม่ได้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของจีนก็ได้แต่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์โทรทัศน์รวมถึงนิตยสารแฟชั่นจากโฆษณาตะวันตกอะไรพวกนี้ถึงได้มีการไปโกนกันเพราะว่าตั้งแต่ทศวรรษ1980ถึงประมาณ1990เนี่ยในอดีตอ่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงจีนเขาจะไว้ขนรักแร้กัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกสำหรับคนที่รู้สึกว่าร่างกายของฉัน
1: เป็นสิทธิ์ของฉัน
0: ฉันจะทำอะไรก็ได
1: ้สาวยุโรปดาราฮอลลีวูดบางคนเขาก็ไว้นะคะแล้วปล่อยเลยใช่
0: ก็มี
1: แล้วเขาก็พร้อมให้แบบคนถ่ายภาพให้เห็นว่าเขาปล่อย
0: โชว์ด้วยซ้ำบางครั้ง
1: ก็แล้วแต่ความชอบ
0: ก็จะฟางจะทำ
1: ไม่ว่าอะไร
0: ฟางทำเลย
1: แต่ฟางต้องมาโชว์พี่ด้วย
0: โชว์แค่พี่มิวนะ
1: อยากเห็นด้วยไหนๆก็จะไว้แล้วไง
0: เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจพี่มิวเขา
1: เดี๋ยวถ้ามิวจะมาโชว์พี่ก๊อฟ
0: พี่ไม่อยากรู
1: ้พักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลค่ะ
0: ครับ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่16:15 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย

0: สีสันโซเชียลนะครับพาไปดูสุนัขตัวหนึ่งเราเคยได้ยินแต่ว่าแพะรับบาป
1: อ
0: ันนี้สุนัขรับบาป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมดูคลิปแล้วอะเจ้าของบอกว่าน้องไปขุดดินผมไม่เห็นจะมีหลักฐานอะไรเลยไม่เห็นมีน้องเขาขุดเลยมิ้ว
1: เหรอคะ
0: จริง
1: ๆแล้วไปกล่าวหาน้องได้ไงอะ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เอองี้เราว่าโกรธนะ
1: ใช่
0: เราต้องปกป้องนะเออถ้าคุณมีคลิปตอนกำลังขุดแต่โอเคไม่มีอะไปโทษน้องได้ยังไงอะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยแล้วกัน
1: มีหลักฐานอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ไม่มีคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเอาหลักฐานตรงไหนมาเชิญนะ
2: นี่เห็นไหมนี่อย่ามาทำหน้าเศร้านะนี่อย่ามาทำตาเขาเลยมันขุดทำไมเนี่ยเขาปลูกแจ็คแจ็คเจอหันหน้าไหมมันหันหน้าสิหันหน้าสิหืมไหน
0: มิวช่วยพี่หน่อยเรียกร้องความเป็นธรรมไหนไหนไหนตอนไหนที่เขาขุดไหนมิว
1: แค่ไปนั่งเฉย
0: ๆนั่งเฉย
1: ๆไม่ได้ขุดเลย
0: หลบแดดแหละ
1: ใช
0: ่เออแล้วสายตาเหมือนที่มองคือเหมือนเป็นรำคาญมากกว่านะที่มองเจ้าของแบบเฮ้ยใส่ร้ายฉันทำไมอ่ะ
1: และไอ้จมูกที่ดำๆอ่ะ
0: น่าจะเผลอหลับไปนะ
1: แล้วหน้าทิ่มลงไป
0: ใช่ไหม
1: สงสัยอย่างนั้นแหละก็ไปว่าน้อง
0: เผลอหลับหน้าทิ่มลงไปเออนะฮะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยน้องหน่อย นะครับเพราะว่าคนดูไป 3.1 ล้านวิว
1: สีหน้าน้องอ่ะ
0: ใช่
1: แววตา
0: คือสีหน้าก็เห็นแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ว่าแกน่ะทำ
1: คือสีหน้ารู้สึกผิดสุด
0: ๆโอ้โหที่สุดเลยอ่ะเออนะคนบอกว่าระวังนะสีหน้านั้นเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่ใบหน้าของความเศร้าแต่มันอาจจะกำลังเล็งอยู
1: ่ค่ะ
0: ว่ามันจะสวบตรงไหน
1: เ
0: ขาบอกแบบนี้อย่าไปไว้ใจแล้วก็ไอ้สายตาแบบเนี้ยตีค่าได้เหมือนกันว่าเขาด่าหรือเปล่า เขาด่าหรือเปล่าสายตาแบบนี้เขาด่าหรือเปล่านะเนี่ยฮะบางคนก็บอกว่าอ่ะต่อให้ทำจริงนั่นก็ไม่ใช่สีหน้าในการรับผิด มันคือการแสดงเฉย
1: ๆแล้วไง
0: เออแล้วไง
1: แล้วไงนุ
0: ชแล้วไงพรุ่งนี้อีกรอบ
1: ใช่คิดว่าเราจะเข็ดอ่ะนุช
0: อย่าเอาดินมาลงแล้วกัน
1: เดี๋ยวเราลงอีก
0: หน้าเขอะเลยเนาะ
1: ใช่ให้ดูทำหน้า
0: จริงน่ารักดีอ่ะ
1: น้องหมาน้องแมวเขาก็เวลารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกอย่างนั้นเนอะเขาไม่ได้มีจริตเหมือนคนนะก็คือจะตรงไปตรงมา
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเกิดเป็นน้องแมวที่แบบผู้ดีอ่
0: ะ
1: เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมาก
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงแมวเราจะเป็นทาสเขาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาก็จะต้องเป็นเจ้านายเราแล้วเราได้แมวที่เป็นผู้ดีมากๆมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลำบากละ
1: ลำบากทาสเลยนะ
0: เอ
1: าเจอแมวแบบนี้คนเป็นทาสทำยังไงคะ

0: ลูกคุณเป็นลูกคุณ
1: เหรอแล้วจังหวะแบบป้อนไม่ทันมองหน้าคืออะไรอะมิ้ว
0: ให้ไวโน้ตให้ไว
1: เน่ๆ
0: ๆน่ะ
1: เนี่ยช้านะนี่ช้านะ
0: ปักช้ามาก
1: อุ๊ยอะไรอะ
0: และดูท่านั่ง
1: สุดๆอันน
0: ี
1: ้โอ้โหเหลือเกิน
0: นี่
1: นี่เขานั่งนั่งเองจริงๆเหรอจับเขานั่งหรือเปล่า
0: แต่ถ้าจับเขานั่งแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่นั่งต่อไงพี่ก๊อฟเขาก็จะต้องดีดต้องทำท่าอื่นแต่อันนี้คือเขาคง
1: สบายตัว
0: เป็นท่าประจำ
1: โอ้
0: เพราะเขาเป็นลูกคุณ
1: โอ้
0: เป็นแมวผู้ดี
1: โอ้แมวให้คุณแหละ
0: ใช
1: ่ให้คุณได้ลำบาก ใช่ไหม
0: เขาชื่อถุงเงินน่าจะทำเงินให้เจ้าของเยอะพอสมควร
1: ครับครับ
0: แต่คนมาเม้นนะคะบอกว่าไม่เคย
1: มิ้วดูท่านี้ก่อน

0: อะไรอ่ะ
1: เวอร์มากอันเนี้ย
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: เหมือนฉันกำลังนั่งชิล
0: ใช่อะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวมิวจะไปลองจับแมวที่บ้าน
0: ลองดู
1: เนาะว่ามันจะอยู่อย่างนี้ไหม
0: อย่างน้อยต้องมีดูสัก 2-3 คนแหละพวกเรานี่แหละ
1: จริงไม่แต่พี่ก๊อฟเชื่อบอกว่าขนาดแมวอ่ะยังโดนชาวเน็ตหมั่นไส้เลยนะ
0: หมั่นไส้ว่าอะไร
1: โอ้ว่าเป็นแมวที่น่าหมั่นไส้ที่สุดในโลก
0: นี่ไง
1: ก็จริงก็ดูท่า
0: ท่าเขาแหละชวนให้หมั่นไส้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เอออ้าวเวลาหมดแล้ว
1: อุ้ยยังเมาไม่
0: จริงอยากเมามากเลยแมวตัวนี้จริงๆเสียดายเวลามาช่วยไว้ก่อน
1: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: เรื่องครบค่ำ
1: วันนี้นะคะพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันหมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
0: ค่ะและเมธิชาอธิชาเทศขำค่ะ
1: เมื่อสักครู่เข้ารายการที่จะเห็นคุณอ้าวนี่ยังไงคะเน่ๆ
0: อยากจะเป็นเหมือนน้องเขาแต่เป็นไม่ได้
1: เป็นเม่ๆนะวันนี้
0: เป็นเม่ๆก่อนนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศซึ่งคุณพ่อดิฉันนั่งเฝ้าเกาะจอรอดูตั้งแต่ตีห้าดิฉันเดินลงมาถามคุณพ่อว่าน้องมาเจ็ดโมงไม่ใช่หรอ
1: พ่อบอกว่าไม่เป็นไรนั่งรอกลัวน้องไปก่อนกลัวจะพลาด
0: กลัวจะพลาด
1: กลัวจะพลาด
0: ใช่คุณพ่อเขาก็กลัวว่าถ้านอนแล้วแบบจะยาวไงก็เลยแบบว่าขอเกาะจอรอดูน้องเนเน่ซะหน่อยว่าน้องเนี่ยจะแบบเล่นออกมาได้ถึงใจขนาดไหนโอ้โหโดน
1: เปิดหัวด้วยน้องเนเน่แน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวของน้องเนเน่นะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศหลายคนบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนะ
0: ใช่ต้องยอมรับว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติตอนนี้นี่อีกนิดนึงคือคุณพ่อนี่ยกมรดกให้แล้ว
1: ระวังนะ
0: ดูชอบเป็นพิเศษ
1: บอกไว้เลยว่าระวังไว้ด้วยแล้วเราก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะอัปเดตสถานการณ์เหตุน้ำท่วมในพื้นที่เนปาลซึ่งก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ที่177คนแล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรสาเหตุเกิดจากอะไรต้องติดตามค่ะ
0: ค่ะเรามาเปิดหัวกันถึงเรื่องน้องเนเน่ขนาดนี้แล้
1: วก็อยากจะรู้แล้วล่ะ
0: เราอยากรู้แล้วล่ะว่าน้องเนเน่ที่พี่หมิวจะมาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวยังไงอะไรยังไง
1: คนเราก็เมื่อวานเราก็ภาคภูมิใจไปกับน้องดีใจไปกับน้องแต่ว่าต้องยอมรับว่ากระแสเนเน่เรียกว่าเนเน่ฟีเวอร์เลยแหละ
0: ฟีเวอร์มาก
1: สาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานพูดถึงการโชว์ลีลาน้ำเสียงบนเวทีโอ้แต่สุดยอดจริงๆนะวันนี้มีกระแสในเรื่องของเครื่องแต่งกายที่มีการนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยนำเอกลักษณ์เนี่ยไปสู่สายตาชาวโลก
0: ใช่ค่ะนอกจากเป็นเรื่องของความสามารถของน้องแล้วนะคะในเรื่องของการเล่นดนตรีก็ได้ร้องเพลงก็ดีด้วย
1: ใช
0: ่ยังมีเครื่องแต่งกายที่อุ๊ยดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็แอบส่องเหมือนกันนะเพราะมันแวบ
1: แล้วก็ทึ่งนะทึ่งในการแต่งกายของน้องเขาเฮ้ยคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความเป็นไทยผสานกับความเท่ความแข็งแกร่งแบบชาวร็อกนะคะโดยหลังจากที่

0: เนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องรัติการอาลอยนะคะสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปเขย่าเวทีระดับโลกในรอบไลฟ์โชว์ของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะด้วยการหยิบเพลง Black Hole Sun ของวงซาวด์การ์เด้นมาสะกดคนดูทั้งหอจนสามารถคว้าไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากกรรมการตัวแม่สุดหินอย่างคุณเมลบีนี่แหละซึ่งเธอก็ชื่นชมน้องนะบอกร้องเพลงพร้อมมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แนวเพลงของตัวเองแต่ก็แบบชื่นชมแบบเข้าถึงโอ้โหสุดยอดนั่นแหละค่ะก็ส่งผลให้เนเน่นะคะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีเลยโดยไม่ต้องรอผลโหวตนะคะและนอกจากพลังเสียงและฟอร์มการแสดงระดับมืออาชีพอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างหนักในทั่วโลกเลยก็คือแฟชั่นการแต่งกายของน้องซึ่งเป็นแฟชั่นร่วมสมัยนะคะที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยในลุคสุดอินเตอร์ได้อย่างลงตัวเลยค่ะโดยFacebook ในเน่รอยัลนะคะก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุดที่เธอสวมใส่ขึ้นโชว์บนเวทีเนี่ยเธอบอกว่าชุดนี้มาในคอนเซปต์ Let's Rock to the World นะคะให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยความงดงามนั้นส่งพลังแค่ไหนเพราะบรรยายทุกรายละเอียดเลยนะคะบอกว่าองค์ประกอบของชุดเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นเท่านั้นนะนี่เห็นเลยเสื้อเนเน่รอยัลนี่เป็นเสื้อกีฬานะ
1: เขียนว่าเนเน่รอยัล
0: เสื้อกีฬาที่คุณแม่น่ะมาตัดแขน
1: ค่ะ
0: เออแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงยีนสีดำลายม้าลายเป็นแบรนด์ของอิตาลีแหละส่วนเสื้อกั๊กเนี่ยรังสรรค์โดยคนไทยสุดยอดเลยแล้วที่สำคัญเลยก็คือผ้าคลุมคาดเอวที่เป็นการผสานความงดงามของสิ่งทอพื้นบ้านโดยการนำผ้าปูมัทฉาคีรีนะคะหรือว่าผ้าสมปักปูนซึ่งเป็นขออภัยค่ะผ้าปูมันจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณชั้นสูงจากจังหวัดขอนแก่นที่ประดิษฐ์ประดอยด้วยลวดลายกลวยเชิงนะคะแล้วก็นำมาเขียนทองเพิ่มมิติความเงางามเมื่อสะท้อนแสงไฟบนเวทีนะคะโดยการนำผ้าทอและสิ่งทอพื้นถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผ้าไทยที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านรูปแบบการสวมใส่แล้วก็นำมาต่อยอดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์นะคะโดยก็เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติซอฟต์พาวเวอร
1: ์แน่นอนค่ะต้องภูมิใจนะคะและนี่เลยที่กำลังประดิษฐ์อยู่นี้นะคะโฟกัสดีๆนะคะกับเสื้อกั๊กสุดเท่เลยเป็นผลงานดีไซน์โดยแบรนด์ทีท่าสไตล์นี่นะคะที่นำผ้าบาติกลายประแจจีนลายนี้ก็ลายโบราณเหมือนกันนะโทนสีดำเทานะคะซึ่งชาวร็อกอะเนาะมันต้องมาโทนสีเนี้ยสวยๆนะคะซึ่งใช้วิธีการวาดมือสะท้อนสไตล์บาบานะคะหรือพราณาการ
0: บาบา
1: พราณาการใช่เป็นบาบาพราณาการนะคะของภูเก็ตจริงๆมันเป็นภาษามาลายูเนาะดาราบาติกนะคะมาตัดเย็บผสานกับเนื้อผ้าแล้วก็หนังได้อย่างลงตัวเลยเนี่ยทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้ชุดของน้องเนี่ย
0: ใช้เวลา
1: ใช้เวลาเพียง2วันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาจะต้องรีบขึ้นเวทีไงเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะโอ้ต้องบอกว่าดีไซเนอร์สุดยอดมากๆนะคะแล้วถ้าคุณมิวสังเกตเนี่ยอย่างชุดน้องที่ขึ้นมาสักครู่นี้นะคะที่เป็นกราฟิกคุณหมิวจะเห็นว่าเครื่องประดับหน้าอกสุดตระการตานะคะมีการนำองค์ประกอบจากเครื่องประดับไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งสังวาลนี่เลยนะเข็มขัดโซ่เคยเห็นไหมเวลานุ่งโจงกระเบนเวลารำนาฏศิลป์ไทยสามารถมาอะแดปต์ได้นะคะมีกระดุมทองที่มาดีไซน์ใหม่นะให้มันมีความเป็นร็อกร่วมสมัยด้วยนี่สวย
0: นะ
1: อยากใส่เหมือนกันนะเนี่ย
0: ทรงพลังนะอยู่บนเวทีนี่แบบว่าโอ้โหออร่ามากชุดก็แบบวิบวับเล่นแสงไฟบนเวที
1: ค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะกระแสเนี่ยเขามีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์ค่ะว่าเข็มกลัดที่มันอยู่ตรงประดับหน้าอกของน้องเนี่ยนะคะหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันใช่ปิ่นตั้งไหมนะนะคะเครื่องประดับโบราณที่เป็นของชาวภูเก็ตนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะป้าแดงจรูนรัตน์ตันทวณิชนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายโบราณภูเก็ตค่ะออกมาชี้แจงว่าเป็นความรู้รู้สึกดีใจนะที่เยาวชนนะคะหรือว่าทุกๆคนเริ่มมีการหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะคุณป้าเขาต้องออกมาบอกว่ามันไม่ใช่

0: นะมันไม่ใช่ปิ่นตั้งโบราณนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะคุณป้าเขาก็ดีใจมากๆชื่นชมลูกหลานชาวภูเก็ตคนนี
1: ้
0: นะคะว่าสามารถนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเฉิดฉายนะคะเป็นจุดกระแสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีระดับระดับโลกแบบนี้
1: อย่างอันนี้ก็คือภาพของปิ่นตั้งนะคะที่เป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ต
0: ก็แอบบอกนะคะว่ารากเงาอาจจะมาเหมือนกันนั่นแหละมาจากทิศทางเดียวกัน
1: จากคล้ายๆกันเพราะว่าที่น้องใส่เนี่ยก็เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ก็มีความสวยงามอ่ะเน
0: าะแล้วสวยงามมากๆอยาก
1: รอลุ้นรอลุ้นรอเชียร์เป็นกำลังใจคือเราอ่ะโหวตให้ไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าต้องโหวตได้เฉพาะคนอเมริกา
1: เสียดายแต่ถ้าหากว่าคนไทยโหวตได้นี่เชื่อว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: ทันลายแน่นอนนะคะลูกสาวแห่งชาติขนาดนี้แล้วพวกเข็มพวกอะไรประดับแบบเนี้ยเห็นว่าคว้านหาคว้านซื้อกันแล้วนะ
1: คว้านหา
0: เพราะปกติเนี่ยเราจะอาจจะใส่กับชุดไทยใส่กับชุดที่ดูเป็นทางการประดับสูทอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เนเน่ทำให้เห็นแล้ว
0: ว่า
1: ใส่กับร็อกเกอร์ก็ใช้ได้อะ
0: สามารถ อยู่ได้ในทุกๆรูปแบบ
1: สวยด้วยนะคะ
0: ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ฟังติด
1: คุณผู้ชม
0: ติดเป็นนักจัดรายการดีเจนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดสระแก้วนะคะล่าสุดนี้นะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีข่าวด่วนค่ะมีการปิดเมืองสกัดชายแดนล่าคนร้ายควงวัตถุคล้ายกับวัตถุระเบิดค่ะบุกชิงทรัพย์ร้านทองนะคะห้างดังเลยอรัญญประเทศเนี่ยนะนี่เลยเป็นมี
1: อันนี้เป็นนาทีที่เกิดเหตุที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือแอบบันทึกภาพไว
0: ้ค่ะก็จะเห็นว่าคนร้ายนี่ค่อยๆด้วยนะ
1: ไ
0: ม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นด้วยนะค่อยๆนะคะซึ่งกลางห้างดังอรัญญประเทศนะคะได้ทองไปทั้งหมด2ถาดค่ะซึ่งประมาณนะประมาณ2บาทประมาณนี้ต่อ1ถาดต่อ1ถาดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นภาพวงจรปิดนาทีที่เกิดเหตุเลยค่ะ
0: นะก็เริ่มมาจากถ้ามุมขวามุมขวานะคะมุมขวาเนี่ยก็จะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเดินออกมาทางนี้แล้วก็มีการโยนวัตถุระเบิดน
1: ะ
0: คะโดยที่พี่ๆรปภ.ก็เหมือนไม่ทันตั้งตัว
1: เสียงโยนเข้ามาแล้วตอนนี้โยนมาแล้วเห็นควันขึ้นมาไหมคะ
0: ลักษณะคล้ายระเบิดควันค่ะ
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือชายที่สวมใส่เสื้อลายสก็อตตรงนี้แหละที่เดินอยู่มุมขวาของจอภาพนะ
0: คะ
1: แล้วก
0: ็
1: ระเบิดที่เขาโยนมาเนี่ยก็มีควันขึ้นมาพี่รปภ.แล้วก็พนักงานในร้านทองเนี่ยต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเนาะเพราะว่ากลัวว่าจะมีระเบิดขึ้นนะคะ
0: ถือว่าเป็นการบุกเดี่ยวเข้ามาชิงทรัพย์ร้านทองร้านนี้นะคะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ร้านแห่งนี้ก็เคยโดนปล้นไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะในห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาอรัญญประเทศนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะเผยให้เห็นถึงใบหน้าแล้วก็พฤติกรรมของคนร้ายอย่างชัดเจนค่ะโดยคนร้ายนะคะมีการใช้อาวุธคล้ายระเบิดนะคะโยนเพื่อข่มขู่พนักงานจนพี่ๆรปภ.เนี่ยวิ่งกันกระเจิงเลยนะก่อนที่จะกวาดทองในตู้โชว์อย่างใจเย็นแบบนี้เลยอะค่ะ
1: หลังจากกวาดทองไปได้แล้วนะคะคนร้ายค่ะได้วิ่งออกทางประตูหลังห้างแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาดำขี่หนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเนี่ยขโมยทองไปได้ทั้งหมด2ถาดเลยเป็นทองรูปพรรณถาดนั้นเนี่ยมีทองรูปพรรณเส้นละ2บาทจำนวนหลายเส้นด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักและมูลค่าได้นะคะหลังเกิดเหตุค่ะพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรจน์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่พร้อมกระจายกำลังตั้งด่านตรวจค้นและประสานเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะคะเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากชายแดนเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นโดยเฉพาะจุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงพื้นที่หนองจ๋าหนองย่าแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อชายแดนครอบคลุมพื้นที่กว่า165ตารางกิโลเมตรเพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ใดพบเบาะแสคนร้ายนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสภ.อรัญญประเทศหมายเลขโทรศัพท์082 762 0278ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็ล่าสุดนะคะกกตชด.12นะคะตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดนะคะที่พบในที่เกิดเหตุก็

0: ็พบว่าเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนะคะจำนวน4ลูกโดยในจำนวนนี้ค่ะเกิดการระเบิดไปแล้ว2ลูกนะคะและยังไม่ระเบิดอีก2ลูกก็ต้องมีการเก็บกู
1: ้
0: ต
1: ่
0: อไปนะคะ
1: ถ้าหากว่าใครพบอ๋อตอนนี้เก็บกู้ระเบิดที่เหลืออีก2ลูกนะคะเก็บกู้แล้วแล้วก็ทำลายแล้ว
0: เป็นที่เรียบร้อย
1: ค่ะถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะคนร้ายซึ่งสวมใส่เสื้อแบบนี้แหละสวมเสื้อลายสก็อตแบบนี
0: ้
1: นะคะก็แจ้งตำรวจได้นะคะเพื่อให้สามารถจับกลุ่มได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: เพราะว่าก็กังวลนะคะว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปนะ
1: คะ
0: ยังไงรบกวนประชาชนแล้วก็พลเมืองดีด้วย
1: ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: ค่ะ
1: นะคะไปที่จังหวัดนครพนมกันบ้างค่ะคุณเมย์เคยได้ยินชื่อไหมแมงหามผี
0: แมงหามผี
1: เป็นแมลงเป
0: ็
1: นแมงหามผีอ่ะเขาเรียกว่าแมงหามผีอ่ะฟังชื่อน่ากลัวน
0: ะ
1: แต่ว่าชาวบ้านเขาเอามากินนะกินได้นะ
0: กินได้
1: นึกไม่ออกใช่ไหมว่าเป็นยังไง
0: นึกไม่ออกค่ะ
1: เดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะ
2: ป้ายพี่น้องจ้าแมงกระดามผีเด้อจ้าอันนี้จะแมนสอนสอนจ้าพี่น้องจ้าที่อื่นมีบ่จ้าบ้านสยอมีเด้อแมงกระดามผีนี่จ้าเด้อบ่มีพิษเด้อพี่น้องจ้าสามารถกินได้เด้อจ้าเด้อไม่ต้อยไม่กัดจ้า
0: คุณหมิวคะ
1: ป๊าด
0: แปลสักนิดนึงค่ะ
1: เปิดด้วยป๊าดเป็นตะสะออนพี่น้องจ้าแมงห้ามพ
0: ี่แปลว่าอะไรคะ
1: ชื่นชมประมาณนั้นแหละประมาณแบบว่าโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ผมกินได
0: ้นะแล้วกอดตามตัวของคุณพี่เขา
1: คือคุณพี่ในคลิปอ่ะเขาบอกว่ากินได
0: ้
1: กินได้แล้วกินอร่อยคือยังไงอ่ะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับกิ่งไม้เนาะเหมือนกิ่งไม้แห้งแล้วเขาบอกกินได้แต่ฟังชื่อแล้วก็แบบก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะแมงหามผี
0: รสชาติเป็นยังไงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เขาบอกว่าไอ้ตัวแมงหามผีเนี่ยนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างก็คือตั๊กแตนกิ่งไม้หรือว่าแมงกระด้ามผีเป็นแมลงป่าที่พบในพื้นที่บ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมหลายๆพื้นที่ก็อาจจะพบเช่นเดียวกันแหละแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเอาไปกินน่
0: ะ
1: ก่อนชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะว่าด้วยความที่ชื่อฟังแล้วน่ากลัวแต่ว่าพอลองกินแล้วก็ก็อร่อยดีนะรสชาติคล้ายตั๊กแตนต
0: ั
1: วใหญ่กว่าเนื้อแน่นไข่เยอะเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยจะเห็นนะคะว่ารูปร่างของเขาเนี่ยคล้ายๆกับกิ่งไม้แห้งสามารถพรางตัวให้กลมกลืนกับกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจุดที่เขาอาศัยอยู่นะก็คือตามต้นไม้สูงในป่าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นกุ้งต้นยางพลวงต้นจิกหรือเต็งนะคะอย่างที่บอกว่าในอดีตอะชาวบ้านเขาก็ไม่กล้ากินกันหรอกเพราะว่าชื่อฟังจากชื่อมันน่ากลัวแล้วก็หน้าตาก็น่ากลัวด้วยเอาสิฟังชื่อแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าพอกินแล้วก็อร่อยอะไร
0: แต่ดิฉันรู้สึกว่าคนที่เก็บน่ะต้องตาดีมากๆเหมือนกันนะ
1: มันพรางตัวไง
0: ถ้าเก
1: าะอยู่กิ่งไม
0: ้มันแล้วไม่ขยับเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกัน
1: ลักษณะเหมือนกันเลยสีเหมือนกิ่งไม้เลย
0: นั่นน่ะสิเขาบอกว่านอกจากแบบตัวใหญ่กว่าเนื้อแน่นกว่าไข่เยอะกว่าตั๊กแตนแล้วนะคะสัมผัสนุ่มกรอบเต็มคำแบบนี้นะคะพบได้มากในช่วงฤดูฝนค่ะในช่วงของเดือนสิงหากันยานะคะก็จะใช้ไม้ยาวผูกผ้าสีแดงไปแย่ๆตามกิ่งไม้นั่นแหละเชื่อว่าแมลงก็จะตกใจไงพอตกใจก็ล่วงมาจับง่ายขึ้นนะคะมีทั้งแบบสดแบบทอดนะคะสำเร็จรูปเลยนะขายราคาประมาณที่ 5-7 ตัว20บาท
1: อ๋อนี่ตอนเขาขายอ่ะเขาจะเอาเหมือนเป็นขาเขาอ่ะเก็บขาออกเนี้ยมีเฉพาะลำตัวแล้วก
0: ็ดูไกลๆดิฉันนึกว่าขายบอระเพ็ด
1: แล้วก็มัดรวมกัน
0: ขายแบบนี้เลยนะคะ
1: เป็นมัดเลย
0: ซึ่งเขาบอกว่าแมลงเนี้ยไม่ได้มีพิษนะคะแล้วก็เป็นแมลงที่ไม่ใช่ศัตรูพืชนะคะเพราะอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ทำลายพืชเศรษฐกิจด้วยกลายเป็นเมนูที่สร้างชื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนพลสวรรค์ด้วยนี่อุ้ยแล้วเวลามัดอยู่รวมกันแล้วมันเขาก็ยังดุกดิกดุกดิกอยู่นะคุณ
1: ป้าพี่น้อง
0: ป้าพี่น้อง
1: บอกป้าพี่น้อง
0: ต้องบอกอะไรมันเป็นตะแซบเหรอ
1: เป็นตะแซบอันนี้ยังดิบอยู่ไงถ้าทอดก็อาจจะเป็นตะแซบก็ได้นะคะ
0: โอ้นะพอพูดถึงเรื่องแมลงแล้วนะแมลงแมงหามผีแบบนี้เชื่อว่าเป็นแมงที่ต้องจ้องกันเป็นพิเศษเหมือนกันวันนี้ดิฉันก็จะพาคุณหมิวไปดูอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจ้องเป็นพิเศษเหมือนกัน
1: อะไรอีก
0: เรียกว่าต้องแบบซูม
1: เพ่งต้องเพ่งใช่ไหม
0: คิดว่าถ้าเข้าป่า

0: วนใหญ่เราก็จะหาต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่สิ่งมีชีวิตนี้เขาเรียกว่าพิศวง
1: ฮะ
0: พิศวงตานกฮูกนะคะต้องซูมเข้าไปเล็กกระจิ๋วหลิวมากๆต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เก่งมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะว่าเขากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนนี่ซูมอย่างนี้เลย

0: โอ้โหเล็กมากๆนะคะการค้นหาแต่ละครั้งนี้ต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษนะคะต้องสนใจแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติเหมือนไหมเหมือนนกฮูกไหม
1: ลักษณะคล้ายนกฮูกนะมีตาโต
0: เป็นพันไม้โอ้โหกลางทำไมดิฉันนึกถึงโยดาอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นพันไม้จิ๋วนะคะรูปลักษณ์แปลกตาไปสำรวจนะคะว่าพบผืนป่าอุ้มผางบนดอยหัวหมดและด้วยขนาดที่เล็กแบบนี้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะการค้นหาแต่ละครั้งนี่ต้องช่างสังเกตและจุดเด่นของเขาเลยนะคือพันไม้ชนิดนี้เนี่ยมีรูปลักษณะคล้ายกับดวงตาของนกฮูกต้องให้คุณผู้ชมลองสังเกตดูว
1: ่
0: ามันเหมือนขนาดไหนนะคะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุ้มผางด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอย่างนี
1: ้
0: เรียกว่าป่าไม้นะคะก็จะคืนความแบบธรรมชาติชุ่มชื้นอย่างนี้นะปรากฏให้เห็นค่ะนอกจากพิศวงตานกฮูกแล้วเนี่ยยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเชื้อราในดินนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะของผืนป่าซึ่งทรัพยากรเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษานะ
1: ดูจากภาพนะคะก็สวยนะ
0: จะเหยียบน้องไหมเนี่ย
1: ไม่เราก็ตั้งใจหาไงต
0: ั้
1: งใจมองหาเพราะว่าเขาเป็นพืชจิ๋วที่จะพบได้เฉพาะในช่วงนี้นี่ค่ะดูสิภาพถ่าย
0: นึกว่าโยดาสตาร์วอร
1: ์ถ่ายภาพออกมาสวยนะคือใครที่ไปเห็นเนี่ยก็คือเรียกว่าโชคดีแหละ ต้องตั้งใจหาโดยเฉพาะเลยนี
0: ่
1: อุ๊ยนี่สีเขียวสวยนะสีเขียวมรกตเลยนะ
0: คะ
1: ทั้งนี้ค่ะการสำรวจพิศวงตานกฮูกหลายต้นนะคะก็พบว่ากำลังเริ่มผลิดอกอย่างสวยงามนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจธรรมชาติเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ของพันไม้หายากชนิดนี้ในพื้นที่อำเภออุ้มผางนะคะเพราะว่าพิศวงตานกฮูกเนี่ยถือเป็นพันไม้ที่หายาก มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ด้านธรรมชาติของอุ้มผางส่วนการเดินทางเขาบอกว่าสะดวกสบายเพราะว่าถนนเนี่ยลาดยางตลอดสายเลยจากตัวเมืองอุ้มผางไปเส้นทางบ้านปะหลัดทะนะคะกิโลเมตรที่8อยู่ซ้ายมือเดินขึ้นไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็จะพบพิศวงตานกฮูกอยู่ใต้ต้นเป้งหรือว่าต้นปงซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมากก็บอกว่าจะเจอเยอะเลยเหรอ
0: เออฉันว่าต้องมองหาต้นเป็นก่อน
1: ไม่แบบนี้คือน่าสนใจด้วยความที่การเดินทางไม่ยากลำบากนี่เดินทางสบายๆไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงไปอ่ะ
0: เนี่ยก็จากตัวเมืองผางอ่ะเนาะ
1: ก็อยากจะไปเห็นสักครั้งนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสายป่าสายธรรมชาติอะไรเงี้ย
0: คุณเที่ยวป่าไหมคะปกติ
1: เที่ยวบ้างไปบ้างขึ้นเขาบ้าง
0: เป็นมีแบบชาวเลยด้วยใช่ไหม
1: ใช่บ้านอยู่จังหวัดเลยบ้านอยู่จังหวัดเลยเอาจังหวัดเลยก็มีภูกระดึงแต่ว่าเราก็ไปหลายๆภูเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: เคยขึ้นภูกระดึงหรือยัง
1: แล้วหลายรอบแล้ว
0: อุ้ยหลายรอบแล้วด้วย
1: ชาวเลยชาวเลยบอกเคยขึ้นภูกระดึงกับโมเมนต์แล้วค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ถ้าหากว่าอยากจะสระผมแต่น้ำไม่ไหลคุณเมย์ทำยังไงคะ
0: สระผมแต่น้ำไม่ไหลก็ไม่ต้องไม่สระแล้วค่ะไม่รู้จะทำยังอาจจะเอาน้ำดื่มที่บ้านเอามาสระก่อนชั่วคราวหรือเปล่า
1: น้ำดื่มที่บ้านอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการของคุณพี่ทหารที่แบบอยากจะสระผมอ่ะแต่น้ำไม่ไหลทหารอดทนเขาทำยังไงไปดูกันค่ะ
2: มันสิหากินเพราะสำนีก็ชีวิตเกิดมามันจังไรแต่จะหากินเพราะสำนีก็จะไปเลี้ยนยังสูงแค่เอา
1: ปกติถ้าหากว่าน้ำไม่ไหลหรือว่าวันไหนที่ทำผมหนักๆสระผมไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เข้าร้านเนาะแต่นี่ค่ะน้ำไม่ไหลไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ต้องเข้าร้านด้วยตัวเองเลย
0: เพื่อนๆก็บอกว่าว่าแล้วเชียวน้ำ
1: ดื่มหายไปน้ำดื่มมันหายไปในถังนึง
0: ที่สำคัญนะคะถ้าดูจากท่าทางแล้วเนี่ยต้องทะเวิร์กด้วย
1: ต้องกระดกก้นขึ้นมาให้น้ำไหลออกมาจากถัง
0: ไม่งั้นนี่ค่ะบอกเลยว่าก็คิดว่าดิฉันก็ว่าจะเรียนแบบอยู่แต่ก็กลัวหลังหักอยู่นะ
1: ก็ไม่ต้องให้เพื่อนช่วย
0: นะ
1: ไม่ต้องให้เพื่อนช่วยแต่ว่าสระผมเสร็จก็อาจจะต้องไปถ้าเป็นเราๆน
0: ะ
1: อาจจะต้องไปนวดเพราะว่าเมื่อยไงแต่ว่าทหารเขาอดทนไงเขาฝึกมาแล้ว
0: อย่างนี้คนโสดสบายเลยนะคะทำลำพังได้สระผมคนเดียวได
1: ้ไม่ต้องมีแฟนก็สระผมได้อย่างนี้

0: ขาบอกว่าไม่ต้องง้อให้ดูซะบ้างว่าคนโสดสระผมยังไงอันนี้ชาวเน็ตเขาแซวมา
1: ก็สระแบบนี้แหละเนาะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนปาลกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin.Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนราม่าไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
6: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
7: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
5: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง9 Mcot HD ครับ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาล นะคะขณะนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อยมี177คนนะคะและเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,500 คนค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันค่ะเนี่ยนะคะก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะภาพเนี่ยถ่ายจากในรถนักเรียนนะคะขณะที่น้ำป่าน้ำนะคะมวลน้ำปริมาณมหาศาลเนี่ยนะคะได้ไหลทะลักมาอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างอลหม่านเลยค่ะขณะที่รถนักเรียนคันนี้นะคะก็ต้องรีบขยับออกมาจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าในรถเนี่ยก็เต็มไปด้วยนักเรียนนะคะนี่เลยค่ะจะเห็นนะคะว่าผู้คนเนี่ยต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดคือน้ำเนี่ยไหลมาอย่างรวดเร็วและ

0: ุนแรงเนี่ยนะคะ
1: โอ้มาเร็วมาก
0: มวลน้ำมหาศาลเลยค่ะ
1: รุนแรงด้วย
0: ฮะใช่ค่ะก็กวาดสิ่งที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำนะคะราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวอันนี้ก็คือภาพขณะการวิ่งนะคะวิ่งหนีวิ่งหนีน้ำนี่แหละวิ่งเอาชีวิตรอดนะคะเป็นเรียกว่านาทีชีวิตค่ะเนี่ยนะคะชาวบ้านโ
1: อ้ค่ะพออันนี้ดูจากริมฝั่งนะคะแล้วก็จะเห็นน้ำเนี่ยมาแบบรวดเร็วมากๆนะคะมวลน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะพัดพาทั้งเศษซากดินโคลนนะคะบริเวณพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาล นะคะติดกับดินแดนทิเบตสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยค่ะห่างจากกรุงกาฑ์มันดุนะคะประมาณ60กิโลเมตรนะคะทางการเนปาลค่ะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วนะคะคือ177คนค่ะผู้เสียหายอีกเกือบ826คนนะคะก็คาดว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะกว่า517คนด้วยนะคะ
0: ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่เหมืองแร่นะคะจะเห็นว่ามวลน้ำเนี่ยคือไม่ได้มาเฉพาะน้ำค่ะมีดินโคลนมาด้วยนะคะก็ซัดมาเลยตู้มเดียวสะพานพังนี่อุปกรณ์เครื่องจักรหนักทั้งหลายแหล่นะคะโดนน้ำพัดพา
1: สิ่งปลูกสร้างที่ว่าแข็งแรงนะคะอย่างสะพานหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยก็คือไหลตามน้ำมาเลยแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อ คิดว่าเป็นภาพ AI นะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่นะนี่คือ
0: เหตุการณ์
1: ภาพเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงนะคะก็พบว่าชาวต่างชาตินะกว่า517นะคะอ๋ออันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นก้อนหินจากภูเขาที่ลงมาแบบนี้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โห
0: ก้อนหินก้อนนี้นะคะคาดว่าตกลงมาจากภูเขานะแล้วมากับกระแสน้ำนี่แหละกระแสน้ำพัดพามานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็โดนมาก
1: ค่อยๆเสาะก็กลิ้งลงมาแบบนี้เลยอันตรายมากๆคุณผู้ชมคะนะคะนี่เป็นภาพของสะพานนะคะที่เนี่ยเหตุการณ์ออกมาก็คือสะพานขาดนะคะอย่างนี้เลยโห
0: สะพานขาดเป็น
1: แสดงให้เห็น
0: เลยนะคะ
1: น้ำคือแรงมากเชี่ยวมากจริงๆแล้วก็มวลน้ำมหาศาลนะคะ
0: คือในที่มากับมวลน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำไงมันมีเศษซากปลักหักพังไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าเศษอาคารก้อนหินเนี่ยมาด้วยกันสะพานขาดเป็น3ท่อนเลย
1: แม้กระทั่งรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ต่างๆก็คือไปตามน้ำแบบนี้เลยนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะชาวต่างชาติที่เขาคาดว่านะคะก็เป็นผู้ที่สูญหายนะคะก็มีทั้งชาวอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียค่ะโดยสหประชาชาตินะคะกำลังระดมเสบียงค่ะและก็บุคลากรนะคะไปยังประเทศเนปาลรวมถึงรวบรวมบุคลากรในเนปาลด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้นะคะรวมทั้งยังมีหลายประเทศค่ะที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและการช่วยเหลือนะคะบรรเทาทุกข์ไปยังเนปาลแล้วด้วยค่ะ
0: ค่ะทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนก็รายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนผู้สูญหายเกือบ558คนโดยในจำนวนนี้นะคะประมาณ260คนเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าตัวเลขนี้ซ้ำซ้อนกับทางเนปาลหรือไม่ค่ะทางด้านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะคะก็ได้สั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่รวมไปถึงปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยล่วงหน้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะคะส่วนนายนเรนทราโมดีนะคะนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งมีพลเมืองสูญหายไปมากมายก็ได้เสนอมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบแก่เนปาลอย่างเต็มที่ค่ะและนี่นะคะก็คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีมวลน้ำแล้วก็ดินโคลนนะคะพัดถล่มมาทำให้พื้นที่เนี่ยนะคะราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวบ้านเรือนพังเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็เสียหายมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะมวลน้ำที่ไหลเชี่ยวนะคะก็พัดถล่มจนอาคารร้านค้าหลายหลังพังคลื่นลงมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยชาวบ้านหลายคนนะคะถูกกระแสน้ำพัดหายไปด้วยนะคะก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ผู้สูญหายอีกจำนวนมากใช่ค่ะเส้นทางคมนาคมก็ถูกตัดขาดนะคะถนนสายหลักหลายสายเลยทีเดียวเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองนะคะก็ถูกตัดขาด กระแสน้ำและดินโคลนก็ทำลายจนพังเสียหายนะคะเมื่อสักครู่เป็นภาพมุมสูงนี่ก็คือภาพมุมสูงจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะไฟฟ้าการสื่อสารขนาดนี้ก็ใช้การไม่ได้นะคะความช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคุณยายออกมาจากบ้านนะคะโดยใช้รถแทรกเตอร์นี่แหละเข้าไปเพราะว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นดินโคลนไปหมดเลยโคลนเนี่ยน่าจะอยู่ระดับเข่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโคลนหนามากค่ะเดินด้วยความยากลำบากค่ะเนี่ยค่ะต้องก็มีแทรกเตอร์เข้าไปรับมานะคะส่วนสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะสำนักธรณีวิทยาแห่งสหรัฐก็ระบุว่าเกิดเหตุหิมะและทาน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มบนภูเขาสูงฝั่งทิเบตในประเทศจีนนะคะมวลหิมะและหินค่ะจำนวนมหาศาลเลยได้ไหลลงมาปิดกั้นแม่น้ำเลนดีจนเกิดเป็นเขื่อนชั่วคราวก่อนที่เขื่อนดินธรรมชาติจะแตกออกแล้วก็ปลดปล่อยมวลน้ำปริมาณมหาศาลและตะกอนโคลนมหึมาเนี่ยไหลทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่แม่น้ำโบโกซีนะคะและแม่น้ำทริสุรีในเนปาลอย่างกระทันหันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็มีการยืนยันค่ะว่าเหตุนี้นะคะไม่ได้เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งน
1: ะ
0: ที่มีการแตกออกมาแล้วภูเขาน้ำเทือกเขาน้ำแข็งนี่แหละที่หล่นลงไปอ่ะหล่นลงไปรวมถึงก้อนหินอะไรที่ลงไปที
1: ่
0: ปิดกั้นทางน้ำให้กลายเป็นเขื่อนธรรมชาติแต่ว่าเมื่อปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเยอะๆแล้วเนี่ย
1: แบบนี
0: ้ทำให้เขื่อนธรรมชาติเขื่อนดินที่มันกั้นไว้เนี่ยไม่ไหวก็แตกออกมาแล้วมวลน้ำมหาศาลเนี่ยนะคะก็ไหลทะลักเข้ามา
1: ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือน้ำแข็งนะ
0: คะน้ำแข็งจากภูเขาน้ำแข็งที่หลุดออกมา
1: จริงๆในปานค่อนข้างมีชื่อเกี่ยวกับการที่แบบต้องไปพิชิตเอเวอเรสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าภูมิภาคภูมิประเทศของเขาอ่ะเป็นเทือกเขาน้ำแข็ง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเห็นว่าน้ำ
0: ที่ไหลละลายออกมาเป็นน้ำแข็งที่ละลายออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นี่แหละค่ะ
1: ที่พูดบ่อยๆก็น่าจะเป็นเอลนิโญใช่ไหมคะที่แบบเป็นความร้อน
0: ดูปริมาณน้ำค่ะไหลแรงมาก
1: โหแต่ถ้าเมื่อกี้เห็นภาพแล้วก
0: ็ค่ะ
1: หนียากเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเห็นน้ำนะคะไหลแบบว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างเยอะมากๆแล้วพอไหลลงไปแบบนั้นเขื่อนธรรมชาติก็รับไม่ไหวอย่างที่คุณหมิวบอกนะคะ
0: เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะกว้างมากจริงๆซึ่งขณะนี้อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยอยู่ที่177คนแต่ว่าจำนวนผู้สูญหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 คนและขณะนี้การสำรวจพื้นที่เนี่ยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนมากเลยที่เห็นเมื่อสักครู่คือนักท่องเที่ยวนะ
1: ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนภูเขาไม่สามารถออกมาได้เมื่อกี้จะเห็นนะคะว่ามีคนวิ่งหนีน้ำ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือเป็นภาพที่ถ่ายจากบนภูเขาน
1: ะ
0: แล้วจะเห็นคนตัวเล็กๆแต่ปริมาณน้ำเนี่ยมหาศาลมากซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากอันนี้ก็คือ
1: เอาตัวรอดนะคะโอ้โหแล้วเสร็จ
0: ไปเก็บถังแก๊สค่ะชาวบ้านว่ายน้ำว่ายลงไปในซากปรักหักพังอ่ะที่น้ำที่ไหลมาเนี่ย
1: ไปเก็บ
0: หาของซิดที่จะสามารถใช้การได้อย่างเมื่อกี้ก็คือถังแก๊ส
1: ค่ะเกือบประทังชีวิตด้วยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะในภาวะนี้เพราะว่าน้ำไม่ไหลไฟไม่มาการสื่อสารไม่ได้อีกเนี่ยนะคะ
1: ก
0: ็ขอส่งกำลังใจให้ชาวเนปาลนะคะ
1: โอ้โหสถานการณ์แบบนี้นะคะอันตรายมาก
0: ๆ
1: ขนาดดิฉันเป็นกู้ภัยเองดิฉันยังคิดเลยว่าถ้าเราต้องไปยืนอยู่ในจุดนั้นน่ะหูยากมากยากมากในการที่จะเอาตัวรอดต่อให้แบบเรามีสกิลในการเรียนอะไรมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้มันน้ำมาไวจริงๆคุณหมิว
0: มาไวมาแรงแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพราะว่ากระทันหันจริงๆเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากมาน้ำมาไวมาเร็วแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างอย่างที่เราเห็นอะว่าพื้นที่อ่ะราบเป็นหน้ากลองเลยไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าตลาดร้านค้าต่างๆค่ะ
1: นะคะก็เป็นความเสียหายที่นำมา อัปเดตกันในช่วงนี
0: ้ก็เราก็ส่งใจเอาใจช่วยชาวเนปาล นะคะให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้นะคะ
1: เดี๋ยวปรับอารมณ์
0: กลับมาที่บ้านเราพาไปที่ปราจีนบุรีค่ะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครปกติการไปเที่ยวน้ำตกก็จะไปช่วงกลางวันเล่นน้ำคลายร้อนแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนค่ะเพราะว่าเขาเป็นน้ำตกที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืนสามารถมาเล่นน้ำได้ตอนกลางคืนทำเก๋นะว่าไปที่นี่นะคะก็คือน้ำตกทานทิพย์สะพาน2ค่ะโดยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเล่าย้อนก่อนเลยว่า2ปีที่ผ่านมาจังหวัดปราจีนบุรีเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำตกในเวลากลางคืนในช่วงหน้าฝนซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนักท่องเที่ยวแห่จองพื้นที่พาลูกหลานมาเล่นน้ำพักผ่อนก็ทำให้อำเภอประจันตคามและน้ำตกทานทิพย์สะพาน2ในพื้นที่ตำบลโพงามเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาเล่นน้ำในช่วงค่ำคืนหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือแดดไม่ร้อนไม่ดำเล่นน้ำยังไงก็ไม่ดำซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวน้ำตกในช่วงเวลากลางคืนเรื่องนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดขายดิบขายดีมีเงินสะพัดวันละหลายแสนบาทปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ว้าวมากค่ะซึ่งปีนี้นะคะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะได้มาพักผ่อนเล่นน้ำกันอีกครั้งในฤดูฝนนี้นะคะซึ่งน้ำตกทานทิพย์สะพาน2ค่ะเหมาะสำหรับการเล่นน้ำโดยเฉพาะที่น้ำตกนี้นะคะมีการทอดยาวกว้างกว่า50เมตรค่
0: ะ
1: น้ำไหลใสเย็นสบายแบบนี้สวยงามด้วยโดยการประดับประดานะคะแสงไฟส่องจนดูแล้วแบบระยิบระยับเนา
0: ะ
1: นะคะน้ำเนี่ยไม่ลึกค่ะเด็กๆสามารถลงเล่นได้อย่างปลอดภัยนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้บริการแคร่ไม้ไผ่ได้ด้วยซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็นำมาเปิดให้เช่าค่ะในราคาเพียง200บาทเท่านั้นตลอดทั้งวันจนถึง5ทุ่มส่วนอาหารเครื่องดื่มนะคะก็มีจำหน่ายในราคาปกตินอกจากนี้ก็ยังมีบริการจอดรถจำนวนมากไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหาที่จอดยากหรือเปล่านะแต่จริงๆดิฉันชอบเล่นน้ำตกตอนช่วงเย็นพอ
0: แดดร้อน
1: ก็คือแบบนี้สบายเลย
0: ในช่วงเวลารายการหรือเปล่าช่วงเวลาเรื่องพลบค่ำไม่ได้น
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาเรื่องพลบค่ำ 17:15 น.ถึง 18:15 น.ต้องดูรายการเราก่อน
1: ดูรายการเราก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะปีนี้นะคะก็ยังมีการประดับประดาไฟสว่างสวยให้สวยงามกว่าปีที่ผ่านมารวมทั้งมีสถานที่ให้ถ่ายรูปอีกมากมายเลยด้วยความที่น้ำไม่ลึกนี่แหละก็เลยสามารถเปิดให้บริการได้จนถึง5ทุ่มเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็เชิญไปเที่ยวได้นะคะที่ปราจีนบุรี
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ขับรถไม่นาน
0: แป๊บเดียว
1: นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกธรรมชาติสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนค่ะ
0: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านเช้าซีเรียลคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
1: ์พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สัปดาห์นี
1: ้ตักพามาที่จังหวัดลพบุรีค่ะ
2: เราจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆเราประชาชนเราก็ทำอะไรได
1: ้ถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยว
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่กลับมาพบกับเรื่องครบค่ำนะคะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวกระแสดังมากๆเลยนะคะเรียกว่าดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะกับเด็กหนุ่มนะคะที่อายุ16ปีชาวอินเดียนะคะเขามีอาการปวดแสบปวดร้อนผิวหนังค่ะเขาก็เลยจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ
7: แช่น้ำ
1: ใช่แช่น้ำเป็นส่วนใหญ่เลยถึง5ปีอาจจะไม่ได้อยู่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็เรียกว่าใช้ชีวิตในน้ำเลยก็ว่าได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวของอิลบันนะคะคือเด็กหนุ่มชาวอินเดียค่ะวัย16ปีจากรัฐเบงกอลตะวันตกนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเขามีอาการผิดปกตินะคะรู้สึกแสบร้อนผิวหนังอย่างรุนแรงค่ะทนไม่ไหวก็เลยเอาตัวเนี่ยลงไปแช่ในน้ำนะคะเพื่อลดอาการทรมานของผิวหนังลงนะคะตัดสินใจทำอย่างนี้ต่อเนื่องมายาวนาน5ปีแล้วคุณผู้ชมอย่างไรก็ดีนะคะอิลบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่แค่ในน้ำตลอด24ชั่วโมงนะแต่ว่ามันยาวนานอะยาวนานถึง5ปีนะคะแต่ใช้เวลาตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึกเลยแช่อยู่ในน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนะคะบางครั้งก็แช่ติดต่อกันยาวนานถึง 4-7 วันกินอะไรกินอาหารกินขนมนะคะก็เอาตัวลงไปแช่น้ำแล้วก็กินอาหารในน้ำอย่างนั้นเลยนะคะเนื่องจากชาวบ้านครอบครัวของเขาเนี่ยก็มีฐานะยากจนนะคะ

0: ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปรักษาคือเวลาที่มีอาการผิวหนังอักเสบแบบนี
1: ้
0: จริงๆก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางอ
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่ยากจนนะเนาะเขาก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะคะทำให้อาการของเขาเนี่ยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะในคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านผิวหนังก็เตือนว่าการแช่น้ำนิ่งๆแบบนี้เป็นเวลานานๆ นะคะส่งผลเสียต่อผิวหนังรุนแรงมากๆแล้วน้ำเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมน้ำดูไม่ได้สะอาดนะคะแล้วการแช่นานๆทำให้ผิวซีดเปื่อยยุ่ยเสี่ยงมากๆต่อการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะก็อันตรายถึงชีวิตได้เลย
1: เนี่ยนะคะไม่ว่าจะกินข้าวกินขนมก็ต้องกินขนาดที่ตัวแช่อยู่ในน้ำ
0: จะกระเด็นเข้าปากด้วยหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะอาหารแช่มันโดนน้ำด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะรับประทานเข้าไป
1: นั่นเลยค่ะหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะคะถูกเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นไวรัลเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่ะล่าสุดค่ะอานันต์อัมบานีนะคะมหาเศรษฐีชาวอินเดียแล้วก็เป็นผู้บริหารเครือ Reliance Industry นะคะก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยได้จัดส่งเครื่องบินลำเลียงนะคะเพื่อนำตัวอีบันเนี่ยนะคะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมุมไบค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็กำลังทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยเบื้องต้นคาดว่าอาการของเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคอิริโทเมลันเจียนะคะซึ่งเป็นโรคหายากที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันหรือว่าขยายตัวผิดปกติจนส่งผลให้ผิวหนังร้อนจัดและแสบร้อนเหมือนกับโดนไฟลวกนะคะแต่อย่างไรก็ตามผลการตรวจอย่างเป็นทางการยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ค่ะ
0: โชคดีมากๆที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นถึงความยากลำบากตรงนี้น
1: ะ
0: แล้วก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็น้องเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นมันทำให้ร่างกายอ
1: ่ะ
0: ร้อนได้เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะโอ้โหแล้วน้ำก็ดูไม่สะอาดด้วยอ่ะ
1: อาการทางผิวหนังที่บอกว่าแสบร้อนเนี่ยทรมานเนาะโอ้ก็เป็นกำลังใจขอให้น้องหายไวๆ
0: เข้าใจน้องว่าคงร้อนมากๆจนรู้สึกว่าการแช่น้ำมันจะช่วย
1: ทั้งๆที่น้ำเองก็อาจจะไม่ได้สะอาดแต่ก็ยอมเอาตัวไปแช่อยู่ในน้ำเพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะยังกลับมาที่บ้านเรา
0: ค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำอยู่เขาบอกว่าการท่องเที่ยวคือการไปพักผ่อน
0: ค่ะ
1: การพายเรือคายักเที่ยวก็คือการพักผ่อนด้วยอย่างรายนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวรายนี้ไปพายเรือคายักกับเพื่อนนะแต่ไม่ต้องออกแรงเลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
2: ไปเที่ยวทำไมผมจะมีมายด์เซตแบบนี้ว่าไปเหนื่อยทำไมอ่ะจะต้องเอาร่างกายเหนื่อยมาในเมื่อคุณมีวันหยุดแล้วทำไมไม่นอนอยู่บ้านเฉยอะไรแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งถึงได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคพอการได้ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้แบบไปรีแลกซ์ไปเจอผู้คนไปเจอสิ่งที่เราไม่ไป
1: การไปเที่ยวมันคือการที่ทำให้เราได้ออกไปรีแลกซ
0: ์ไปเจ
1: อผู้คนนี่ไงเจอผู้คน
0: เจอผู้คนด้วยได้เที่ยวด้วยฮีลใจด้วย
1: ถ้าจะบอกว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเท้าไม่โดนน้ำเลยเท้าแบบไปเกี่ยวอยู่ที่เรือคายักของเพื่อนค่ะให้เพื่อนแบบว่าพาไปเลยเอาไปไหนก็ไปไหนก็ไปนาทีนี้ฉันขอสบายก่อนทำทุกที่ให้เหมือนที่บ้านก็คือวันหยุดพักผ่อนน่ะก็ต้องพักผ่อนนอน
0: การท่องเที่ยวนะคะไปแล้วก็จะใจฟู
1: ใช่ไหม
0: ต้องไปให้ใจฟูแต่นี้รู้สึกจะตัวฟูตอนแรกดิฉันเห็นภาพนึกว่าเป็นการกู้ชีพไม่ใช่นะอันนี้เขาไปเที่ยวนะ
1: นี่ไงเพื่อนนะมีอะไรให้ช่วยไหมครับ
0: คุณพี่เขาก็แบบแซวกันแซวกัน
1: เที่ยวแบบสบายๆนะ
0: เพราะว่า
1: สบายกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ย
0: สบายสบายนะคะ
1: หิวก็กินเหนื่อยก็นอน
0: ค่ะแต่ว่าดูพี่ข้างๆนี่รู้สึกว่าจะตั้งใจพายเป็นพิเศษ
1: หนักต้องใช้แรงเยอะ
0: แต่ถ้าเป็นคุณหมิวนี่รู้สึกว่าสบายเลยนะคะ
1: จริงเหรอล่องไปตามน้ำ
0: ตามน้ำได้เลย
1: ไม่ต้องมีคนมาม
0: ือผักไปได้เลยนะคะโอ้ก็เป็นการท่องเที่ยวที
1: ่
0: จริงๆประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะก็ไปหาเที่ยวกันได
1: ้
0: ยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี
1: ่แ
0: ม่น้ำ
1: สบายสบาย
0: กำลังเยอะเย็นเย็นสบายสดชื่นแบบน
1: ี้ไปต่อเรื่องของกินเหรอหรืออะไรยังไง
0: แน่นอนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าแม่หมิวหิวแล้วจ้า
1: หิว
0: เป็นช่วงใหม่ของเรานะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสู่อาหารเมนูเด็ดๆของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูหมูเค็มโบราณคุณหมิวปกติหาทานได้ไหม
1: ก็ไม่ค่อยได้ทาน
0: ยากอยู่นะจริงๆเขาบอกว่าหายากนะคะเชื่อว่าใครที่ดูข่าวนี้นะต้องมีท้องร้องกันบ้างแหละ

0: น้ำลายต้องสอแล้วนะคะกับหมูเค็มโบราณแบบนี้จะเป็นอย่างไรก็นี่มีการทำให้ดูแบบนี้เลยนะคะย่างแบบนี้มันหยดหยดแบบนี้
1: นี่ขนาดทีวีไม่สามารถมีกลิ่นออกมาได้นะ
0: ทำไม
1: ฉันรู้สึกหอมฉันรู้สึกหอมหมูย่าง
0: นี่นะใครบอกว่าหมูเค็มนะหลายคนมองว่าทำง่ายโอ้แต่จริงๆการที่จะทำให้มันอร่อยเนี่ยมันยากน
1: ะ
0: โดยเฉพาะสูตรโบราณแบบนี้นะคะหากินไม่ได้ง่ายๆเลยหมูเค็มย่างเจ๊ติ๋มนี่นะที่ตลาดวัดลุ่มนะคะเทศบาลนครระยองค่ะที่ปักหลักขายในตลาดแห่งนี้มายาวนานถึง36ปีเลยตั้งแต่ปี2533ดิฉันยังไม่เกิดเลยนะคะเขาขายแล้วนะคะนี่แสดงว่าโบราณจริงแล้วอยู่มายาวนานจริงๆ
1: ค่ะ
0: อร่อยแน่นอนนะคะเจ๊ติ๋มบอกว่าหมูเค็มคลุกเกลือแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีคนแบบทำกันแบบนี้บ่อยๆอะเนาะโดยเฉพาะสูตรโบราณนะคะอาหารพื้นถิ่นจากทางภาคเหนือค่ะโดยตนเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะคะครอบครัวก็ทำมาตั้งแต่ส่งทอดส่งกันมาเป็นทอดๆอ่ะเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่บรรพบุรุษจนพ่อแม่นะคะก็รู้ได้เห็นได้สืบทอดมาซึมซับว่าเราเนี่ยเคยช่วยพ่อแม่ตอนเด็กๆนะคะพอมาสร้างครอบครัวอยู่เองที่ระยองก็อยากจะนำความรู้ด้านเนี้ยนำอาหารเหนือมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางนึงค่ะอาหารอย่างแรกเลยนะคะที่ลองทำก็คือหมูเค็มเพราะว่าทำง่ายยังไม่มีใครขายนะคะลูกค้าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเหนือนะ
1: ค
0: ือเป็นภาคไหนก็สามารถรับประทานได้เหมือนกันค
1: ่ะที่เจ๊ติ๋มบอกว่าทำง่ายยังไงคะเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มบอกว่าสำหรับวิธีนะไม่ยุ่งยากเลยเน้นเลือกวัตถุดิบหมูสดที่มีคุณภาพเอาส่วนที่เป็นเนื้อสันนอกหรือว่าสันในเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะนุ่มจากนั้นนะคะก็นำมาหั่นเป็นชิ้นคลุกเกลือแล้วก็หมักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้เกลือเนี่ยเข้าไปแทรกซึมในเนื้อหมูนี่แหละก่อนจะนำไปผึ่งแดดผึ่งลมไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวก็พอแล้วก็นำมาย่างขายเลยสูตรของเจ๊เนี่ยไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าปัจจุบันใส่ซอสผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยมีเค็มเกลือเกินไปไม่เค็มเกลืออย่างเดียววันหนึ่งขายได้10-15กิโลกรัมหรือว่าบางวันเนี่ยทะลุไปถึง20กิโลกรัมโอ้โหบางคนซื้อเก็บไปกินนะเก็บไปกินหลายวันได้เพราะว่าอุ่นได้ไงขายไม่แพงขีดละ20เอ้ยขีดละ40บาทนี่ถ้าหากว่าคุยกันถูกคอแถมด้วยลดด้วยขอกินฟรีได้ไหมคะเจ๊
0: เดี๋ยวดิฉันไปนั่งคุยสักวันนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กินฟรีเนี้ยเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ๊กันค่ะ
2: ทำมาประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ
3: ค่ะ
2: เป็นสูตรโบราณค่ะสูตรดั้งเดิมนะตั้งแต่สมัยอยู่ภาคเหนือค่ะ
3: ครับผม
2: บรรพบุรุษอะค
3: ่
2: ะก็ทำมาแบบนี้ค่ะก็เลยได้สูตรนี้มาค่ะก็เลยเอามาค้าขายที่นี่
3: ทำยังไงครับสูตรหมูเค็มที่นี
2: ่ค่ะก็หมูเค็มนี่ก็คือต้องใช้หมูที่นิ่มๆหน่อยนะคะไม่จะเป็นสันนอกสันในอะไรนะคะถ้าบางคนชอบมันก็เอา3ชั้นมาเสริมนิดหน่อยนะคะ
3: ครับผม
2: ก็จะทำให้นุ่มดี
0: ปัจจุบันนะคะไม่ได้มีแค่หมูเค็มเท่านั้นนะคะเจ๊ติ๋มเขายังทำอาหารเหนือด้วยไม่ว่าจะเป็นลาบหมูคั่วมะแขวนนะคะน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกอ่องน้ำพริกข่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ
1: แต่ละอย่าง ชวนเหนียว
0: แล้วกันได้กลิ่นมากนะคะมาขายด้วยนะใครที่อยู่เที่ยวที่ระยองนะคะถ้าเบื่อซีฟู้ดอยากกินน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยเนาะอยากลองอาหารแบบชาวเหนือชาวเชียงรายนะคะแนะนำเหนือเจ้านี่นะคะแนะนำมาลองกันได้ที่วัดตลาดวัดลุ่มน
1: ะ
0: คะเทศบาลนครระยอง
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ชม
0: รับรองคุณภาพนะคะสะอาดถูกปากราคาถูกใจอ
1: ย่าลืมนะเจ๊ติ๋มบอกว่าถ้าหากว่าพูดถ
0: ู
1: กใจอ่ะพูดถูกคอเดี๋ยวได้กินฟรีเลยนะมีรถแลกแจกแถมเอาละค่ะมีอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะให้ชมกัน
0: ส่งท้ายสักนิดนึง
1: เป็นการประยุกต์เครื่องสูบน้ำมาใช้กับเครื่องล้างจานเป็นยังไงไปดูกันค่ะสะดวกเน
0: า
1: ะสะดวกนะ
0: กินอาหารของเจ๊ติ๋มแล้วมาล้างจานกันต่อตรงนี
1: ้หมายถึงว่าไม่มีตังค์ใจเราก็ต้องไปล้างจานอย่างนี้หรอ
0: น่าจะใช่น่าจะใช่นะคะก็เป็นเคล็ดลับแบบ คุณพี่เข้าไป
1: วิธีการล้างจานง่ายๆ
0: อ
1: ันละค่ะ

0: มันจะเอาระเบิดมาปาวันนี้นี่มาแล้ว
1: ไอ้ตัวไหนไอ้ตัวนี้เนี่ย
2: โจรเสื้อลายสก็อตบุกห้างดังคว้างไปบอมเข้าชิงทองถึง2ถาดควบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพ่นสุดอุกอาจบุกจับนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เรียกรับเงินกองสอบท้องถิ่น 650,000 เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาฟังคอมเมนเตอร์ระดับโลกวิจารณ์เนเน่ขวัญใจชาวไทยติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Mighty Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิงรวมความสนุก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับออนแล้วก็บอสซี่ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้อัปเดตหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้พี่ออนขอย้ายไปเชียร์ก่อนเลยได้ไหม
2: เริ่มเลยเราต้องเริ่มมีความฮึกเหิมของการเป็นแบบเชียร์คนไทยของเรา
3: เธอจะต้องไม่แพ้นะต้องชนะเฮ้อะไรอย่างนี้นะ
2: ได้แล้วว่า
3: ใช่เพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ชมหากับการแข่งขันกีฬานะคะเอเชียนเกมนะคะแล้วก็พาเอเชียนพาราเกม2026นะคะซึ่งมีการถ้าเกิดเราพูดถึงกีฬาการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยหรือว่าของที่คนไทยเนี่ยมีโอกาสไปแข่งขันเนี่ยได้ว่าคนไทยของเรานี่คือไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆคุณผู้ชมคือจะมีการเชียร์แล้วก็มีการตามแบบว่าไปถึงที่สนามเลยจริงๆนะ
2: คือชอบมากเลยรู้สึกว่าพลังงานของการเชียร์ของคนไทยอ่ะไม่ว่านักแข่งจะเป็นใครหรือว่ากีฬาประเภทไหนทุกคนเชียร์สุดใจมากๆ
3: ถูกต้อง
2: เหมือนว่าเราคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าคุณจะได้เหรียญอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่คือทุกคนก็เชียร์ว่าขอให้ทำให้ดีที่สุด
3: ใช่แล้วค่ะคือเรียกได้ว่านะคะนักกีฬาเองหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่เป็นครอบครัวของนักกีฬาที่บางครั้งไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองถือว่าอุ่นใจเพราะว่าเหมือนมีแบบว่าแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่เราเดินตามเดินทางตามไปเชียร์ถึงที่อยู่แล้วนะคะเช่นเดียวกับครั้งนี้ค่ะในเดือนหน้าคุณผู้ชมค่ะกับการแข่งขันกีฬานะคะเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกม2026ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทั้ง2รายการนะคะจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้เองเขาก็มีการจัดงานแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานค่ะรวมทั้งตัวแทนนักกีฬาค่ะนี่เลยพี่ออน
2: เจ้าวิวกุลวุฒิ
3: โอ้โห
2: นี่ดูตลอดเลยนะ
3: ใช่
2: ดูเขาแข่งตลอดเลยอ่ะลุ้นทุกครั้งเลยด้วย
3: แข่งบอลใช่ไห
2: มแบดมินตันสินักกีฬาแบดมินตันนะคะเจ้าของเหรียญเงินประเภทชายเดี่ยวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เจ้าบิวนี่เวลาจะพูดนักกีฬาต้องมีคำว่าเจ้า
3: เ
2: จ้าบิวนะคะนักกีฬากีฬาคนเก่งของเราก็มาร่วมงานแถลงข่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะงานนี้นะคะก็ได้คุณแม่คนบันเทิงค่ะพี่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมเมื่อวานนี้คนที่ว่าไปในงานอาจจะรู้สึกสงสัยไงว่าพี่ลูกเกดเอ้ยไปลงแข่งอะไรแม่
2: น
3: ั่
2: นน่ะสิ มาแข่งเดินแบบไม่มีนะ
3: ไม่มีนะ
2: อะไรอ๋อแต่ว่าเขาไม่ใช่คุณแม่คนบันเทิงแล้วเขาเป็นคุณแม่ของนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะ
3: ถูกต้องนี่เลยนะคะก็คือน้องสกายนะคะกิ่งพยมค่ะชาเพิร์ลวัย17ปีอุ้ยสูงนำแม่ไปแล้วนะ
2: คือเราเห็นมาตั้งแต่น้องยังเด็กๆอ่ะ
3: ใช่
2: ตอนเน
3: ี้
2: ยน้องโตมากๆแล้วน้องก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะคะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยค่ะก็พร้อมแหละที่จะบินนะคะไปแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันที่จะไปเชียร์ลูกชายนะคะฉลามสกาย
3: ฉลามสกาย
2: ฉลามสกาย
3: เออคำนี้นะ
2: แล้วก็มีการลงแข่งนะคะทั้งผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรค่ะเดี่ยวผสม200แล้วก็400เมตรนะคะซึ่งงานนี้แม่เกดบอกเลยว่าตีตั๋วพร้อมเชียร์ลูกชายในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นกลางเดือนกันยายนนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้คือเตรียมโดปโปรตีนลูกชายเป็นอย่างดีมีการจัดนักโภชนาการส่วนตัวให้ลูกชายด้วยนี่แหละคุณแม่ของนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะ
3: เก่งมากค่ะไปฟังเสียงพี่ลูกเกดกันค่ะ
4: คือทั้งหมดเนี่ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เคยได้แต่ฝันนะคะว่าเออวันนึงลูกจะแบบว่าติดทีมชาติไทยแล้วก็ได้ไปแบบเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนั้นมันเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปหมดเลยกดดันคือตัวเองอ่ะกดดันตัวเองแล้วก็หันไปกดดันคุณลูกด้วยใช่ค่ะแต่ก็พยายามค่ะพยายามที่จะแบบว่าคอยซัพพอร์ตเขาเต็มที่คุณแม่ก็จะดูแลในเรื่องของโภชนาการการพักผ่อนนะคะการเดินทางแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็มีเครียดส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องโปรตีนเนาะโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตค่ะที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยซ้อมหนักขนาดนี้เนี่ยมันก็จะต้องคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะก่อนวายก็อาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการคาดหวังเหรียญนะคะเกดคิดว่าเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเนาะกีฬาว่ายน้ำเนี่ยยากเหมือนกันเพราะว่ามีประเทศอะไรบ้างลูก
5: I think ก็ก ีฬาว่ายน้ำมันกีฬายากเพราะว่ามันมีหลายๆท่าหลายๆอีเวนต์แล้วก็นี่เอเชียนเกมเป็นชุดใหญ่ครั้งที่แรกก็มันจะมีพวกโอลิมเปียนจากประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่แบบมีวอลเลย์คอร์ดด้วยมันก็จะยากนิดนึงเพราะผมก็ยังเด็กอยู่แต่ผมก็จะไปทำดีที่สุดที่ผมได้ครับก็บางครั้งนี่สกายซ้อมไม่พอหรอสกายทำไมไม่ซ้อมหนักแต่จริงๆนี่ซ้อมพอสเกจูลแต่คุณแม่ก็บอกว่าต้องเพิ่มนี่ไหมต้องเพิ่มนู่นไหมก็เยอะไปแน่นอนแต่ก็ดี
4: นักกีฬาทุกคนค่ะต้องการกำลังใจนะคะของคนไทยทุกคนค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะทุกคนตั้งใจแล้วก็ซ้อมมาหนักแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้กับประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจแล้วก็แน่นอนติดตามได้ของหลายๆช่องเลยนะคะที่พูดกันนะคะ24ชั่วโมงค่ะดูอยากดูกีฬาไหนดูได้ค่ะทุกช่องทางค่ะ
3: เห็นขนาดนี้แล้วนะคะก็กองเชียร์ชาวไทยนะคะร่วมส่งใจค่ะสแตนบายหน้าจอส่งกำลังใจให้ทางช่อง9กด30ของเรานะคะร่วมถ่ายทอดสดทุกกีฬาสำคัญที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันนะคะกลางเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างเลยที่หลายๆคนฮือฮากันมากๆแล้วก็จับตามองกันสุดๆนั่นก็คือชุดพิธีการนักกีฬาไทยค่ะสำหรับเอเชียนเกม2026นี้นะคะก็คือชุดที่เห็นกันนี่แหละค่ะเป็นชุดที่ได้รับการออกแบบนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีนะคะตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ออกแบบมาภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity นะคะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนำอัตลักษณ์ไทยมาผสมกับงานออกแบบร่วมสมัยแล้วก็สวยมากแล้วก็ร่วมสมัยแล้วก็ยังเห็นความเป็นไทยเน
3: า
2: ะ
3: มีความธรรมะทะแมงด้วยนะ
2: ใช่
3: กีฬาสวมใส่แล้วก็รู้สึกว่าสบายคล่องตัวอะไรแบบนี้นะคะหัวใจของชุดนี้ค่ะอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมคลามทอมือนะคะจากดอนกอยโมเดลค่ะจังหวัดสกลนครและก็ผ้าฝ้ายทอค่ะจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและก็ความคล่องตัวสำหรับนักกีฬานะคะเครื่องแบบเนี่ยประกอบไปด้วย4ชิ้นด้วยกันค่ะได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทำมือนะคะแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าค่ะเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อเลยนะคะแล้วก็เนคไทนะคะที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตนะคะเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณณวรีนั่นเองค่ะ
2: สวยมากหล่อมากยิ่งดูภูมิฐานดูเท่ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งชุดพิธีการที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนักกีฬาไทยก็จะใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันก็รอส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราให้คว้าชัยเอเชียนเกมในปีนี้กลับมาให้ได้นะคะรอเชียร์มากๆรอเชียร์
3: ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมขาต่อด้วยเรื่องราวของคุณแม่สุดสตอง
2: อุ้ยไปหลายคนตกอกตกใจนะเรื่องนี้
3: ใช่เพราะว่าอยู่ๆคือกลางดึกไงแม่ก็มาโพสต์เรื่องนี้มีการแบบว่าไลฟ์ถึงพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคือที่ผ่านมาเองเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่โบแวนด้าเนา
2: ะ
3: เขาจะเป็นคุณแม่ที่เงียบๆอยู่นิ่งๆ
2: ซอฟๆ
3: ใช่เป็นสายทำธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะอยู่ๆนะคะเมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเองนะคะคุณแม่โบเนี่ยก็ถือว่ากับปรี๊ดแตกเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือมีการไลฟ์
2: ค
3: ่ะฟาดแหลกค่ะถึงแบรนด์ยาสีฟันแบรนด์หนึ่งค่ะซึ่งจะติดต่องานจ้างน้องมะลิค่ะแต่กลับพูดจาด้อยค่าคนนะคะในคลิปเนี่ยแม่โบเขาเล่าว่ามียาสีฟันแบรนด์หนึ่งค่ะติดต่อให้มะลิเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์1ปีตอนเขาติดต่อมาเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็เราเนี่ยก็เคยใช้มาแล้วด้วยเหมือนกันพี่โบเนี่ยได้ส่งเรทราคาค่าตัวตามมาตรฐานปกติที่เคยตั้งไว้เลยยืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นราคาที่เกินเลยหรือว่าโอเวอร์เกินไปนะคะแม้ปัจจุบันค่ะน้องมารีค่ะจะไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถือเป็นมูลค่าและความเหมาะสมในมุมมองของครอบครัวค่ะ
2: ค่ะทีนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อมาต้องเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ช
3: ม
2: อาจจะเป็นตัวทางทีมงานของแบรนด์เองก็ได
3: ้
2: หรืออาจจะเป็นเอเจนซี่ก็ได
3: ้
2: เพราะหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะใช้เอเจนซี่นะคะในการมาคุยรายละเอียดเจรจาค่ะตัวเงื่อนไขของสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์คือรายละเอียดมันเยอะมากๆซึ่งแม่โบก็บอกว่าคนที่ติดต่อมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเอเจนซี่หรือว่าจากทางแบรนด์นะคะแต่ว่าก็คุยกันว่าต้องทำอะไรบ้างเราก็บอกค่าตัวเรทเราไปซึ่งอย่างที่บอกว่ามั่นใจว่ามันไม่ได้เกินไปเราดูขอบเขตว่าน้องมะลิเนี่ยก็ไม่ได้มีงานในวงการไม่ได้มีกระแสอะไรแต่ว่ามูลค่าของลูกเราแล้วก็ค่าของลูกของเรามันมีอยู่คุณจะมาตีมูลค่าของโบกับลูกโบเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็ราคาที่ส่งไปก็เป็นราคาที่ทางของคุณแม่เนี่ยแฮปปี้ในการรับงานนะคะจ จนกระทั่งคนที่ติดต่องานมากลับส่งข้อความมาหาแม่โบค่ะในลักษณะที่บอกว่างบเท่านี้พร้อมถ่ายไหมครับยังไม่พอแทนที่จะมาถามก่อนว่าสะดวกยังไงเกริ่นถามความยินยอมหลังจากนั้นแม่โบก็พยายามจะเจรจาต่อรองราคาอีกนะคะคนที่ติดต่องานมากลับหักดิบแล้วก็พิมพ์ตัดบทว่างั้นจบไม่เป็นไรครับมันห้วนมากเลยนะ
3: ใช่มาทำให้รู้สึกว่าอ้างที่ผ่านมาเราก็พยายามจะคุยงานกันเราพยายามจะติดต่อเพื่อที่จะร่วมงานกันแต่อยู่ๆพอมีเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมถึงตัดจบง่ายขนาดนี
2: ้ถูกต้องทำไมไม่คุยกันดีๆคุยกันแบบว่าถามไทยกันว่ายินยอมไหมสะดวกเท่าไหร่คือจริงๆมันมีวิธีการมากมายนะคะซึ่งแม่โบก็มองว่าการกระทำแบบนี้คือเอาตรงๆนะขาดมารยาทในการทำงานคุณจะติดต่อเราเป็นพรีเซนเตอร์คุณยังไม่ให้เกียรติเราเลยอย่าคิดว่าคนไม่มีกระแสไม่มีอะไรหวือหวาหน้าโซเชียลแล้วคุณจะมากดเขาได้หมดเขาไม่ได้หิวเงินกันทุกคนนะอันนี้แม่โบก็พูดไว้นะคะ
3: แม่โบเขาบอกว่าในฐานะแม่เนี่ยตนมีหน้าที่ในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของลูกเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะคะใครที่มีโอกาสได้ติดตามแม่โบเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องมะลิเนี่ยไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงมาพักใหญ่แล้วแหละเพราะว่ามีงานติดต่อเข้ามานะแต่ว่าแม่โบเนี่ยก็จะมีการถามน้องมะลิก่อนว่าโอเคไหมสะดวกไหมถูกต้องเพราะตอนนี้เองน้องมะลิเองก็ต้องยอมรับว่าน้องก็เรียนไปด้วยเน
2: า
3: ะ
2: ก็โตขึ้นแล้วน้องก็อาจจะมีความสนใจในด้านอื่นๆหรืออาจจะโฟกัสด้านอื่นๆหรือเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเองแม่เขาก็ต้องมีการมาช่วยสกรีนดูแลเรื่องงานต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยมีค่าหมดค่ะแม้วันนี้เนี่ยคุณจะไม่เห็นค่าในตัวน้องแต่โบเนี่ยเห็นค่าในตัวน้องเราไปฟังเสียงแม่โบฟาดกันเดือดๆค่ะ
6: ตอนนี้แกตัวสองสามล้านก็ไม่เอาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเว้ยเราไม่ได้รู้จักกันมารยาทในการติดต่องานต้องมียาสีฟันยี่ห้อหนึ่งหรือไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่ติดต่อมาหรือเปล่าอยากให้แชร์เยอะๆนะจะได้รู้ว่าเจ้าของประโยชน์ที่ว่างานจบไม่เป็นไรครับเกินงบแล้วไม่พูดอะไรเลยพอเราดีดแบบจำนวนไปแบบว่าอ่ะ10บาทพร้อมถ่ายเลยเราก็แบบอ่ะงั้นขออีกนิดนึงซึ่งมันเป็นมูลค่าน้อยกว่าที่เราตกลงกันด้วยซ้ำตั้งแต่แรกพอป้าดีดไปอ่ะขออีกนิดได้ไหมคะอ่ะเสร็จปั๊บพิมพ์กลับมาเลยงั้นจบไม่เป็นไรคือยังไงจะให้เราง้อเหรองั้นจบไม่เป็นไรจะต้องให้แม่บอกเออเอาตามเลทนั้นก็ได้ค่ะเพราะคุณน่ะเสียมารยาทตั้งแต่คุณพิมพ์มาแล้วว่าสมมติว่า10บาทพร้อมถ่ายเลยคุณเสียมารยาทตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะบุ๊กไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นแล้วการที่มะลิไม่มีงานหรือบุ๊กไม่มีงานไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครติดต่อมาแต่เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เราใช้เรารับอะไรที่เราไม่ใช้เราไม่รับหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับสินค้านั้นอะเราก็ไม่รับแล้วมะลิมันเหมือนกับการดูถูกมันเหมือนการด้อยค่ามะลิอ่ะไม่ต้องโยนเงินมาแล้วมาทำเป็นแบบว่าโยนมาเท่านี้พร้อมถ่ายเลยครับไม่ต้อง
2: เดือดจริงๆเดือดจริง
3: ๆเราไม่เคยได้เห็นแบบว่าคำพูดแบบนี้ของแบบว่าแม่โบนะ
2: ใช่ถูกต้องคือทำให้รู้เลยว่าแม่เขาปกป้องลูกจริงๆนะในเรื่องของมูลค่าของการทำงานทุกคนมีมูลค่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองยังไงซึ่งสุดท้ายมันคือการเจรจากันได้ทั้งนั้นแหละ
3: คือจริงๆจากคลิปนี้นะคือแม่โบเขาใช้คำหยาบอยู่นะแต่ว่าเราก็มีการตัดทอนออกมาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนาะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะบางครั้งเราได้ยินอะไรแบบนี้ที่มากระทบใจกับลูกของเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมันก็อดทนไม่ไหวเหมือนกัน
2: แต่จริงๆนะยุคสมัยเนี้ยเขาก็พูดกันตลอดนะเวลาคุยงานอะโทรศัพท์คุยดีไหมนี่ถ้าเป็นงานที่มันมีรายละเอียดเงื่อนไขอย่างที่มันแบบต้องคุยกันอะบางทีการเราพิมพ์มาหากันอะเราไม่สามารถอ่านได้หรอกนะว่าน้ำเสียงภายใต้
3: ถูกแล้วคุณยังไง
2: ถูกแล้วมันก็ดูห้วนอ่ะทางที่ดีอ่ะเราก็แค่ยกหูว่าเอ้ยสะดวกคุยไหมคะขอเวลานี้อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าจะคุยรายละเอียดผ่านทางในแอปพลิเคชันหรือข้อความมันก็บอกว่าอ่านเดี๋ยวขอส่งรายละเอียดตามไปทีหลังซึ่งอันเนี้ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องของการเข้าใจผิดหรือว่าการตีความหมายของคำพูดอ่ะได้เลยนะ
3: แล้วประเด็นนี้คือมันเป็นเรื่องราวของการแบบต่อรองเรื่องของตัวเลขด้วยอ่ะ
2: ถูกเงื่อนไขต่างๆสัญญาต่างๆอะไรแบบเนี้ย
3: จริงๆการพูดโดยใช้น้ำเสียงฟังน้ำเสียงเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆกับเคสนี
2: ้ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3: ถูกต้อง
2: เรามาทำงานเราก็คือเคารพซึ่งกันและกันคุณเป็นคนจ้างงานเราเป็นคนถูกจ้างเราเคารพซึ่งกันและกันแค่นี้มันก็จะมีปัญหาแล้ว
3: ใช่แล้วนะคะซึ่งการออกมาพูดในครั้งนี้เองนะคะแม่โบเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้ศาลนี้เนี่ยส่งไปถึงหูของคนที
2: ่
3: คนที่เขาพูดให้เราฟังคนที่พิมพ์มาด้วยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวนะคะว่ากระทบจะกระทบกับงานในอนาคตหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่โบเองเขาบอกว่าต้องการรักษาศักดิ์ศรีของเรารวมถึงลูกของเราด้วยนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการฟาดรายบุคคล อย่าเอาไปโยงว่าแบบอุ้ยฟาดเรื่องแบรนด์แล้วไปหาว่าแบรนด์ไหนคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคนที่ติดต่อมามาจากแบรนด์หรือว่ามาจากเอเจนซี่นะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นนาทีเฉียดตายที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนจริงๆนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอย่างอาต้อยหมวกแดงค่ะบ้านอาต้อยที่ย่านมีนบุรีนี่เกิดไฟไหม้นี่คือภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยจับภาพไว้ได้นะคะโชคดีมากๆที่ตอนเกิดเหตุอะอาต้อยอะอยู่บ้านก็เลยลงมาเร่งดับไฟสุดชีวิตแต่มันรุนแรงเหมือนกันนะนี่เห็นที่ภาพที่ดับไฟอยู่นี่คืออาต้อยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะคะนี่คือจากภาพคือเราเห็นว่าไฟมันแรงมากๆแล้วก็เร็วมากๆด้วยเหมือนกันคือในบ้านเนี่ยคือจะเห็นว่าคือของเนี่ยเยอะเนาะแล้วก็คือมันของมันจะติดกันเนาะตู้เย็นเองก็อยู่ข้างๆไฟตรงนั้นเหมือนกัน
2: ผ้าเพ้ออะไรเอ่ยพอไฟมันติดปุ๊บมันก็จะลามไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยทำให้ไฟทั้งบ้านก็คือตัดดับไปเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะคือพี่ต้อยเองนะคะก็เปิดใจกับทีมข่าวของตกมันบันเทิงของเรานะคะบอกว่าบ้านเก่าเนี่ยมีอายุมานานแล้วค่ะเบรกเกอร์ที่บ้านเนี่ยซึ่งมีการต่อเติมเสริมไฟที่เบรกเกอร์พบว่ามันหลว
2: ม
3: มีขั้วไฟที่ไม่แน่นจึงทำให้เกิดไฟอาร์คสปาร์คทำให้เกิดระเบิดขึ้นแบบที่เห็นเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณ6โมงเช้าโอ้โหเรากำลังแบบว่า
2: หลับเพลินเลย
3: งงเงียอยู่แล้วตอนนั้นนะ
2: เ
3: กิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างค่ะส่วนพี่ต้อยเนี่ยนอนอยู่บนชั้น2นะคะได้ยินเสียงเหมือนมีคนยิงปืนแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะสักพักเนี่ยเสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นควันค่ะจึงได้มีการเปิดประตูห้องออกมาค่ะปรากฏว่าก็เจออย่างที่เห็นเลยนะคะคือมืดฟ้ามัวดินควันนี่คือควันดำลอยเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะเห็นไฟไหม้กองผ้าค่ะพัดลมเนี่ยโดนไฟไหม้ไป2ตัวโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งหน้านะคะก็โดนไปด้วยรวมไปถึงที่กั้นห้องค่ะที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็คือโดนไปด้วยเหมือนกันค่ะไฟนี่ลุกโชนสูงประมาณ1ฟุตนะคะเจ้าตัวคิดว่าหากมาช้ากว่านี้1นาทีนะคะน่าจะเอาไฟไม่อยู่เลยเหมือนกันค่ะ
2: มันน่าจะลุกลามไปในด้านอื่นๆด้วยเนาะเพราะว่าเป็นมันเป็นบ้านอ่ะมันก็มีของใช้แล้วของก็อาจจะติดไฟได้ง่ายนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าโชคดีที่ตอนนั้นน่ะอาต้อยอยู่บ้านกับภรรยาแล้วก็ลูกนะคะก็เลยบอกภรรยาแล้วก็ลูกให้อยู่ที่ชั้น2ไปแล้วตัวเองเนี่ยก็ลงมาดับไฟข้างล่างนะคะใช้สติในการควบคุมไฟโดยใช้กองผ้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะดับไฟก็ได้แผลมาบ้างไฟลวกนะคะที่บริเวณขาแล้วก็มือนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บปวดมากแต่ว่าลูกสาวน่ะร้องไห้เลยค่ะเพราะ
3: ตกใจ
2: แต่พอไฟดับได้สถานการณ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้เองพี่ต้อยเองก็ได้มีการเปลี่ยนเบเกอร์ใหม่แล้วนะคะรวมถึงรีโนเวทบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะรวมค่าใช้จ่ายเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนาะเรารู้สึกว่ามันก็แบบแป๊บเดียวใช่ไหม
2: สั้นๆ
3: สั้นๆ
2: น่าจะคุมไฟทัน
3: ใช่แต่ว่ามูลค่าความเสียหายทุกอย่างแล้วก็รวมค่ารีโนเวทด้วยเนี่ย

0: ใช้วิธีลัดเสริมที่เบรกเกอร์เนี่ยแหละค่ะลองไปฟังเสียงของอาต้อยกันค่ะ
1: เบรกเกอร์ที่บ้านน่ะมันมีการรวมมีขั้วไฟที่สายไฟที่มันไม่แน่นมันทำให้เกิดการอาร์คสปาร์คแล้วมันก็ระเบิดคือช่วงเวลานั้นน่ะช่วงแต่ก็ตื่นแล้วล่ะแต่ยังไม่ลุกขึ้นมาแล้วทีนี้ก็พอสักพักหนึ่งก็เริ่มเสียงเริ่มดังถี่ขึ้นมันเริ่มกลิ่นแรงพี่ก็เลยเปิดประตูออกมาเปิดประตูพูดว่าโอ้โหควันดำควันมืดลงไปก็เห็นไฟไหม้มันกำลังลุกขึ้นแบบเยอะคือถ้าเรามาช้าอีกหนึ่งนาทีเนี่ยที่เอาไม่อยู่บังเอิญมันมีกองผ้าที่อยู่ตรงข้ามมันกำลังไหม้กองผ้าที่อยู่ตรงข้ามแล้วสูงประมาณฟุตหนึ่งละ2-3จุดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไหม้เยอะเลยก็เลยเอาผ้าเนี่ยทับไฟด้านขวาแล้วพี่ก็เหยียบซ้ำหลังจากนั้นพี่ก็วิ่งอาน้ำราดทับอีกทีนึงครับก็ใช้เวลาน่าจะไม่เกิน2นาทีดับไฟรั่วส่วนขานี้แล้วก็มือแล้วก็เท้าเราไม่ได้ใส่ฟองน้ำเลยไม่ทันมันก็เสียหายก็รวมแสนประมาณนี้แหละแต่ว่านี่ผ่านมาเป็นเดือนกว่าเขายังชวนอาทิตย์แรกไอ้สองวันแรกเนี่ยร้อนเลยเตือนพี่น้องแฟนเพลงด้วยนะครับว่าเราต้องหมั่นตรวจเช็คเบรกเกอร์ในบ้านเราเพราะว่าบางทีมันเกิดการรวมเกิดการช็อตอาร์ตสปาร์กกันอ่ะทำให้มันเกิดระเบิดได้และอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราไปต่อเติมหรือว่าการเสริมการใช้ไฟอยู่ในเบรกเกอร์เนี่ยจะต้องให้ช่างที่ชำนาญการแล้วต่อให้ถูกอย่าใช้แบบว่าทางวิธีลัดหรือทางลัดอันนี้สำคัญนะคือบางทีเราใช้ไฟรวมกันแบบประยุกต์ใช้อ่ะมันจะไม่ได้เลยทุกวันนี้ต้องทำให้มันตรงต้องจาก1ไป2จาก2ไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันถูกต้องที่ผมผิดพลาดบ้านผมก็คือนี่แหละอาจจะมีการต่อที่แบบว่าประยุกต์ใช้เข้ามามันก็เลยผิดพลาดได้อีกอย่างนึงก็อย่าปล่อยให้มันเก่านะครับ
0: แต่ว่าเห็นเลยอาต้อยมีสติมากเลยนะสิ่งสำคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสติจริงๆอะ
2: ถูกต้องคือแล้วแบบว่าเรื่องราวแบบว่าเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับน้ำอะไรเนาะต้องระมัดระวังจริงๆอะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนจริงๆบางคนบอกว่าอาจจะดูข่าวมาเยอะติดตามเรื่องราวคนนู้นคนนี้มาเยอะแต่พอมาเกิดกับตัวเองเนาะสติบางคนไม่มีสติ
0: ใช่ตกใจทำอะไรไม่ทันอะทำอะไรไม่ถูก
2: พี่อ่อนเคยเจอบ้างไหม
0: ยังไม่เคยเจอโชคดีมากแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าเราจะไม่มีสติเพราะเราจะบูตะกีหรือเปล่าอย่างเงี้ย
2: คือบางครั้งมันใกล้ตัวของเราแบบอย่างสมมติว่าไดเป่าผมเนาะ
0: เออ
2: หรืออะไรเงี้ยบางทีเราไดผมใช่ไหมคุณผู้ชมเราอาจจะแบบมีการแบบสะบัดไดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงขั้วตรงเนี้ย
0: เออ
2: บางทีพอ
0: มัน
2: ใช่มันช็อตมันหลวมเลยบางทีเราไม่รู้ตัวใช่ไหมเออมันก็อาจจะแป๊บพอแป๊บเนี่ยบางทีมันไม่ได้แป๊บแค่ตรงนี้ไงแต่มันจะแล่นไปถึงไอ้ตรงปลั๊กที่เราเสียบด้วยเลยนี่แหละ
0: เกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นแต่ว่าเบรกเกอร์ที่บ้านนี่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องไฟฟ้าเนี่ยที่ได้มาตรฐานแล้วก็หมั่นตรวจเช็คนะคะเบรกเกอร์โดยเฉพาะเวลาที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านไกลก็ปิดเบรกเกอร์อะไรอย่างนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยดีที่สุดค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวของความภาคภูมิใจค่ะที่เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้คือนี่คือบ้านให้แล้วนะ
0: นี
2: ่ให้แล้วนะพักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะ
3: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
7: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5 สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทาง
8: างเว็บไซต์ www.entertainaboards.mpod.net/

0: ดและแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะเราใบ้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้อยู่นะ
3: ได้แต่ท่านะแต่กินความสามารถไม่ได้เลยนะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะกับความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีนะคะความมาจากสาวภูเก็ตนะคะสามารถคว้าปุ่มนะคะโกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากกรรมการค่ะเมลบีค่ะในรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟแนลส์นะคะทะยานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะคะ
3: ลุ้นกันทั้งประเทศลุ้นกันทุกคน
2: ตื่นเช้ากันเลยนะ
3: คนลุกมีน้ำตากันหมดพอน้องประกาศว่าน้องได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะซึ่งทีมข่าวของเราวันนี้ค่ะได้เจอกับอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวจากแดนใต้เหมือนกันนะคะกับนุ้ยสุวีนาค่ะในฐานะลูกสตอคนแดนใต้พอได้เห็นเนเน่แล้วเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เห็นจิตวิญญาณของน้องแล้วก็ความใสซื่อที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งทำให้น้องเนี่ยมีเสน่ห์มากๆจริงๆค่ะ
2: พี่นุ้ยเขาบอกว่ารู้สึกว่าน้องเนเน่เนี่ยไปได้ไกลอีกแน่นอนนะคะเชื่อว่าคนไทยเนี่ยกำลังจะมีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกค่ะกำเนิดขึ้นมาจากประเทศไทยนี่แหละที่สำคัญค่ะก็มาจากแดนใต้ด้วยคนใต้นี่เก่งกันทุกคนนะคะเพราะว่าสตอเนี่ยมันร้อยแรง
3: เหมือนแรงจริงๆแล้วเน่เนี่ยอยู่ในจุดนี้ได้ก็คงมีความกดดันนะคะแต่เชื่อว่าน้องจะจัดการมันได้ส่วนครอบครัวเองก็จะคอยโอบกอดแล้วก็ปลอบประโลมลูกสาวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ชอบมากนะคุณพ่ออยู่กับน้องทุกที่แล้วจะแบบเหมือนบางทีเขามีภาพจับไปที่คุณพ่อแล้วก็เพื่อนแล้วก็ผู้จัดการที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะทุกคนดีใจกีน้ำตาไหลเหมือนเป็นความสำเร็จของตัวเองจริงๆอ่ะ
2: คือเราอยู่ที่นี่เนาะเราได้เห็นคลิปเราได้ดูแบบว่าชมผ่านไลฟ์นะคะเรารู้สึกแบบว่าตื่นตันใจดีใจบอกไม่ถูกแต่คนที่อยู่ในวินาทีสำคัญแบบนั้นน่ะแล้วคือด้วยเสียงด้วยความแบบว่ามวลของคนที่ยินดีอยู่ตรงนั้นน่ะเนาะมันจะต้องแบบมีความสุขมากแบบว่าบรรยายไม่ถูกจริงๆอ่ะ
3: ถูกต้องซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่มากๆจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณนุ้ยยังเล่าได้ว่าน้องเนเน่เนี่ยเริ่มเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะตั้งแต่เด็กที่จังหวัดภูเก็ตเนาะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าจงทำอะไรที่เรารักให้มันดีที่สุดในทุกๆวันถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถูกมองเห็นแต่ว่าการพัฒนาตัวเองและวินัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องมีวันนี้ค่ะ
2: โดยพี่นุ้ยเองก็ยังแรงประสาทใต้ค่ะฝากถึงน้องเนเน
3: ่
2: และมั่นใจว่าน้องเนเน่เนี่ยจะคว้าแชมป์มาได้อีกอย่างแน่นอน
3: หรือว่าจะแรงไงฟัง
2: ไม่ใช่เราไม่ใช่เราพี่นุ้ยค่ะฟังพี่นุ้ยกันค่ะ
4: เราเนี่ยก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆแล้วเห็นพลังของน้องบนเวทีแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราขนาดเราอายุเท่านี้เรายังทำไม่ได้เหมือนน้องเลยนะความมีจิตวิญญาณแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าใสของน้องอ่ะยังใสน้องยังไม่ได้ถูกป้ายหรือเติมแต่งจากใดๆอ่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มีเสน่ห์มากในการที่เราได้เห็นน้องบนเวทีแล้วได้เห็นพลังของเขาการพูดของเขามันเป็นซูเปอร์สตาร์มันเป็นลักษณะของเหมือนซูเปอร์สตาร์ที่เราดูต่างชาติอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเรารู้สึกเหมือนโอ้โหน้องคนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะน้องไปไกลแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะเราดีใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เรากำลังจะมีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่กำเนิดมาจากประเทศไทยอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะ
5: มาจากแดนใต้ด้วยนะสิ
4: ใช่สิแล้วบางมุมเราก็ว่าเราก็แอบคล้ายน้อง เรื่องของความกดดันเนี่ยหนุยเชื่อว่าน้องต้องมีอย่างแน่นอนแต่ในความที่เขาเป็นเด็กอ่ะนึกว่าเขามีวิธีรีแลกซ์อะอย่างน้อยก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยแบบว่าปลอบประโลมให้เขารู้สึกว่าทำให้ดีในแบบของเขาเหมือนน้องมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าจงทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักอะให้มันดีที่สุดในทุกๆวันถึงแม้วันนั้นเราจะยังไม่ถูกมองเห็นพี่หนุ่ยอยากบอกกับน้องนี่ร้อยอย่างแรงสุดยอดแล้วก็เป็นโอ้โหก้องคนตายเป็นเศร้ารักก็เลยก็ได้นะเป็นเศร้าเอก้องบันแล้วนะน้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยภาคภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ครอบครัวมากนะคะแล้วก็ดีใจที่เราจะมีวาทีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มาจากคนตายมาจากภูเก็ตนะคะ
5: คิดว่าน้องจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้ไหมคะ
4: หนุ่ยว่าต้องได้อ่ะ

0: นึกว่าต้องได้เออนึกว่าต้องเป็นน้องเน่เน่แน่นอน
1: ชอบคำว่าแบบว่าหัวหอกข้อมคนตาย
2: เศร้าเอกเศร้าลัก
1: เป็นไงล่ะคือคนใต้คือเก่งจริงๆนะคือที่ผ่านมาเราเห็นว่าซูเปอร์สตาร์หลายคนเนาะในบ้านเราเองนะคะมีโอกาสนี่แหละมาจากแดนสตอร์
2: จริงสวยคม
1: ถูกต้อง
2: ครบเครื่องความสามารถแล้วก็เสน่ห์
1: เคล็ดลับคืออะไรอ่ะพี่ออน
2: สตอร์
1: สตอร
2: ์เคล็ดลับคือสตอร์หรือเปล่าคะ
1: สตอร์กะปิแกงไตปลาอะไรอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เราต้องเริ่มกินแล้วต้องเริ่มกินมาแล้วเพื่อจะได้มีสกิลแบบน้องนะคะก็ส่งแรงใจเดี๋ยวรอลุ้นกันได้เลยกับรอบตัดสินนะคะในรอบชิงชนะเลิศว่าน้องเนเน่ของเราจะคว้ารางวัลจากทีนี้มาได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือคว้าใจคนไทยแล้วก
1: ็
2: คนดูทั้งประเทศได้แล้วล่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องราวของคดีความกันนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะลูกหมีรัศมีค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับ2ทนายความส่วนตัวนะคะทนายเดชาค่ะแล้วก็ทนายกุ้งอํานวยพรนะคะที่สํานักงานทนายคลายทุกข์ค่ะหลังลูกหมีเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคดีล้มละลายกับคู่กรณีค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลย คุณปูมันธนาเดชบริวัตรนะคะหรือชื่อเดิมคือคุณปูมันธนาหิมะทองคำค่ะมีการเพิ่มฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะคะไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองโดยศาลล้มละลายกลางเนี่ยนัดพิจารณาคดีในวันที่12ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาค่ะ
2: โดยฝั่งพี่ลุงหมีนะคะก็เปิดใจว่าที่ยื่นฟ้องในคดีล้มละลายไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งใครแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าก็รอเงินอ่ะมาเกือบ3ปีแล้วยังไม่ได้คืนเลยต่อให้ศาลตัดสินว่าให้ชำระแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายก็ยังคงยื่นอุทธรณ์ทำให้เราต้องดิ้นรนมาฟ้องต่อในคดีล้มละลายวันนี้เนี่ยยอดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 2.4 ล้านบาทแล้วนะคะตัวลูกหมีเองอยากได้เงินคืนเพราะเป็นเงินที่เราเก็บที่หามาเก็บมาตลอด20ปีจนได้เงิน2ล้านบาทนี้แต่เรากลับไม่ได้ใช้เงินของเราเลยก็เลยต้องออกมาสู้ตรงนี้ค่ะ
1: อยากฟ้องอีกแบบอยากบอกอีกฝ่ายด้วยนะคะบอกว่าอยากให้ออกมาเคลียร์กันหน่อยจะได้จบๆกันไปอย่าปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อไปมากกว่านี้ค่ะทุกครั้งที่ศาลให้มาไกล่เกลี่ยเนี่ยทางเราก็ยอมมาโดยตลอดแต่ทางเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมยังเดินหน้าสู้ต่อเราจึงต้องเดินหน้าเช่นกันค่ะ
3: ตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยเรามีความเดือดร้อนเงินที่เขาติดเรานะคะทั้งที่ศาลแพ่งแล้วก็ศาลอาญาตัดสินในหลายๆคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก็คือถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะคะคือเงินเรายังไม่ได้รับคืน
4: เหตุที่เราฟ้องล้มละลายเพราะเนื่องจากว่าศาลพิพากษาในคดีแพ่งมาแล้วประมาณ 1,700,000 เศษแล้วก็รวมจนถึงปัจจุบันน่ะดอกเบี้ยที่เราฟ้องในศาลล้มละลายประมาณ 2,400,000 นะคะซึ่งบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ามีมูลหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยก็สามารถให้เป็นฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายนะเขาก็ต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาไม่มีเหตุที่จะล้มละลายมีอะไรบ้างเขาก็ต้องต่อสู้ว่าเขามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้เราได้นะคะก็คือข้อต่อสู้เขาหรืออาจจะเอาทรัพย์สินมาแสดงเพื่อเพราะก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเนี่ยเรามีการทำทุกขั้นตอนแล้วนะมีการสืบทรัพย์ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราสืบว่าไม่พบนะเราสืบว่าไม่พบเขาอาจจะไปเก็บไว้ที่อื่นเราไม่ทราบซึ่งกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยเขายังเข้ามาเจรจาได้อยู่นะคะสิทธิ์ตัวเขาเองอ่ะถ้าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยในการทำนิติกรรมต่างๆจะไปก่อหนี้ก่อสินหรือว่าทำอะไรนิติกรรมอื่นเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วก็มีเจ้าพนักงานพิทักษ์เข้ามาดูแลแทนทั้งหมด
3: ก็คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อะค่ะจะเป็นคนดูแลจัดการเงินทั้งหมดของคุณปูอะค่ะแล้วไอ้ตรงนี้แหละเราจะได้จากตรงส่วนนั้นค่ะที่ผ่านมาลูกหมีให้โอกาสมาโดยตลอดเลยตั้งแต่วันไกลเกลี่ยนะคะความลำบากของลูกหมีที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยคุณปูไม่ได้มานั่งอยู่ในครอบครัวลูกหมีว่าครอบครัวลูกหมีลำบากยังไงลูกหมีไม่เคยกลั่นแกล้งคุณปูคนที่กลั่นแกล้งลูกหมีเนี่ยคือคุณปูซะมากกว่าคือยังมีโอกาสก็คือศาลล้มละลายกลางเนี่ยค่ะที่จะช่วยลูกหมีแล้วก็เชิญคุณปูมาเจรจานี่คือความคาดหวังของลูกหมีที่คุณปูจะเข้ามาเจรจาจะจ่ายลูกหมีเดือนละเท่าไหร่จะมีหลักทรัพย์อะไรหรือคุณปูมีทรัพย์สินมากมายญาติพี่น้องเยอะแยะมันต้องมีคนที่ช่วยคุณปูอยู่และเขาก็มีที่ดินอีก100 ล้าน 100 ล้านบาทที่เขาพูดสม่ำเสมอว่าเขามีตรงนี้เราก็เชื่อว่าเขาคงมีสัจจะคำพูดที่เขามีจริงไงถ้าคนมีไม่จริงไม่น่าพูด
5: สมมุติเราไปรับเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมไปแสดงขึ้นเวทีปุ๊บจ่ายตังค์เนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นี่ก็ไปตามเก็บเลยนะเพราะเราไม่มีหน้าที่รับเงินรับทองแล้วนะครับแล้วก็จะไปก่อนนี่จะไปยืมเงินใครไม่ได้สมมติไปยืมเงินคนอื่นเนี่ยจะกลายเป็นคดีช่อโกงแล้วก็จะไปต่างประเทศไม่ได้สมมติจะไปต่างประเทศจะนั่งเครื่องบินไปเที่ยวต้องขออนุญาตศาลเป็นรายครั้งมันจะยุ่งยากหมดทำนิติกรรมสัญญาอะไรไม่ได้เลยเปิดบัญชีอะไรบัญชงบัญชีอะไรต่างเนี่ย

0: นะแล้วยิ่งถ้าเกิดโดนพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยบัญชีเงินฝากนี่ก็จบเลยไม่สามารถจะเปิดบัญชีคือทำอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตัวเองไม่ได้
1: คือเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะใช้คำว่าจะขอติดตามเรื่องนี้ไปจบที่ตรงไหนไม่รู้อีกกี่รอบต่อกี่รอบ
2: ใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้เราคุยกันมายาวเป็นปีแล้วแล้วก็มีตัวละครสลับไปสลับมาคนนู้นเพิ่มมาคนนี้เพิ่มมาอย่างเมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะพูดถึงกรณีกับพี่หนุ่มกันชัยไปเองแล้ววันนี้ก็มีกรณีของพี่ลูกหมีต่อก็ยังไม่จบนะคะก็ยังคงต้องลากกันต่อไปเนาะในเรื่องนี้
1: ใช่แล้วนะคะก็รอนะคะศาลพิจารณานะคะวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าตัวแทนหนังไทยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99จะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะ
3: พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถอะ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
5: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
6: ข้อดีของธรรมชาติอย่างหนึ่งคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
4: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
7: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: ฮะอะไรนะที่ลา
7: สายยังเข้าไม่ได
8: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
7: อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย Mcot เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
8: ว้าว
9: Happy birthday to you.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
3: Happy Birthday
1: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
4: เฮ้ย
5: พี่ปอจุ๊บ
6: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆยูโร
7: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
8: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
9: เราได้ทราบกันแล้วนะผู้ชมข่าวว่าในปีนี้เองนะคะตัวแทนหนังไทยนะคะที่จะเข้าสู่การคัดเลือกการเข้าชิงเวทีออสการ์น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งนะคะสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะจะทำการคัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ของรางวัลออสการ์ซึ่งปีนี้ค่ะมีภาพยนตร์ไทยนะคะคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด51เรื่องค่ะโดยคณะกรรมการนะคะเพื่อมองหาความเป็นไปได้และศักยภาพของภาพยนตร์ที่มีโอกาสจะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะคณะกรรมการค่ะมีการถกเถียงแล้วก็ประชุมหารือกันอยู่หลายรอบเลยเหมือนกันค่ะ
10: ก็มีการคัดเลือกนะคะจาก8เรื่องนะคะที่เข้ารอบมาก็คือเรื่องแรกค่ะ9วัดสู่สวรรค์นะคะ9 Temples to Heavenโกหังหัวใจโกโฮมครัวสาวค่ะพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณาสับปะเหร่อ2เสืออรุณการนะคะแล้วก็อัศจรรย์วันทองอันนี้ก็คือ8เรื่องนะที่เข้าสู่รอบคัดเลือกนะคะและจนในที่สุดค่ะคณะกรรมการก็ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะคะซึ่งเป็นผลงานการกำกับนะคะของคุณโบ๊ทสมพศชิดเกษตรพงศ์ค่ะแล้วก็มีพี่เจอร์อภิชาติพงศ์นะคะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยในปีนี้เพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่99ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมหรือว่า Best International Feature Film ค่ะเพราะว่ามีครบทุกองค์ประกอบทางด้านคุณภาพเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็ลึกซึ้งค่ะ
9: เรามาดูเงื่อนไขนะคะในการส่งผลงานเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ครั้งที่99กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโดยเขาบอกว่าจะต้องเป็นหนังที่เคยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศของตนเองในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่30กันยายน2569

0: และต้องเป็นผลงานที่ส่งให้สถาบันศิลปะวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐได้พิจารณาภายในวันที่30 กันยายน 2569เท่านั้นด้วยค่ะ
1: ก่อนจะมีการเปิดโผภาพยนตร์15เรื่องนะคะที่มีลุ้นเป็นผู้เข้าชิงรางวัลในวันที่15 ธันวาคม 2569จากนั้นค่ะก็จะมีการเปิดโผผู้เข้าชิงทุกรางวัลบนเวทีออสการ์ในวันที่21 มกราคม 2570แล้วก็ประกาศผลผู้ชนะกันนะคะในวันที่14 มีนาคม 2570ค่ะ
0: โดยก่อนหน้านี้นะคะภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์นะคะได้รับเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์นะคะที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ประเทศฝรั่งเศสนะคะในสายดีเรคเตอร์ฟอร์ตไนท์นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและกำลังเดินทางไปฉายในอีกหลายเทศกาลทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะ9วัดสู่สวรรค์นะคะก็เป็นภาพยนตร์แนวครอบครัวที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปทำบุญ9วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์แล้วก็ต่อชะตาชีวิตให้กับคุณย่าของครอบครัวหลังจากที่มีคนทักว่าคุณย่าอาจจะเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดในอีก2สัปดาห์ค่ะแม้จะมารวมตัวกันด้วยความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวทั้ง9ชีวิตก็ตัดสินใจที่จะร่วมตระเวนเดินสายไปถวายสังฆทานให้กับคุณย่าให้ครบทั้ง9วัดภายใน1วันนะคะแต่ในขณะที่แต้มบุญเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนวัดที่ไปคุณย่าเองกลับอ่อนล้าลงทั้งทางกายแล้วก็ทางใจค่ะเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยนักแสดงหลายๆคนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม
0: ่
1: หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้ากันแต่เชื่อได้เลยว่าฝีมือนะคะแล้วก็ความสามารถที่จะถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างลึกซึ้งต้องดีมากๆแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เข้าไปฉายในหลายประเทศแล้วก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วด้วยนะคะส่วนในประเทศไทยของเราค่ะหนังจะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่17 กันยายนนี้ค่ะ
0: อยากดูอ่ะพี่ออ
1: นดูเหมือนกันแล้วก
0: ็
1: มันเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะเข้าถึงได้อย่างไรทุกคนต้องเคยทำบุญ9วัดอยู่แล้ว
0: เรื่องของการสะเดาะเคราะห์เนาะ
1: ถูกต้อง
0: หรือไม่อาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบว่ากำลังจะมีเคราะห์ก็ได้นะ อาจจะเป็นช่วงของแบบว่าเทศกาลต่างๆวันปีใหม่เอ่ยวันสงกรานต์เอ่ยอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะอ
1: ยุธยา9วัดทุกคนต้องเคยไปสักครั้งนึงแน่นอนค่ะก็ส่งกำลังใจแล้วก็รอลุ้นกันกับภาพยนตร์ไทยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าวันนี้สุขสนานครบรถจริงๆค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มันจะเอาระเบิดมาปาก็นี่มาแล
1: ้
0: ว
1: ไอ้ตัวไหนไอ้ตัวนี้
2: ไอ้เส
1: ื้
2: อลาย
1: นี
2: ่เร่งล่าโจรเสื้อลายบุกชิงทองห้างดังอรัญญประเทศสุดอุกอาจคว้างไปบอมเปิดทางชิงทองสองถาดหลบหนีบุกจับนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ลวงเหยื่อเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่น 650,000 เจ้าตัวปฏิเสธอ้างถูกปลอมลายเจาะลึกเบื้องหลังสาวน้อยเนเน่พาความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านชุดผ้าไทยร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นร็อกบนเวที American Got Talent

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดี27สิงหาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพลิพัฒน์และคุณวรรณะสิริวรรณติดตามใน9ข่าวค่ำกันได้นะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้เราตามเรื่องที่เป็นเรื่องระทึกนะครับกลางห้างอรัญญประเทศครับเป็นคนร้ายบุกเดี่ยวไปชิงทองร้านดังไม่พอยังคว้างระเบิดไปบอมเพื่อที่จะข่มขู่ด้วยมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ

ได้ทอง2ถาดนะครับหลบหนีไปแบบลอยนวลแต่ในช่วงจังหวะของการทำการเรียกได้ว่าชิงทองเนี่ยนะครับมีการถ่ายภาพต่างๆมุมต่างๆไว้ได้นะฮะรวมถึงภาพจากวงจรปิดให้ผู้ชมดูกันก่อนครับภาพจากวงจรปิดนะครับจะเห็นได้ว่าฝ่ายของผู้ก่อเหตุฮะคว้างไปบอมก่อนโอ้มเนี่ยครับตอนนั้นคนก็แตกตื่นตกใจวิ่งหนีกันไปผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปอย่างใจเย็นแล้วก็กวาดทองไปครับพนักงานร้านพ่อค้าแม่ขายคนที่อยู่ที่นั่นพอได้ยินเสียงตู้มตกใจหนีกันจ้าละวันแล้วบางคนก็รีบหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุจากภาพเนี่ยคนร้ายคว้างระเบิดเป็นระเบิดที่ใช้ข่มขู่คนเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วก็ถือวัตถุคล้ายกับปืนไปทุบกระจกตู้โชว์จนแตกครับกวาดสร้อยคอทองคำไปได้หลายเส้นก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปนะครับนอกจากวงจรปิดที่จับภาพได้แล้วครับมีคลิปของคนที่หลบอยู่ใกล้ร้านทองถ่ายภาพนาทีที่คนร้ายนี่กำลังกวาดทองจากตู้ใส่กระเป๋าสะพายที่สะพายมานั่นแหละนี่ฮะค่อยๆทยอยใส่เนี่ยนะครับเสื้อก็เห็นว่าลายตารางขาวดำนะครับขณะที่วงจรปิดจากร้านใกล้เคียงก็จับภาพในช่วงที่เกิดเหตุได้ได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มนี่ฮะแล้วไม่พอมันมีอีกครั้งด้วยนะฮะนี่ครับระเบิดที่เห็นขว้างครั้งนึงเนี่ยสรุปแล้วได้ยินเสียง2รอบนะฮะพนักงานร้านวิ่งหนีตอนนั้นเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ขายคนในห้างก็วิ่งหนีกันกระเจิงครับ

0: กล้องวงจรปิดด้านล่างพนักงานวิ่งหนีแล้วนะฮะเพราะเห็นท่าไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยคือขอวกกลับไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคนทั้งได้ยินเสียงทั้งกรีดร้องทั้งตกใจมองหาที่มาของเสียงแล้วก็บางคนก็ก้มต่ำเนี่ยนะครับหนีออกจากห้างไปคุณผู้ชมฮะให้ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของคนร้ายกันหน่อยครับเวลาเที่ยงครึ่งของวันนี้27สิงหาคมวงจรปิดจับภาพนาทีที่คนร้ายเดินเข้ามาห้างได้นี่ครับก็เดินมาชนิดที่ว่าปะปนคนอื่นมาแต่ว่าด้วยความที่ใส่หมวกปิดบังคอด้วยเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในห้างดังที่อรัญประเทศสระแก้วรูปร่างเนี่ยคือเป็นผู้ชายผอมสูงสวมใส่เสื้อลายขาวดำลายสก็อตนะครับกางเกงก็เป็นกางเกงยีนขายาวแล้วก็ใช้ผ้าปกปิดใบหน้าทำทีมาหน้าร้านทองแล้วก็คว้างวัตถุระเบิดก็เป็นไปบอมขู่เพื่อที่จะเปิดทางนะครับจนพนักงานเนี่ยก้มหมอบหลบหนีด้วยความตกใจข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็ทุบกระจกตู้โชว์แล้วก็วิ่งออกจากทางหลังห้างไปขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลบหนีไปทางตัวเมืองอรัญประเทศครับนี่ครับเห็นทุกฉากเลยนะฮะนะวิ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะวิ่งออกไปทางด้านหลังห้างนะครับระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นไปบอมอันนี้เป็นช่วงของการขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหนีออกไปเนี่ยนะครับคนก็ยังจับภาพไว้ได้เนี่ยนะครับคือไปบอมที่ใช้ในการบุกเดี่ยวในครั้งนี้ของทางคนร้ายเนี่ยนะครับในการชิงทองลักษณะตามข้อมูลเจ้าหน้าที่คือเป็นไปบอมดัดแปลงครับใส่กระป๋องสีระเบิดเนี่ยทำงานแล้วเกิดเสียงแล้วก็ควันขึ้นพบว่ามีถึง4ลูกนะครับแต่ว่าที่ระเบิดได้ยินเสียง2ตู้มเนี่ยก็คือระเบิดไป2ลูกครับอีก2ลูกยังไม่ทำงานวางอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บกู้อย่างปลอดภัยนี่ฮะคือสภาพนะครับเจ้าหน้าที่เก็บกู้แล้วก็ส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนสภ.อรัญประเทศการดำเนินการตรวจพิสูจน์ก็จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีครับสร้อยคอทองคำที่คนร้ายกวาดไปนั้นเบื้องต้นพบว่าหายไป2ถาดในถาดนั้นเป็นสร้อยคอทองคำหนักเส้นละ2บาทแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดว่าสรุปแล้วคนร้ายได้ไปกี่เส้นกันแน่ตอนนี้ทางร้านกำลังตรวจเช็คให้ชัดเจนครับ
1: เขาได้ประมาณสักกี่บาทครับตอนนี้
2: ประมูลค่าไม่ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: 50บาทได้ไหม
2: หรือว่าเยอะกว่านั้น
1: เป็นร้อยแล้วว่างั้นเถอะ
2: เพราะ
1: ดูจากทรงแล้วอะดูจากกล้องแล้วอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชา

0: คนทำหนูว่าหนูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยหนูบอกได้แค่รูปพรรณสัญญาณว่าเขาสูงเฉยจำได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้พูด
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามหาโดยการกระจายกำลังตรวจเส้นทางต่างๆนะครับพร้อมทั้งตั้งด่านตรวจเข้มทั้งในพื้นที่อรัญญประเทศแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดภูน้ำเลี้ยงขออภัยจุดภูน้ำเกลี้ยงนะครับที่อำเภอโคกสูงแล้วก็ยังมีพื้นที่หนองยาแก้วรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนช่วยกันสังเกตสิ่งที่ผิดปกตินะครับถ้าเจอบุคคลหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ลักษณะตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุเนี่ยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือห้ามที่จะพยายามไปเหมือนกับตามตะครุบตัวจับกลุ่มตัวด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีอาวุธอันตรายประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจ191แล้วก็สภ.อรัญญประเทศ0827620278เบอร์ขึ้นตามหน้าจอแล้วนะครับมีข้อมูลนะครับว่าร้านทองแห่งนี้เคยถูกคนร้ายก่อเหตุชิงทองมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้โดนซ้ำเป็นครั้งที่สองในวันนี้ซึ่งถือว่าอุกอาจมากนะครับเพราะก่อเหตุกันเที่ยงเลยชนิดที่ตอนนั้นคนไปทานก้งทานข้าวคนพลุกพล่านอยู่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็คนร้ายยังมีระเบิดด้วยก็คาดว่าน่าจะมีปืนติดตัวด้วยนะครับย้อนเหตุการณ์ช่วงต้นสิงหาคมที่เป็นข่าวใหญ่กันหน่อยนะฮะที่ตอนนั้นที่เชียงรายเนี่ยนะครับคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ทองรูปพรรณหนัก184บาทมูลค่า13ล้านหลบหนีออกจากพื้นที่ตำรวจไทยเร่งติดตามตัวของผู้ก่อเหตุจนกระทั่งพบเบาะแสว่าเป็นคนลาวนะครับหลบหนีข้ามไปยังสปป.ลาวจนกระทั่ง19สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสปป.ลาวปิดล้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวลาวได้2คนที่เมืองห้วยทรายที่แขวงบ่อแก้วครับซึ่งล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็บอกกับสำนักข่าวไทยบอกว่าทางการสปป.ลาวอยู่ระหว่างขยายผลก็เชื่อว่าอาจจะมีผู้ร่วมในการก่อเหตุมากกว่า2คนครับหลังจากสอบสวนขยายผลแล้วเสร็จจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเพื่อที่จะส่งมอบตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: มาดูกรณีที่ทางตำรวจปป.นะคะได้บุกรวบนายกเฮงซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมค่ะโดยมีความเชื่อมโยงกับคดีแอบอ้างโควต้ารับราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรียกรับเงินจากเหยื่อนะคะสูญเงินกว่า 600,000 บาทเลยทีเดียวค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วได้นำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัตน์สกุลนะคะหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นไปตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก่อนที่จะพาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐานโดยระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงได้ใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าค่ะแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับกุมและการถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้เสียหายทั้งหมด 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงปฏิเสธนะคะว่าเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวข้องกับเงินแล้วก็ยังถูกปลอมลายด้วยค่ะ
3: รับสารภาพไหมก
4: ับ
3: การออกหมายจ
4: ับ
3: เน
4: ี่
3: ย
4: ไม่คร
3: ับไม่คร
4: ับผมถูกครับปลอมลายครับ
3: ถูกปลอม
5: ลายเซ็นเหรอคะ
4: ปลอมลายก็ไปรับเงิน
3: ครับแต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมเขาให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
4: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
5: เครื่องใครคะธนาคารใครคะ
4: เครื่องของอีกคนนึงครับ
3: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับแต่ตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
4: ครับเดี๋ยวไปที่
5: เราจะสู้คดียังรู้เห็นด้วยไหม
2: หลังจากที่จับกุมนายกเฮงนะคะกำลังตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ได้บุกจับกุมนางนวพรปรือปรังตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาอีกรายที่ทำงานร่วมกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่นตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ก่อนที่จะควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษค่ะสำหรับที่มาที่ไปของคดีนี้นะคะคุณผู้ชมทางผู้เสียหายเนี่ยถูกนางนวพรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะโดยกล่าวอ้างว่านายประวิตรหรือว่านายกเฮงได้รับโควต้าแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือ

0: คนให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้หลายตำแหน่งต่อมาช่วงกลางปี2566ค่ะผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรเนี่ยได้เดินทางไปพบนายกเฮงที่บ้านพักพร้อมกับแจ้งความประสงค์ขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2โดยนายกเฮงและนางนวพรก็รับรองว่าเดี๋ยวจะเอาเงินนี้เนี่ยไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะก็เลยมอบเงินสดจำนวน 100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งแล้วก็ได้รับแจ้งนะคะว่าถ้าหากว่ามีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบจำนวนคือ 650,000 บาทต่อมานางนวพรได้เดินทางไปพบพ่อกับแม่ของผู้เสียหายที่บ้านค่ะแล้วก็ชักชวนให้ผู้กล่าวหาเนี่ยนะคะสมัครสอบบรรจุครูสอบพอถอโดยอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับทางคณะกรรมการจัดสอบพ่อของผู้เสียหายก็เลยนำที่ดินไปขอสินเชื่อทั้งหมด 270,000 บาทและเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ผู้กล่าวหาก็ได้ฝากเงินจำนวนที่ว่านี้เข้าบัญชีของธนาคารของนางนวพรนะคะหลังการสอบปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะก็เลยทวงถามเงินคืนเป็นระยะจนเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบนางนวพรก็ได้ให้ผู้เสียหายไปสมัครสอบอีกครั้งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินแก่นายกเฮงเพิ่มอีก 280,000 บาทโดยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568นะคะผู้กล่าวหาพร้อมกับสามีเนี่ยเดินทางไปมอบเงินส่งมอบเงินนะคะจำนวนนี้ที่บ้านของนายกเฮงรวมส่งมอบเงินทั้งหมด3ครั้งเนี่ยเป็นเงิน 650,000 บาทค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดพอประกาศผลออกมาผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะและพอติดตามทวงถามเงินก็ถูกบ่ายเบียงเรื่อยมาเลยค่ะจึงถึงขั้นต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายประวิตรแล้วก็นางนวพรนะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะได้เปิดเผยถึงพฤติการของนายกเฮงบอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับคนเข้าสอบค่ะมีนวพรเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดแล้วก็เป็นลูกน้องทำหน้าที่ติดต่อแล้วก็ชักชวนผู้เข้าสอบรวมถึงรวบรวมเงินนะคะเฉพาะปีประมาณ2568แต่ว่าเขาไปเรียกรับเงินในปี67เนี่ยนะคุณผู้ชมมีผู้ที่เสียหายมากกว่า100คนนะคะซึ่งจากการสืบสวนข้อมูลทั้งหมดพบว่ามีผู้เข้าสอบประมาณ57คนค่ะมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบได้แล้วก็ได้รับบรรจุในปี2569แล้วก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบขณะที่ผู้ที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบเนี่ยนะคะไม่มีชื่อสอบได้อ่ะคุณผู้ชมมีประมาณ40กว่าคนโดยแต่ละรายจ่ายเงินประมาณ 650,000 บาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยได้ไปแจ้งความในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาฉ้อโกงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเชื่อนะคะว่ากลุ่มผู้สอบได้ประมาณ57คนน่าจะมีการจ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวครบจำนวนแล้วค่ะส่วนกลุ่มที่สอบไม่ได้ประมาณสัก40กว่าคนเนี่ยก็ได้ทวงถามเงินคืนจากนายประวิตรแต่นายประวิตรมีพฤติการบ่ายเบี่ยงแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ถามว่าคดีนี้ยังไงต่อคุณผู้ชมคะก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะและพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งสำนวนให้กับทางปปช.ภายในกรอบเวลาไม่เกิน30วันเพื่อรวมกับสำนวนหลักของปปช.ซึ่งก็สามารถพิจารณาการบุคคลบางคนไว้เป็นพยานได้นะคะเพื่อที่จะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่แล้วก็เชื่อว่าการดำเนินการน่าจะสามารถไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในระดับที่สูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะคะว่าสำหรับ57คนที่อยู่ในสายของนายกเฮงนั้นทั้งหมดได้มีการแก้คะแนนสอบค่ะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่อยู่ในกลุ่มกว่า 5,900 คนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: และจากเรื่องนายกเฮงเนี่ยนะฮะนักข่าวไปถามนายกหนูฮะ
0: อ
1: ันนี้นายกรัฐมนตรีตัวจริงเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยเป็นอดีตนายกอบต.สำโรงอุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษนายกหนูนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของกองทัพเรือบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับถึงกรณีที่บก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายกเฮงเนี่ยนะครับก็ย้ำว่าเป็นไปตามกฎหมายครับก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรอว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ครับและนักข่าวก็ถามเรื่องกรณีที่สสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์นี้รวมทั้งในพื้นที่ก็ประกาศกฎอัยการศึกไปแล้วด้วยทราบมาว่าแม่ทัพภาคที่4เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงต้องรอ

0: ผลการตรวจสอบต่อไปนะครับและคุณผู้ชมครับเรื่องของเลขาสมช.คนใหม่หน่อยนะฮะเรื่องนี้ทางเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูการฝึกของกองทัพเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนักข่าวพยายามถามเรื่องนี้กับท่านว่าเอ๊ได้ถูกทาบทามให้มันนั่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ใช่หรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเรื่องนี้มาสอบถามตัวท่านเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกแต่ก็บอกเลยว่ายืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมที่จะทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเนเน่กันหน่อยนะคะเนเน่รอยัลนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นดาวเด่นของโลกไปแล้วนะคะมีเสียงที่เขาออกมาสะท้อนถึงการร้องของเธอบนเวทีด้วยนะคุณผู้ชมคะและหลายคนเนี่ยก็เป็นนักวิจารณ์นะคะเป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการเพลงด้วยนะคะเขาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการแสดงรอบไลฟ์ของเนเน่ในสายตาของพวกเขาว่ามีความพิเศษมากค่ะ

0: นี่นะคะคุณผู้ชมคะเริ่มจากริชาร์ดฟิงส์เดอะโฟร์ธก่อนนะคะเขาคือนักร้องที่ทำลายสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด4สมัยนะคะเป็นโค้ชการขับร้องชื่อดังที่จัดรายการคู่กับจอห์นนี่คัมมิงส์ค่ะเป็นนักแต่งเพลงที่ร่วมกันรีวิวแล้วก็วิจารณ์ผลงานแสดงสดของเนเน่มาแล้วมากมายค่ะRipping under it. นี่ทุกคนอึ้งว้าวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมคะทั้งสองท่านนี้นะคะได้นำวิดีโอการแสดงมาชำแหละให้ฟังค่ะจอห์นนี่คัมมิงส์นะคะบอกว่าเนเน่ใช้เวลาในการแสดงพรสวรรค์ที่มีอยู่มากล้นในเวลาที่จำกัดได้ดีเยี่ยมและทุกครั้งที่ขึ้นเวทีจะยกระดับขึ้นตลอดค่ะทำให้เห็นความสามารถที่มากขึ้นส่วนริชาร์ดฟิงก์เดอะโฟร์ธนะคะก็บอกว่าเนเน่แสดงความเป็นศิลปินมากที่สุดโดดเด่นมากในการสร้างเนื้อเสียงและควบคุมโทนใช้เสียงสูงผสมการแผดเสียงเข้มที่นักร้องเพลงร็อกต้องใช้เวลาฝึกกันทั้งชีวิตสลับกับเสียงใสแผ่วเบาบางจังหวะให้ฟังดูลึกลับแถมยังออกท่าทางเล่นกับกล้องแล้วก็ใช้เสียงเล่นกับผู้ฟังซึ่งครั้งนี้เป็นการแสดงที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
1: This is not normal I look if she
2: No it's not
1: If she was 25...
2: You know, it's also not normal.
0: ส่วนโค้ชเสียงชาวอเมริกันอีกท่านนะคะที่เชี่ยวชาญเทคนิคการร้องเพลงร็อกแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงแล้วก็จัดรายการด้วยนะคะก็คือริชาร์ดอาร์แจ็คสันนะคะคนนี้เนี่ยติดตามเนเน่โดยนำการแสดงใน AGT มาเป็นกรณีศึกษาค่ะเขาแยกย่อยเจาะการร้องแต่ละจุดของเนเน่ด้วยค่ะ
3: I love that summer stage.
0: นะคะเขาอธิบายให้ฟังนะคะว่ากลไกในการทำงานแล้วก็ควบคุมเสียงเนี่ยทำได้ยังไงโดยเฉพาะการร้องแบบเสียงสูงแผดก้องคุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าฟรายสครีมนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะนี่คือเทคนิคการวากเสียงให้แตกพร่าค่ะโดยให้เส้นเสียงกระทบกันเบาๆแล้วก็ดันลมผ่านออกมาค่ะหรือว่าการใช้เทคนิคการสร้างแรงบีบหรือว่าความดันบริเวณเส้นเสียงเทียมที่เนเน่เนี่ยทำให้เสียงมันแหลมสูงพุ่งแล้วก็ควบคุมโน้ตได้ง่ายโดยที่ไม่มีอาการเสียงตกเลยค่ะแม้จะอยู่บนเวทีระดับโลกแบบนี้ค่ะ
3: Black hole, black hole sun, black hole sun.
0: There. คือเขาก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองด้วยนะบอกว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนนักเรียนของเนเน่เนี่ยแล้วเห็นเพื่อนอายุ16ปีที่โรงเรียนมีความสามารถระดับนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกแล้วก็ทำตัวยังไงนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะลองมาฟังคำวิจารณ์จากนักกีตาร์กันบ้างนะคะเทเลอร์จอห์นอาร์แดงค่ะซึ่งเป็นนักกีตาร์แล้วก็โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันเขาเป็นแฟนของวงซาวการ์เดนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลง Black Hole Sun ที่เนเน่เอามาแสดงค่ะก็บอกรู้สึกทึ่งในการนำเสนอแล้วก็การเรียบเรียงเพลงใหม่ด้วยการตั้งสายกีตาร์เพิ่มระดับเสียงครึ่งขั้นเสียงกีตาร์ปรับให้ดิบรักษาแนวกรันช์ของเพลงเอาไว้ได้แล้วก็ยังใช้เทคนิคในการเล่นพร้อมๆไปกับการเคลื่อนที่ใช้พื้นที่บนเวทีอย่างเหมาะเจาะไม่พอค่ะยังย่อตัวแล้วก็เดินถอยหลังอย่างลงตัวมากท่วงทำนองของเพลงฟังแล้วแปลกหูนะคะแต่ว่าเท่มีกลิ่นอายของตัวเธอเองในรูปแบบการแสดงสดทางโทรทัศน์ค่ะ
3: She looks awesome in this one.
0: ส่วนนักกีตาร์ชาวอเมริกันอีกคนที่ชื่นชมเนเน่นะคะแล้วก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับเนเน่มาแล้ว3ชิ้นค่ะก็คือเจสันเดมิโก้นะคะบอกเลยนะคะว่าการเล่นกีตาร์ของเนเน่มีความคมชัดเคลื่อนไหวคือนิ้วเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องตรงจังหวะตรงโน้ตแล้วก็เป๊ะมากๆค่ะ
3: Look at
0: นี่เขาถึงขั้นขนาดพูดว่า
4: คิวกิน
0: ถึงขั้นที่ว่าขึ้นเวทีรอบไลฟ์นี้นะคะเจสันเขาบอกเลยว่าถ้าเนเน่เนี่ยไม่ชนะนะเขาจะโมโหอย่างแรงเลยค่ะแล้วการแสดงเนี่ยของเนเน่นะคุณผู้ชมนะไม่เหมือนการประกวดแต่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบค่ะแล้วเขาก็ยังชื่นชอบการเลือกเพลง Black Hole Sun รวมถึงการเรียบเรียงเพลงเพื่อเอามาแสดงอีกด้วยนะคะนี่คือการฉายความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมจากที่เคยเห็นเนเน่โชว์บนเวทีต่างๆจากการฝึกฝนด้วยตัวเองค่ะ
5: Perfect. Perfect. I have nothing else. I have nothing else. And like I said, if she doesn't win this, oh, oh, Daddy ain't gonna be happy.
0: น่าภาคภูมิใจมากนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะเห็นว่าทุกคนเขาบอกว่าเนเน่ไม่ใช่ของคนไทยอย่างเดียวนะเป็นของคนทั้งโลกช่วยแบ่งมาด้วย
4: คอมเมนต์ที่ออกมาแบบนี้ก็ทำให้คนไทยเนี่ยที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับเนเน่ก็ใจชื้นเนี่ยนะครับรอบระดับโลกงานหินแล้วทีนี้นะฮะแต่ก็ส่งกำลังใจให้อย่างสุดความสามารถนะครับซึ่งเนเน่รอย่อมไม่ได้พกไปแค่เสียงร้องแล้วก็การเล่นกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นนะครับแต่รอบที่ผ่านมาก็ได้เอาความเป็นไทยไปปรากฏในสายตาทั่วโลกด้วยนะครับผ่านชุดผ้าไทยที่ร่วมสมัยแล้วก็สุดเท่แล้วก็เบื้องหลังเสื้อกั๊กที่ใส่เนี่ยมีเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นที่ทำให้กลายมาเป็นแฟชั่นร็อกบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ที่ทั่วโลกจดจำนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณรัตติยาเรืองขจรเลยครับ
6: เนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอําลอยสาวน้อยร็อกเกอร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไลฟ์โชว์ระเบิดพลังเสียงพร้อมโซโล่กีตาร์สะกดคนดูทั่วโลกและกรรมการจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีทะยานเข้าสู่รอบไฟนอลได้สำเร็จแต่สิ่งที่สะดุดตาไม่แพ้โชว์คือชุดที่สวมใส่โดยเฉพาะเสื้อกั๊กสีเข้มที่โดดเด่นเพราะนี่ไม่ใช่เพียงเสื้อแฟชั่นธรรมดาแต่เป็นการออกแบบผ้าไทยให้เข้ากับตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่เบื้องหลังผลงานนี้คือทีท่าสไตล์โดยทีมดีไซเนอร์ไทยที่ต้องการนำผ้าไทยมาตีความใหม่ให้ทันสมัยสู่เวทีสากลหนึ่งในทีมผู้ออกแบบเล่าว่าโจทย์ครั้งนี้ชัดเจนต้องสะท้อนความเป็นไทยให้เข้ากับลุคร็อกของเนเน่ซึ่งได้โจทย์เสื้อกั๊กต้องเข้ากันกับเสื้อกางเกงและผ้าคลุมกางเกงที่น้องใส่อยู่จึงเกิดการตัดเย็บที่ผสมผสานผ้าไทยเข้ากับหนังด้านหน้าใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูส่วนด้านในเป็นผ้าปาเต้ลายประแจจีนลายมงคลสื่อถึงความสำเร็จเมื่อเปิดซิปจึงเผยให้เห็นลวดลายที่ซ่อนอยู่เปรียบเสมือนพลังใจที่ส่งไปให้น้องเนเน่ขณะที่เครื่องประดับก็มาปรับดีไซน์ใหม่ถ่ายทอดความงามแบบไทยในมุมมองร่วมสมัย
7: เสื้อกั๊กก็จะต้องถูกเปิดซิปออกเพื่อโชว์เนเน่อีกงานหนึ่งละทีนี้เสื้อกั๊กพอถูกเปิดโชว์เนี่ยดังนั้นเนี่ยด้านในก็ต้องเห็นลายด้านในด้วยทุกก็เลยใส่ลายประแจจีนเข้าไปเป็นปาเต้ลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่เขาเรียกได้ว่าส่งพลังถึงเกี่ยวกับว่าความสำเร็จค่ะ
8: กั๊กอยากได้สีโทนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
7: อ๋อก็คือสีดำค่ะเลือกคัดเลยคือสีดำแล้วก็ใช่มันต้องสีดำเพราะว่าผ้าเนี่ยคือมันที่เห็นนะคะคือมันโดดเด่นมากอยู่แล้วค่ะถ้าด้านบนเป็นสีหรือเราจัดอะไรที่มันเยอะเกินไปกีตาร์น้องก็สีทองโดยที่เราไม่รู้ด้วยว่าจะสีอะไรเราแบบทำงานทุกอย่างเร็วมากสายคาดน้องก็จะต้องมีลายแน่ๆสายคาดกีตาร์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดทุกอย่างฉะนั้นด้านบนจะต้องเรียบแต่เก๋ที่สุดแล้วมีสตอรี่และต้องส่งเสริมกันทั่วลุกอย่างที่บอกอะค่ะว่าใช้ใจทำงานกันล้วนๆจุดโฟกัสอยู่ที่น้องเนเน่ยังไงก็ตามทั้งลุกน้องทุกอย่างจะต้องสวยและสง่าอยู่บนเวที
6: แต่โจทย์ท้าทายไม่ได้มีแค่เรื่องดีไซน์เพราะทีมงานมีเวลาเพียง2วันในการออกแบบตัดเย็บและเก็บรายละเอียดจนเธอเปรียบว่าเสื้อแทบจะยังร้อนจากเตารีดตอนถูกพับใส่กระเป๋าเดินทางในที่สุดกระทั่งถึงวันโชว์

0: สิ่งที่ทีมงานรอก็มาถึงเมื่อภาพปรากฏบนหน้าจอเนเน่รอยัลขึ้นเวทีพร้อมสวมใส่เสื้อกั๊กตัวนี้เสียงกรี๊ดดังขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ
1: พอเห็นเท่านั้นแหละเฮ้ยเขาใส่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเขาใส่งานที่เราทำเราดีใจอ่ะน้ำตาเราคลอไปตลอดเรียกได้ว่าทั้งเสียงกีตาร์ของน้องทั้งแบบความภูมิใจที่เราใส่ไปในนั้นหรือเห็นคือรู้ทุกสิ่งอย่างที่เราร่วมกันทำร่วมกันรู้ถึงแบบทั้งทีมเนเน่เองทั้งแบบเรื่องผ้าที่จะคาดกันยังไงจะไม่ได้คุยกับตัวน้องเองแต่คุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับพี่ไอซ์ผู้จัดการค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นไปหมดค่ะทุกคนตื่นเต้นไปหมดดีใจกันไปหมดค่ะแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่เราจะไปต่อก็คือ Let's Rock the World นะคะที่เราจะพยายามสะบัดไทยไปทั่วโลก
0: Let's Rock to the World คือแนวคิดที่ส่งต่อผ่านทุกองค์ประกอบของชุดเพจ Nene Royal ได้โพสต์อธิบายรายละเอียดไว้เสื้อยืด Nene Royal เสื้อผ้ากีฬาที่คุณแม่ทำให้นำมาตัดแขนออกและกุ้นคอใหม่สะท้อนความรักและแรงสนับสนุนจากครอบครัวกางเกงยีนสีดำลายม้าลายเติมความดุดันเท่สะท้อนตัวตนที่โดดเด่นอีกไฮไลท์คือผ้าคลุมกางเกงจากผ้าไหมมัดหมี่ผ้าปูมันจากคีรีหรือผ้าสมปักปูมจังหวัดขอนแก่นผ้าทอแบบโบราณนำมาประดับลวดลายสีทองทุกองค์ประกอบของชุดออกแบบให้พลิ้วไหวสวยงามไปกับการแสดงและยังเปิดพื้นที่ให้สามารถย่อตัวเล่นกีตาร์และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวด้วยดังนั้นในโชว์ของเนเน่รอยัลครั้งนี้คือการนำผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมกับแฟชั่นร่วมสมัยส่งต่อไปพร้อมกับความฝันของเด็กไทยคนหนึ่งและเมื่อเนเน่รอยัลเดินหน้าสู่รอบไฟแนลเธอจึงไม่ได้พกไปเพียงเสียงและโชว์ที่ยอดเยี่ยมแต่ยังพาความเป็นไทยไปยืนอยู่บนเวทีโลกด้วยรัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: คุณผู้ชมครับมาดูกรณีอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์นะครับเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการช่วยเหลือครูติ๋วนะฮะให้มีชีวิตต่อได้หลังจากแบกหนี้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนครู4คนแล้วก็หนี้ของตัวของครูเองด้วยรวมเป็นกว่า16ล้านความคืบหน้ากรณีของครูติ๋วครูพิมพ์ลพัฒน์นะครับเป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ถูกเพื่อนร่วมวิชาชีพ4คนลอยแพให้แบกหนี้กว่า16ล้านหลังจากเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้กับทั้ง4คนไปเมื่อปี53นะครับในช่วงที่สอนโรงเรียนเอกชนด้วยกันซึ่งก็เป็นลักษณะเวียนกันค้ำครูทั้ง4คนปรากฏผิดนัดชำระหนี้การกู้เนี่ยนะครับจนโดนธนาคารฟ้องร้องกรณีผิดชำระไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้แต่กลับยอมให้ตัวเองเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อเลี่ยงการชำระหนี้ก็เลยทำให้ครูติ๋วซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็รับราชการอยู่เพียงคนเดียวโดนธนาคารฟ้องให้แบกรับภาระชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำนะครับที่ผ่านมาครูติ๋วก็เคยร้องเรียนไปยังสพท.กระทรวงศึกษาแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนศึกษาธิการจังหวัดให้หาแนวทางช่วยเหลือแต่เรื่องเงียบครับเดือดร้อนอย่างหนักชำระหนี้ของทั้งตัวของครูเองแล้วก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้แทนเพื่อนครูที่ยอมเป็นบุคคลล้มละลายนะครับแล้วก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์ด้วยจนเดือนนี้เนี่ยครูบอกว่าไม่ได้รับเงินเดือนแล้วก็เครียดสะสมล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตกทุกวันนี้ยังต้องรักษาตัวตามนัดอย่างต่อเนื่องแม้ครูทั้ง4คนจะยอมเป็นบุคคลล้มละลายแต่ว่ายังได้รับเงินเลี้ยงชีพจากกองพิทักษ์ทรัพย์เดือนละ 18,000 บางคนเนี่ยก็มีธุรกิจบ้านเช่าใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างสุขสบายต่างจากตัวครูเองที่ต้องรับภาระจ่ายหนี้แทนเงินไม่พอใช้ค่าเทอมลูกอีกอะไรอีกเนี่ยนะฮะแต่ครูติ๋วล่าสุดเนี่ยได้มีการไปขอเอกสารยอดหนี้กับธนาคารทั้งหมดแล้วครับเบื้องต้นเช็คดูแล้วยอดหนี้ของตัวครูเองเงินต้น 2,264,018 บาทดอกเบี้ย 1,253,619 บาทส่วนที่เหลือ13ล้านเป็นหนี้ของเพื่อนครูทั้ง4คนนะครับจากนั้นก็ได้นำเอกสารไปให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บุรีรัมย์รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1แล้วก็สปท.ช่วยเหลือตามขั้นตอนซึ่งวันนี้ครูติ๋วให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกมีความหวังมากขึ้นตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็มีกำหนดเจรจาหนี้กับแบงค์3กันยายนนี้ครับ
3: มีกำลังใจมากขึ้นค่ะมีกำลังใจมากขึ้นก็ไม่ท้อแท้เหมือน

0: เหมือนแต่ก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกอยากมีแรงต่อสู้กับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะก่อนหน้านี้คือท้อมากเนื่องจากไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงอย่างเงี้ยค่ะขอขอบพระคุณท่านอธิบดีพม.นะคะท่านอัยการสำนักงานค่ะพิทักษ์สิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเขตสผป.บุรีรัมย์เขตหนึ่งค่ะที่ท่านช่วยประสานแล้วท่านก็ดูแลค่ะท่านก็ให้กําลังใจโทรมาให้กําลังใจทุกวันค่ะ
1: ก็หวังว่า
0: ก็หวังว่าจะคลี่คลายค่ะจะไม่ได้รับใช้หนี้แทนคนอื่นค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสรับราชการครูต่อไปค่ะได้ทําอาชีพที่ตัวเองรักค่ะอยากฝากเลยค่ะเรื่องการค้ำประกันเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกเลยค่ะครั้งแรกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสุดท้ายพอมีปัญหาเขาไม่เคยคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องค่ะเป็นอย่างอื่นไปเลยแล้วก็เขาไม่ได้เห็นหรอกค่ะว่าเราลําบากขนาดไหนไม่ได้เห็นคุณค่าชีวิตของเราเลยค่ะความเห็นแก่ตัวก็คือเต็มๆเลยค่ะ
2: แล้วเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของอัยการโดยอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงก็บอกว่าตอนนี้สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์มีการรับเรื่องคำร้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเอกสารต่างๆยังไม่ครบถ้วนก็เลยให้คุณครูเอาเอกสารมาให้เพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าครูเคยถูกฟ้องล้มละลายมีการประนอมหนี้มาแล้วสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็อยู่ระหว่างการหาทางในการช่วยเหลือครูไปต่อได้นะครับนอกจากนี้ศึกษาธิการเองก็ได้เสนอกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาให้สภาหากกรณีข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาเนี่ยนะครับให้เป็นบุคคลล้มละลายโดยสุจริตยังสามารถที่จะรับราชการอยู่ได้พร้อมกับฝากไปถึงประชาชนครับการจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยต้องพิจารณาสถานะการเงินของตัวเราด้วยนะว่าไปค้ำเนี่ยค้ำได้หรือเปล่านะพิจารณาตัวเราด้วยว่าค้ำคนให้คนอื่นได้หรือเปล่าแล้วถ้าต้องชำระหนี้แทนเนี่ยทำได้ไหมทำได้จริงๆใช่ไหมส่วนประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ประชาชนได้ในทุกจังหวัดหรือว่าโทรสายด่วนได้ที่หมายเลข1157ครับ
3: กระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้มีการเสนอกฎหมายนะครับผมทราบว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาแล้วก็คือถ้าล้มละลายโดยสุจริตเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ในราชการต่อไปได้นะครับเพราะนั้นถ้าล้มละลายก็แล้วอยู่ในรายการต่อไปได้แต่ต้องล้มโดยสุจริตนะครับถ้าล้มโดยไม่สุจริตก็ต้องออกนะครับแต่ถ้าล้มโดยสุจริตอยู่ได้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายชีวิตก็เดินต่อได้นะครับปลดล้มละลายเมื่อไหร่ก็รับเงินเดือนเต็มๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นกฎหมายล้มละลายใหม่นะครับที่ไม่ต้องบีบให้ข้าราชการต้องออกจากอาชีพนะครับและก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะกลับมาตามต่อความคืบหน้าของหายนะภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่านะคะที่เกิดขึ้นที่ชายแดนทิเบตเนปาลซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่บนภูเขาสูงฝั่งเทือกเขาหิมาลัยก่อนที่มันจะไหลต่อลงหุบเขาฝั่งเนปาล นะคะล่าสุดตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน

0: ราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้ทั่วโลกนะคะกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเนปาลค่ะที่ประสบหายนะภัยรุนแรงอีกครั้งเป็นทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าด้วยนะคะที่ทำให้เสียหายอย่างหนักเลยค่ะตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงผู้สูญหายเพิ่มขึ้นไม่หยุดค่ะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกวันนี้ค่ะ
3: หายนะภัยในเนปาลทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงโดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากฐานน้ำแข็งที่พังทลายและหิมะที่ถล่มลงทับลำน้ำกวาดหมู่บ้านชุมชนมากมายสังเวยชีวิตผู้คนไปกว่าร้อยและสูญหายอยู่กว่า 1,500 คนแต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดจากวิกฤตโลกร้อนที่ทำให้อากาศแปรปรวนอย่างหนักมนุษย์ต้องจำนนต่อพลังของธรรมชาติจุดผ่านแดนบนเทือกเขาหิมาลัยเป็นทางผ่านของพลังน้ำโคลนและหินที่โหมซัดลงมาตามหุบเขาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตามเส้นทางถูกกวาดไปทีละแห่งกล้าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย270คน
4: ไปตาทูไปเพียงมาสบายสิ่งเดียว
3: น้ำและดินโคลนก่อตัวเป็นเหมือนคลื่นยักษ์พัดถล่มจู่โจมอย่างรวดเร็วแทบไม่เหลือทางหนีเอาชีวิตรอดผู้สูงวัยรอดชีวิตมาได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยได้บ้างแต่ยังมีอีกเกือบ 1,500 คนที่สูญหายไปในฝั่งเนปาลและฝั่งทิเบตด้วยสภาพความเสียหายถนนและสะพานหลายสิบแห่งที่ถูกตัดขาดในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นอุปสรรคอยู่แล้วทำให้การค้นหาผู้สูญหายหรือแม้แต่สำรวจความเสียหายเป็นไปได้ยากมากในจำนวนผู้สูญหายไปนั้น800คนเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากอินเดียเกือบ200คนโรงพยาบาลกลายเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุผู้คนจากพื้นที่ต่างๆมารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายไปพวกเขาหวังจะได้พบหน้าอีกแต่หลายคนต้องรู้สึกสิ้นหวังที่จะได้รับข่าวคราวใดๆ
5: แต่ปัจจุบันเจ็กวินบอยอ่ะ
3: ปริมาณและความเร็วของกระแสน้ำเป็นพลังที่ถาโถมอย่างไร้ความปราณีหายนะภัยยังส่งผลร้ายลามไปทั่วเนปาลเพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่และท่าเรือศูนย์กลางการค้าเสียหายหนักไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแรงของน้ำหลากทำให้ร่องน้ำเปลี่ยนแปลงไประยะทางกว่า100กิโลเมตรสำหรับสาเหตุของโศกนาฏกรรมจากที่มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวทำให้ดินถล่มนั้นพบว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมาจากฐานน้ำแข็งและหินที่พังทลายจนวัดขนาดได้ถึง 4.4 ตามมาตราริกเตอร์แล้วจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการจำลองเหตุค่อนข้างชัดเจนว่าเริ่มต้นจากหิมะและหินขนาดใหญ่ถล่มบนเนินเขาในฝั่งเนปาลแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลาทางฝั่งทิเบตห่างจากจุดผ่านแดนประมาณ20กิโลเมตรเวลานี้ยังมีความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำเติมสูงเพราะเมื่อลำน้ำถูกปิดกั้นอยู่ก็สามารถเกิดน้ำท่วมขึ้นได้อีกทุกเมื่อเทือกเขาหิมาลัยซึ่งครอบคลุมเนปาลอินเดียจีนและภูฏานมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและดินถล่มสูงมากอยู่แล้วและเป็นภูมิภาคที่อ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนงานวิจัยพบว่าสภาพอากาศสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนและฝนตกหนักทำให้น้ำแข็งและหิมะบนภูเขาในเนปาลละลายในอัตราเร่งเกือบ1ใน3ในเวลาเพียง30กว่าปีหิมาลัยที่เปราะบางเผชิญอุณหภูมิที่สูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 2-3 เท่าทำให้ฐานน้ำแข็งละลายสะสมแล้วแทนที่จะเป็นหิมะกลับเกิดฝนตกหนักผิดฤดูกัดเซาะจนเกิดการพังทลายเพราะสภาพอากาศสุดขั้วจากการถูกภาวะโลกร้อนเล่นงานนั่นเอง
6: ทีนี้กลับมาดูอากาศบ้านเรานะครับภาพรวมอากาศบ้านเราเป็นยังไงและพื้นที่ไหนจุดไหนจะยังคงมีฝนต่อนับจากนี้หรือไม่นะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ได้ในลมฟ้าอากาศเลยครับ
7: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะช่วงวันที่29สิงหาไปจนถึง2กันยายนค่ะบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทางตะวันออกของภาคกลางค่ะรวมไปถึงด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงเช่นกันค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะตั้งแต่28สิงหาไปจนถึง2กันยายนค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งช่วงค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝน140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้เจอฝน140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนน้อยกว่านะคะ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันนะคะพรุ่งนี้เจอฝน160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด35องศาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันพรุ่งนี้ไปจนถึง30สิงหาคมนะคะในพื้นที่ภาคกลางค่ะที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา700ไปจนถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดคลื่นลมแรงใน3จังหวัดภาคใต้ค่ะที่ระนองพังงาและภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมในจังหวัดเหล่านี้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ไปได้นะครับซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ ACV Women's Volleyball Continental Championship 2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เทียนจินยิมเนเซียมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในการแข่งขันทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับที่เอาชนะมา3นัดรวดในรอบแรกนะครับพบกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกนะครับเกมนี้โค้ชกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าโค้ชส่งนักกีฬาชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราชญ์ชจรโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำแก้วกระยากมุลทลาศศิภาพรจันทวิสูตรทัศดาวนึกแจ้งแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบไม่ยาก3เซตรวด25-20 25-18และ25-21แมตช์นี้พิมพ์พิชยากกรำทำแต้มได้สูงสุด19แต้มด้วยกันนะครับได้ไป19คะแนนครับทำให้ทีมสาวไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าไชนีสไทเปนะครับในวันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางโค้ชกิตติพงศ์ก็บอกว่าเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายอย่างมากการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายจุดแรกแล้วแล้วก็ยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ครับ
3: ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็ขณะเดียวกันผมก็ต้องชื่นชมทีมเกาหลีด้วยเพราะทีมเกาหลีเขาก็เล่นด้วยสปิริตที่ดีแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะเล่นกับเกาหลี
2: ก็คำเดียวกันเลยว่าไม่ง่ายเลยเนี่ยนะฮะกับทางตัวตบสาวไทยออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรที่บอกว่าการเอาชนะเกาหลีใต้เกมนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะว่าเขาเล่นได้ด้วยความเหนียวแน่นแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเป็นอย่างดีครับ
4: คือทุกคนช่วยกันเล่นค่ะก็ฝากพี่ๆทางบ้านนะคะช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะพวกเราแน่นอนค่ะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ Final 4หนูจะอยู่ค่ะ
2: แชมป์รายการนี้นะครับจะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบของโอลิมปิกเกม2028เลยนะฮะที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้ทันทีนะครับขณะที่อันดับที่1ถึง3จะคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2027นะครับจากวอลเลย์บอลมาดูกันที่ฟุตบอลกันบ้างแต่ว่าเป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่ได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการคว้ารองแชมป์นะครับในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บุกไปเสมอกับเวียดนาม2ประตูต่อ2สกอร์รวม2นัดทีมชาติไทยพ่ายไป2ต่อ4นะครับทำให้เวียดนามเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่4นั่นเองครับหลังจากเดินทางมาถึงแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าพอใจภาพรวมผลงานของทีมครับภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักแน่นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะผิดหวังกับผลการแข่งขันแล้วก็ยังเศร้ายังเสียดายคิดว่าผลลัพธ์น่าจะดีกว่านี้ครับสำหรับรายการนี้ถือเป็นการเฟ้นหาแล้วก็ได้ลองตัวผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงของฟีฟ่าเดย์นะครับสิ่งสำคัญหลังจากนี้อีก3รายการก็คืออยากได้นักเตะที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จนั่นเองครับยศกรบุรพาดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนคัพ2026ก็บอกว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมเนี่ยพลาดแชมป์แต่ว่าทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องกลับมาแก้ไขรายการนี้ได้พัฒนาตัวเองหลายด้านก็หวังว่าดาวรุ่งชุดนี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์ด้วยกันส่วนการได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ไม่ได้คาดคิดรู้สึกดีใจแต่ว่าถ้าได้แชมป์จะดีใจมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์ทั้งที่เดินทางไปเชียร์ที่สนามแล้วก็เชียร์ผ่านทางการถ่ายทอดสดครับ
5: ก็รู้สึกเสียดายครับก็ได้1ประตูว่ามุมตั้มก็มาฝั่งเราแล้วแล้วก็มาได้อีก1จุดโทษครับก็ไม่โทษพี่เขาครับก็ต้องชื่นชมพี่เขาครับที่กล้าออกไปยิงครับครับก็เสียดายครับที่กลับมาไม่ได้ก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่ตามเชียร์พวกเราครับทั้งแบบไปเยือนครับแล้วก็ในบ้านครับก็ขอบคุณมากครับก็พวกเราก็ทำเต็มที่ครับก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับ
2: หลังจากนี้ซัพโค้ชทีมชาติไทยจะประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อที่จะสรุปผลงานแล้วก็วางแผนเตรียมทีมนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ครับ
6: พักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะ
2: ครับ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: Zero ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิด

0: ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีซานาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลองสิบเขตหนองจอกเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

0: ลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนักเรียนได้แสดงการบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ของการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งพร้อมกับการสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบบริหารงานเปิดสอนปี2527ต่อมาปี2563ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกับสร้างอาคารเรียนรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูและบุคลากร65คนนักเรียน919คนโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้วโรงเรียนไปพร้อมๆกันผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ปีการศึกษา2568ผลประเมินโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมมีห้องพยาบาลให้บริการและจัดกิจกรรมเช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันพร้อมจัดมุมให้ความรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนำมาใช้ร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF พัฒนาสมองได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนกรมประมงสนับสนุนนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีข้อจำ ำกัดด้านพื้นที่โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอาทิปลูกผักปลอดสารพิษปลูกพืชสมุนไพรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพาะเลี้ยงแหน่แดงและเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและน้ำหมักชีวภาพนำความรู้กลับไปใช้ที่บ้านได้ส่วนห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออีบุ๊กให้กลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างกับครอบครัวที่บ้านมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนมุมรักการอ่านในห้องเรียนจะเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนมีตะกร้าความรู้จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีเพียงพอมีอาหารเสริมนมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำเสาวรสไส้อั่วปลาดุกเห็ดสวรรค์ให้ได้เรียนรู้ครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อปี2567เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในโอกาส100ปีวันประสูติและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในปี2568พร้อมกันนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ประธานเข็มกิตติคุณแก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและครบ10ปีตลอดจนนักเรียนที่ได้รับรางวัลลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบรวม16คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะครูนักเรียนทรงขอให้ครูและนักเรียนจงตั้งใจการศึกษาการเรียนการสอนหมั่นอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยในทางสุจริตและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนครอบครัวชุมชนและประเทศชาติสืบไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมมาศพิทยากรที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวลับแลอาทิการปักหน้าหมอนผ้าลายโบราณด้วยดิ้นยืดที่ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2ในวิชาเลือกภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์อันดีงามของบรรพชนผลงานการประกวดภาพวาดระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียนพนมมาศพิทยากรตั้งขึ้นปี2448โดยพระศรีพนมมาศผู้ว่าราชการเมืองลับแลในขณะนั้นร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของจังหวัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเมื่อปี2450และพร้อมพระราชทานเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังที่โรงแรมตรังการประชุมครั้งนี้เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้ตอบโจทย์บริบทจริงใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานการวิเคราะห์และการออกแบบแนวทางดำเนินงานมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม206คนจาก206โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล63จังหวัดซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมขับเคลื่อนการ กะผ่าน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพผลจากการประชุมจะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครง

0: องค์การกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่26สิงหาคม2569ช่วงกลางดึกได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย16หลัง20ครอบครัวรวมจำนวน52รายความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงศ์วริศบูรณะและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงและวัดเต่าปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวนาวรารามและวัดสาราทองจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วประเทศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงก่อนแชร์วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีการแชร์กันถึงการที่มีคนแพ้ยาอย่างรุนแรงนะคะจนอาจทำให้ตาบอดได้นะคะแต่ภาวะนี้เป็นยังไงคะติดตามจากคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
2: บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงที่มีชื่อว่าภาวะสตีเฟนจอห์นสันที่ส่งผลต่อร่างกายผิวหนังและอวัยวะสำคัญอย่างดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตและป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3: โรคสตีเฟนจอห์นสันหรือภาวะแพ้ยาอย่างรุนแรงนะครับผมเชื่อว่าคนไทยคงคุ้นเคยกับโรคนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รับประทานยาก็จะมีความกังวลอยู่ทุกคนแหละครับว่าเอ๊ะเราจะมีอาการแพ้ยาหรือเปล่า
2: อาจารย์อธิบายกลไกการแพ้ของร่างกายจากภาวะสตีเฟนจอห์นสัน
3: ภาวะสตีเฟนจอห์นสันเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดการทำปฏิกิริยากับยาหรือเชื้อไวรัสบางชนิดแล้วก็ภูมิคุ้มกันนั้นเนี่ยดันมีลักษณะที่คล้ายกันกับการต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับเช่นเนื้อเยื่อผิวหนังเนื้อเยื่อบุในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้ไม่ได้เกิดจากตัวยาหรือตัวไวรัสโดยตรงแต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิต้านทานของตัวเราที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาทำร้ายร่างกายเราแต่ตัวภูมิคุ้มกันนี้เนี่ยดันเกิดปฏิกิริยาผิดปกติมาทำร้ายเนื้อเยื่อของตัวเองซึ่งทำให้โรครุนแรงกว่าตัวยาหรือตัวเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุซะอีกครับ
2: ซึ่งยาบางกลุ่มที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี
3: ้ยาบางอย่างที่เราพบบ่อยมากๆเลยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้นที่เป็นสตีเฟนจอห์นสันก็เช่นยากันชักแล้วก็ยาฆ่าเชื้อเช่นพวกซัลฟานะครับพวกเพนิซิลินแล้วก็รวมทั้งแม้แต่ยากลุ่มแก้ปวดที่เราคุ้นเคยกันคือพวกยาเอ็นเซพวกนี้ในบางคนเนี่ยพอหลังจากรับประทานไปสักไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันนึงเนี่ยก็จะเกิดอาการสตีเฟนจอห์นสันเกิดขึ้น
2: หากเกิดการแพ้ยาจะมีอาการยังไงบ้างครับ
3: มีอาการผิดปกติตามมาอาจจะเป็นภายในหลักชั่วโมงหรือเป็นวัน2วันเนี่ยเริ่มมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเจ็บคอแล้วก็รู้สึกตาแดงแสบตาน้ำตาไหลผลกระทบในระยะยาวจะคล้ายๆคนถูกไฟไหม้ก็คือมีการเสียหายของผิวทั้งผิวหนังแล้วก็เยื่อบุตาเยื่อบุในคอทั้งหลายด้วยนะครับ
2: แล้วอาการที่ดวงตาล่ะครับ
3: ภาวะสตีเฟนจอห์นสันที่ทำให้เกิดผลกระทบกับดวงตาเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับก็คืออันที่1คือระยะตั้งแต่เริ่มต้นหรือระยะเฉียบพลันผู้ป่วยก็จะทำให้มีอาการตาแดงนะครับแล้วก็มีเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลแล้วก็บางคนก็อาจจะมีขี้ตาติดเชื้อติดตามมาหลังจากนั้นในระยะยาวก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าพอมีการอักเสบหรือเสียหายของเยื่อบุตาขาวเปลือกตาหรือกระจกตาดำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความพิการหรือผิดรูปตามมาเช่นการเชื่อมติดกันของบริเวณเปลือกตากับตาขาวและตาดำหรือทำให้เกิดกระจกตาดำเป็นแผลถาวรนะครับเป็นแผลเป็นถาวรพวกนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยนอกจากมีอาการตาแห้งอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้แล้วก็มีลักษณะของการผิดรูปของบริเวณดวงตาทั้งสองข้างได้เลยครับ
2: ถ้าดวงตาได้รับผลกระทบจากภาวะนี้จะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ไหมครับ
3: ในช่วงระยะเฉียบพลันการรักษาของคุณหมอเนี่ยจะต้องพยายามที่จะรักษาลดการอักเสบของเยื่อบุตาทั้งตัวเยื่อบุตาขาวและกระจกตาดำเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดสำหรับแนวทางการรักษาในภาวะที่เกิดผลกระทบตามมาในระยะยาวแล้วเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากมากนะครับเพราะว่าการผ่าตัดทางภาษาการแพทย์เราเรียกว่า reconstruction เนี่ยก็มักจะไม่สามารถทำให้ดวงตากลับมาสวยงามเหมือนปกติได้แล้วก็รวมทั้งอาจจะมีภาวะตาแห้งอย่างรุนแรงไปตลอดชีวิตของผู้ป่วยเลยครับ
2: ดังนั้นอาจารย์จึงมีคำแนะนำในการสังเกตและป้องกันภาวะสตีเฟนจอห์นสันไว้แบบนี้ครับ
3: อันที่หนึ่งคือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นนะครับข้อที่สองคือจะต้องจดจำหรือจำชื่อประวัติยาที่เราแพ้หรือสงสัยว่าแพ้แล้วก็ต้องบอกคุณหมอหรือเภสัชกรทุกครั้งที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับยานะครับอันที่สามคือทุกครั้งที่เรารับประทานยาหรือฉีดยาหรืออะไรก็ตามเราจะต้องสังเกตอาการตัวเรานะครับว่าถ้ามีอาการผิดปกติภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือเป็นวันเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็ให้ประวัติที่ชัดเจนก็จะได้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งกับร่างกายผิวหนังทั่วไปแล้วก็ดวงตาจากภาวะสตีเฟนจอห์นสันได้ครับ
2: สังเกตความผิดปกติรีบปรึกษาแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพิ่มโอกาสการหายจากภาวะหรือโรคร้ายต่างๆได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: ผู้ชมครับปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันไม่ได้เปิดบริการเพื่อขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ PTT Station โค้งวิไลไทยเสรีจังหวัดกำแพงเพชรยังเป็นจุดเริ่มต้นของความใส่ใจที่มากกว่าปั๊มน้ำมันรวมทั้งยังมีโครงการสินค้า20บาทเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับ
1: จากสาวออฟฟิศกรุงเทพที่กลับมาอยู่บ้านเกิดกับการเริ่มต้นธุรกิจปั๊มน้ำมันเมื่อกว่า20ปีที่แล้วพี่นาฏเริ่มต้นพัฒนาปั๊ม PTT Station โค้งวิไลไทยเสรีของขลุ่มกำแพงเพชรอย่างจริงจังทั้งเรื่องระบบการเก็บเงินระบบพนักงานและมาตรฐานบริการโดยเฉพาะห้องน้ำสะอาดกว้างขวางเป็นที่รู้กันในหมู่นักเดินทางว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องห้องน้ำสะอาดสะอ้านนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่อเมซอนร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วันหยุดและอีกหลากหลายโครงการเพื่อชุมชนแต่มุมเล็กๆใน PTT Station โค้งวิไลไทยเสรีแห่งนี้ซ่อนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไว้มากมายโครงการเสื้อผ้า20บาทเพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่พี่นาฏตั้งใจออกแบบกิจกรรมที่ทุกคนมีแต่ได้บุญกับได้บุญเริ่มตั้งแต่คนที่มีเสื้อผ้าสภาพดีเหลือใช้ได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเพื่อทำบุญผู้มีรายได้น้อยได้ทั้งเสื้อผ้าราคาถูกและได้ร่วมทำบุญไปในตัวผู้ป่วยติดเตียงได้ผ้าอ้อมและอุปกรณ์ของใช้ที่จะเป็นสำหรับผู้ป่วยจากเงินที่ได้ในโครงการส่วนพี่นาฏและพนักงานปั๊มแห่งนี้ได้ความอิ่มเอมใจที่ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อชุมชนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกันอย่างแท้จริง
2: เราเห็นเลยว่ามันจะมีผู้ป่วยบางคนที่มีรายได้น้อยถ้าเขานอนจมอยู่ที่บ้านเขากับสิ่งปฏิกูลมันจะสร้างภาระให้ตัวเขาแล้วก็มีแผลกดทับอะไรเกิดขึ้นก็เลยเป็นโครงการที่ว่าอ่ะเราเอาเสื้อผ้าจากที่ใช้แล้วเนี่ยค่ะมาขายในราคา20บาทแล้วเอาเงินนั้นอ่ะไปซื้อแพมเพิร์สให้ผู้ป่วยติดเตียงรอบๆหมู่บ้านแถวนี
3: ้เจ๊ให้ความสุขจากคนยากคนจนเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: อย่างต้นโพต้นไทรให้หมูลูกนกมันน้อยก็จับดอกจริง
1: โครงการเพื่อชุมชนยังเกิดขึ้นอีกมากมายณ PTT Station โค้งวิไลไทยเสรีทั้งโครงการบริจาคเลือดภายใต้ชื่อโครงการเต็มใจทำให้ปั๊มแห่งนี้เป็นจุดรับบริจาคเลือดของคนในพื้นที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ที่อยากให้เกษตรกรได้ขายและอยากให้ชาวกำแพงเพชรได้สินค้าเกษตรคุณภาพดีและอีกหลากหลายโครงการที่พี่นาฏตั้งใจทำเพื่อชุมชนที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่ปั๊มน้ำมันแต่เป็นสถานที่เติมใจเติมความสุขเพื่อทุกๆคนในชุมชนอย่างแท้จริงพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: หอมแรงฉุนไป
2: หอมละมุน
1: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
2: ท้องเลย
1: ใหม
2: ่โอโมพลัสคัพตันบลูม
3: โอ้โหพัจมา
4: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: มีมี
6: Head & Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
8: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
7: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
9: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
10: อร่อย
9: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโก

0: โกแลต
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: คุณผู้ชมครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครบรอบ75ปีพร้อมเสริมพลังอนาคตประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนการท่าเรือควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพชุมชน community empowerment และสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่นะครับเพื่อให้ท่าเรือแล้วก็ชุมชนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับ
4: 1ใน5พลังขับเคลื่อนสำคัญของการท่าเรือคือ Community Empowerment การเสริมสร้างโอกาสและดูแลชุมชนเพราะการพัฒนาท่าเรือให้เติบโตอย่างมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่อย่างยั่งยืนสำหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทยชุมชนรอบท่าเรือคือเพื่อนบ้านสำคัญที่เติบโตและอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานการท่าเรือจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสทางการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเริ่มจากการสนับสนุนเยาวชนในชุมชนคลองเตยผ่านโครงการมอบทุนการศึกษายั่งยืนของการท่าเรือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เดินต่อบนเส้นทางการศึกษาขณะเดียวกันการท่าเรือยังส่งเสริมทักษะรอบด้านให้เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนคลองเตยผ่านเสียงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ค้นพบความสามารถของตนเองและต่อยอดเป็นโอกาสทางอาชีพในอนาคตด้านกีฬาการท่าเรือสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างน้ำใจนักกีฬาและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในทางที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในชุมชนการท่าเรือเดินหน้าโครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สู่ชุมชนคลองเตยเพื่อเสริมทักษะอาชีพสร้างช่องทางรายได้ลดปัญหาการว่างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่รอบท่าเรือการท่าเรือยังสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลความปลอดภัยของชุมชนเพื่อช่วยเสริมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในมิติสิ่งแวดล้อมการท่าเรือให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้การดูแลระบบนิเวศและการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดทั้งในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือภูมิภาคลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือเพื่อให้การเติบโตของท่าเรือเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
5: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะการท่าเรือได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันเราก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาทักษะด้านดนตรีและการกีฬาแก่เยาวชนรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการสนับสนุนห่วงโซ่โลจิสติกและเศรษฐกิจของประเทศ
4: การเสริมสร้างโอกาสและดูแลชุมชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการพัฒนาท่าเรือควบคู่กับการดูแลผู้คนรอบพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเสริมพลังอนาคตประเทศไทยด้วยการพัฒนาที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
6: ปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนกันหน่อยนะคะเราจะไปกันที่เฉิงตูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของลูกแพนด้าแดงเกิดใหม่ค่ะมันกำลังหัด ก้าวเดินก้าวแรกอย่างงุ่มง่ามเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะนอนหลับพักเหนื่อยในบ้านอนุบาลแพนด้าแดงของศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้าแดงและแพนด้ายักษ์เฉิงตูที่มณฑลเส

0: ผวาทั้งโรงเรียนม.3โพสต์คลิปซ้อมยิงครูยิงครูสุดท้ายถูกบุกจับพร้อมปืนสารภาพอารมณ์ชั่ววูบไม่คิดทำจริงหนุ่ม18กวาดบ้านไม่สะอาดถูกแม่เลี้ยงโหดลงโทษเอาไม้ไผ่ฟาดแผลเต็มหลังอ้างรักนะถึงจะตีเร่งล่าตัวกิ๊กหนุ่มโหดบุกยิงสามีดับคาบ้านคาดปมหึงหวงหลังแอบมีสัมพันธ์กับเมียชาวบ้านแล้วถูกบอกเลิกติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ี่มาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลHappy birthday to your heart.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีนะเอ็นเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
3: Happy Birthday
1: to you Happy Birthday ครับนายเอ็นเตอร์เทน
4: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วกับภัทรวีบุญประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันเลยนะคะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเตรียมจะเปิดฉากในกลางเดือนหน้าและคนที่ตื่นเต้นที่สุดตอนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกเกดเมธินีนะคะเพราะว่าลูกชายเขากับน้องสกายเนี่ยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันว่ายน้ำกับเขาด้วยนะ
5: คุณแม่นักกีฬาทีมชาติไทยลูกเกดเมธินีกิ่งพยอมเปิดอกว่าเป็นนักโภชนาการส่วนตัวให้ลูกชายนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยวัย17ปีสกายกิ่งพยอมชัพเพิลที่พร้อมตีตัวลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นกลางเดือนกันยายนนี้โดยครอบครัวกิ่งพยอมชัพเพิลก็พร้อมบินสู่แดนซากุระเกาะขอบสระเชียร์3รายการที่ฉลามสกายแข่งขันทั้งผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรเดี่ยวผสม200และ400เมตรเรียกว่าตอนนี้คุณแม่ก็เลยโดบโปรตีนแบบจุกๆไปเลยค่ะ
6: กีฬาว่ายน้ำมันกีฬายากเพราะว่ามันมีหลายๆท่าหลายๆอีเวนต์แล้วก็นี่เอเชียนเกมเป็นชุดใหญ่ครั้งที่แรกก็มันจะมีพวกโอลิมเปียนจากประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่แบบมีวอลเรคคอร์ดด้วยมันก็จะยากนิดนึงเพราะผมก็ยังเด็กอยู่แต่ผมก็จะไปทำดีที่สุดที่ผมได้ครับ
7: คุณแม่กดดันไหม
6: กดดัน
7: เพรสเชอร
6: ์ yes definitely แน่นอน 100% but it's good it's good
7: ยังไงกดดันเพรสเชอร์ยังไงพูด
6: โอ้ก็บางครั้งนี่สกายซ้อมไม่พอหรอสกายทำไมไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมหนักแต่จริงๆนี่ซ้อมพอสเกจูโอแต่คุณแม่ก็บอกว่าต้องเพิ่มนี่ไหมต้องเพิ่มนู่นไหมก็เยอะไปแน่นอนแต่ก็ดี
7: จริงป่ะพี่เกด
8: จริงทุกอย่างค่ะจริงทุกอย่างค่ะแต่เราก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสกายรู้ว่าสกายต้องทำอะไรสกายซ้อม
6: เพราะอันนี้เป็นสกายกับโค้ชไม่ใช่สกายกับคุณแม่สกายคุณแม่ก็พวกอิโมชันอลพวกเรื่องอาหารพวกนอนวันนี้
8: ใช่ค่ะก็เลยก็เขาก็จริงของเขาแหละก็เลยพยายามที่จะแบบยั้งปากตัวเองค่ะแต่เราก็กลัวเราก็กลัวเขาจะแบบซ้อมไม่พออะไรเงี้ย
6: overtraining
8: ครับ
5: ส่วนกองเชียร์ไทยแลนด์สแตนบายหน้าจอส่งกำลังใจได้ทางช่อง9กด30ร่วมถ่ายทอดสดทุกกีฬาสำคัญที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันกลางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ

0: พามาคุยกับแพนเค้กเขมรนิดนะคะจะว่ายังไงเมื่อถูกถามถึงเรื่องแผนการมีลูก
1: แต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่กินฉันสามีภรรยากับสามีนายตำรวจอย่างสารวัตรหมีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์มา4ปีกว่าแล้วแต่นางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมรนิดก็ยังคงไม่มีข่าวดีๆ

0: ก็ชิลๆชิลๆค่ะ
1: หลายคนลุ้นและเชียร์แทนเรา
0: ใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะอะไรเขาก็จะถามอะไรเงี้ยว่าแบบมีแพลนไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาความพร้อมของเรากันก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: พร้อมเมื่อไหร่คะ
0: ขออนุญาตทำงานก่อนตอนนี้นะคะไม่ได้บ้างงานแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยค่ะน้องแล้วก็ในปีนี้ก็มีอะไรใหม่ๆให้เข้ามาได้ทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: เรากับพี่มีใครยุ่งกันคะ
0: พอกันค่ะพอกันยุ่งพอกันเราก็มีกิจกรรมอะไรทำอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านก็อยู่กันหลายคนไงเราก็ได้ดูแลหลานด้วยก็เลยเหมือนกับมันก็มีแอคทิวิตี้ตลอดอะค่ะ
1: ซ้อมเลี้ยงหลาน
0: ซ้อมเลี้ยงหลานหลานก็โตขึ้นทุกวันอย่างด้วยความรวดเร็วอะไรเงี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กในยุคใหม่ก็มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมาก
1: เรากลัวไหมพออายุมากขึ้นอาจจะแบบมีลูกยากอะ
0: เราก็คิดเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าขอให้เราแข็งแรงขอให้เรายังคงพร้อมละกันค่ะ
2: เที่ยงนั้นแพนเค้กก็พยายามหาเวลาสวีทหวานกับคุณสามีโดยมักจะควงแขนกันออกกำลังกายเพราะนอกจากชีวิตคู่จะหวานชื่นแล้วสุขภาพยังแข็งแรงอีกด้วยค่ะ
3: พามาคุยกับน้องเบนสันติราชนะคะรู้สึกยังไงบ้างคือน้องเนี่ยอยู่ในวงการมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าไม่รู้จัก
2: ถึงพระเอกหน้าหล่อแห่งวิกหมอชิตเบนสันติราชวัย39ปีจะคร่ำวอดในวงการบันเทิงมานานถึง10ปีมีผลงานการแสดงในละครมาเกือบ30เรื่องแถมล่าสุดกำลังจะมีหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องปอบลากไส้ไล่กระเจิงที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำและมีกำหนดเข้าฉายให้ชมกันปลายปีนี้แต่กลับมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่านักแสดงคนนี้คือใครไม่รู้จักซึ่งหนุ่มเบนยอมรับว่าได้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้น้อยใจซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังพยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานการแสดงที่หลากหลายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
4: บางครั้งเรามีข่าวขึ้นมาอย่างนี้แบบคนนี้ใครอ่ะไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้น้อยนะคนที่รู้จักเราเขาก็ไม่ได้พิมพ์มาว่าเอ้ยคนนี้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยรู้จักคนที่รู้จักก็คือคนที่ดูเราคนที่เสพผลงานเราส่วนคนที่ไม่ได้รู้จักเขาก็อาจจะไม่ได้เสพผลงานเราไม่ได้ดูผลงานเราสำหรับผมก็อยู่มานานก็มีความรู้สึกชินแล้วนะครับกับการที่มีคนรู้จักและคนไม่รู้จักมีคนชอบมีคนไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีทุกคนอยู่แล้ว
5: จริงๆเป็นอยากพิสูจน์เองไงบ้างเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นเพราะเราอยู่วงการกันนานเหมือนกันนะ
4: อาจจะต้องทำงานอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นไปในทุกๆแพลตฟอร์มที่ตอนนี้มันขยายเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปสามารถไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆออกรายการหรือว่าไปในสื่อออนไลน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้น
2: ส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มเบนบอกเลยว่ามีเจ้าของหัวใจแล้วถึงจะไม่คิดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรซึ่งฝ่ายหญิงก็เข้าใจในจุดนี้ก่อนหนุ่มเบนจะย้ำชัดๆอีกครั้งว่าเจอตัวน่ะทั้งลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆเลยจ้า
3: น้องเนเน่รอยัลคนนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะล่าสุดก็ผ่านเข้ารอบไฟแนลในการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ค่ะน้องนุ้ยสุวีนาปลื้มใจมากๆในฐานะที่เป็นคนใต้ด้วยกัน
2: ออกปากภูมิใจกับว่าที่ซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของไทยไม่น้อยเลยล่ะค่ะลูกทุ่งสาวจากแดนใต้นุ้ยสุวีนาหลังทราบข่าวเนเน่รอยัลวัย16ปีจากภูเก็ตคว้าปุ่มทองคำโกลเด้นบัสเซอร์จากกรรมการเมลบีทะยานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จงานนี้นุ้ยเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่าเห็นเงาของซูเปอร์สตาร์ในตัวของเนเน่ด้วยจิตวิญญาณและความใสซื่อที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งทำให้น้องมีเสน่ห์เอามากๆก่อนจะแหล่งใต้ให้กำลังใจเชื่อว่าน้องจะคว้าแชมป์มาได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: เราเนี่ยก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆแล้วเห็นพลังของน้องบนเวทีแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราขนาดเราอายุเท่านี้เรายังทำไม่ได้เหมือนน้องเลยนะเราดีใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เรากำลังจะมีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่กำเนิดมาจากประเทศไทยอ่ะเหมือนน้องมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าจงทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักอ่ะให้มันดีที่สุดในทุกๆวันถึงแม้วันนั้นเราจะยังไม่ถูกมองเห็นหนูอยากบอกน้องนี่ร้อยอย่างแรงสุดยอดแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นโอ้โหก้องคนตายเออเป็นเศร้ารักก็เลยก็ได้นะเป็นเศร้าเอก้องบันแล้วนะน้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยภาคภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ครอบครัวมากนะคะแล้วก็ดีใจที่เราจะมีวาทีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มาจากคนตายมาจากภูเก็ตนะคะ
7: คิดว่าน้องจะคว้าแชมป์ครับ

0: ครั้งนี้ได้มั้ยคะ
1: หนูว่าต้องได้อ่ะเออหนูว่าต้องได้เออหนูว่าต้องเป็นน้องเนเน่
2: นุ้ยสุวินายังฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตกับหนังสยองขวัญเรื่องเหมยสองกำกับโดยเอกชัยศรีวิชัยเตรียมเข้าฉายวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
3: ช่วงหน้านะคะกับการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการแฟชั่นโลกค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: น้ำปลาตำนัวแซ่บเนื้อนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
15: ่รูเปิร์ตกรินค่ะเขาเตรียมกลับมาคัมแบ็กรับบทพ่อมดรอนวิสลีย์แต่เป็นเวอร์ชั่นพ่อนะ
16: นักแสดงคนดังรูเพิร์ตกรีนเตรียมกลับมารับบทพ่อมดรอนวิสลีย์ที่ช่วยแจ้งเกิดให้เขาในเวอร์ชันหนังแต่ครั้งนี้เป็นการข้ามมาแสดงในเวอร์ชันละครเวทีเรื่อง Harry Potter and the Cursed Child ที่จะเปิดม่านที่โรงละครเรลิกระหว่างวันที่2กุมภาพันธ์ถึง30พฤศจิกายนปี2027ค่ะโดยรูเพิร์ตเผยว่าบทรอนวิสลีย์ถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขามาตั้งแต่อายุ11ดังนั้นเขาจึงแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาทำให้ตัวละครนี้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในเวอร์ชันละครเวทีอีกทั้งยังเป็นตอนที่ทั้งเขาและรอนต่างก็ก้าวขึ้นมาเป็นคุณพ่อเหมือนกันทั้งคู่อีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวในเวอร์ชันละครเวที Harry Potter and the Cursed Child จะเล่าเรื่อง19ปีให้หลังจากภาคสุดท้ายของโลกแห่งเวทมนต์ Harry Potter and the Deathly Hallows ซึ่งรอนแต่งงานกับ Hermione ขณะที่แฮร์รี่แต่งงานกับ Ginny Weasley และพวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายครั้งใหม่นั่นเองค่ะส่วนศิลปินชาวญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะผู้สร้างตำนานลายจุดก็จากโลกนี้ไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวด้วยวัย97ปีแต่เพิ่งได้รับการเปิดเผยจากสตูดิโอของเธอในวันนี้ค่ะยาโยอิคุซามะถือเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของญี่ปุ่นโดยผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงไปทั่วโลกเอกลักษณ์ในผลงานของเธอก็คือลายจุดที่เหมือนกำลังเริงระบำและเปลี่ยนไปด้วยสีสันคุสมายอมรับว่าหลงไหลในลายจุดทั้งยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธออยากสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะวาดได้และพร้อมจะทำมันจนกว่าจะจากโลกนี้ไปค่ะปิดท้ายด้วยวงการเพลงออสเตรเลีย

0: ที่แบรนด์เพลงที่สร้างด้วย AI ทั้งหมดเข้าสู่ชาร์ตเพลงอย่างเป็นทางการหลังเพลง Like a Prayer ของ Madonna ในเวอร์ชั่นดัดแปลงซึ่งใช้เสียงร้องและเสียงกลองที่สร้างจาก AI สามารถติดอันดับท็อป20ของออสเตรเลียนานถึง16สัปดาห์จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของ AI ในวงการดนตรีที่ส่งผลกระทบต่อศิลปินตัวจริงค่ะโดยสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งออสเตรเลียระบุว่าเพลงที่สร้างด้วย AI ทั้งหมดยังไม่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล ARIA Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของวงการดนตรีออสเตรเลียอีกด้วยเทียงนั้นนะคะเพลงที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์บางส่วนยังคงมีสิทธิ์เข้าชาร์ตเพลงได้อยู่ค่ะ
1: โอเคได้เวลาเช็คหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะในช่วง Now Showing ค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยหนังไทยเรื่องบัตเทวาท้าเดิมพันผลงานเรื่องใหม่ของกอล์ฟประวีนพ่วงกับบอดี้ศพ19กับศึกเดิมพันชีวิตที่วัดกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อสัตว์พลังต่อพลังเตรียมสักยันเทวาและโอบรับพลังเหนือโลกหนังนำแสดงโดยจีสุทธิรักษ์จ่ายไทยทศมิตรและมินนี่พันธิราค่ะตามด้วยเรื่องทูบเที่ยงคืนวิญญาณเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านทุกเที่ยงคืนคือการแบ่งชำระชีวิตรายวันเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณค่ะหรือจะเป็น The Dog Stars กับเรื่องราวของนักบินหนุ่มกับทหารผ่านศึกที่สร้างที่พักพิงท่ามกลางโลกหลังหายนะอันโหดร้ายแม้จะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวก็ตามแต่เมื่อฮีทได้รับสัญญาณวิทยุลึกลับเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักเพื่อตามหาความหวังและความเป็นมนุษย์ที่เขายังคงเชื่อว่ามันยังหลงเหลืออยู่ค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาที่หนังเกาหลีเรื่องแม่มาบู๊กู้เรือนรกจากคุณแม่ธรรมดาสู่สายลับที่ต้องกลับมาจับอาวุธอีกครั้งเพื่อปกป้องครอบครัวช่วยเหลือผู้โดยสารและหยุดยั้งแผนการร้ายก่อนที่เรือแห่งการเฉลิมฉลองจะกลายเป็นฝันร้ายค่ะบู๊กันต่อกับหนังจีนเรื่องคดีลึกตึกลับทุกคดีมีเบื้องหลังทุกคนมีความลับและความจริงอาจอยู่ลึกกว่าที่คิดค่ะนางเป็นผลงานจากผู้สร้าง Mary My Dead Body ผลงานต้นฉบับของซองแดงแต่งผีนั่นเองค่ะสายอนิเมะมีทางเลือกเป็น Sound Euphonium The Final Movie Part 1เมื่อคุมิโกะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานชมรมประธานชมรมมือใหม่อย่างคุมิโกะจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งและรวมใจสมาชิกทุกคนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้หรือไม่ค่ะปิดท้ายด้วยการกลับมาอีกครั้งของโลกแห่งเวทมนต์ Harry Potter and the Philosopher's Stone ที่เข้าฉายได้ชมแบบจอยักษ์อีกครั้งนั่นเองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: อาจารย์3วันที่ผ่านมานะที่เรานำเสนอซีรีส์ค่ะเรื่องเล่าจากห้องกรรมาธิการงบประมาณนะคะที่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเขาได้เรียนรู้เรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศด้วยชอบมากเลยแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มอบความรู้นี้ให
5: ้
4: หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเองเขาก็สะท้อนมาว่าโอ้โหถ้าอาจารย์ไม่พาไปดูโอกาสที่จะได้เห็นไม่มี
5: ไม่มีอันนี้ปกติก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปถ่ายทำได้ง่ายอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เอื้อเฟื้อเราเป็นกรณีพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมมีสถานะหนึ่ง

0: ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี2570นะก็สามารถที่จะขอทางคนที่เขาอยู่ในห้องกรรมาธิการแล้วก็ห้องอนุกรรมาธิการจะด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉายภาพที่มันเป็นเรื่องภายในออกมาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมปิดนะแล้วก็เขาก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปส่วนใหญ่ก็ให้เขาไปถ่ายก่อนที่เขาจะประชุมกันอะไรกันเงี้ยไม่ได้บรรยากาศนะอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางประธานคณะอนุกรรมาธิการ 4-5 คณะที่ผมพาทีมอีกอันนึงต้องขอบคุณคือทางทีมงานของทางฝ่ายโทรทัศน์ของสำนักข่าวของเนี่ยของช่อง9 Mcord เนี่ย เราก็ไปกันเยอะประมาณสักเกือบ10คนน
1: ะ
0: เอาเป็นว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วจะทำให้ท่านเชื่อมต่อกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ในช่วงน่าจะเป็นวันจันทร์ที่7ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: กันยายน
0: จันทร์7ถึง9กันยายนจะเป็นจันทร์ถึงพุธหรืออังคารถึงพฤหัสเลยประมาณนี้นะไม่ได้ดูวันที่แน่นอนนะก็เอาเป็นว่าถือว่าเรามีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็มีทั้งเบื้องหลังนะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากสอบถามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแต่อีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยนำเสนอทำเป็นตอนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจำได้ไหมคะว่าในรายการของเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Volkswagenเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Panasonic ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้มันคือกลุ่มของ business ค่ะอาจารย
0: ์ใช่มันหรือที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำนะพวกหลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้เราก็ทำคือเราก็จับจังหวะนะพอดีช่วงสัปดาห์นี้มันอาจจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากแม้ว่าทางสภาจะมีการอภิปรายเรื่องให้ความเห็นชอบเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแต่ว่ามันก็โฟกัสมันไม่น่าจะเป็นที่นี่มันน่าจะเป็นเรื่องของกกต.จะมีคำวินิจฉัยเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะสถานการณ์โดยทั่วไปเนี่ยในทางการเมืองก็เป็นช่วงที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะรวมทั้งข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจด้วยเลยด้วยเนี่ยความสนใจอาจจะไปอยู่ที่นั่นมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็หาเรื่องที่มันแทรกซ้อนมาคุยกันนะผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเวลานึกถึงผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอันหนึ่งเนี่ยที่ชื่อโซนี่เนี่ยคุณชุติมานึกถึงอะไร
1: น้องนุ่นเกมเพลย์สเตชันแล้วตัวนุ่นเองก็มีกล้องโซนี
0: ่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะเป็นวิทยุเทปของโซนี่ซึ่งดีมากอันนี้เมื่อสัก30-40ปีที่แล้วตอนผมเรียนน่าจะใช่ประมาณตอนผมเรียนโอ้อาจจะประมาณสัก40ปีนะมันมีเครื่องเล่นเทปแล้วก็มีวิทยุ FM AM ในตัวเสียงดีมากเลยสำหรับโซนี่นะแล้วคุณนุ่นอาจจะไม่เชื่อจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังมีวิทยุทรานซิสเตอร์ของโซนี่ไว้ใช้งานอยู่เลย
1: มันทน
0: เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็ใส่ถ่านอันนี้เอาไว้เผื่อกรณีที่ไฟดับไฟเดิบอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีวิทยุที่ใช้เป็นถ่านแบบทรานซิสเตอร์ไว้เก็บไว้ที่บ้านนะอยู่เครื่องนึงก็ยังใช้งานได้ดีนะแม้ว่ามันจะเป็นยุคที่เราฟังอะไรจากมือถือหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ผมก็เป็นคนโบราณนะอะไรที่มันเรายังเป็นคนเชื่อแบบว่าคือของเก่ามันมีคุณมันก็มีประโยชน์ของมัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้มันก็กลับมาอีกครั้งนะนุ่นเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะโหยหาแล้วก็อยากจะเก็บสะสมมา
0: อันนี้มันเป็นเรื่องแบบนอสตัลเจียแบบไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะว่านะวันนี้เราจะคุยเรื่อง
1: โซนี่
0: คือมันมีบริษัทจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มาดีๆแล้วก็ไปนะไปแบบไม่กู่ไม่กลับเลยก็มีนะเพราะว่าพลิกตัวไม่ทันนะอย่างกรณีของโกดักเนี่ยชัดเจนใช่ไหมมัวแต่อึกอักอึกอักอึกอัก

0: นะในท้ายที่สุดก็โอกาสแล้วก็ความท้าทายมันเลยตัวเองไปนะก็หมดสภาพไปนะก็มีหลายๆบริษัทที่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันทำให้ของที่เคยมีเคยอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็หมดไปนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกนะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เรามีหลานคือหมายความว่าเราเป็นปู่เรามีลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีลูกของลูกเนี่ยนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใน3เจเนเรชันเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือเวลาเราพูดถึงเจเนเรชันเนี่ยเราต้องใช้คำว่า20ปีนะ20ปีปู่อายุ60พ่อซึ่งเป็นลูกของปู่อายุ40ลูกอายุ20เนี่ยในห้วงเวลา40ปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ทับซ้อนกันนะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเอาตัวรอดได้นะวันนี้อยากจะพาไปคุยเรื่องของบริษัทโซนี่ซึ่งก็มีการเปลี่ยนชื่อมาโดยตลอดนะ
1: โอ้แล้วทำไมเขาใช้ชื่อโซนี่
0: อ่ะอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยว่าจริงๆอ่ะคนจะรู้จักโซนี่เนี่ยติดกับชื่อคนนึงชื่ออากิโอมอริตะคนนี้เขาเคยเขียนหนังสือนะมอริตะเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คนที่ก่อตั้งเนี่ยนะมาซารุอิบุกะกับอากิโอมอริตะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะที่จริงเขาเป็นนักวิจัยในสถาบันการทหารของญี่ปุ่นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จเนี่ยสองคนนี้เขาก็มาก่อตั้งในระหว่างนั้นเขาออกจากราชการทหารแล้วก็มาเริ่มธุรกิจปีที่เขาเริ่มจริงๆเนี่ยคือปี2498หลังจากสงครามโลกจบลงไปนะ10ปีทำวิทยุทรานซิสเตอร์รุ่นแรกของญี่ปุ่นถัดจากนั้นเนี่ย3ปีตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะในช่วงเวลานั้นน่ะตอนที่ญี่ปุ่นมายึดครองตอนที่สหรัฐอเมริกามายึดครองญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมแบบป๊อปแบบตะวันตกก็เข้ามามันมีเพลงอยู่เพลงในช่วง50ยุค50เนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงนึงชื่อเพลง Sonny Boy เพลง Sonny Boy เนี่ยมันยืมมาจากคำของญี่ปุ่นเนี่ยที่แปลว่าสมาร์ทแล้วก็พูดถึงความแสดงออกของความเป็นคนหนุ่มสองคนเนี่ยที่จริงเขาตั้งชื่อมาหลายชื่อแต่ในท้ายที่สุดมาจบลงที่โซนี่โดยเอามาจากคำว่าซอนนี่เนี่ยนะ
1: อ๋อก็คืออินสปายจากอันนี้
0: ใช่ใช่อินสปายจากอันนี
1: ้ค่ะ
0: เปลี่ยนมาเป็นโซนี่นะมันเปลี่ยนมาหลายทีแล้วเนี่ยนะถัดจากนั้นเนี่ยคนก็รู้จักโซนี่แล้วโทรทัศน์สีรุ่นแรกของโซนี่เนี่ยทรินิตอนเนี่ยผมเคยใช้นะทรินิตอนเนี่ยมัน
1: มาเป็นทีวีสี
0: ทีวีสีรุ่นแรกๆเลยเนี่ยทรินิตอนน่ะดังมากนะตอนนั้นก็ขี่มากับพวกพานาโซนิกขี่มากับพวกอะไรล่ะไอ้พวกนี้มาทีหลังไอ้ LG พวก Samsung อะไรพวกนี้มาทีหลังไฮเออร์นี่มันตอนนั้นมันสู้กันระหว่างโทรทัศน์สีที่เป็นแบบLCD กับที่เป็นคริสตัลนะตอนนั้นสู้กันสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ไอ้นั้นหายไปอันนึงเราไม่ต้องพูดถึงไอ้จอภาพนะไอ้จอภาพมันเจ๊งไปตั้งนานแล้วที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนหลังนะมันโทรทัศน์มันจะบางมากเพราะมันใช้เป็นแบบไอ้เนี่ยที่เป็นไอ้ตัว LCD หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดที่ทำให้คนรู้จักโซนี่มากๆเนี่ยคือปี2522
1: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
0: โซนี่เปิดตัวด้วยเครื่องเล่นเทปและวิทยุที่เสียบในหูเปิดแล้วไม่ได้ยินนะต้องเสียบในหูแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันดีมากก็คือ Walkman Walkman เนี่ยดังมากสมัยเนี้ย Walkman นี่ก็ปาเข้าไปถ้าพูดถึงจากปัจจุบันก็ประมาณ47ปี48ปีอันนี้คือตัวที่ทำให้โซนี่เนี่ยดังมาก
1: ปฏิวัติวงการ
0: ปฏิวัติวงแล้วเขาก็เข้าเรื่องพงเรื่องเพลง

0: ค่ะ
1: คราวนี้จุดที่มันเป็นจุดสำคัญของโซนี่อีกอันหนึ่งก็คือปี2532เขารู้ตัวเองแล้วว่านอกเหนือจากเขาเป็นผู้ผลิตในแง่ของเครื่องเสียงนะเขาก็เฉดออกไปนะมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งกล้องดิจิตอลซึ่งอันนี้ทำให้เขาไม่ล่มสลายส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโซนี่ผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดของโซนี่เนี่ยถ้าท่านดู Netflix ท่านจะเห็นว่ามันมีค่ายสตูดิโอค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งคือค่ายโคลัมเบียเวลาเราขึ้นที่มีคนถือโคมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นข้างล่างเขาเขียน
0: โคลัมเบียพิกเจอร์
1: โคลัมเบียพิกเจอร์แต่ข้างล่างเขาเขียนโซนี่คัมพานีหรือไม่ก็โซนี่พิกเจอร์เหตุผลก็เพราะว่าโซนี่ไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร
0: ์ค่ะ
1: นะไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร์เหมือนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นขนาดนี้ที่เน็ตฟลิกอะไรสู้กันที่จะไปซื้อพาราเมาหรือไงผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นของที่เป็น IP ทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโคลัมเบียพิกเจอร์ทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คืออยู่ในมือของโซนี
0: ่ค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องขั้นต่อไปแล้วก็มาถึงของคุณนี่แหละ
0: ยุคนุ่น
1: ยุคคุณนี่แหละไอ้ PlayStation PlayStation อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะไอ้วิดีโอเกมที่ผมเขาบอกว่ามันสนุกมาก
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านนึงเขาไม่ได้เขาค่อยๆเฟดของเขาออกที่เป็นพวกวิทยุที่เป็นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ค่อยๆเฟดออกมียังทำอยู่
0: แต่ไฟฟ้าอะไรเนี่ยเขาค่อยๆเฟด
1: ออกไปพวกเพลงมันมี Sony Music ค่าย Sony Music Sony Picture คือเกี่ยวกับหนังแล้วก็ไป take over Columbia Picture ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจนเรื่องเกม PlayStation อันนี้คือความเป็น Sony ที่มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาก็เกิดความสับสนในชีวิตเหมือนกันนะหลังจากประสบความสำเร็จมากไอ้ช่วงที่เป็น Walkman เนี่ยตอนนั้นน่ะอุตลุดว่าจะเอายังไงนะก็มีผิดมีถูกผมจำได้ว่าต้องถามพวกช่างภาพเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันสมัยก่อนเนี่ยไอ้เครื่องเล่นไอ้วิดีโอเนี่ย VHS กับ Betacam ใช่ไหมเบต้าแคมเนี่ยของ Sony ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเบต้าแคมก็ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่กว้างขวางก็กลายเป็น VHF แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วปัจจุบันพวกนี้ก็หายไปหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมยังมีไอ้นี่เลยนะไอ้วิดีโออ่ะที่เป็น VHS ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเงี้ยเต็มนั่นเลย
0: บ้านดูก็มีแล้วเวลานั้นนะ ต้องใช้การอัดเอาไว้อ่ะแล้วก็ค่อยมาเพลย์ทีหลังด้วยถ้าเกิดว่าเราจะดูย้อนหลัง
1: แต่ว่าไอ้เครื่องกล้องวิดีโอเบต้าแคมของโซนี่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ของพานาโซนิกที่เป็น VHF เนี่ยอยู่ต่ออยู่จนหมดอายุไปแล้วก็เลิกกันไปตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นนั้นจะสังเกตเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าม
0: ันมีความ
1: มันมีพัฒนาการแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางนะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมองโซนี่ในลักษณะที่เรียกว่าเขาจะไปต่อยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านที่เขาทำมาเนี่ยนะผมคิดว่าเขาเดินถูกทางยังมีความเป็นโซนี่ไม่ได้สูญไปนะอย่างบางอันเนี่ยมันเฟดแล้วมันก็สู้ไม่ได้เลือกไปเลยเนี่ยอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นหมดสภาพแล้ว
0: ค่ะ
1: มันไปนวัตกรรมมันมีอะไรไปต่อจากตรงนั้นไม่ได้นะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าโซนี่ก็หวั่นไหวอยู่เหมือนกันตอนที่ iPhone ออกมันมีช่วงหนึ่งมันทับซ้อนกันเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยโซนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงต่อก็มีตูมขึ้นมาเป็น iPhone เนี่ยโซนี่ก็ทำโทรศัพท์มือถือนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: แล้วตอนหวั่นไหวนี่รวมไปถึงตอนที่มี Samsung ด้วยป่ะคะ
1: นั่นแหละพวกนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะกะจังหวะยังไงแต่นี่ต้องชมนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้นะผมคิดว่าโซนี่เนี่ยถ้าเหมือนกับที่เราตั้งชื่อรายการเนี่ยตั้งชื่อตอนนะว่าเกือบหลับอ่ะเกือบเสร็จอ่ะแต่มันก็กลับมาได้อ
0: าจารย์เขาเป็นคนตั้งชื่อเองนะคะ เขาตั้งชื่อตอนนี้ว่าโซนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะแต่ทำไมถึงกลับมาได้ค่ะแล้วโซนี่เนี่ยนะคะณปัจจุบันนะคะเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนวแซ่บนัวนัวมีตำหนวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลยโอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
5: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
6: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
5: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
7: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
3: ของเขาดีจริงๆ
7: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
11: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
12: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
13: เคอร์มิน500 plus ของขาวละออกขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
14: สนุกจังเลยตารู้สึกเป็นประกายถ้าเกิดว่าฟังจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังไล่เรียงลำดับของเขามาเนี่ยเท่ากับว่าโซนี่อะค่ะอยู่มาได้อะจนถึงประมาณ70ปีแล้ว
1: 70ปีก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีบทบาทแล้วก็รวมถึงความสามารถแล้วก็ความอดทนความมัธยัสถ์ ความตั้งใจจริงของภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขาก็สามารถสถาปนาอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กนะเหล็กและเหล็กกล้านะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าคุยเกี่ยวกับโซนี่นะเขาทำหม้อหุงข้าวไงไรซ์คุกเกอร์เนี่ย
14: โซนี่ก็มีหม้อหุงข้าว
1: มีหม้อหุงข้าวแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ตอนที่ทำอะรูปร่างหน้าตามันก็ประหลาดๆอยู่นะ
14: มาดึกหม้อหุงข้าว
1: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี่นะ
14: ฮะเนี่ยเหรอ
1: เนี่ยหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี
14: ่ทำไมเหมือนเครื่องปั้นดินเผา มองไกลๆอะ
1: มันมีปัญหาอะไรรู้ไหมคุณชุติ
14: อะไรคะ
1: คืออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะเป็นสเตอริโอไทป์เนี่ยนะคือทำออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องเลิกเพราะ 1. หุงสุกเกินไป
14: อ
1: ีกอันนึงคือหุงดิบเกินไป
14: ไม่มีคำว่าพอดีอะนะ
1: ก็เลยต้องปล่อยให้คนอื่นทำแทน
14: เ
1: ออมันคือแต่ละคนมันก็มีความชำนาญไม่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวเดี๋ยวนี้ทันสมัยขนาดหุงข้าวเหนียวยังได้แล้วอะ
14: ใช่ทำซุปได้จบในหม้อเดียว
1: แต่ไอ้เนี่ยรุ่นแรกของโซนี่ที่ทำเนี่ยผมจำปีไม่ได้นะแต่สักคิดว่าสัก60-70ปีที่แล้วอะหุงข้าวดิบเกินไปกินไม่ได้หุงข้าวแฉะสุกเกินไปกินไม่ได้
14: อ
1: ัน
14: นี้จริงจริง
1: อันนี้จริงๆเออนี่เรื่องจริงนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเฮ
14: ้
1: ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราดูเขาแล้วเขาซัดเซทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่
14: ค่ะ
1: นะเอาละ
14: อาจารย์แต่ดูพัฒนาการของเขาอะดูเหมือนวิธีคิดของเขาอะจะตัดสินใจได้เร็วกว่าพานาโซนิกเน
1: า
14: ะ
1: ใช่คือผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้นำเดี่ยวนะโดยเฉพาะช่วงที่โมริตะเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าพูดถึงปัจจุบันนะก็อาจจะเหมือนสตีฟจ็อบอาจจะเหมือนซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้ยนะอาจจะเหมือนกับเ

0: จนเซนอะไรฮวงอ่ะ
1: เจนเซนฮวง
0: เออเจนเซนฮวงอะไรพวกเนี้ยนะเหมือนกับบิลเกตอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยเป็นมันมากับดาวหางฮันเล่พวกนี้เป็น
1: วงรอบ
0: ไม่พวกนี้มันมนุษย์ต่างดาวด้วยกันมันไม่ใช่มนุษย์ปกติ
1: แล้วก่อนมัน
0: ไอ้พวกนี้มันมาจากดาวหางฮันเล่แล้วมันกลับไปรอบที่แล้วเนี่ยมันกลับไปกับดาวหางฮันเล่ที่มาเนี่ย
1: แล้วถึงวงรอบที่ต้องมาแล้วอาจารย์ที่กลับมาโซนี่นะปัจจุบันเขาทำอะไรบ้าง
0: ก็อย่างนี้สิคราวนี้เราก็ดูโปรไฟล์เขานิดนึงคือตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซนี่คนปัจจุบัน
1: ชื่อว่า
0: ชื่อฮิโรกิโตโตกิ
1: ค่ะ
0: ฮิโรกิโตโตกิไคเซนนะ
1: ค่ะ
0: จำชื่อไม่ผิดนะ
1: เอาละฮิโรกิโตโตกิ
0: ฮิโรกิโตโตกิเนี่ยเขาเป็น CEO นะเดี๋ยวค่อยพูดถึง
1: คนเนี้ย
0: พูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่มาทำ
1: สมาร์ทนะอาจารย์คน
0: มาทำงานแล้วพูดภาษาอังกฤษดีมากนะผมเคยให้เขาให้สัมภาษณ์Wall Street Journal ผมก็ฟังเขาก็พูดรู้เรื่องเขาไม่ใช่พูดด้วยเขาก็พูดแบบว่าเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปยังไงนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราลองมาดูไส้ในก่อนนะเราลองมาคือตัวไอ้ CEO คนปัจจุบันเนี่ยมาทำงานที่โซนี่ตั้งแต่ปี2530
1: ค่ะ
0: แล้วก็เท่ากับทำงานมาเท่าไหร่ละ30กว่าปีนะ
1: ปัจจุบันนี้ตัวเขาอายุ62ปี
0: แล้วเท่ามาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ30ต้น
1: ๆค่ะ
0: ไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้วัฒนธรรมของโซนี่ดีแล้วเขาก็มีส่วนมีบทบาทในการเฉพทิศทางให้โซนี่เนี่ยพูดง่ายว่าหลบฝุ่นหลบพายุนะไปตามไอแนวปะการังไม่ต้องเกยตื้นอะไรเนี่ยเขาทำได้สำเร็จอันนี้ถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราลองมาอนาโตมีดูนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เราใช้งบการเงินโทษเราใช้รายงานทางการเงินล่าสุดเนี่ยของปี2025ของญี่ปุ่นเนี่ยปีของงบการเงินมันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันเริ่มต้น1เมษาแล้วมาสิ้นสุด31มีนาอย
1: ่
0: างนี้คือสิ้นสุด31มีนาคมปีนี้แต่ว่าเป็นงบของปี2500โทษปี2568เริ่มตั้งแต่1เมษายน2568มาจนถึง31มีนาคม2569อันนี้ถือว่าเป็นงบการเงินปี2568หรือ2025เขามีรายได้รวมจะคิดเป็นเงินเยนก็แล้วกันง่ายหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: รายได้รวมเขา12ล้านล้านเยนนะแล้วก็มีกำไรจากการประกอบการเนี่ย 1.4 ล้านล้านเยนกำไรสุทธิ1ล้านล้านเยน
1: ค่ะ
0: 1ล้านล้านเยนก็ประมาณ200,000ล้าน200,000ล้านเราใช้100เยนเท่ากับ100เยนเท่ากับ23บาท 230,000 ล้านนะประมาณนี้เอาง่ายๆว่า100เยนเท่ากับ21บาท22บาทแล้วกันนะ 220,000 ล้านคราวนี้เราลองมาดูซิว่ารายได้เนี่ยเขา break down หรือว่า classify ไปทางไหน
1: มาจากไหนบ้าง
0: มาจากเรื่องเกม PlayStation
1: ค่ะ
0: เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าง่ายดี
1: ได
0: ้ 37.5%ร้อยละ 37.5 อันนี้คือมาจาก PlayStation ทั้งขายทั้งบริการหลังการขาย
1: เป็น Network Service
0: ทั้งขายซอฟต์แวร์ไปซื้อของมาเติมที่จะเล่นกันให้เพลินๆอันที่2เป็นเรื่องของเพลง
1: ค่ะ
0: 2เพลงเนี่ย 17%
1: พวกสตรีมมิ่งอะไรก็อยู่ตรงนี้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: แหละอยู่ตรงนี้หมดน
1: ะ
0: เพราะเขามีค่าย Sony Music แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนอันที่3เนี่ยประมาณ 12% เป็นภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ที่เขาประสบความสำเร็จมากสถานการณ์ปัจจุบันเลย Spider-Man ที่เพ
1: ิ่งออกใช่ๆๆๆอัน
0: เนี้ยทำให้โซนี่บอกเฮ้ยไอตัวฮิโรกิเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าอันนี้เราพูดเสริมไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือบอกว่าคนน่ะถ้าจะดูหนังอ่ะจะดูบางหนังบางดูหนังอย่างได้อรรถรสที่สุดเนี่ยต้องดูในโรงหนังแล้วคุณไปญี่ปุ่นคุณจะรู้ว่าโรงหนังญี่ปุ่นยังมีเหลืออีกเยอะมากแล้วยังขยายตัวน
1: ะ
0: เพราะคนต้องการประสบการณ์แบบนั้นไม่คือดูจากจอในดูจากมือถือดูจากอะไรก็ได้แหละดูจากคอมพิวเตอร์หรือเราดูจากทีวีที่มันเป็นสตรีมมิ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าอารมณ์อ่ะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งตัวเราที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยซีนีมาต้องเป็นเทเตอร์ต้องเป็นซีนีมาเทเตอร์

0: เข้าไปดูในโรงแบบ
1: โรงยักษ์ใหญ
0: ่นานๆผมก็จะไปทีนึงนะเพราะผมก็ไม่อยากลืมภาพแบบนี้ถ้าดูหนังแบบของสตูดิโอทำอย่างหนังอวตารเนี้ยต้องไปดูอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนังใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณดูหนังไททานิคที่คุณชอบดูกันจำได้ไหมถ้าคุณดูในบ้านมันไม่ได้อารมณ์มันก็ต้องโอ้ยประมาณอารมณ์นั้นอ่ะใช่ไหมอ
1: าจารย์ก็เพิ่งไปดูมาด้วยรุ่นก็ไปดูมา
0: แต่นี่ไม่ดีว่ะออเดซี่นี่ไม่ดีว่ะลูกขูที่แปลงไม่รู้อะไรนักหนา
1: สไปเดอร์แมนเนี่ยอ่ะก็โกยรายได้
0: เนี่ยอันนี้เป็นโซนี่พิกเจอร
1: ์ค
0: ่ะถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์พวกอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ธุรกิจละก็ต้อง 17%
1: ค่ะ
0: อิมเมจิ่งทำภาพทำเพิ่มแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์เซอร์วิสอันนี้ประมาณ 18% รวมทั้งหมดเนี่ยมีรายได้ประมาณ12ล้านล้านเยนเนี่ยนะก็กระจายแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นี่ก็ต้องเห็นว่า1เค้ากระจายธุรกิจแล้วก็มีจุดแข็งของเค้าอันที่สองเขาเป็นบริษัทที่มีกำไรแล้วกำไรก็ไม่ได้ลดลงไปต่อได้เนี่ยอันนี้ทำให้โซนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เกือบหลับนะแล้วก็กลับมาได้นะมันจะไปต่อนะ
1: อาจารย์เขาอะกระจายธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็เห็นว่าบริษัทอื่นที่ทำคล้ายๆเขาพวกมาจากเครื่องชงเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีโมเดลในการกระจายธุรกิจเหมือนกันแต่มันต้องกระจายแล้วมันต้องใช่ถูกไหม
0: ใช่แล้วแต่ละอันไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าถ้าเราดูถ้าเราเทียบเคียงดูนะในระนาบเดียวกันนะโซนี่มาสุชิตะอิเล็กทริกก็คือพานาโซนิก
1: ค่ะ
0: เทียบกับฮิตาชิเทียบกับซัมซุงแต่ก็ต้องบอกญี่ปุ่นมันมีหลายสาขานะอย่างฮิตาชิมันก็จะไปทำเอลิเวเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไปทำพวกรู้สึกจะไปพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องบินอะไรพวกนั้นจรวดจระแหลอะไรไปเลยนะแล้วก็ฮิตาชิก็จะดังในลักษณะที่ก็อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นแซมซุงของแซมซุงกับ LG นะนะอันนั้นคือของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: แต่ละอันก็ไปไม่เหมือนกันอย่างโซนี่ไปลองทำมือถือเลิก
1: ถ้าซัมซุงกับ LG นี่ของเกาหลี
0: ใช่อันนี้มันต้องเทียบเคียงกันแล้วมันก็จะมีแบบบางอันก็จะไปเก่งเรื่องแอร์คอนดิชันบางอันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเก่งเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็น
1: บางอันก็ไปทำในส่วนของพลังงานแล้ว
0: อะไรก็แล้วแต่ไงแต่ว่าพวกนี้มันเป็นคอนกลอมเมอเรทมันเป็นบริษัทใหญ่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีม
1: ัน
0: ก็จะมีบางอันที่ไม่เรื่องเจ๊งเลิกบางอันที่ไม่ดีแล้วก็นะแล้วบางอันก็อาจจะขยายธุรกิจอย่างโซนี่เนี่ยนะตอนที่เขามาก่อนที่เขาจะมาเป็น PlayStation ที่คุณรู้จักเนี่ยคุณจะรู้จักอีกคนที่เก่งเรื่องเกม Nintendo Sony เนี่ยเคยจะ take over Nintendo แต่ว่ามันเกินกันไม่ลงไงไม่ทราบอ่ะก็เลยมาทำเองเป็น PlayStation ก็ทำให้ Nintendo นี่ก็ไปต่อยากเหมือนกันเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วมันมีอันนึงที่มันเป็นไอ้ที่มันตัวเล่นไอ้ตัวที่มันเป็นเกมที่มันไต่อ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วไอ้
1: นุ่นถนัดเล่นแต่มาริโ
0: อเนี่ยมาริโอไม่มาริโอผมกับมาริโอคุณไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
0: มาริโอรุ่นผมเนี่ยนะเป็นอีกแบบนึงนะ
1: ก็
0: ตึงตึงตึงตะลึงตึงตึงเนี่ยนะ
1: เก็บเห็ดอยู่นั่นแหละ
0: มาริโอรุ่นผมมันไม่แต่มาริโอรุ่นใหม่มันมีแปลงร่างด้วยอะไรด้วยไหมอันนี้ผมไม่รู้จักแล้วอันนี้ผม
1: อาจารย์นี่ทันสมัยนะคะรู้เท่าทันอ่ะคือไม่ได้มีครบทุกชิ้นนะแต่เขารู้หมดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงว่าคุยกับเด็กเจนไหนก็ได้ไปหมดเลยค่ะแต่คำถามที่สำคัญคือแล้วโซนี่เขาจะไปยังไงต่อ เขามีความท้าทายในระหว่างทางหรือเปล่าช่วงหน้าคุยฟังนะคะ
0: โอเคอันนี้ผมคือ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสีบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
7: ่เอาแล้ว
8: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
9: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
10: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ

0: กำลังกายนะ
1: ยูโร
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
5: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
7: โซนี่ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะภายใต้การนำของผู้บริหาร CEO โตโตกิอะค่ะเขาจะนำพาโซนี่ไปไงต่อ
8: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาไปทำบริษัทร่วมทุนกับทาง TSMC ของไต้หวันน่ะ
7: TSMC เนี่ยก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ manufacturing ค่ะอาจารย
8: ์อันนี้ก็จะมาทำให้พวกเกี่ยวกับเซ็นเซอร์
7: เพราะว่า TSMC เนี่ยเขาโอ้โหเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอะค่ะก็เลยมาร่วมมือกันโซนี่เนี่ยถือหุ้นอยู่ 60% TSMC 40%
8: คือตอนนี้มันหนีไม่พ้น 3-4 อย่างนะเซมิคอนดักเตอร์ AI Data Center Quantum Computing เนี่ยอันเนี้ยมันหนีไม่พ้น
7: ค่ะ
8: 4อย่างเนี่ยมันกำลังหลอมรวมเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ความสำเร็จภายใต้การนำของฮิโรกิเนี่ยก็คือการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะ
7: ค่ะ
8: ซึ่งอันนี้เป็นของ Sony Pictureเปิดตัววันแรกอะอาทิตย์แรกโกยเงิน900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการฉายทั่วโลก
7: ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
8: ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้ว
7: ค่ะ
8: คราวนี้ตัวฮิโรกิเนี่ยเขาก็บอกว่าธุรกิจเดิมก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญที่เขาทำมาเป็นรากฐานของโซนี่เขาถือว่าสำคัญเขาเคารพนับถือกับสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวโซนี่มาแต่ว่าเขายอมรับว่าเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคราวนี้เราก็น่าสนใจจะเอาเฉพาะตัวของตัวฮิโรกิเนี่ยนะเขามาจากไหนนะเขาอยู่ใน
7: เขาเติบโตที่จังหวัดยามากุจิ
8: เนี่ยอยู่เรียกว่านู่นน่ะทางที่ติดกับทะเลโอคอสทะเลญี่ปุ่นน่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะมาทำงานตอนแรกเนี่ยเป็นเฮเลนยิ่งหรือเป็นสมุดบัญชีของบริษัทแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นความเป็นไปของบริษัทมาโดยตลอดนะแล้วก็พูดง่ายๆว่า ช่วงที่โซนี่มีปัญหายุ่งยากที่สุดเนี่ยคือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้ว
7: ตอนมี Apple
8: ตอนนั้นมี Apple ขึ้นมาแล้วก็กู้เงินยากบอนถูกดาวเกรดบริษัทแล้วมันก็เข้าช่วงญี่ปุ่นสลบซบเซาด้วยอะไรด้วยนะแล้วตอนที่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการที่เปิดตัว iPhone ปี2007แล้วปี2008เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกอะไรการงงการเงินก็พูดง่ายๆว่าเรายังมีคู่แข่งใหม่คือ Samsung ก็มาแรงนะของเกาหลีใต้นั้นก็จะทำยังไงให้มัน survive นะเขาก็มองว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องทำนะอันนึง PlayStation ตอนนี้ PlayStation มาถึงรุ่น 6ยังไม่ออกนะเขาบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่อันนี้
7: อาจารย์เนี่ยเขาอย่างที่เรายกตัวอย่างอะค่ะว่าเขาไปร่วมมือกับ TSMC ใช่ไหมคะและนอกเหนือจากนี้เขาก็แยกธุรกิจการเงินของ Sony ออกไปเป็นบริษัทอิสระ

0: ด้วยอันนี้เรื่องของการที่แยกธุรกิจการเงินเนาะแต่ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของเขาอ่ะเขาจะยังนำวิดีโอเกมที่สำเร็จเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เอาไปสร้างเป็นซีรีส์โทรทัศน
1: ์ตอนนี้ที่มันถ้าเราดูทีวีของญี่ปุ่นนะดูหนังของญี่ปุ่นนะตอนนี้มันจะเอาแอนิเมะมาผสมกับ
0: เกมเกมกับแอนิเมะเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: เอาการ์ตูนมาเนี่ยมันจะมาผสมกันที่อันนี้มันคือเขามีของเดิมของเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: งั้นเนี่ยเขาต่อยอดได้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแล้วตอนนี้ไอ้พวกมังโกะนะไอ้พวกแอนิเมะพวกอะไรเนี่ยมันฮิตมากทั้งหนังสือทั้งทีวีแล้วเขาก็ไปเอาของที่มันเป็นของของญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยเอามาเดเวลลอปอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณดูสตรีมมิ่งเนี่ยจะเห็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นแบบการ์ตูนทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ย
0: แต่สนุกนะคะ
1: แต่ว่าเขาก็เอาจากอันนั้นเนี่ยมาทำเพลย์สเตชันให้เล่นอีกเพราะงั้นมันก็คือพูดง่ายว่าจากฐานเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายออกมาเป็นสินค้าออกมาเป็นบริการได้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยล่ะ
0: และอีกอันนึงที่เขาอ่ะมุ่งที่จะไปเนี่ยนะคะนั่นก็คือ physical AI อะค่ะอาจารย์อันนี้มันจะครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์นะคะไปถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่ค่ะอันนี้มันก็เป็นทิศทางของในประเทศยักษ์ใหญ่อยู่แล้วอย่างจีนนะก็จะพูดถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าที่บอกว่าโอ้มันทำได้คล้ายๆกับคนเลยตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสของการพัฒนาอยู
1: ่คือมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้เรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าอะไรเนี่ยแอนดรอยด์อะไรพวกนี้มันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องมา
0: แต่โซนี่เองเขาก็มีโจทย์ที่ท้าทายนะปวดหัวอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะภัยคุกคามจาก AI อ่ะจริงๆมันเป็นทั้งโอกาสของเขาแต่มันก็เป็นความน่ากลัวของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงที่มันสร้างแล้วปรากฏว่ามันอัปโหลด
1: ไม่คือคนที่เขาไม่กลัว AI เขาจะคิดอย่างนี้ AI ไม่สามารถสร้างสตอรี่ได้เองไอ้นี่มันเป็นความคิดของมนุษย์ในการที่จะครีเอทอาจจะเรียนแบบได้อาจจะอะไรได้แต่ถามว่าเขากลัวไหมผมว่าเขามีทัศนคติแบบนี้ว่าเราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ยังไงมากกว่าที่จะไปกลัวว่า AI จะมาแทนมนุษย์อันนี้ผมว่าเขาไม
0: ่
1: ก็เหมือนกับเราดูหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์ก็ไม่มาแทนมนุษย์แต่ว่ามันก็มีในนิยายวิทยาศาสตร์ที่มันจนกระทั่งไอ้หุ่นยนต์น่ะกลายเป็นคนน่
0: ะ
1: หนังไอ้ที่อะไรแสดงผมก็จำชื่อไม่ได้ผมก็ดูน่ะครบรอบ100ปี200ปีอะไรเนี่ยไบเซนเทเนียลอะไรนั่นน่ะดีอ่ะนะอันนั้นก็คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูนิยายวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าควรจะกลับไปอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไอแซคอาซิมอฟอะไรพวกนี้ต้องกลับไปอ่านใหม
0: ่การอ่านนี้ยัง
1: ไอ้นี่ผมอ่านแต่สมัยผมเรียนมัธยมนะไอ้ฟาวเดชั่นสถาปนานที่1 2 3 4อ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเดิมแล้วก็มีเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างคาร์ลซากันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะหรือแม้แต่คนที่เขาแสดงที่ว่าอะไรเก่งที่แบบตัวเขาไม่ค่อยเก่งอ่ะที่เขาชื่ออะไรที่เขียนในไอ้ทฤษฎีจักรวาลเวลาเลยนั่นน่ะนั่นก็อีกคนนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงนิยายเนี่ยใครที่ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องไอแซคอาซิมอฟเนี่ยเขียนนิยายวิทยาศาสตร์แล้วกลับมาทำเป็นหนังเยอะแยะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไอ้ที่เขาคิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาไอ้นี่ก็น่าจะเป็นพวกมาจากดาวหางฮันเล่คน
0: จดเอาไว้นะอาจารย์เขาแนะนำจะเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะ
1: แล้วอีกอันนึงผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ผมชอบหนังเรื่องนี้มันโยงกับที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ใช
0: ่ God
1: ไม่ใช่หนังเรื่อง Men in Black อ่ะ
0: มันทำไมอาจารย
1: ์เอ้าคุณไม่เคยดูเหรอ Men in Black อ่ะที่มันมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในโลกนี้มี Men in Black 3ตอนผมเพิ่งรู้นะว่า Men in Black เนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของก็คือ Sony นะMen in Black นี่ก็ Sony น
0: ะ
1: ก็แปลกดีว่าไอ้ทฤษฎีที่ผมเชื่อนะเพราะมันมีพวกมาจากดาวฮันเล่มาแล้วมันทำอะไรผมค่อนข้างเชื่อนะผมบอกก่อนนะ
0: อาจารย์เชื่อจริงเหรอ
1: มันก็น่าเชื่อว่ะ มันเป็นไปไม่คือคนที่มันจะคิดนวัตกรรมได้ขนาดนั้นนี่นะ มันคือผมคิดว่าพลังทางสติปัญญาใน DNA ของเขาอะมันไม่น่าจะเป็นพันเดียวกับโฮโมซาเปียนนะผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น
0: คุยกับอาจารย์ในเรื่องเหล่านี้นะได้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมในหลากหลาย
1: เรื่องมากเลยผมเชื่อว่าจักรวาลนี้ผมเชื่อว่าจักรวาลนี้มีสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย
0: ์เหรอ
1: ผมเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งจักรวาลมันจะมีเฉพาะโลกใบนี้ใบเดียวที่มีมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นไปได้ยังไงวะ
0: อย่าเพิ่งไปดาวังคาร
1: ไม่ไอ้นี่คุณพูดถึงระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบที่อยู่ในทางช้างเผือกนะเป็นกาแล็กซี่นะแต่คุณยังไม่ได้พูดถึงจักรวาลนะจักรวาลประกอบไปด้วยกาแล็กซี่ผมไม่รู้

0: ่าไหร
1: ่อ่ะเอ้ยนู่นยังไม่เคยเห็นทางช้างเผือกเลยอาจารย์เคยเห็นนะ
0: หลายทีแล้ว
1: หลายทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากให้อาจารย์นำเสนอเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ business แบบนี้นะคะส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

บุกรวบตัวนักเรียนม.3โพสต์โชว์ยิงปืนพร้อมข้อความคู่ครูลั่นครูคนไหนระวังตัวไว้เกมเพิ่งเริ่มสารภาพทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบไม่คิดทำจริงสุดทนหนุ่มวัย18ขอความเป็นธรรมโชว์แผลถูกแม่เลี้ยงตีทั่วแผ่นหลังถูกทารุณมาตั้งแต่ป.3ขณะที่พ่อแท้ๆเมินเฉยเร่งล่าตัวหนุ่มวัย38ปีบุกบ้านสาวคนสนิทกลางวันแสกๆรัวยิงสามีดับคาที่ก่อนหนีซุกป่าบนเขาปมแค้นถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภาพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชมครับ1ชั่วโมงนะครับรับชมข่าวกันนะฮะวันนี้นะเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับเรื่องแรกใครที่แบบว่าชอบดูละครชอบดูหนังจีนแนวตั้งเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะซีรีส์แนวตั้ง
0: เออเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะโหยิ่งกว่านิยายคุณผู้ชมเรื่องแม่เลี้ยงนะครับลงโทษลูกเลี้ยงนะตีอย่างโหดทรมานลูกเลี้ยงเลยนะฮะมาหลายปีลูกเลี้ยงเคยไปบอกพ่อแท้ๆนะพ่อบอกทนไปสิเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับไม่มีใครเห็นใจลูกเลี้ยงเลยวันนี้ก็เลยไปร้องสายใหม่ต้องรอด นะครับเห็นแผลที่เด็กโดนแล้วตกใจเลยฮะว่าคนเป็นแม่เลี้ยงทำไมเขาเนี่ยเขามีความรักลูกคือความเป็นแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยแน่นอนไม่ได้สายเลือดกันอยู่แล
1: ้
0: วนะแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนี่คุณกมลเนตรเห
1: ็
0: นแผลไหม
1: คือร่องรอยมันฟกช้ำจนเหมือนซ้ำๆที่เดิมอย
0: ู
1: ่หลายครั้งด้วยนะ
0: โดนเอาไม้ไผ่หนาๆเนี่ยผมนึกถึงด้ามไม้กวาดอย่างเงี้ยนะเอาด้ามไม้กวาดตีจนเนี่ยนะแผลแตกตีจนเนี่ยนะฮะหน้าแตกอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หน้าเป็นร่องเป็นรอยไปหมดเลย
0: เนี่ยไม่ว่าจะหน้าคอแผ่นหลังลำตัวทุกจุดของน้องคนนี้เต็มไปด้วยบาดแผลนะครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐเห็นแล้วยังโอ้โห
1: ดูสิ
0: ทำไมแม่เลี้ยงเขาไม่ได้มีความรักลูกบ้างเลยหรอ
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเกิน
0: ยังไงก็เด็กอ่ะใช่ไหมยังก็เด็กน้องคนนี้เนี่ยนะฮะถึงวันนี้จะโตแล้วเนี่ยนะอายุ18ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยถูกตีถูกทุบตีมาแบบนี้ตั้งแต่อยู่ป.3
1: แล้วตอนนี้น้อง18
0: เออตั้งแต่ป.3เนี่ยก็ตัวน้อยเดียวนะครับก็โดนแม่เลี้ยงคนนี้นะลงโทษแบบนี้เนี่ยนะฮะมาอยู่ตลอดเวลานะครับสาเหตุก็คือแม่เลี้ยงบอกเขาไม่ช่วยทำงานบ้านก็ต้องลงโทษนะเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยดื้อนะไม่ค่อยจะทำตามคำสั่งของแม่หรอกนะครับก็แต่แม่ก็ไม่ควรจะลงโทษเขาขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่าแม่เนี่ยจะเอาไม้ไผ่หนาๆเนี่ยนะฮะอย่างด้ามไม้กวาดเนี่ยตีเขาเนี่ยเป็น10ครั้งพอตีเสร็จทุกครั้งแม่จะจบประโยคที่บอกว่ารักนะถึงตีเนี่ย
1: โอ้โห
0: เขาบอกงั้นไม่ต้องรักผมหรอกแม่ตัวเขาบอกงั้นแม่อย่ารักเลยถ้ารักก็ตีผมขนาดนี้ครับเออครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาแผลยังสดอยู่ของโมเน่เห็นไหมกวาดบ้านก็กวาดแล้วแต่กวาดไม่

0: ไม่เลยพ่อบอกก็ทำผิดอ่ะก็ต้องถูกทำโทษเออเนี่ยเขารู้สึกว่าโห
1: ไม่มีใครปกป้องเขาเลย
0: พ่อก็เข้าข้างแม
1: ่ค่ะ
0: นะครับไม่มีใครช่วยเคยคิดพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะครับเออยอมรับนะยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่มีความคิดเออใครมาถามว่าโหทนได้ไงทนได้ไงเขาบอกก็ต้องทนอยากจะอยู่ตอบแทนบุญคุณครับดูสิลองฟังดูฮะ
2: รักครั้งล่าสุดเนี่ยที่น้องโดนมาเป็นแผลเนี่ยเขาใช้อะไรตี
3: ไม่เห็นเสื้อครับ
2: ไม้แขวนเสื้อ
4: ตั้งแต่กี่โมง
2: เขาปลุกเรามาตั้งแต่กี่โมงตีถึงกี่โมง
3: พอน้าหัวน้าเสร็จก็หกโมงครึ่งแล้วเขาก็มาเรียกตีแล้วเขาเล่าเรื่องคุยกันครับ
2: ตีเขาตีรอบแรกกี่โมง
3: หกโมงครึ่งครับ
2: หกโมงครึ่งตีรอบแรก
3: ครับ
2: แล้วก็ให้เราอาบน้ำก่อน
3: ไม่หัวน้าเสร็จแล้วเขาเรียกมาตีครับอ๋อ
4: ต
3: ี
4: ไปถึงกี่โมงรอบแรกคร
3: ับ เจ็ดโมงครับ
4: ชั่วโมงนึง
3: ครับ
4: รอบแรกรอบต่อมาย
3: ังไม่มีแล้วครับก็คือก็เก็บตัวไปทำงาน
2: ตีแตกอะไรนี่ก็เลยต้องออกมาทำงานไง
4: ถอดหลังถอดเสื้อตีเราตีใส่เสื้อถอดเสื้อ
3: ตอนนั้นใส่เสื้อครับ
4: เราเคยคิดหนีออกจากชีวิตตรงนี้ไหมไปอยู่ที่อื่นอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: ไม่เคยครับ
4: ทำไมถึงไม่คิดครับ
2: ไม่มีที่ไป
3: ก็ตัวที่ว่าผมอ่ะจะดูแลพ่อแม่ด้วยครับ
0: ด้วยความเป็นนักข่าวนะทีมข่าวเราก็ต้องคอยสังเกตว่าเฮ้ยน้องเขามาตีหน้าเศร้าป่ะเวลาเขามาฟ้องเนี่ยนะฟ้องพี่เอกภพเนี่ย
1: เรื่องราวมันมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่ก็ดื้อจริงเปล่าเป็นเด็กดื้อเปล่าเลยโดนนะฮะทีมข่าวของเราก็เลยลงไปพูดคุยกับนายจ้างของน้องนะครับ
1: น้องทำงานนะเรียนจบม.หก
0: ใช่เรียนจบม.หกนายจ้างบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจขยันทำงานนี่นะฮะนี่คือคำยืนยันจากนายจ้างนะจบม.6 เกรดนี่คุณโ
1: อ
0: เน
1: ตโอ้ย 3.8 นี่เรียนเก่งนะคะ
0: เออเขาบอกว่า
1: แทบจะ4แบบเกือบจะหมดอ่ะ
0: ใช่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พวกนี้น้องเขา4หมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆน้องเนี่ยอยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนะฮะนายจ้างเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนนะครับอยากให้น้องเนี่ยนะถ้าน้องได้ยินเนี่ยนะฮะนายจ้างบอกนี่คือบ้านหลังที่2มีอะไรอยากให้เข้ามาปรึกษานะฮะจุดเริ่มต้นที่น้องเข้ามาทำงานเนี่ยก็เพราะผู้ปกครองเนี่ยนะฮะของน้องเนี่ยพามาสมัครนะครับตอนแรกเนี่ยตัวของนายจ้างเนี่ยเขาก็ลังเลนะว่าจะรับหรือไม่รับดีเพราะว่าน้องที่มาสมัครเนี่ยมาสมัครเรื่องของงานช่างไฟเขาบอกช่างไฟเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เออนะเพราะมันอยู่กับความเสี่ยง
1: ความอันตรายด้วย
0: ใช่แต่เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นเป็นเด็กเรียบร้อยนี่เห็นไหมนายจ้างก็เห็นว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเขาก็เลยรับไว้ทำงานบรรยากาศโรงงานก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวนะครับคอยสอนงานน้องเขาทุกอย่างจนกระทั่ง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละเห็นความผิดสังเกตนะครับเออจากน้องเนี่ยนะฮะเป็นเด็กสัมมาคารวะทำตามคำสั่งไม่เคยเกเรอะไรเลยเริ่มผิดสังเกตว่าน้องเนี่ยมีอาการหวาดระแวงสะดุ้งง่ายนั่งพูดคนเดียวนะแถมยังชอบนั่งอยู่โรงงานคนเดียวจนดึกจนดื่นจนคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่กลับบ้านอ่ะ
1: ดึกแล้วไม่ยอมกลับบ้านคือไม่อยากกลับบ้าน
0: มีใครที่ไหนไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่ที่ทำงานโอ้โหอยากรักงานจังเลยอยากอยู่มันไม่มีหรอกใช่ไหมถ้ามันไม่มีปัญหาจริงเนี่ยคือสิ่งที่นายจ้างเขาสังเกตเห็นความผิดปกตินะครับจนกระทั่งทุกคนก็เลยเป็นห่วงก็เลยไปถามก็เลยได้รู้ความจริงน้องเริ่มเปิดบาดแผลให้ดู
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างในโรงงานเขามาเห็นว่าน้องเนี่ยมีแผลที่หน้าแล้วก็เอ๊ะไปทำอะไรมาเนี่ยรอยแผลนี่แหละนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ยิ่งแบบเอ๊ะน้องมีปัญหาอะไรหรือไม
0: ่ใช่นะครับทีนี้พอเปิดบาดแผลตามร่างกายให้ดูโอ้โหทุกคนก็ตกใจเหมือนที่เราเห็นน่
1: ะ
0: เราเห็นก็ตกใจนะถามว่าใครทางเขาบอกแม่เลี้ยงโอ้โหแม่เลี้ยงโหดจริง
1: ๆ
0: นะครับอ่ะลองฟังทางนายจ้างดูนะฮ
1: ะ
5: วันก่อนค่ะก็วันที่น้องโดนตีแล้วค่ะแล้วที่โรงงานกำลังจะเตรียมขึ้นของรถใช่ไหมคะแล้วก็เข้าช่วยกันยกของแล้วช่างอ่ะคงจะเห็นคือเขาเห็นมีคนเห็นที่แผลที่หน้าแล้วน้องก็บอกว่าข้างบ้านตีมาช่างก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยจนแบบว่าเขาคงจะเจ็บแผลรู้ยังไงช่างเขาเลยบอกช่างที่โรงงานว่าผมเจ็บแล้วเขาเลยเปิดเสื้อให้ดูกันที่โรงงานก็ช็อกกันไปเลยค่ะ
6: แล้วหลังจากนี้เนี่ยจะในส่วนของไอ้เนี่ยอยากจะดูแลหรือช่วยเหลือน้องยังไงต่อไหมฮะ
5: คุยกันแล้วค่ะว่าน้องคงกลับบ้านไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ไอ้ก็เหลือสิ่งใดนะคะไอ้เห็นถึงความปลอดภัยของน้องแล้วก็จิตใจของน้อง

0: คือก็คุยกันแล้วว่าเราคงต้องมีจิตแพทย์ที่จะต้องบำบัดน้องแล้วก
1: ็ครับ
0: ถ้าคือวันนึงถ้าสมมติว่าน้องโอเคเนี่ยอยากจะเรียนต่อเนี่ยไอ้ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก
1: ็ครับพี่ดีมากเลย
0: ที่โรงงานก็มีที่พักอะค่ะก็คงจะต้องให้น้องอยู่ซึ่งที่โรงงานเขาก็ตกใจกันมากแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำห้องให้ใหม่ได้เลยพี่อยู่วันนี้
1: ครับ
0: ซื้อที่นอนซื้ออะไรให้บอกว่าเราก็บอกก็เลยคุยกันว่าอย่างน้อยเนี่ยบ้านเขาอาจจะใจร้ายกับเขาแต่อยากให้บริษัทของเราเป็นบ้านหลังที่สองที่จะใจดีทุกคนก็พร้อมนะคะพร
1: ้
0: อมที่จะซัพพอร์ตน้องตรงนี้ค่ะ
2: โอ
3: ้เห็นความต่างไหม
2: ค่ะ
3: นะระหว่างบ้านแท้ๆนะครับกับบ้านหลังที่สองที่เป็นที่ทำงานแต่ทำไมทุกคนเนี่ยโอ้โหนะถึงได้เป็นห่วงน้องจะทำห้องน้องให้ใหม่นะจะส่งน้องเรียนนะครับ
2: คือมันก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องเนี่ยน้องเป็นที่รักของทุกคนในที่ทำงานนะคะ
3: แล้วนี่ฮะบรรยากาศวันนี้พาไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.ลำลูกกานะครับพี่เอกนะครับเอกภพเหลืองประเสริฐพาน้องไปแล้วนะครับเบื้องต้นผู้กำกับสภ.ลำลูกกานะครับบอกว่าแผลที่เห็นเนี่ยเชื่อได้ว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงหลังจากนี้เดี๋ยวจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดนะครับจะต้องส่งน้องไปตรวจนะครับพิสูจน์บาดแผลที่โรงพยาบาลเพื่อนำมาประกอบพิจารณาข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่นอนแม่เลี้ยงนะฮะหมายเรียกหรือหมายจับก็เดี๋ยวว่ากันนะดูความร่วมมือก่อนส่วนเรื่องที่บอกถูกทำโทษมาตั้งแต่ป.3เนี่ยแน่นอนต้องเอามาอยู่ในสำนวนด้วยนะเป็นการทรมานกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วล่
2: ะ
3: ถ้าเทียบเนี่ยอายุ18นี่ก็ม6
2: ก็เกือบ9ปีเกือบ10ปี
3: 9ปี10ปีนะที่โดนแบบนี้มาเนี่ยโหน้องทนมาได้อย่างไรนะครับอย่างที่เขาบอกไงเขาต้องการอยู่ดูแลพ่อแม่ก็คิดว่าวันนึงเนี่ยนะจะเอาชนะใจพ่อแม่ได้นะครับโอ้แต่ว่าแม่เลี้ยงบอกตีเพราะรัก
2: ค่ะ
3: รักมั้ยคุณผู้ชมอย่างนี้รักมั้ยล่ะตีเพราะรักตีทีไรเวลาตีเสร็จรักนะถึงตีเนี่ยไอ้ประโยคนี้มันก็พอมันจบประโยคด้วยแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหพ่อแท้ๆก็ช่วยอะไรไม่ได้
2: แล้วแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงเขามาแต่เขายังเด็กๆครับป.3เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงก็เป็นวัยที่เขากำลังแบบต้องการความรักนะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: โอ้โหนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับตามติดกันนะฮะเดี๋ยวจะเชิญแม่มาสอบปากคำนะครับ
2: ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมพ่อกับแม่ก็บอกว่าใจสลายเช่นเดียวกันลูกไปเที่ยวสถานบันเทิงค่ะแต่ปรากฏว่าถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่น3คนลุมกระทืบเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหตุผลเพราะว่าหยิบแก้วน้ำผิดโต๊ะแม่บอกว่าลูกแม่ก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วแต่ทำไมยังมาทำกับลูกแม่แบบนี้ค่ะ
3: ครับ

0: กำลังสนุกกำลังสนุกเลยอยู่ๆโบ๊ะเขาให้
1: คือน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังอัดคลิปแล้วก็เหมือนเต้นอ่ะเพลงมันกำลังสนุกเหมือนจะถ่ายให้เพื่อนเขาดูปรากฏว่าเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาตบหัวเขาให
0: ้เลยได้ภาพเลย
1: คือเขาหาว่าผู้เสียหายเนี่ยเหมือนเต้นล้อเลียนเขาเหมือนยั่วยวนกวนประสาทไม่ค่อยสบอารมณ์เดินมาตบหัวสักทีหนึ่งแบบนี้อันนี้คือเหตุการณ์ภายในร้านคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์ผู้เสียหายชื่อน้องโบ๊ทนะคะน้องโบ๊ทเขาก็อัดคลิปไปอย่างที่บอกอ่ะแล้วก็ถูกตบศีรษะแบบนี้พ่อกับแม่ของน้องโบ๊ทนะคะ
0: แต่โบ๊ทก็ไม่หยุดนะ
1: โบ๊ทไม่หยุดก็เหมือนพยายามบอกเขาแบบเหมือนแบบก็เต้นนะไม่ได้สนใจอ๋อ
0: เหรอจะเหมือนกับจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยกมือนิดนึงแล้วโบ๊ทก็เต้นต่อไปนะคะเพราะถ่ายคลิปส่งเพื่อนอยู
0: ่โบ๊ทก็เต้นต่อ
1: พ่อกับแม่ของน้องโบ๊ทค่ะเดินทางเข้าไปแจ้งความบอกว่าลูกเขาถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ย3คนรุมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสน้องโบ๊ทเนี่ยแก้วหูทะลุนะคะแล้วก็ฟันร้าวเหตุการณ์มันต่อเนื่องไปหลังจากที่เราเห็นคลิปเมื่อสักครู่ภายในร้านน้องมาถูกทำร้ายบริเวณหน้าสถานบันเทิงค่ะ
0: ปากแตกหมดเลยบนล่าง
1: นี่แหละคือที่แรกเนี่ยน้องไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ด้วยนะคุณจะมองคุณผู้ชม
0: ครับ
1: แต่พอสักพักนึงเหมือนอาการมันหนักอาการไม่ดีก็เลยต้องบอกพี่ชายให้พาไปหาหมอนี่แหละพ่อแม่เลยรู้เรื่องนะคะพ่อกับแม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงในจังหวัดระยองค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณ 1:40 นาทีน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนของเขาชื่อน้องท็อปนะคะไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วมันมีเรื่องความเข้าใจผิดเกิดขึ้นกับคู่กรณีเรื่องของการหยิบแก้วน้ำผิดโต๊ะเนื่องจากโต๊ะเห็นไหมมันก็อยู่ติดกันนะใกล้ๆกันเหมือนน้องอาจจะดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเดินมาแล้วก็หยิบน้ำผิดโต๊ะแต่ว่าตอนนั้นก็มีการยกมือไหว้ขอโทษคู่กรณีไปแล้วหวังว่ามันน่าจะจบปัญหาค่ะแล้วก็ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงกะว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยน้องโบ๊ทเขาก็เลยอัดคลิปเนี้ยเอาไว้เขาเต้นเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านส่งให้เพื่อนดูนี่อยู่หน้าเวทีนะปรากฏว่าคู่กรณีคิดว่าน้องเต้นยียวนกวนประสาทเพราะว่ารอบแรกไปหยิบแก้วน้ำเขามาผิดไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์
0: เขาด้วยไงตอนน
1: ั้
0: น
1: แล้วมันถ่ายมาติดโต๊ะด้านหลังพอดีนี่แหละก็เลยถูกตบศีรษะเข้ามา1ครั้งอย่างที่เราเห็นว่าจริงๆน้องก็เหมือนฮะอะไรนะ
0: เขาก็ไม่ได้สู้อะไร
1: ไม่ได้เป็นไรเนี่ยเขาอยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นก็น่าจะจบกันไปได้แล้วนะ
1: เนี่ยน้องเขาก็เต้นต่อไปเขาก็ไม่คิดว่ามันไม่มีอะไรหลังจากนั้นเดินออกมาจากร้านค่ะแล้วก็ไปที่ลานจอดรถกลุ่มคู่กรณีเดินออกมาแล้วมาเจอปรากฏว่ามีการผลักอกกันแล้วก็มีการชกต่อยกันค่ะนี่ไง
0: อ๋อนี่ตามออกมา
1: แต่ว่าถ้าเราดูคลิปเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆเหมือนว่าน้องโบ๊ทเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรนะลักษณะเหมือนจะมีการขอโทษขอโพยกันด้วยเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วกลุ่มผู้เสียหายก็กลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามเหมือนเดินเข้ามาเนี่ยลากน้องไปจะทำร้ายน้องค่ะกาดเข้ามาเห็นนะเนี่ยมีการยกมือไหว้ด้วยนะเหมือนเพื่อนเขาก็มาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกัน
0: ขอโทษแทน
1: กาดเข้ามาค่ะพยายามที่จะห้ามแล้วก็แยกให้มันจบต่างฝ่ายต่างจบไปแต่พอมาถึงลานจอดรถกลุ่มคู่กรณียังคงเดินตามมาหาเรื่องค่ะแล้วก็ไล่ทำร้ายร่างกายน้องท็อปเพื่อนของน้องโบ๊ทด้วยอันนี้ถูกชกเข้าไปหมัดเดียวเขาบอกสลบเลยค่ะ
0: oh.
1: นอนลงไปกับพื้นเลย ส่วนน้องโบ๊ทพยายามจะวิ่งหนีแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเขาไล่ตามแล้วก็มีการลุมกระทืบกันลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนกัน แล้วก็มีการลากตัวไปบอกไปปลุกเพื่อนเลย เพื่อนนอนสลบอยู่ตรงนั้นอะ โอ้โหน้องบอกทั้งเพื่อนทั้งน้องนอนจมกับพื้นไปค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยนะน้องพยายามจะวิ่งหนีไปแต่ปรากฏว่าไม่รอดหรอกค่ะก็โดนมีการทำร้ายร่างกายกันหลังจากที่น้องกลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วตอนแรกอย่างที่บอกน้องไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยพ่อแม่ก็ไม่กล้าแต่ความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายร่างกายมันรุนแรงน้องบอกเริ่มมีอาการปวดหัวตาก็พร่ามัวทีนี้บอกพี่ชายพาไปหาหมอหน่อยหลังจากนั้นพี่ชายเลยพาไปแจ้งความค่ะในช่วงเย็นของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาคือพ่อแม่พอรู้เรื่องราวพ่อแม่มองว่าการกระทำแบบนี้มันโหดเหี้ยมเกินไปเพราะว่าน้องยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วทำไมยังมารุมทำร้ายร่างกายจนปางตายแบบนี้ขอให้ตำรวจเนี่ย เร่งไปตามตัว3อันตพาลนี้มาหน่อยเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ดูภาพแบบมันไล่วงทั้ง3อ้อมหน้าอ้อมหลังก็ดูเกินไปนะเด็กมันเด็กนะเพียงบาเขาเอง
3: รับไม่ได้ที่ลูกชายถูกกระทำ
2: ผมก็รับไม่ได้ที่ลูกชายลูกผมถูกกระทำ
3: ยืนยันคำเลยคดีถึงที่สุด
2: ถ้าอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้ามาคุยกันอะไรเนี้ยผมขอโทษผมยอมรับผิดผมก็จะไม่บ้านะคนเราคนไทยด้วยกันทำไมมาโหดร้ายกันขนาดนี
0: ้โอ้โหนะฮะเดี๋ยวตามตัวกันเนาะ
1: ค่ะบางทีไปเที่ยว ก็ต้องระมัดระวังนะดื่มของมึนเมาเข้าไป
0: ครับผมนะฮะมาดูเรื่องรักสามเศร้ากันบ้างนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเธอก็มีสามีอยู่แล้วล่ะแต่เธอก็แอบไปปันใจนะครับนะไปคบผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกิ๊กเธอ
1: ค่ะ
0: นะแต่สุดท้ายนะครับเธอก็เลือกที่จะอยู่กับสามีแล้วก็บอกเลิกกับกิ๊กคนนั้นแต่กิ๊กคนนั้นไม่เลิกด้วยสิครับด้วยความโกรธด้วยความหึงหวงด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายคว้าปืนมายิงสามีนะฮะเสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับยิงสามีของก็ถือว่าเป็นคนรักของเธออีกคนนึงเหมือนกันอ่
1: ะ
0: นะเธอเลือกเขาแล้วเธอไม่เลือกฉันก็อย่าอยู่กันเลยอารมณ์ประมาณนั้นคุณผู้ชมนะครับเมื่อช่วง10โมงกว่าๆที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.ตะกั่วทุ่งนะฮะจังหวัดพังงารับแจ้งเหตุยิงกันภายในบ้านพักที่เกิดเหตุพบร่างนายเอกฤทธิ์แซ่ตันนะครับอายุ56ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดในระยะประชิดลักษณะจ่อยิงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยบาดแผลนะครับบริเวณหลังหูขวาขาดแก้มกับหน้าผากนะครับมีบาดแผลนอกจากนี้ยังพบหมอนรองกระสุนปืนลูกซองเนี่ยนะฮะตกอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุอยู่ด้วยนะครับก็ผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนลูกซองสั้นแถบแบบไทยประดิษฐ์นะครับภรรยาของผู้ตายนะครับให้การว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายกิตติอายุ38ปีตัวภรรยาเนี่ยบอกรู้จักเป็นอย่างดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็ยอมรับว่า
1: เคยพูดคุย
0: เธอเคยพูดคุย
1: ค่ะ
0: นะครับกับกิตติคนนี้ด้วยนะฮะตอนเกิดเหตุสามีนะครับนั่งอยู่ที่หลังบ้านนะระหว่างที่นั่งรับประทานผลไม้กันอยู่ที่โต๊ะอาหารจู่ๆได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องนอนนะครับซึ่งอยู่บริเวณกลางบ้านก็เลยเดินไปดูพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกิติเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาถือปืนเข้ามาด้วยก็พยายามห้ามว่ายายาคือตอนนั้นเธอรู้ละ ว่าถือปืนเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องเกิดเหตุไม่ดีแน่จะเข้ามาทำร้ายสามีแน่ๆก็พยายามห้ามแต่กิติไม่ฟังครับเดินมาถึงหยิบปืนขึ้นมาจ่อยิงสามีเข้า1นัดหลังเกิดเหตุกิติขี่มอเตอร์ไซค์ Honda สีแดงไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปครับมุ่งหน้าไปที่พื้นที่บ้านบางหลามอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับตัวภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับตนจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะเพิ่งบอกเลิกกันไปเมื่อ3วันก่อน
1: ค่ะ
0: 24สิงหาเธอบอกเลิกกิตติไปนะครับกิตติเนี่ยนะฮะไม่พอใจนะน่าจะหึงหวงเธอกิตติเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าฝ่ายหญิงเลือกสามีเลือกผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่เขานะก็เนี่ยนะฮะสั่งสมความแค้นมา3วันแล้วก็กลับมาก่อเหตุซึ่งกิตติเนี่ยเคยข่มขู่มาทีแล้วล่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเลิกกับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบุกไปฆ่ามันเองนะเหมือนมันเป็นแบบหนามยอกอกอ
1: ่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วมาทำจริงๆเบื้องต้นนะครับตำรวจสภ.ตะกั่วทุ่งนะครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองระดมกำลังปิดล้อมนะครับพื้นที่บริเวณภูเขาบ้านบางหลามนะครับเพื่อกดดันนะฮะให้กิตติเนี่ยนะครับออกมามอบตัวเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเจอรถจักรยานยนต์ของกลางนะครับถูกนำมาจอดทิ้งไว้ที่เชิงเขาคาดว่าพอจอดเสร็จเนี่ยนะฮะคันนี้น่าจะเดินเท้าหลบขึ้นไปนะครับอยู่บนเขานะตอนนี้ประสานญาติมาแล้วนะครับเพื่อมาเกลี้ยกล่อมคาดว่านะภายในคืนนี้เนี่ยตำรวจประเมินอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจอตัวนะฮะคาดว่าคืนนี้เนี่ยตำรวจบอกน่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาคือนายกิตติเนี่ยลงจากเขามาดำเนินคดีได
1: ้ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
1: คุณผู้ชมตำรวจนะคะบุกเข้าไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งอายุ34ปีแล้วเขามีอาการแบบมึนเมาจากการเสพยาแล้วก็ชอบโพสชอบโชว์อาวุธปืนโอ้โหคราวนี้เพื่อนบ้านก็รู้สึกหวาดกลัวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเขาสารภาพเขาบอกต ัวเขาเนี่ยชอบปืนอย่างมากเลยค่ะ
0: โอ้ครับ
1: นี่เป็นคลิปหลักฐานเลยคุณผู้ชมหนุ่มวัย34ปีคนนี้ค่ะชื่อว่านายชัยกรหรือว่านายเกมเขาชอบโพสต์คลิปอ่ะโชว์ยิงปืนให้ยิงปืนในบ้านตัวเองนะแล้วทำยังไงอ่ะเพื่อนบ้านได้ยินเสียงแบบนี้คุณจามร
0: ครับ
1: โอ้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะค่ะ
0: ใครจะกล้าอยู่ด้วยอ่ะ
1: วันดีคืนดี
0: ปังปังปัง
1: อ๋อแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านเนี่ยถ้ายิงออกไปแล้วมันทะลุออกไปไปโดนคนอื่นเข้าจะทำอย่างไรคุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางได้คลิปนี้มานะคะเอาเป็นหลักฐานบุกเข้าไปค่ะไปควบคุมตัวนะคะนายชัยกรหรือว่านายเกมคนนี้ภายในตึกแถวซอยประชาอุทิศ77แขวงทุ่งครุกรุงเทพค่ะนายเกมเนี่ยอยู่ภายในห้องชั้น3ของบริเวณบ้านเขากำลังเล่นอาวุธปืนเลยตำรวจเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมนะคะภายในห้องพักพบวิทยุสื่อสารไม่มีใบอนุญาตมีเครื่องกระสุนปืนจำนวน11นัดค่ะพร้อมอุปกรณ์การเสพยาอีก2รายการซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บของชั้น3ของนายเกมนะคะพฤติกรรมของนายเกมคืออะไรเขามักจะชอบโพสต์ Facebook โชว์อาวุธปืนโชว์วิทยุสื่อสารหรือว่าวอสีดำคล้ายๆกับของตำรวจอะค่ะแบบนั้นอะขณะที่เขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องพักของเขาแบบนี้เนี่ยโพสต์แบบเนี้ยเนี่ยอัดคลิปตัวเองขัดปืนมั่งแล้วก็เอาวอขึ้นมา
0: แล้วก็ไปโพสต์ด้วยใช่ไหม

0: ไปโพสค่ะโอ้คราวนี้พอคนที่เขาอยู่อาศัยแถวนั้นเขาเห็นนะคะเขาก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอะคุณจอมอน
1: คนแน่นอน
0: แล้วมันหนักก็คือเขามีการยิงปืนภายในห้องพักของเขาอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยคือชาวบ้านบอกว่ามันคล้ายกับคนแบบเสียสติไปแล้วไม่มีสติอะค่ะ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านเขารู้สึกหวาดกลัวตลอดเวลาเบื้องต้นจากการสอบปากคำนะคะในเกมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยเขาบอกว่าเขาชื่นชอบอาวุธปืนเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้เคยมีอาวุธปืนในครอบครองค่ะแต่ขายไปแล้วส่วนไอซ์ซื้อมาเอามาเสพซื้อมาจากในแป๋วค่ะเขาบอกว่าแถวๆย่านประชาอุทิศซื้อมาจำนวน100บาทเสพไปจนหมดเกลี้ยงแล้วก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่บุกมาจับกลุ่มส่วนวิทยุสื่อสารได้มาจากกลุ่มตลาดมืดค่ะตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดคุมตัวไปนะคะในเกมคนนี้เอาไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตรวจพบสารเสพติดเป็นแน่แท้เพราะว่าเขารับสารภาพด้วยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะสน.ทุ่งครุดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแน่นอนโดนเรื่องของข้อหายาเสพติดนะแล้วก็เรื่องของการมีวิทยุสื่อสารแล้วก็อาวุธปืนด้วยนะคะ
1: ครับผมนะโอ้โหนะฮะเบรกนี้ว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงหน้านะเด็กม.3นี่ก็พกปืนเหมือนกันนะครับนะรวมไปถึงที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูยังมีแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่ด้วยนะนะครับนะจับผู้ต้องหาลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่โอ้โหนี่ประเทศไทยนะฮ
0: ะ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนราม่าไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปลาดล่องเล
6: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
7: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
5: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
9: ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสนามชีวิตที่ทุกคนต้องช่วงชิงคุณเหลือพื้นที่ให้เวลาแห่งความสุขของตัวเองมากแค่ไหนเพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าและขยายขีดจำกัดของมันได้เชื่อมต่อทุกเส้นทางยกระดับความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อให้ทุกแรงบันดาลใจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก้าวข้ามทุกข้อจำกัดสู่ความอิสระที่คุณเป็นผู้กำหนดให้คุณบริหารเวลาได้เหนือระดับกว่าใครขับเคลื่อนทุกความสำเร็จเคียงข้างทุกจังหวะชีวิตเชื่อมต่อทุกจุดหมายดีไซน์เวลาแห่งอนาคตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลติดพรมแดนทิเบตของจีนเมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในแถบเทือกเขาหิมาลัยล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่ามีผู้สูญหายเฉพาะในฝั่งเนปาลแล้วมากกว่า820คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย270คนขณะที่ฝั่งทิเบตของจีนมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย558คนทำให้จำนวนผู้สูญหายรวมทั้ง2ฝั่งพรมแดนพุ่งสูงกว่า 1,500 คนแล้วกองทัพและหน่วยกู้ภัยในปาวระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โดรนและสุนัขกู้ภัยเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตและหย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนสั่งยกระดับการเตือนภัยสภาพอากาศเป็นระดับสีส้มรับมือภัยคุกคามจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุลูกที่18ของปีนี้ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศหลังจากพายุไต้ฝุ่นนาราพึ่งพัดถล่มเกาะไหหลำและพื้นที่ทางตอนใต้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันไปก่อนหน้านี้คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนช่วงคืนวันนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในพื้นที่มณฑลเจ้อเจียงฝูเจี้ยนเจียงซีกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จากพายุลูกก่อนหน้าให้รุนแรงยิ่งขึ้นเกิดเหตุคนขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนอย่างจงใจบริเวณหน้าสถานีรถไฟในเมืองกงทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก10คนชนวนเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทระหว่างคน2กลุ่มที่บานปลายจนทำให้คนขับรถตัดสินใจขับรถพุ่งชนกลุ่มคนบริเวณป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟอย่างจงใจตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายชาวรัสเซียวัย26ปีห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรเบื้องต้นไม่พบแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายผู้ต้องหารายนี้ไม่เคยอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของหน่วยข่าวกรองเคยมีเพียงประวัติทำผิดกฎจราจรเล็กน้อยเท่านั้นมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกับหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและการระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างวางกับดักยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่ายุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเล่นเอาผวาทั้งโรงเรียนเลยค่ะเมื่อมีนักเรียนชายชั้นม.3โพสต์คลิปซ้อมยิงปืนคุณจามอน
2: ม.3เรายังวิ่งเตะบอลนะ
1: เล่นอยู่กับเพื่อนๆ นะคะ
2: นี่เล่นปืนแล้ว
1: แล้วยังมีการโพสต์ข้อความข่มขู่คุณครูด้วยบอกว่าครูคนไหนพูดอะไรเอาไว้ระวังตัวให้ดีเกมเพิ่งเริ่ม
2: โอ้เนี่ยฮะ
1: เนี่ยคลิปเนี้ยเอามาโพสต์ลงในแบบสตอรี่ค่ะผ่านโซเชียล
2: คือเคสเนี้ยน่ากลัวตรงที่เขาไม่ได้แค่โชว์รูปไง
1: ค่ะ
2: เขาทำให้เห็นเลยว่าเขามีจริงนะ
1: เขามีของเขามีอาวุธปืน
2: เขายิงได้จริงนะ
1: ค่ะนี่แหละเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์แล้วก็มี

0: โพสต์ข้อความด้วยนะคะของนักเรียนชายชั้นม.3คนนี้ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ดูนี่เห็นไหมที่เขาโพสต์
1: คนไหนที่พูดระวังปากไว้ให้ดีเกมกำลังจะเริ่มจงจำไว้ผมเป็นคนดีให้แล้วชอบนี่นะโอ้โห
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยโพสต์ข้อความแบบนี้ด้วยลงในสตอรี่ของเขาหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปค่ะเพื่อนๆเห็นคนในโรงเรียนเห็นทำให้เกิดความแตกตื่นตกใจทั้งครูทั้งนักเรียนผู้ปกครองที่เห็นโพสต์นี้หวั่นว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นทางโรงเรียนประกาศด่วนเลยนะคะประกาศหยุดเรียน2วันค่ะคือวันนี้27สิงหาคมและ28วันนี้บอกนักเรียนกลับบ้านเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หยุดพักก่อนอีก1วัน
1: ไปเลย
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพราะคลิปที่เห็นกันเมื่อกี้นะ
0: ใช่เพราะคลิปที่เห็นนั่นแหละเพราะว่าหลายคนก็กังวลไงฮะมันมีเหตุการณ์มันมีความแรงเคยเกิดขึ้นมาแล้วผอ.สั่งการด่วนเลยค่ะหลังจากนั้นนำคลิปหลักฐานนี่แหละไปแจ้งความกับตำรวจให้มีการตรวจสอบในประเด็นนี้หน่อยหลังจากที่ตำรวจสภ.สมเด็จนะคะเข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วระบุได้แล้วว่านักเรียนคนนั้นคือใครนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวค่ะเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนะคุณจะมองคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ไปเรียนไปอยู่ที่บ้านเพื่อนค่ะตำรวจนำกำลังไปคุมตัวมาแล้วก็นำตัวไปยึดเอาอาวุธปืนที่เขาเอาไปฝังเอาไว้ที่ดินน่ะเอาไปฝังดินเอาไว้แถวๆบ้านเพื่อนเขานั่นแหละที่เขาไปอ่ะ
1: ครับผม
0: เป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะพร้อมปลอกกระสุนปืนเบอร์12นี่แหละคุณตำรวจเก็บมาเรียบร้อย
1: ครับ
0: เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนเบื้องต้นค่ะนักเรียนชายคนนี้ให้การว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนในโลกออนไลน์
1: เท่าไหร
0: ่ 3,000 บาท
1: 3,000 ก็ซื้อปืนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ทำไมมันง่ายขนาดนี
1: ้
0: ซื้อปืนในโลกออนไลน์ในราคา 3,000 บาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะคะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะดร.ภูมิศักดิ์ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้นักเรียนชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาตักเตือนบอกให้ปรับปรุงพฤติกรรมหน่อยนะลูกมีพฤติกรรมแบบนี้นะมีอาวุธปืนหลังจากนั้นในโลกโซเชียลก็เห็นโพสต์ของนักเรียนคนดังกล่าวอีกเป็นการโพสต์ซ้อมยิงปืนโรงเรียนตัดสินใจเลยค่ะติดต่อไปที่ผู้ปกครองอีกครั้งขอไปเยี่ยมบ้านหน่อยจะได้พูดคุยกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้น้องนักเรียนชายคนนี้เข้าใจผิดแล้วก็เกิดการไม่พอใจขึ้นมีการโพสต์ข่มขู่จะทำร้ายครูโพสต์โชว์อาวุธปืนอีกครั้งหนึ่งนี่แหละทำให้คุณครูนักเรียนในโรงเรียนผู้ปกครองคนอื่นๆเริ่มหวาดกลัวค่ะท่านผอ.บอกว่าทางโรงเรียนมีมาตรการในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซึ่งจากกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการทำงานของทางผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็หลายส่วนร่วมกันตรวจสอบตัดสินใจอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกประกาศทันทีเลยนักเรียนกลับบ้านแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หยุดเรียนก่อนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะ
2: การที่เรารู้ว่าเด็กไปโพสต์เด็กไปมีวาจาอะไรที่ไม่เหมาะสมออกโซเชียลก็แสดงว่าพวกเราใส่ใจเราฝ่ายบริหารเองครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องสภานักเรียนสารวัตรนักเรียนเราทำงานช่วยกันในการติดตามควบคุมดูแลว่าพฤติกรรมของคนจนรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วพอเรารู้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นว่าทีมงานสมเด็จพระเรามีท่านรองกิจการและผู้เกี่ยวข้องเรามีความเข้มแข็งเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนโดยเราไม่รู้ตัว
0: มองในมุมนึงนะถือว่าทางทีมผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยก็นำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนะมาเป็นบทเรียนแล้วก็ดำเนินการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วคือไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยป้องกันเอาไว้ก่อนแล้วก็รีบตรวจสอบนะคุณจามอน
1: อันนี้ก็ต้องชม
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องชม
1: ประกาศหยุดเรียนแล้วก็ดำเนินการ
0: ให้ตำรวจตรวจสอบ
1: เลย
0: ค่ะก็ไม่รู้ว่าเพราะเขากำลังอยู่ในวัยของเขานะวัยที่เขาแบบอาจจะคึกขนองขาดความยั้งคิดแบบนี้นะคะก็รีบให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนล่าสุดวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนนำตัวนักเรียนคนก่อเหตุพร้อมกับของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองสั้นเนี่ยให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาไต่สวนค่ะนักเรียนชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษคุณครูอยากขอโทษท่านผอ.แล้วก็ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องตัวเขาเองเขายอมรับเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบโพสต์ไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดจะทำจริง
1: ๆโอ้แต่คนเขากลัวหมดเลยนะครับน้องอืม

0: มันก็เป็นอันตรายกับคนอื่นนะคนอื่นเขาก็หวาดกลัวน้องบอกสัญญาเลยจะไม่หาอาวุธปืนมาครอบครองอีกแล้ว
1: เออดี
0: แต่ถูกดำเนินคดีนะคะ
1: ครับผม
0: เบื้องต้นย่าของนักเรียนคนดังกล่าวนำหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 3,000 บาทมาประกันตัวออกไปค่ะท่านอัยการแม่ตานะคะแล้วก็ระบุว่าให้ไปตามนัดทุกครั้งที่ตำรวจมีการนัดหมายมีการเรียกไปรายงานตัวที่สถานพินิจอันเนี้ยให้ไปให้ดำเนินการทุกครั้งเพราะว่าเขาต้องดูพฤติกรรมใช่ไหมคุณจามร
1: ใช่ใช่ใช่ก็ได้โอกาสแล้วนะนะครับก็ได้โอกาสก็ต้องปรับปรุงนะครับคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับตำรวจใช้เวลาไม่ถึง1คืนนะครับตามรวบได้ยกแก๊งแล้วนะฮะแก๊งอุ้มชาวอินเดียเรียกค่าไทยที่น่าตกใจเนี่ยนะฮะ5คนในแก๊งมี4คนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณโอเนตแล้วไปจับคนไปเรียกค่าไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตำรวจซ้อนแผนจับกุมอย่างไรนะฮะวันนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์นะครับนี่ฮะนำตัวผู้ต้องหาในคดีลักพาตัวพ่อค้าเนื้อชาวอินเดียไปเรียกค่าไถ่ 600,000 บาทนะครับนี่เพราะมานั่งมาสอบสวนด้วยตนเองเลยนะจุดเริ่มต้นเมื่อเช้ามืดตอนตี4นะครับนายฟาเซตแซ่หวงคนนี้เป็นน้องชายเขามาแจ้งความนะครับว่าพี่ชายของเขาชื่อว่าฟาอีสถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะครับอุ้มลักพาตัวไปหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายโทรมาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทหากไม่อยากให้พี่ชายเองตายนะฮะก็มีการเจรจาต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือ120,000นะครับระหว่างนั้นน้องชายมาแจ้งตำรวจนะครับชุดสืบเลยแกะรอยนะครับพบว่าคนร้ายใช้รถยนต์ Mazda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาลักพาตัวพี่ชายของเขาที่บริเวณถนนเจริญประเทศแถวๆช้างคลานขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปนะครับตอน 8:00 น.ระหว่างที่น้องชายคือนายฟาเซตให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่นะฮะจู่ๆกลุ่มคนร้ายโทรศัพท์เข้ามาหาตำรวจบอกพวกเราเงียบฟังนะฮะคนร้ายบอกว่าเอางี้เอาเงินมา 120,000 เอาไปวางไว้ใกล้ๆแม่น้ำปิงใกล้ๆท่าเรือหางแมวป่องมันจะมีเสาไฟฟ้าอยู่เองเอาไปวางไว้จุดนั้นแล้วพี่เองจะปลอดภัยตำรวจบอกให้รับปากไปก่อนรับปากไปก่อนนะฟาเซตน้องชายบอกได้ครับเดี๋ยวผมเอาเงินไปวางเลยนะหลังจากนั้นตำรวจนะครับจัดกำลังไปซุ่มดูอยู่แถวนั้นเรียบร้อยนะครับพอถึงเวลานัดนะครับเหยื่อติดกับดักครับคุณวันเนตนะฮะน้องชายเอาเงินไปวางไว้ตามจุดนัดหมายนายบาซูหรือนายชาวลิตนะครับอายุ29ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาหยิบกล่องเงินเรียกค่าถ่ายบริเวณจุดนี้ครับซึ่งตำรวจเนี่ยดักไว้หมดแล้ว
0: เรียบร้อยสิคร
1: ับพอหยิบเงินปุ๊บตำรวจก็เลยแสดงตัวตะครุบได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะแล้วก็เค้นสอบว่าเอาพี่ชายของเขาไปไว้ไหนนะฮะนี่ผู้ต้องหาก็เลยบอกนะครับว่าคุมตัวนายฟาอีสพี่ชายเนี่ยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆตำบลช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่ตำรวจก็ไปตรวจสอบครับนี่ฮะไปเจอว่าพี่ชายถูกจับอยู่ในรถ Toyota สีดำคันนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ในสภาพคือมีบาดแผลนะครับที่ใบหูซ้ายเป็นแผลชะกันมีร่องรอยถูกทำร้ายบริเวณใบหน้าด้วยนอกจากนี้กลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออีก4คนยังอยู่ในห้องพักนะครับของโรงแรมตำรวจก็จับรวบยกแก๊งเลยมีปืนแบงค์กันนะครับชนิดยาว1กระบอกชนิดสั้นอีก1กระบอกทั้งหมดรับสารภาพนะครับว่าร่วมกันก่อเหตุลักพาตัวเพื่อที่จะมาเรียกค่าไถ่จริงๆมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นแต่2กลุ่มเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนนะกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันนะก็เลยวางแผนรู้ว่าบ้านนี้มีเงินนะครับมาก็เลยจับไปเรียกค่าไถ่เบื้องต้นโดนข้อหาร่วมกันเรียกค่าไถ่ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะครับที่พกพาอาวุธปืนไปนะฮะนี่แหละนะโอ้นะวันเดียวจับได้ทั้งขบวนการนะครับพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูอุบัติเหตุเขาบอกว่ารอดราวปาฏิหาริย์ชาวบ้านบอกก็จุดนี้มีปาฏิหาริย์จริงๆนะเดี๋ยวปาฏิหาริย์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่ารอดได้อย่างไรนะ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
7: ์ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: Y Entertainment Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainmentawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: พาไปดูอุบัติเหตุกันบ้างนะครับที่ระยองคุณผู้ชมสภาพรถเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะนะว่าจะเหมือนกับรอดราวกับปาฏิหาริย์น
12: ่ะใช่คนขับรถอ่ะรอด
11: แล้วมันมีเรื่องราวลี้ลับกว่านั้นอีกนะฮะเขาบอกมีจอมปลวกอยู่ตรงนั้น
12: ค
11: ือถ้าดูจากทิศทางรถถลายมาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะไม่โดนมันก็มีเรื่องลี้ลับอะไรหลายอย่างนะแต่ทั้งมวลเนี่ยเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะครับนี่ฮะเบรกแล้วหลุดถนนออกมาขนาดนี้
12: ค่ะเสียหลักปัดไปแบบนี้เลยค
11: ่
12: ะ
11: ใช่เหตุเกิดบนถนนบายพาส36นะครับนี่ฮะในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะเสียหลักเสียเอี๊ยดนี่มาแต่ไกลเลยนะ
12: ค่ะ
11: นะครับสุดท้ายแล้วรถคันนี้เนี่ยนะครับหมุนคว่ำล้อชี้ฟ้าคุณบนเนตนะครับสภาพก็คือพังยับเยิน
12: ค่ะ
11: นะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเข้าตรวจสอบช่วยเหลือนายธนพลนะครับคนขับรถเขาบอกว่าคนขับเนี่ยร่างกระเด็นหลุดออกมาด้วยนะได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยทำการเร่งช่วยชีวิตนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนานะฮะแต่เขาบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยมีเรื่องราวที่สุดแปลกประหลาดนะสภาพรถเนี่ยนะครับพลิกคว่ำ
12: ค่ะเนี่ยแบบเนี้ยมันยับเลยอ่ะ
11: ที่เมื่อกี้เราเห็นนะเอียดมาเนี่ยนะฮะถลายออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไปเฉียดผ่านจอมปลวกที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นจอมปลวกเนี่ยนะฮะยังตั้งเด่นเป็นสง่าไม่โดนอะไรเลย
12: ในขณะที่รถนี่พังยับเลยค่ะ
11: ชาวบ้านเลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ย
12: จอมปลวก
11: เนี่ยที่คนขับรอดเนี่ยนะฮะก็นี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเอาไว้นะปกป้องเอาไว้จอมปลวกก็ไม่เสียหายคนขับก็รอดชีวิตทั้งที่ตัวกระเด็นหลุดออกมานี่เพิ่มความขลังให้กับจอมปลวกนี้ด้วยวันนี้วันที่27
12: ค่ะ
11: นะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ตรงนี้
12: พรุ่งนี้28
11: นะคะ
12: ค่ะคุณผู้ชมไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะกรณีเกิดภัยพิบัตินะคะที่เนปาลน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

0: นะคะใกล้ๆกับแถบเทือกเขาฮิมาลัยนะคะตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า350รายไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์หลายคนถามว่านี่เป็นภาพ AI หรือเปล่า
1: หรือไม่ก็แบบในหนังพวกฮอลลีวูดที่แบบ
0: ทีแรกคนไม่เชื่อ
1: วันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้มีคนถามหลายคนจริงๆคุณจามอนคุณผู้ชมหลายคนที่เห็นก็ไม่คิดไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
1: มันเหมือนแบบในหนังแบบวันสิ้นโลกที่เราเคยดูกันอ่ะ
0: อ๋อนี่แหละมันเป็นภาพเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนเนปาล นะคะติดกับพรมแดนทิเบต ของจีนค่ะเกิดการเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มทั้งรุนแรงนะคะเขาบอกว่าล่าสุดทางการเนปาลเนี่ยรายงานว่ามีผู้สูญหายเฉพาะในแถบของฝั่งเนปาลมากกว่า820คนค่ะพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย350รายขณะที่ฝั่งทิเบตนะคะมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อยนะคะ558คนทำให้ตัวเลขผู้สูญหายรวม2ฝั่งพรมแดนนี่พุ่งสูงไป 1,500 คนแล้วค่ะภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดจากการพังทลายของหินแล้วก็มวลน้ำแข็งส่วนด้านล่างของทานน้ำแข็งซึ่งเป็นเศษซากดินโคลนแล้วก็หินขนาดใหญ่ไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำลี่เต๋อนะคะ อันนี้มันเป็นแม่น้ำต้นน้ำของแม่น้ำสองสายอ
1: ่
0: ะมันก็เลยทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำอะค่ะมันสูงมากกว่า9เมตรภายในเวลาเพียง30นาทีมวลน้ำแล้วก็โคลนที่มันมีความสูงมหาศาลแบบนี้ก็เลยพังถล่มพัดมาที่หมู่บ้าน
1: เขาบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากโลกร้อนนะ
0: โ
1: ลกร้อนนี่แหละนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนี
0: ้
1: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลดไลค์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aeroline นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aerolife เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะจะพาไปดูเทศกาลลอยโคมค่ะที่ริมแม่น้ำอันเก่าแก่นะคะมันตรงกับเนื่องในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนใช่ไหมคุณจอมอนนี้ที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีนนะคะนี่แหละโคมไฟนับร้อยดวงนับหมื่นดวงค่ะ
1: เหมือนลอยกระทงบ้านเรา
0: ลอยกันไปแบบนี้อันนี้เพื่อเป็นการล้ำลึกนะคะถึงบรรพบุรุษแล้วก็เป็นการจุดเพื่อขอพรให้กับตัวเองด้วยนะคะให้ตัวเองมีความสุขค่ะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู
2: ่สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์ค่ะถ้าอยากได้

0: ระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆก็อยากได
1: ้ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ๆใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่7ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปึ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ เน
0: ี่
1: ยน้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำยัง
0: เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
0: สีตกใส่กันหรือเปล่าน
1: ี่
0: มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดตากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขา

0: ให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: โอ้จริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบไง7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนไม่ใส่สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแน่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เอ้ยอยากได้อำเภอเนี้ยปลอดภัยช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยที่ภายใน1เดือนไม่ให้เกิดเหตุร้าย BRN ภูโล VIPP หรืออื่นๆถ้าใครจะมาคุยกับรัฐไทยหัวข้อนี้หรือหัวข้อเดียวนะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นตัวพิสูจน์ทราบว่าคุณน่ะล่ะตัวจริงหรือตัวปลอม
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับวันนี้เราตั้งหัวข้อเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไล่ล่าหรือเจรจาดีจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้สถานการณ์ระอุขึ้นทุกวันมีการก่อเหตุขึ้นทุกวันครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของคาร์บอมที่สภ.ตันหยงเรื่องของกลุ่มคนร้ายนะครับมาถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพรานของเราพลีชีพไป5นายมีการยิงปะทะกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ตากใบตำรวจของเราพลีชีพไปอีก2นายชาวบ้านเจ็บอีกหลายคนเลยละครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นก็มีเหตุป่วนไม่ว่าจะเป็นการยิงถล่มที่สภ.ลำใหม่เกิดการปะทะกันขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งป่วนนะครับเรื่องของวัดไทยในจังหวัดปัตตานีเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่นะครับเดือนกันยายนนี้เดิมนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการพูดคุยแต่ที่สุกันแต่พอมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเราขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดอ้าวแล้วไฟใต้จะดับได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้เราขอความรู้ครับจากหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทยในการไปเจรจาสันติสุขที่มาเลเซียคนแรกของไทยเราเลยครับพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรท่านอดีตเลขาธิการสมช.อยู่กับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนรงค์ครับพี่แมวด้วยความยินดีครับ
2: ครับคือเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังๆมาทุกวันมันระอุขึ้นระอุขึ้นจนไม่มีแนวโน้มว่าไฟใต้จะดับลงได้เนี่ยให้ท่านประเมินก่อนณวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่กันยายนนี้เนี่ยเดิมเราจะคุยสันติสุขกันอยู่แล้วแต่ทำไมเหตุการณ์มันระอุแล้วก็มันรุนแรงขึ้นทีจากปัจจัยอะไรครับ
1: จากปัจจัยคือพี่น้องประชาชนและคิดว่าทุกฝ่ายวิชาการประเมินตรงกันนะมันมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานพัฒนา
2: ครับ
1: ตรงนี้ละมันจึงเป็นเหตุและอ้าวละขณะเดียวกันที่บอกว่าจะมีการเลื่อนพูดคุยนะครับสันติสุขไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยคือ1เนี่ยเราเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยคนใหม่
2: ครับ
1: เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในขณะเดียวกันมาเลเซียก็จะเปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวก3เหตุการณ์ก็มีการปะทุแรงขึ้น 2-3 เหตุการณ์ที่น้องว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าเฮ้ยงั้นถอยไปก่อนไหมนะครับแต่ในทัศนะของพี่เนี่ยการพูดคุยยังต้องดำรงอยู่เสมอข้อที่จะพูดคุยเนี่ยสภาความมั่นคงตอนนี้ก็บอกเฮ้ยไปทบ

0: วนเรื่องการพูดคุยตั้งสันติสุขหน่อยสิไม่ต้องทบทวนอะไรหรอกมีหัวข้อเดียวสร้างพื้นที่ปลอดภัยเหตุผลนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมาหลักของนโยบายยุทธศาสตร์ที่ว่ายึดหลักสันติวิธีมีกลไกสองขาที่จะไปบรรลุสันติวิธีคือชุดพูดคุยสันติสุขและสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วจะต้องมีการดำเนินสามระดับคือระดับยุทธวิธียุทธการและยุทธศาสตร
1: ์
0: ยุทธวิธีนี่แหละที่เป็นข่าวไงบังคับใช้กฎหมายไล่ล่า

0: ครับแล้วก็ต่อไปคือระดับยุทธศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติสุขอันนี้คือฝ่ายยุทธศาสตร์เพราะจะต้องพูดคุยกับขบวนการแล้วก็แน่นอนครับต้องเสริมสร้างพลังที่ได้มาจากองค์การระหว่างประเทศทั้งโลกมุสลิมเกื้อหนุนเราแล้วก็มาเลเซียเป็นผู้อำนวยการสะดวกอันนี้เป็นระดับยุทธศาสตร์ต้องพูดคุยเพื่ออะไรครับเพื่อแน่นอนการที่สุดก็จะไปตัดสปอนเซอร์จากเงินทำบุญสักการอะไรต่างๆที่ไหลมาในพื้นที
1: ่
0: ที่พวกขบวนการจะไปมีที่ผลเฮ้ยพอเงินไหลมาครึ่งนึงไปปฏิบัติการครึ่งนึงไปทำบุญเนี่ยฉายภาพรวมทั้งหมดก็จะตรงกับที่นรงค์กล่าวมาชั้นต้นใช่ไหม
1: ก็แสดงว่าคำว่าไล่ล่าก็คือใช้ตัวบทกฎหมายเข้าไปบังคับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเรื่องของการเจรจาทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินคู่กัน
0: คู่แล้วมันเสริมกันเลยเพราะไอ้ตรงเนี้ยทางระดับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเฮ้ยถ้าระดับยุทธศาสตร์คุยตรงนั้นมาเลเซียอำนวยความสะดวกเรานะครับโลกมุสลิมกดดันปั๊บมาเลเซียไม่อำนวยไม่เหมือนมันจริงๆเขาไม่ได้เต็มใจเปิดทางเพราะไอ้พวกนี้ปฏิบัติการแล้วเฮ้ยวิ่งเข้าไทยกลับไปมาเลยใช่ไหมตรงนี้ไงฉะนั้นการพูดคุยสันติสุขถึงหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นพลังแบ็กอัพให้ฝ่ายทางยุทธวิธีที่ปฏิบัติการเนี่ยมีประสิทธิภาพใช่ครับ
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเจรจาอย่างไม่มีกำหนดก็คือรอคำตอบของเขามาถึงเราก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นที่บูเกซามีที่มาโจมตีจุดตรวจของเราจนกำลังพลของเราเสียชีวิตไป3นายเนี่ยรอคำตอบกลับมาไอ้ตรงนี้มันจะเข้าทางครับเขาก็ไม่อยากคุยกับเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ตรงนี้แหละที่ยังเป็นสาเหตุไงเพราะว่าเราไปอนุมานเอานะว่าเป็น BRN เพราะตอนนี้ BRN ยังไม่ได้เอ่ยปากมานะว่าเป็นผู้ปฏิบัติการต่อเหตุนี้ใช่มั้ยพี่ถึงบอกฝ่ายนู้นเขาไม่ธรรมดาเขามีกลยุทธ์มียุทธวิธีมียุทธศาสตร์ที่จะเดินเพื่อดูท่าทีของฝ่ายเราก่อนนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราจะบอกปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนตอนนี้เพียงสั้นๆนะเพราะเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยกับพอดีรอมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการสะดวกแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ปั๊บแต่ตอนนี้เราโยนโจทย์กลางอากาศเลยพื้นที่ปลอดภัยกลุ่มไหนไม่รู้ละ BRN พูโล BIPP หรืออื่นๆถ้าใครจะมาคุยกับรัฐไทยหัวข้อนี้หรือหัวข้อเดียวละมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วรีบมาเลยใครมานี่มาได้ทันทีเพราะพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นตัวพิสูจน์ทราบว่าคุณน่ะละตัวจริงหรือตัวปลอมส่วนพื้นที่ปลอดภัยมาจากไหนเฮ้ยการแก้ไขปัญหาต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสม
1: อ
0: ในทุกระดับชั้นไม่ว่ายุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีประชาชนจะเป็นคนชี้เป้าเองว่าเอ้ยอยากได้อำเภอเนี้ยปลอดภัยช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยที่ภายใน1เดือนไม่ให้เกิดเหตุร้ายแต่ถ้ายังเกิดเฮ้ยไอ้คนที่มาคุยต้องถูกคำถามกลับไปเฮ้ยคุณตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณตัวจริงอ้าวแต่คุณอาจจะบอกว่าผมตัวจริงครับฝ่ายการเมืองแต่พูดแล้วไอ้ฝ่ายทหารมันไม่ฟังอ้าวคุณก็ต้องไปจัดการให้มันฟังจริงไหม
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเกิดเหตุมาปั้งแล้วคุณก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ผมเราก็บอกเฮ้ยก็ไม่ใช่ผมเหมือนกันเอาละใครวะทั้งคุณและผมนั่นแหละไปหาคำตอบมาให้ประชาชนเพราะเราต้องทำเพื่อประชาชน
1: ครับ
0: ก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดจากพวกขบวนการภายแทรกซ้
1: อ
0: นค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าของเถื่อนค้าน้ำมันเถื่อนสแกมเมอร์อะไรต่างๆเฮ้ยมันอาจจะมาเจอสมเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นก็เป็นได้อันนี้อ่ะถ้าเป็นพวกนี้คุณกับผมก็ไปจัดการมันสิ
1: ตรงนี้
0: เพราะอะไรคำตอบก็เพื่อประชาชนด้วยกันทั้งคู่ไงนั่นแหละครับ
1: ครับตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากความเห็นต่างความคิดทางการเมืองจะขอแบ่งแยกแล้วเนี่ยนะครับที่มันบอกว่ามีปัญหาทับซ้อนมาหลากหลายปัญหาเดี๋ยวมาขยี้ต่อคุณผู้ชมฮะไอ้คำว่าปัญหาทับซ้อนที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนอกเหนือจากขอแยกดินแดงแล้วมันมีอะไรอีกพักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ี่เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ช่วงที่2ของคมในข่าวครับคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะฮะเราเกริ่นไปแล้วครับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมมันระอุขึ้นรายวันช่วงนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีหลายปัญหาทับซ้อนกันอยู่นอกเหนือจากหลักๆเลยนะฮะเรื่องของการขอแบ่งแยกดินแดนแต่มันมีอะไรทับถมกันอยู่ในพื้นที่บ้างครับเสี่ยแมวครับ
3: โอ้ตอนนี้มีหลากหลายประการเลยหัวข้อหลักเราต้องยอมรับไอ้พวกสุดโต่งน่ะเฮ้ยมันแบ่งแยกดินแดนท่าเดียวแต่จริงๆเนี่ยมันไปไม่ถึงมันก็รู้นะเพราะว่าตอนไปพูดคุยพี่เป็นหัวหน้าชุดพูดคุยชุดแรกที่ลงนามร่วมกันนะข้อหนึ่งเลยต้องภายใต้รัฐธรรมนูญไทยอ้าวก็แบ่งแยกไม่ได้อยู่แล้วไงแต่มันต้องกวนประสาทเพราะว่าไอ้ชุดสุดโต่งเนี่ยมันต้องการแต่เราก็คาดหวังว่าไอ้ชุดสุดโต่งก็ว่าไปแต่ชุดต่ำกว่าเนี่ยมาเป็นพวกเราก็โอเคแล้วจริงไหมแต่ปัญหาที่บอกว่าเอ้ยแก้กันมายาวนาน22ปีมันไม่รู้จักจบสิ้นสักทีก็มาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันมีภัยทับซ้อนอะไรปรากฏว่ามันมีอยู่2ขา2ประการประการแรกไอ้ภัยทับซ้อนคือเรื่องประสิทธิภาพของเราฝ่ายเราเองนะที่มันลากมายาวนานเพราะว่าพื้นที่เนี่ยแรกๆระหว่างการเผชิญเหตุกันเนี่ยเอ้ยเราน่าจะจัดการได้นี่ถ้าเทียบกับเหตุการณ์ภัยคอมมิวนิสต์นะโอ้ปรากฏว่าสั้นแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าภาคใต้ทั้งๆที่โอ้โหกระจายตัวเนี่ยปัญหา50กว่าจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีมหาอำนาจจีนอยู่หลังยังแก้ได้เฮ้ยไอ้นี่ทำไมมีปัญหาปรากฏว่าพอแก้ไปแก้มามันเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ไปเสียแล้วผลประโยชน์อันแรกคือว่าไอ้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐกันนั่นแหละเฮ้ยเมื่อก่อนไม่มีใครอยากมานะพอบอกไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนหลังนี่แย่งกันมาเลยสิทธิพิเศษ
2: ได้ทวีคู
3: ณบำเหน็จบำนาญได้ทวีคูณที่มางบประมาณเพียบโอ้โหทุกอย่างเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปตำแหน่งที่ดีได้ตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นมูลเหตุเลยทุกคนก็มาปั๊บดึงเชงดึงเวลาลงไปอาจไม่แก้เอามีบัญชีผีอีกต่างหาก
2: อันนี้คือเลี้ยงไข่อย่างนี้เหรอ
3: แต่เลี้ยงไข่ไง
2: ถู
3: กต้องเพราะเรื่องงบประมาณเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองคือภัยแทรกซ้อนอันนี้ดันสุมมายิ่งมาลดประสิทธิภาพการทำงานเพราะมีการจ่ายสวยจ่ายใต้โต๊ะมาจากกระบวนการค้ายาเสพติดความเลวทั้งหลายอาชญากรรมข้ามชาตินะค้ามนุษย์ค้าของเถื่อนค้าน้ำมันเถื่อนสแกมเมอร์ผสมปนเปไปหมดไอ้เหล่านี้ล่ะเป็นสิ่งที่มาเป็นผลประโยชน์ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับมันมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เห็นแก่อามิสสินจ้างมันก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพลดน้อยถอยลงตรงเนี้ยทำให้เกิดอาการยากและปัจจุบันเนี้ยไอ้ภัยแทรกซ้อนเนี่ยมันมีใหม่ๆมาเรื่อยนะจากไอ้เทคโนโลยีจากความเลวร้ายที่มันมาจากไม่ใช่คนไทยปฏิบัติการจีนเทาแขกเทาฝรั่งเทาเต็มไปหมดตรงนี้แหละครับมันก็เข้ามาแทรกซ้อนตรงนี้หาประโยชน์ร่วมกับไอ้พวกก่อความไม่สงบพวกเห็นต่างเพราะไอ้บางชุดเนี่ยมันไม่มีกองกำลังฝ่ายที่มีกองกำลังมีหน่วยเดียวคือ BRN มี RKK เป็นหน่วยปฏิบัติการแต่ฟูโล BIPP และอื่นเขาไม่มีหรอกกองกำลังบางทีก็มาเจอสมใช้บริการซึ่งกันและกันเลยอ้าวไอ้นี่มือปืนรับจ้างก่อการให้อันนี้คุ้มกันให้ด้วยต่างซึ่งกันและกันนี่ไงมันเลยก็อีลุงตุงนังไปหมดเลยแล้วบางคนไปตั้งข้อสังเกตเอ้ยจริงๆเรื่องแบ่งแยกแดนน่าจะเบาไปแล้วนะครับจริงๆหนักๆเนี่ยมันเรื่องภายใต้ซ้อนแต่จริงๆเราต้องจับประเด็นนะเรื่องแบ่งแยกดินแดนยังเป็นหัวข้อหลักแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมาสมทบแต่การจัดการแน่นอนครับก็ต้องจัดการทั้ง2ระดับ
2: ใช่แต่ว่าไอ้ฝ่ายเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยดูวิธีการก่อการของเขาก่อเหตุของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะมีการประสานงานกันดีกว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราอีกเนี่ยเขาได้สปอนเซอร์มาจากไหนเขาไปฝึกอาวุธมายังไงอาวุธมาจากไหนครับ
3: นี่ไงเราถึงบอกนะอาวุธจริงๆส่วนใหญ่นะกลายเป็นที่ปล้นของเราไปนั่นแหละเอากลับมาใช้ประโยชน์อีกแล้วก็สะท้อนให้เห็นไงทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อจัดการเจ้าที่เขาก็จะเอาอาวุธไปแต่พอเหตุที่เกิดขึ้น 2-3 เหตุตอนหลังเนี่ยถ้าเห็นจากวิดีโอต่างๆคนก็จะมาเปรียบเทียบไงเอ้ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่เราก็ปล่อยปละละเลยมันถึงไปเสียท่
2: า
3: เฮ้ยแต่ขนาดเดียวกันรูปปฏิบัติการของฝ่ายนั้นเฮ้ยมันยกระดับขึ้นจริง
2: ครับ
3: นะครับโอ้โหมีส่วนล่วงหน้ามีส่วนระวังหลังมีส่วนปฏิบัติการไอ้ของเราพอตั้งด่านก็ไม่มีเครื่องกีดขวางไม่มีไอ้จำลอที่เป็นลวดหนาชะลอความเร็วเพราะจริงๆถ้าเรามีชะลอความเร็วเนี่ยมายังไงก็เสร็จแล้วชะลอเสร็จปุ๊บชะลอปุ๊บไอ้คนที่อยู่ในบังเกอร์มี CCTV ตรวจเฮ้ยไอ้ในรถนั่นผิดปกติเป่านกหวี

0: ติดปิดเราก็จัดการได้แต่ตรงนี้ไงเราไม่เห็นตัวแบบปฏิบัติการตรงนี้ทั้งที่เป็นระเบียบปฏิบัติประจำนะที่วางไว้อยู่แล้วต้องทำอย่างไรก็มันกลายเป็นว่าเอ๊ะเราอาจจะปล่อยปละละเลยไปก็เลยไปเสียท่าตรงนี้แหละครับแต่เราต้องยอมรับไอ้ฝ่ายขบวนการเฮ้ยมันยกระดับมาตลอดในเรื่องงานทางยุทธวิธีอันสิ่งตรงเนี้ยที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็เชื่อมั่นว่าไอ้การฝึกลักษณะปฏิบัติการอย่างเนี้ยแน่นอนครับมันก็ไปฝึกบนเขาเลยของมันนั่นแหละทักซ้อมพื้นที่ปฏิบัติการการสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็ลงมาปฏิบัติข้างล่าง
1: เราเนี่ยเอากำลังลงพื้นที่นะฮะเอาตัวบทกฎหมายเข้มที่สุดก็คือกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ทั่วทั้งนราธิวาสเนี่ยเอาพวกนี้ไปกดทับไม่ให้มันขยับแล้วก็ปราบให้สิ้นซากเราทำไม่ได้เหรอคร
0: ับ ก็ตรงนี้ที่จริงแล้วการไปใช้กฎหมายเข้มข้นกฎหมายพรบความมั่นคงฉุกเฉินและอัยการศึกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับความเข้มของสถานการณ์แต่ก็ต้องยอมรับนะถ้าเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้น้ำหนักของเป็นกฎหมายพิเศษที่เข้มข้นคือสถานการณ์ฉุกเฉินและอัยการศึกมากๆเนี่ยบางทีมันจะเป็นมุมกลับของจุดอ่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เริ่มแบบเฮ้ยเพราะกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยมันคุ้มครองการปฏิบัติของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ทำให้บางครั้งประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมเกิดถูกเจ้าที่มองแง่ร้ายก็เอากฎหมายเนี่ยไปกดทับประชาชนมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะการพูดคุยสันติสุขสันติภาพจะมีประสิทธิภาพเนี่ยนะขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะแวดล้อมต่อการพูดคุยนั่นหมายความว่าเฮ้ยกฎหมายพิเศษต้องน้อยๆเอื้อสิทธิเสรีภาพถึงจะคุยกันได้ดีจริงไหมตรงเนี้ยฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องชั่งใจให้ดีกฎหมายตรงเนี้ยถ้าจะมีการใช้กฎหมายเข้มต้องประกาศให้พี่น้องประชาชนชัดเจนว่าใช้เป็นห่วงสั้นๆเฉพาะตอนนี้เกิดเหตุการณ์นี้จำเป็นจะต้องไล่ล่าติดตามต้องเพิ่มความเข้มก็ใช้แต่จริงๆแล้วไม่ควรใช้ควรจะต้องไปแสดงฝีมือลายมือในกฎหมายความมั่นคงกับปกติก็เพียงพอต่อการปฏิบัติการอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาจากหัวข้อนั่นแหละครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยถ้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันมีหัวข้อหลักอยู่4ประการเท่านั้นละคือ1เฮ้ยไปทบทวนงานการข่าวของเรางานการข่าวจะดีประชาชนต้องเป็นใจอันนี้แสดงว่าการข่าวมีปัญหาประชาชนไม่เอื้อจริงไหมครับแล้วต้องมีโดรนตรวจการมีกล้อง CCTV มีแสงสว่างในที่ล่อแหลมต่างๆเอ้ามาฝ่ายยุทธการเฮ้ยการตนที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารแสดงว่ามันประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเฮ้ยกำลังพลเพียงพอไหมถ้าเพียงพอแล้วประสิทธิภาพเป็นไงในการปฏิบัติการร่วมกันอาวุธรถคุ้มเกาะล้อยางเกิดเหตุเคลื่อนที่เร็วไปทันทีกล้องส่งกล้องคืนนี่ไหมก็กลับมาทบทวนขาดอันไหนก็เติมอันที่สามเกี่ยวข้องกับประชาชนเลยเพราะต้องรณรงค์ให้ประชาชนไปตะโกนให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีสันติวิธีแล้วประชาชนก็จะบอกไอ้หัวข้อสันติวิธีเนี้ยไอ้ชุดพูดคุยอ่ะช่วยเอาไปคุยหน่อยสิสร้างพื้นที่ปลอดภัยมั้ยพี่บอกแค่ตรงนี้เท่านั้นล่ะเพราะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นการยืนยันของอำนาจหน้าที
1: ่
0: ให้หลักประกันประชาชนว่าไม่ต้องกังวลประกันแพ้ประกันความปลอดภัยให้ประชาชนจริงมั้ยครับตรงเนี้ยเป็นหัวใจและเป็นตัวชี้วัดเมื่ออำเภอตรงไหนปลอดภัยมันเป็นคำตอบว่าคุณสอบผ่านสอบผ่านสอบผ่าน
1: ไอ้ตรงเนี้ยมวลชนตะโกนขอพื้นที่ปลอดภัยอันนี้น่าสนใจเพราะในยุคเสแมวเนี่ยอยากจะถามต่อไงครับว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยมวลชนเอากับเจ้าหน้าที่เราด้วยไหมไม่อยากเห็นความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วกับณวันนี้มวลชนอยู่ฝ่ายไหนครับ
0: ก็นี่ไงมวลชนไม่เลยไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลยนิ่งเฉยเลยเพราะจะมาช่วยเจ้าที่กลัวตัวเองไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันถึงมีหัวข้อมาตรการว่าเฮ้ยคุณต้องติดต่อสาธารณะให้ดีนะก็คือให้ประชาชนนั่นแหละนะแต่ปรากฏว่าณตอนนี้ประชาชนก็ไม่เข้ากับไอ้ฝ่ายตรงข้ามนะเพราะก็มองว่าไอ้พวกนี้มาก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบแต่จะมาเอื้อรัฐก็ไอ้รัฐคุ้มครองไม่ได
1: ้
0: ก็วางเฉยเลยไอ้รัฐจะทำอะไรก็ว่าไปเพราะการประกาศพื้นที่ปลอดภัยจะคุยกับใครนี่ประชาชนยังไม่สนเลยนะประชาชนสนที่เดียวตื่นเช้ามาจะไปวัดไปมัสยิดไปส่งลูกไปเรียน
1: จะ
0: ไ
1: ป
0: เ
1: ที่
0: ยว
1: ไ
0: ปตลาดปลอดภัยไหมกลางคืนจะไปท่องไปเที่ยวปลอดภัยไหมฉะนั้นหัวข้อหลักมันคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะมันเป็นการแยกมิตรแยกศัตรูให้เห็นถ้าเกิดเหตุปั๊บไอ้คนก่อเป็นศัตรูไม่ใช่มิตรของประชาชนจริงไหมครับตรงเนี้ยแล้วมันก็สร้างความอะไรมั่นใจของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคประชาชนเป็นหูเป็นตาให้เราจริงไหมแล้วก็ปิดสุดท้ายเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจภาคธุรกิจจริงไหมคนสามจังหวัดยากจนยากจนมันต้องยากจนอยู่แล้วเพราะธุรกิจมันเดินไม่ได้จริงไหมท่องเที่ยวก็ไม่มาธุรกิจไม่มาฉะนั้นสอบตถึงเหงาจะทำอะไรอ่ะเพราะจะทำอะไรปุ๊บก็ต้องมาบอกกรมนฝ่ายความมั่นคงช่วยไปทำให้พื้นที่นี้ปลอดภัยหน่อยเดี๋ยวจะได้ชวนคนมาลงทุนพอไม่ปลอดภัยก็ชวนไม่ได้ทันทีมันก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าซอยเท้านะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอซอยเท้าแล้วไม่คืบหน้าแล้วสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเสมอนะพี่ยืนยันนะว่าสันติภาพ นะครับที่เราคาดหวังกันพูดคุยเนี่ยสันติภาพต้องมาทีหลังความปลอดภัยของประชาชนเสมอต้องคือความปลอดภัย
1: ตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วง

หน้านะครับมาคุยกันต่อครับไฟใต้ที่กำลังโชนอยู่ทุกวันนี้จะให้มันค่อยๆมอดดับลงไปแล้วก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของคำว่าสันติสุขเนี่ยเราต้องใช้หลักอะไรพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับคุณผู้ชมครับปัญหามันต้องมีทางออกปัญหามันต้องมีทางแก้และต้องมีจุดจบนะครับสถานการณ์ไฟใต้จะดับลงยังไงจะเห็นแสงสว่างของคำว่าสันติสุขอย่างไรครับเสแมวคร
6: ับนโยบายชัดเจนอยู่แล้วต้องยึดหลักสันติวิธีเพราะเราต้องให้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศหลักสันติวิธีเป็นที่ยอมรับสากลแต่ตอนนี้ละไอ้กลไกที่ปฏิบัติชุดพูดคุยกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้องเข้มข้นใน3ระดับตรงนี้สำคัญมาก
5: ครับ
6: ยุทธวิธียุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ยุทธการต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ก็ที่กล่าวไปแล้วพูดคุยสันติสุขเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจกับโลกสากลแล้วก็ตัดการสปอนเซอร์ที่มาทำบุญช่วยเหลือสักการให้กับฝ่ายปฏิบัติมันก็ไปลดทอนขีดความสามารถไอ้ฝ่ายปฏิบัติกันไอ้ฝ่ายยุทธวิธีเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไล่ล่าติดตามจับกุมบังคับวิถีมันให้ได้หัวข้อสำคัญที่สุดคือฝ่ายยุทธการต้องมีความชัดเจนในการประกาศพื้นที่ปลอดภัยทั้ง37อำเภอเพราะเป็นการประกันยืนยันในอำนาจหน้าที่ของตัวก
5: ร
6: มน.ว่าผมดูแลความมั่นคงเต็มที่สำคัญที่สุดมันส่งสัญญาณว่าประกันความมั่นคงให้ประชาชนพอประกันความมั่นคงให้ประชาชนปุ๊บจากชุดพูดคุยที่ประชาชนต้องอยู่ในสมการเสมอเราก็จะได้ข้อมูลข่าวกรองจากประชาชนเอามาใช้งานสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นประชาชนอยู่สมการเสมอพอมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยพอประชาชนมาอยู่ฝ่ายเราข่าวกรองดีเราก็จัดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้จริงไหมครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ทราบว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งตัวข้ามตัวจริงตัวปลอมฉะนั้นบทสรุปต้องตระหนักเสมอเลยการแก้ไขปัญหาเราต้องการไปปลายทางที่สันติสุขแต่ที่พี่ยืนยันไงไอ้สันติสุขอ่ะมันต้องมาทีหลังความปลอดภัยประชาชนเสมอฉะนั้นหัวข้อพื้นที่ปลอดภัยเป็นหัวข้อหลักที่จะสร้างความมั่นใจและเป็นหัวข้อหลักที่จะต้องเอาไปพูดคุยในระดับยุทธศาสตร์มันจะทำให้ทั้งยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
5: ครับก็คือว่าถ้าพื้นที่ปลอดภัยนะครับการพัฒนาจะเข้าไปถึงพื้นที
6: ่ถูกต้อง
5: การลงทุนจะเข้าไปถึง
6: ถูกต้อง
5: พี่น้องประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากได้นะฮะเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้น
6: ครับ
5: คราวนี้คน3จังหวัดถ้าอยากจะเห็นสันติสุขเขาต้องขยับยังไงครับ
6: ขยับก็อยู่เนี่ยอยู่ในกระบวนการที่ในเรื่องไอ้ยุทธการของเราอ่ะที่เราบอกสร้างพื้นที่ปลอดภัยออกมารณรงค์ตะโกนว่าประเทศนี้ยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาไม่ต้องการความรุนแรงนะครับต้องการความสงบสุขร่มเย็นยึดสันติวิธีสันติวิธีสันติวิธีแล้วหัวข้อที่ประชาชนตะโกนนี่แหละครับฝ่ายพูดคุยเนี่ยช่วยเอาหัวข้อนี้ใส่โครมเข้าไปในเวทีพูดคุยนะครับว่าเฮ้ยที่จะมาพูดคุยณเวลานี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องเดียวว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วพื้นที่ที่จะเริ่มต้นเป็นแบบอย่างคือพื้นที่อำเภอกอขอคอพื้นที่ที่บอกนี่อ้วไม่ได้บอกเองประชาชนเขาฝากมาว่าไปจัดการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูหน่อยสิ
5: ครับ
6: นะถ้าอิทธิฤทธิ์แสดงได้แสดงว่าเรามาตรงกันก็คือมาร่วมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
5: ก็กดดันทั้งในส่วนของรัฐบาลเองกดดันทั้งฝ่ายเห็นต่างก็คือ PRN
6: นะ
5: ว่าคุณต้องคุยเราอยากมีพื้นที่ปลอดภัย
6: ใช่ครับ
5: งั้นถามคำถามสุดท้ายครับตอนเนี้ยสถานการณ์ไฟใต้เนี่ยเราเดินมาถึงครึ่งทางหรือยังในการที่จะไปสู่จุดสันติสุขครับ
6: เราเดินมาเนี่ยเกินครึ่งทางแล้วเราก็มาหยุดซอยเท้าเหมือนมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ว่าแก้ไขปัญหาแต่ไม่คืบหน้าเพียงแต่ว่าถ้าโดยรัฐบาลที่ทุ่มเทเจตจำนงชัดฝ่ายความมั่นคงทุ่มเทเจตจำนงชัดไอ้ซอยเท้าก็จะเป็นคืบหน้าแล้วใช้เวลาอีกไม่นานหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยฝ่ายพูดคุยเทคน้ำหนักไปตรงนี
5: ้
6: ฝ่ายยุทธวิธีไล่ล่าติดตามจับกุมผู้กระทำผิดรวมในผู้บงการรับรองได้ปิดจบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมาสู่ความสงบสุขร่มเย็นใช่ครับ
5: ครับงั้นแสดงว่าสิ่งที่เรารอคอยก็คือเวทีพูดคุยเจรจาสันติสุขนะครับคุณผู้ชมครับทุกสมรภูมิจะจบลงไม่ได้ด้วยการใช้กองกำลังฮะต้องคุยกันจึงจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สมรภูมินั้น ยุติลงได้บ้านเราก็เหมือนกันนะครับรอการพูดคุยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่สำคัญครับพี่น้องชาวใต้พี่น้องสังจังหวัดต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยตะโกนดังๆครับเราไม่ต้องการความรุนแรงอีกแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับเสแมว
6: ครับ
5: ค
6: ุ
5: ณ
6: โ
5: อปราดอนพัฒนาตาบุตรครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่กองกำลังรัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนวันนี้แต่โดรนลำหนึ่งถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยิงสกัดร่วงตกแม่น้ำดนีโปรใกล้กับสะพานสำคัญในกรุงเคียฟและเกิดระเบิดดังสนั่นเศษซากโดรนลำอื่นที่ถูกยิงตกยังร่วงใส่พื้นที่ชุมชนทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนรัสเซียส่งโดรนพิฆาต258ลำและยิงขีปนาวุธทิ้งตัว8ลูกโจมตีอีกหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยเช่นเมืองโอเดสซาซาปอริเซียและดนีโปรยูเครนสามารถสกัดโดรนได้222ลำขณะที่ชาวเมืองเคียฟต้องอพยพลงไปอยู่ในหลุมหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินและบังเกอร์หลบภัยอย่างเร่งด่วนหลังมีการประกาศแจ้งเตือนภัยทางอากาศหลายครั้งในช่วงเช้าเมืองปอนติอานักเมืองเอกของจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียกำลังเผชิญวิกฤตหมอกควันพิษหนาทึบจากไฟป่าอย่างรุนแรงส่งผลให้แดนชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงถึงระดับอันตรายและกลายเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในประเทศโรงพยาบาลในพื้นที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันพุ่งสูงถึง 5,000 รายต่อสัปดาห์พุ่งขึ้นจากเดิม10เท่าขณะที่ในภาพรวมมีประชาชนในอินโดนีเซียมากกว่า3ล้านคนที่กำลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากหมอกควันไฟป่าพรุบนเกาะกาลิมันตานและสุมาตราซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบจุดไฟอย่างผิดกฎหมายเพื่อแผ้วถางพื้นที่สำหรับทำการเกษตรพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในฐานะนายกสมาคมกีฬาจักรยานไทยเป็นประธานการประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track เอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโลโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีแมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสินชาวออสเตรเลียเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและกติกาให้กับทั้ง21ชาติรับทราบซึ่งพลเอกเดชาเผยว่าแมทธิวไรท์ได้ชื่นชมความพร้อมทุกด้านของประเทศไทยอีกด้วยส่วนร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยพร้อมเต็มที่รวมถึงนักกีฬาชุดเอเชียนเกมที่เพิ่งกลับจากจีนอาทิจุฑาธิปนีพันธ์จายอังสุธาสาวิทซึ่งถือเป็นการทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปชิงชัยในนาโกย่าเกม

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

0: และอย่าลืมสิแต่น่าก็น้องสาวฉันเหมือนกันฉันไม่ให้เขาตายไปแบบนี้แน่
1: ความละเอียดของรูปถ่ายถูกขยายจนสุดแล้วถึงจะเห็นว่าสีกับลวดลายของผ้าพันคอที่ชิวจื้อปินถืออยู่คล้ายกับผืนที่ชิวจื้อหลานผูกก่อนตายมากก็จริงแต่ปัญหาคือตอนนี้ชิวจื้อปินเผาผ้าพันคอไปแล้วเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผ้าพันคอผืนเดียวกัน
0: อย่างน้อยก็ต้องข้อหาไบรอันว่ามีเจตนาทำลายหลักฐานก็ได้นี่
1: เป็นได้แค่ข้อสงสัยต่อให้พิสูจน์ได้ว่าจริงว่าผืนที่ชิวจื้อปินถืออยู่เป็นผ้าพันคอของชิวจื้อหลานจริงก็สันนิษฐานได้แค่ว่าก่อนชิวจื้อหลานตายเคยไปที่รอยอดแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าชิวจื้อปินอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกระจิ้นนายเป็นทนายน่าจะรู้ดีเอาพยานหลักฐานแวดล้อมแบบนี้ขึ้นศาลประโยชน์ในข้อสงสัยจะเป็นของจำเลยสุดท้ายก็ฟ้องเขาไม่ได
0: ้ความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วจะให้ใบหน้าลอยนวลอยู่แบบนี้เหรอ
1: ก็ไม่ใช่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าชิวจื้อปินมีความน่าสงสัยเมื่อจับทางได้แล้วก็พยายามหน่อยสืบหาต่อไปต้องเจอความจริงแน
0: ่ฉันกลัวถึงวันนั้นไรอันก็หนีไปแล้วไม่รู้ด้วยว่าไปไหน

ฉันจำได้แต่เคยบอกว่าอยากได้ห้องใหญ่ๆหน่อยมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่จากพื้นถึงเพดานและให้รอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่นี่เงียบสงบแต่เจริญมีโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอนาคตลูกจะได้ไปเรียนสะดวก

0: เป็นไงชอบไหมถ้าชอบฉันจะจ่ายมัดจำ
1: ตอนนี้ก็มีที่อยู่ทำไมต้องย้ายด้วย
0: ฉันรู้เธอไม่อยากถูกคนอื่นบ้าว่าจับคนรวยฉันเลยไปบังคับให้เธอย้ายเข้าตระกูลชิวหลังเราแต่งงานที่นี่จะเป็นบ้านของเราถ้าเธอไม่อยากอยู่ฮ่องกงไปอยู่ต่างประเทศก็ได
1: ้คุณยอมทิ้งโปรเจกต์คาสิโนเหรอ
0: โปรเจกต์คาสิโนจะสำเร็จไหมไม่สำคัญแล้วสิ่งสำคัญในตอนนี้คือเธอกับลูก
1: ฉันมีค่าให้คุณสละหลายๆอย่างจริงเหรอ
0: ความปรารถนาของฉันในตอนนี้คือสร้างครอบครัวที่มีความสุขกับเธอวางใจเถอะฉันรับรองหลังจากนี้เธอกับลูกจะมีความสุขมากๆในทุกวันถ้าเธอไม่เชื่อฉันสาบาน
1: อย่าพูดอะไรไม่มงคลสิฉันเชื่อคุณ

0: ลอตมาเร็วจัง
1: ก็อยากเจอเธอเร็วๆไง
2: ชาลอต
0: ขอโทษนะชาลอตพวกเธอคุยกันไปก่อนฉันลงไปซื้อของหน่อย
2: นั่งสิชา
1: ขอบคุณที่จริงถ้ามีเรื่องคุยกับฉันไปหาฉันก็ได้ทำไมถึงให้ลินดานัดฉัน
2: ฉันมีเรื่องด่วนจะคุยกับเธอก็จริงแต่ลินดาอยากเจอเธอก็เป็นเรื่องจริง
1: เรื่องด่วนอะไร
2: เรื่องจีจี้ก่อนหน้านี้ฉันผิดเองตอนนี้โปรเจกต์คาสิโนไม่มีแล้วแม้แต่พ่อก็สงสัยในความสามารถของฉันเรียกโนเอลไปช่วยที่ชิวซื่อ
1: นั่นพิสูจน์ว่าคุณอามีวิสัยทัศน
2: ์ตอนนี้ฉันอยากทำให้พ่อเชื่อใจฉันอีกครั้งเดิมทีฉันอยากลงทุนในโปรเจกต์รีสอร์ทวิลล่าหรูพร้อมคาสิโนในเกรทแบรีเออร์รีฟในออสเตรเลียแต่พ่อกัดค้านคำขอเงินทุนของฉันจากคณะกรรมการ
1: ก็ธรรมดานี่จากผลงานของนายคณะกรรมการไม่เห็นด้วยแน่
2: เพราะงั้นครั้งนี้ฉันอยากลงทุนในนามของฉันพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าฉันมีวิสัยทัศน์ความสามารถส่วนเรื่องเงินทุนฉันอยากเอาหุ้นชิลซื่อ 10% ที่ฉันมีจำนองกับเธอ
1: คุณอารู้เรื่องนี้ไหม
2: เธอก็รู้ว่าพ่อมองเธอยังไงคิดว่าฉันบอกเขาแล้วเขาจะเห็นด้วยเหรออีกอย่างฉันอยากทำโปรเจกต์นี้ให้ดีก่อนพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าฉันพูดได้ทำได้
1: แล้วนายอยากกู้เท่าไหร
2: ่ 8,000 ล้าน
1: 8,000 ล้านเหรอ
2: วางใจได้ฉันประเมินเบื้องต้นหุ้นชิลซื้อ 10% ไม่ใช่แค่ตัวเลขนี
1: ้ก็ใช่แต่ฉันจะเอา 8,000 ล้านจากไหนมาให้นาย
2: ชาลอตพูดตามตรงนะจากความสัมพันธ์ของเธอกับริโอบางทีเจ้าซื้ออาจสนใจก็ได
1: ้นายรู้จักธนาคารเยอะแยะทำไมไม่ลองคุยดูล่ะ
2: ทำแบบนั้นได้ก็จริงแต่ยังไงก็เป็นหุ้นของชิลซื้อของเราฉันไม่อยากให้มันอยู่ในมือของคนนอกและยิ่งไม่อยากให้พ่อรู้ด้วย
1: เอาสินายส่งข้อมูลให้ฉันจะลองคิดดู
2: วางใจได้สมราคาแน่นอนเดี๋ยวฉันส่งให้เธอ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โปรเจกต์รีสอร์ทในออสเตรเลียที่คุณเคยพูดให้ฟังผมถามเพื่อนที่อยู่ทางนั้นแล้วเนื่องจากโปรเจกต์นี้พัฒนาร่วมกับคาสิโนมีศักยภาพในการพัฒนามากทีเดียวและรัฐบาลท้องถิ่นก็กำลังมองหากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งในฐานะหุ้นส่วนแต่คุณบอกว่าโปรเจกต์นี้ไบรอันเขาลงทุนในนามของตัวเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าซื่อของเรา

0: พูดง่ายๆคือฉันอยากกู้ 8,000 ล้านในนามของเอลพิสเพื่อให้ไบรอันทำโปรเจกต์นี้แต่เนื่องจากตอนนี้เอลพิสไม่มีเงินทุนขนาดนั้นฉันเลยอยากจำนองที่ดิน Creative Square ให้กับเจ้าซื่อโดยเจ้าซื่อปล่อยเงินกู้ให้เอลพิสและเอลพิสปล่อยเงินกู้ให้ไบรอัน
1: ทำไมคุณไม่ร่วมลงทุนในครั้งนี้โดยตรงแต่ใช้วิธีซับซ้อนขนาดนี้ปล่อยเงินกู้ให้ไบรอัน
0: เพราะโปรเจกต์รีสอร์ทไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดฉันอยากใช้เงินกู้ก้อนนี้ทำให้ไบรอันจำนองหุ้น 10% ของเขาให้กับฉันถ้ามีที่ผืนนี้เป็นหลักประกันพวกคุณเจ้าซื้อก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากส่วนฉันเพราะเหตุผลส่วนตัวหุ้นชิวซื้อ 10% นี้ฉันต้องเอามาให้ได
1: ้หุ้นชิวซื่อ 10% สำคัญกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อเรื่องนี้สำคัญกับคุณขนาดนี้ผมสนับสนุนคุณแน่นอนแต่ 8,000 ล้านไม่ใช่น้อยๆผมต้องกลับไปหารือกับแม่และคณะกรรมการก่อน
0: ขอบคุณมากที่ยอมช่วยฉันอีกครั้ง
1: หวังว่าที่ผมลงทุนไปกับคุณจะได้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ
0: คนในคณะกรรมการเห็นคุณอาเป็นผู้นำมาตลอดอำนาจตัดสินใจยังอยู่ที่พวกนาย
1: นายแค่นี้จริงเหรอ
0: ไบรอันฉันรู้ว่านายไม่เคยรู้สึกดีกับฉันนายเอ่ยปากขอกู้เงินฉันคงเพราะไม่มีหนทางอื่นแล้วใช่ไหม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เพราะโปรเจกต์รีสอร์ทไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดฉันอยากใช้เงินกู้ก้อนนี้ทำให้ไบรอันจำนองหุ้น 10% ของเขาให้กับฉันถ้ามีที่ผืนนี้เป็นหลักประกันพวกคุณเจ้าซื้อก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากส่วนฉันเพราะเหตุผลส่วนตัวหุ้นชิวซื่อ 10% นี้ฉันต้องเอามาให้ได
2: ้หุ้นชิวซื่อ 10% สำคัญกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อเรื่องนี้สำคัญกับคุณขนาดนี้ผมสนับสนุนคุณแน่นอนแต่ 8,000 ล้านไม่ใช่น้อยๆผมต้องกลับไปหารือกับแม่และคณะกรรมการก่อน
1: ขอบคุณมากที่ยอมช่วยฉันอีกครั้ง
2: หวังว่าที่ผมลงทุนไปกับคุณจะได้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื
1: ้อฉันกลับไปประเมินแล้วเอางี้ใช้หุ้นชิวซื่อ 10% ของนายมาจำนองฉันจะปล่อยเงินกู้ 8,000 ล้านให้นายในนามของเอลพิสให้นายไปลงทุน
2: นี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดของเธอวางใจได้ฉันให้ดอกเบี้ยเธอแน
1: ่ฉันไม่คิดดอกนายเลยก็ได้
2: แปลว่ามีเงื่อนไขแนบท้าย
1: หลังจากเงินกู้ครบกำหนดนอกจากนายต้องคืนเงินต้นให้ฉันแล้วฉันต้องการให้นายประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะโอนหุ้นชิวซื่อ 5% ให้ฉัน
2: ที่เธอยอมปล่อยเงินกู้ให้ฉันก็เพราะเล็งหุ้นชิวซื่อในมือฉันนี่เองเธอมี 5% ลุงใหญ่มี 35% บวกกับนิกิที่เป็นประธานมูลนิธิก็ใช้ได้ 5% ถ้าได้จากฉันไปอีก 5% รวมทั้งหมดก็ 45% ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็มีหุ้นเท่าพ่อของฉันสิ
1: ในฐานะสมาชิกตระกูลชิวอยากถือครองหุ้นมากกว่านี้มีปัญหาตรงไหนนายก็พูดเองนี่ถึงฉันได้เพิ่มมา 5% สำหรับพวกนายแล้วก็แค่เสมอไม่ส่งผลอะไรอีกอย่างคนในคณะกรรมการเห็นคุณอาเป็นผู้นำมาตลอดอำนาจตัดสินใจยังอยู่ที่พวกนาย
2: ง่ายแค่นี้จริงเหรอ
1: ไบรอันฉันรู้ว่านายไม่เคยรู้สึกดีกับฉันนายเอ่ยปากขอกู้เงินฉันคงเพราะไม่มีหนทางอื่นแล้วใช่ไหมฉันเป็นความหวังเดียวของนายหรือเปล่านายไม่เชื่อฉันถือว่าฉันไม่เคยพูด
2: รอเดี๋ยวได้เอาตามที่เธอว่าหลังเสร็จเรื่องแล้วฉันโอนให้เธอ 5%
1: โอเค
3: ฮาวเหอไม่คิดว่าทำแบบนี้มันเสี่ยงไปหน่อยเหรอ
1: วางใจเถอะค่ะพ่อหนูให้คนตรวจสอบแล้วโปรเจกต์คาสิโนใน Great Barrier Reef เป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆค่ะและไบรอันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องหนูหนูอยากให้เขาพยายามกว่านี้ตั้งใจสร้างผลงานออกมา
3: แกเชื่อเขาได้เหรอ
1: หนูไม่ตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วหนูแลกเปลี่ยนเงื่อนไขกับเขาถ้าเขาเกิดปัญหาอะไรจริงๆหนูก็มีหุ้นชิวซื่อ 10% ความเสี่ยงน่ะมีแน่แต่หนูคิดว่าหนูรับมือไหว
3: หุ้น 10% สำคัญกับแกขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ที่สำคัญที่สุดคือหุ้น 10% ไม่ตกอยู่ในมือของคนนอกพ่อก็รู้จักนิสัยไบรอันเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่เลือกวิธีการเขากู้หนูไม่ได้ก็ต้องไปกู้คนอื่นถึงตอนนั้นไม่รู้จะเอาไปจำนองกับใครหนูรับปากคุณปู่ว่าจะปกป้องชิวซื่อไม่ว่าต้องเสี่ยงแค่ไหนหนูก็จะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

0: เรานี่ใจตรงกันจริงๆอ่ะนี่พรุ่งนี้วันหยุดผมเลยอยากพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวทริปสั้นๆคิดไม่ถึงว่าคุณเก็บกระเป๋าแล้ว
1: ที่รักค่ะขอโทษนะพรุ่งนี้ฉันนัดซ้อนเล็กเป็นงานการกุศลของสมาคมสตรีไปกับคุณไม่ได้แล้วค่ะ
0: สมาคมสตรีเหรอคุณต้องเจอซ้อรองคุณโอเคเหรออ
1: ยู่บ้านก็เจอนี่นาที่รักฉันใส่ชุดนี้สวยไหมทำอะไรอ่ะ
0: ไม่มีใครฮะ
1: ฉันคิดได้แล้วค่ะในเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องสู้กันไปมาทุกวันทำร้ายความรู้สึกสู้รักใคร่ปรองดองอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าอย่างที่คุณพูดไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเผชิญหน้ากับอนาคต
0: คุณคิดได้แบบนี้นะถูกแล้วถูกแล้วผมรักคุณจริงๆรักจนคลั่งคลั่งคลั่งคลั่งคลั่งคลั่
2: งงานการกุศลเพื่อผู้สูงอายุครั้งนี้พวกเราใช้ความพยายามอย่างมากหวังว่าผู้สูงอายุที่มางานจะทานอย่างมีความสุขและสุขภาพดีค่ะ
3: คิดจะสวยนะคะ
2: อู้หึ
3: สวยค่ะ
2: เจ้าค่ะอย่าทำเอ็กโยจังเอ้ยน่าเอ็นดูไหมคะแต่ละท่าเป็นไงคิดมาจากบ้านละ
3: อุ๊บนี่เนี่ยโชะเชะนี่แหละ
2: โอ้โหเป็นไงธรรมะธรรมแงงไหมคะเอาโอ้ยกระเด็นเฮ้ยผู้ชายแหละเฮ้ยไอ้
4: พังแล้วมั้งคะ
2: โอ้ยผู้ชาย
5: โอ้พี่ใหญ่
2: เฮ้ย
1: เขาแรงคุณคงไม่ชินกับงานแบบนี้ฉันทำเองนะคุณก็ระวังเดี๋ยวโดนนิ้วเอาม
2: ีอะไรจะช่วยไหมล่ะ
1: ช่วยฉันทำเค้กแล้วกันเตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วคุณเทแป้งลงในแม่พิมพ์ก็ได้เลยล่ะ
2: โอ้โอเคได้ทางนี้แล้วกัน
5: ซอใหญ่ถ้าเป็นอะไรทำไมต้องช่วยเขาด้วย
1: ช่างเมนเทนาทำความดีนี่นาใครทำก็เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดคือสะสมบุญให้ตระกูลชิว
5: เมื่อก่อนเขาทำกับเธอแบบนั้นเธอไม่โกรธเหรอ
1: มันผ่านไปแล้วจากนี้ทุกคนรักใคร่ปรองดองกันดีออก
5: ก็จริงซอใหญ่เข้าใจเหตุผลดีจริงๆตระกูลชิวโชคดีแล้วล่ะ
3: สวยค่ะ
2: โอ้ยคิดไม่ถึงว่าจะเหนื่อยขนาดนี
1: ้ซอรานต้องเหนื่อยอยู่แล้วก็ยุ่งมาทั้งเช้างั้นฉันช่วยนวดทุบบ่าให้ดีไหมคะ
2: โอ้ยไม่ต้องหรอกฉันจะไปนวดอยู่แล้ว
1: ไม่ได้นะรู้ไหมว่าหลังออกกำลังต้องยืดเส้นยืดสายตามทันทีร่างกายถึงจะยืดหยุ่นถ้าปล่อยไว้นานๆอาจเป็นหนักก็ได
2: ้
1: ฉันนวดให้นะ
2: งั้นรบกวนด้วยนะ
5: ความรู้เรื่องการดูแลซอใหญ่รู้ดีที่สุดแล้ว
1: ก็ฉันเคยเป็นนางแบบนี่นาแต่ว่าพูดถึงการดูแลคงสู้ซอรองกับซอเล็กไม่ได้หรอก โดยเฉพาะผิวของซอรองฉันมาดูใกล้ๆไม่มีรูขุมขนเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ผิวดีนะฉันไม่ต้องนวดแล้วไปนั่งยิงกระชาเธอ
1: โอเค
5: โหคิดไม่ผิดจริงๆที่เราชวนซ้อใหญ่ออกมาออกมาเจอผู้คนอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลย
1: ซ้อเล็กพูดถูกไม่ควรเอาแต่ขลุกอยู่แต่ในบ้านเอางี้ไหมอาทิตย์หน้าฉันจะเชิญทุกคนไปที่เรือของสามีฉันจัดปาร์ตี้บนเรือกันเถอะ
3: อุ๊ยดีค่ะ
1: ดีไหมซ้อรอง
2: ก็ดีนะทุกคนออกไปสนุกด้วยกัน
1: ต้องสนุกอยู่แล้วล่ะ
2: ให้ของแบบนี้กับฉันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยหืม
6: ซอใหญ่ให้ของขวัญคุณเหรอ
2: ก็ใช่นะสิฉันเดาว่าเขารู้แล้วล่ะว่าผู้หญิงในตระกูลชิวใครใหญ่ที่สุดอ่ะไม่ถือว่าเขาโง่นะ
6: ถ้าเขาไม่เอาเรื่องจริงๆก็ดีอย่างน้อยผมกับพี่ใหญ่ก็ไม่ต้องบาดหมางกัน
2: คุณวางใจเธอเมียคุณอะไม่โง่ขนาดนั้นถ้าเขามีแผนมองแค่แว็บเดียวก็อ่านขาดฉันรู้ว่าเขาจะทำอะไร
0: หลังจากทั้ง3ท่านลงนามแล้วสัญญากู้เงินจากคุณเจ้าเฮ่าหลานกับคุณชิวเฮ่าเอ๋อและสัญญากู้เงินของคุณชิวเฮ่าเอ๋อกับคุณชิวจื้อปินจะมีผลทันทีเงินกู้ 8,000 ล้านจะถูกแบ่งจ่ายเป็น3งวด และเงินกู้ 3,000 ล้านของงวดแรกจะถูกแบ่งจ่าย2ครั้งโดยจ่ายก่อน200ล้านภายใน3วันอีก 2,800 ล้านจะโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ของคุณชิวจู้ปินภายใน2อาทิตย์

0: แม่ครับชงชารอผมกลับมาต้องคิดถึงผมแล้วแน่
1: ๆวันนี้เซ็นสัญญากับชาร์ลอตต์แล้ว
0: เซ็นเสร็จแล้วครับ
1: ชอบให้คนอื่นเดาเอาเองเหมือนที่ฉันถามเขาว่าได้คุยเรื่องแต่งงานกับเธอหรือเปล่าเขาไม่เคยตอบตรงคำถามเลย
2: เรื่องแต่งงานเหรอคะ
1: ทำไมอย่าบอกนะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอเลย

0: ยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
1: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: แม่ครับชงชารอผมกลับมาต้องคิดถึงผมแล้วแน่
2: ๆวันนี้เซ็นสัญญากับชาร์ลอตต์
1: เซ็นเสร็จแล้วครับ
2: แม่ก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วเขาสบายดีไหม
1: เขาเพิ่งกลับชิวซื่อกำลังยุ่งเรื่องส่งมอบงานเขาฝากทักทายแม่ด้วยนะ
2: เขาเป็นผู้หญิงที่ดีจริงสิแกได้คุยกับเขาหรือยังว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร
1: ่ที่จริงพวกเราต่างชอบความสัมพันธ์กับความรู้สึกในตอนนี้มากและเขาเพิ่งรับตำแหน่ง CEO ผมเลยอยากรอให้เขาเคลียร์งานในมือให้เสร็จทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยค่อยพูดเรื่องแต่งงานกับเขา
2: แกจำได้ไหมแกรับปากอะไรแม่ไว้
1: จำได้ครับแต่ว่า
2: ก่อนหน้านี้แกบอกว่าพวกแกมาถึงขั้นของการพูดคุยเรื่องแต่งงานแล้วแม่คิดว่าเขาใกล้จะมาเป็นสะใภ้ตระกูลเจ้าแล้วซะอีกถึงได้ยอมให้แกปล่อยเงินกู้ให้เขาก้อนใหญ่ขนาดนั้นในนามของเจ้าซื่อแกลืมแล้วเหรอ
1: ที่จริงเงินกู้ก้อนนี้ชาร์ลอตใช้ที่ดินไดมอนด์พลาซ่ามาจำนองนะครับ
2: เทียบกับที่ดินผืนนั้นแม่ขอดื่มชาลูกสะใภ้ของชาร์ลอตต์ดีกว่าเงินกู้ครั้งนี้ตัวเลขไม่ใช่น้อยๆเลยนะริโอแกเคยคิดบ้างไหมถ้าวันหนึ่งเกิดมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ก็ชาร์ลอตต์เลิกกับแกจะกอดที่ผืนนั้นไปตลอดชีวิตเหรอลูก
1: เอ้ผมก็แค่กะว่าก
2: ะว่าอยู่คนเดียวจะได้อะไรต้องลงมือทำด้วยสิ
1: ยาแล้ว
2: ต้องลงมือทำด้วยเข้าใจไห
1: ม
2: ลูกแม่แกต้องเร่งมือหน่อยนะรีบๆขอเขาแต่งงานให้แม่แกได้ดื่มชารับลูกสะใภ้เร็ว
1: ๆครับรู้แล้วครับแม่วางใจเธอกินยาก่อน
2: รับปากส่งตลอดรีบลงมือทำสิ
1: กินยาเธอเดี๋ยวลืมอีก
2: เฮ้ย
3: ขอโทษนะคะคุณป้าหนูติดประชุมเลยมาช้าค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรมีอะไรอยากถามฉันเหร
3: อหนูคิดว่าริโออยู่ด้วยนะคะ
2: ฉันตั้งใจไม่ชวนเขาเองแหละเธอน่าจะเคยได้ยินมีเทคนิคการวาดภาพที่เรียกว่าเว้นว่าง
3: หนูจำได้คุณปู่เคยบอกว่าการเว้นว่างเพื่ออยากให้ผู้ชมมีพื้นที่สำหรับจินตนาการมากขึ้นเป็นสภาวะหนึ่งของการวาดภาพใช่ไหมคะ
2: การเว้นว่างในภาพวาดสร้างความน่าหลงไหลก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นการเว้นว่างในการสื่อสารของคนไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร
3: ่คุณป้าหมายถึง
2: รีโอมีข้อเสียอยู่บ้างคือชอบเก็บทุกเรื่องเอาไว้ในใจทุกครั้งที่เธอถามเขาว่าซ้ายเขาก็จะตอบขวาชอบให้คนอื่นเดาเอาเองเหมือนที่ฉันถามเขาว่าได้คุยเรื่องแต่งงานกับเธอหรือเปล่าเขาไม่เคยตอบตรงคำถามเลย
3: เรื่องแต่งงานเหรอคะ
2: ทำไมอย่าบอกนะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอเลย
3: ที่ริโอไม่ได้ตอบคุณป้าตรงๆเขาน่าจะมีความกังวลของเขาและหนูยังไม่มีแพลนเรื่องการแต่งงานเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากนะคะปีนี้เก็บปูขนได้เยอะวันไหนหนูจะพาไปพาลัสไปชิมฝีมือของเชฟเราค่ะ
2: เอาไว้ค่อยว่ากัน
3: คุณป้าเป็นอะไรคะเรียกรถพยาบาลทีน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเร็วค่ะคุณป้า
4: เนื่องจากคุณนายเจ้าเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโชคดีที่คุณชิวแจ้งเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลไว้ก่อนทำให้โรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยหลังการรักษาฉุกเฉินและผ่าตัดบายพาสอาการของคุณนายเจ้าทรงตัวแล้วครับ
1: ขอบคุณครับหมอ
4: ยาสลบน่าจะหมดฤทธิ์แล้วพวกคุณไปเยี่ยมได้ครับ
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลนะ
1: โชคดีที่คุณอยู่ด้วยไม่งั้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
3: เพราะเมื่อก่อนตอนปู่ฉันไม่สบายฉันชอบเข้าไปหาข้อมูลในเน็ตอยู่ๆก็พูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัดอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมองฉันเองก็เดาเหมือนกัน
1: แม่ผมต้องลืมกินยาตามเวลาแน่ๆเลย
3: อืม
1: อ๋อจริงสิทำไมคุณไปกินข้าวกับแม่ผมได้ล่ะ
3: คุณป้าเป็นคนนัดฉันไป
1: เขานัดคุณเหรออ
3: ย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเข้าไปดูแม่คุณก่อนเถอะ

0: แม่ครับเป็นไงวะผมช่วยนะผมพยุงเองระวังนะ
1: แม่คิดไม่ถึงจริงๆว่าแกจะโกหกแม่ให้แม่รับปากปล่อยเงินกู้ให้ชาลอตเยอะขนาดนั้น
0: โธ่แม่อย่าเพิ่งโกรธสิแม่เพิ่งผ่าตัดเสร็จต้องพักผ่อนเยอะ
1: ๆแกหุบปากไปเลยแม่คิดว่านัดชาลอตกินข้าวเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อจะได้ช่วยพูดให้แกให้เขาตกลงแต่งงานกับแกเร็วๆคิดไม่ถึงว่าแกโกหกแม่มาตลอดไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานกับเขาเลยแกหลอกแม่แย่มากๆ

ผมขอโทษครับแม่ผมผิดเองที่โกหกแม่แต่ผมก็มีความทุกข์ในใจของผมมีเรื่องที่ต้องคิดในฐานะพาร์ทเนอร์ธุรกิจผมเชื่อวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของชาร์ลอตต์ในฐานะเพื่อนที่ดีผมรู้ดีว่าเขาลำบากและต้องการให้ผมช่วยและที่สำคัญกว่านั้น

0: แม่พิจารณาในมุมของธุรกิจล้วนๆในเมื่อแกกับชาร์ลอตไม่มีแพลนจะแต่งงานกันงั้นเงินกู้ครั้งนี้แม่ต้องพิจารณาใหม่แล้วล่ะ
1: แม่ครับผมเซ็นสัญญาไปแล้วนะเมื่อกลับเข้ามาตอนนี้ผมจะอธิบายกับเขายังไงแม่สอนผมมาตั้งแต่เด็ก
2: คุณป้าคะหนูว่าคุณป้าเข้าใจความหมายของหนูผิดที่หนูบอกว่ารีโอไม่ตอบคุณป้าไปตรงๆเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเพราะเขาอาจมีความกังวลแต่จริงๆแล้วที่เขาต้องกังวลคือปัญหาของหนูค่ะ
0: ปัญหาของเธอเหรอ
2: หนูบอกคุณป้าไปแล้วว่าหนูยังไม่มีแพลนแต่งงานเพราะคุณป้าก็คงเคยได้ยินเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับหนูมันยากมากกว่าหนูจะทำตามความปรารถนาสุดท้ายของปู่ได้และมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหนูไม่มีเวลาและเรี่ยวแรงไปคิดเรื่องอื่นจริงๆค่ะ
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับริโอ
2: เพราะริโอเคารพการตัดสินใจของหนูค่ะเขารับปากหนูว่าก่อนที่ธุรกิจของหนูจะพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งจะไม่คุยเรื่องการแต่งงานกับหนูเพราะงั้นคุณป้าอย่าว่าเขาเลยนะคะถ้าจะว่าก็ว่าหนูเถอะค่ะ
0: ที่ชาร์ลอตพูดจริงหรือเปล่า
3: เป็นไงบ้าง
4: นี่มันเรื่องอะไรอยู่ดีๆนี่กี่ปิดมือถือทำไม
3: มือถือแม่ใหญ่ก็ปิดเครื่องค่ะ
4: เออ
3: ทำไมแปลกจังก็ตอนเช้าเห็นซ้อใหญ่ออกไปกับซ้อรองนะ
4: พวกเขาออกไปด้วยกันเหรอ
3: ใช่ค่ะแถมคุยกันหัวดอคิกคักเหมือนเพื่อนสนิทกันเลย

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
3: ว้าว
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: พระคุณป้าก็คงเคยได้ยินเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับหนูมันยากมากกว่าหนูจะทำตามความปรารถนาสุดท้ายของปู่ได้และมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหนูไม่มีเวลาและเรี่ยวแรงไปคิดเรื่องอื่นจริงๆค่ะ
2: แล้วเกี่ยวอะไรกับริโอ
1: เพราะริโอเคารพการตัดสินใจของหนูค่ะเคารพปากหนูว่าก่อนที่ธุรกิจของหนูจะพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งจะไม่คุยเรื่องการแต่งงานกับหนูเพราะงั้นคุณป้าอย่าว่าเขาเลยนะคะถ้าจะว่าก็ว่าหนูเถอะค่ะ
2: ที่ชาร์ลอตพูดจริงหรือเปล่า
1: ขอโทษนะเพราะความเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวของฉันทำให้คุณกับแม่คุณเข้าใจผิดกันแต่คุณป้าคะถ้าเป็นเพราะหนูกับริโอยังแต่งงานกันไม่ได้เลยจะยกเลิกเงินกู้ครั้งนี้หนูก็เข้าใจได้ค่ะสิ่งสำคัญคือหนูไม่อยากส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งคู
2: ่แหมริโอรู้ไหมว่าแกเกือบทำให้แม่ตัดสินใจพลาดแล้วนะชาร์ลอตพูดถูกอุตส่าห์ได้เริ่มธุรกิจของตัวเองจะให้ความสัมพันธ์ชายหญิงขัดขวางโอกาสดีๆไม่ได้ในเมื่อริโอรับปากเธอก่อนที่ธุรกิจของเธอจะพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งจะไม่พูดเรื่องแต่งงานงั้นคนเป็นแม่อย่างฉันจะทำให้เขาผิดคำพูดไม่ได้อีกอย่างเธอเป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้นะจะแต่งงานกันเมื่อไรพวกเธอก็ตัดสินใจเองแล้วกันต่อไปฉันจะไม่ถามอีกแล้ว
1: ขอบคุณคุณป้าที่เข้าใจค่ะ
3: ขอบคุณนะที่ช่วยผมโกหกใหญ่โตขนาดนั้น
1: ทำไมถึงคิดว่าฉันโกหกล่ะที่ฉันพูดเมื่อกี้เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะข้อแรกตอนนี้ฉันยังไม่มีแพลนแต่งงานจริงๆข้อ2คุณไม่เคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานกับฉันจริงๆข้อ3ถ้าคุณป้าจะยกเลิกเงินกู้ครั้งนี้จริงๆฉันก็เข้าใจได้นะส่วนทำไมคุณถึงโกหกแม่คุณอันนี้ฉันไม่รู้ฉันแค่เดาเอาเดาไม่ถือว่าโกหกใช่ไหม
3: ได้ยินคุณพูดแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าควรดีใจหรือผิดหวัง
1: ในใจฉันริโอคุณเป็นผู้ชายที่วางตัวดีเอาใจใส่และเป็นคนดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ฉันบอกได้แค่ว่าคุณยังมีหวังนะ แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการเวลานิดหน่อย
3: ผมให้เวลาคุณเยอะหน่อยก็ได้ขอแค่ผมยังอยู่ในรายชื่อผู้สมัครของคุณ
1: งั้นคุณต้องรอต่อไปนะ
3: ผมเข้าใจ

0: รู้ไหมแกติดนิสัยอยู่อย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตตอนแกลังเลแกจะเลิกคิ้วขึ้น
1: เหรอคะหนูไม่เห็นรู้เลย
0: เรียนทำงานแกตัดสินใจเก่งมากไม่น่าจะใช่พวกนี้แม่เดาว่าเรื่องความรักเรื่องความรักก็พูดยากแล้วล่ะ
1: แม่แกล้งหนูเหรอ
0: แปลว่าแม่พูดถูกทำไมยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครเหรอ
1: หนูไม่คิดจะเลือกตอนนี้สักหน่อย
0: ไม่เลือกตอนนี้สักวันก็ต้องเลือก

0: แกเลือกทั้งคู่ไม่ได้สักหน่อย
1: ถ้าให้แม่เลือกแม่จะเลือกใคร
0: ได้มากเหมือนจัดดอกไม้แจกันมีแล้วส่วนจะปักดอกไม้อะไรหลักการมีแค่อย่างเดียวปักดอกอะไรแล้วสวยดูดีก็ปักดอกนั้น
1: แต่ทั่วไปแล้วที่สวยๆมันไม่ทนนะคะไม่ทนและค่อนข้างจำเจหน้าเบื่อจะตาย
0: ไม่มีอะไรสมบูรณ์ดอกไม้มีหลายแบบหลายสีมีคนมากมายแย่งกันซื้อแต่ความทนก็สำคัญนะแกอยากได้อะไรล่ะ
1: ตอนนี้หนูไม่มีสิทธิ์เลือกสักหน่อยคนหนึ่งก็รู้เก่งมากต่อไปจะช่วยหนูได้อีกมากเลยส่วนอีกคนหนูไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เหมือนเขาหลบหน้าหนูควรเลือกใครก็ชัดเจนอยู่แล้ว
2: เอ๊ะสอนเล็ก
0: ลุงใหญ
2: ่ทำไมเธออยู่นี่ล่ะนิกกี้บอกว่าคืนนี้นัดพวกเธอจัดปาร์ตี้บนเรือนี
3: ่ยกเลิกแล้วเขาส่งข้อความมาเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องด่วนยกเลิกปาร์ตี
2: ้ยกเลิกเหรอ
1: ไม่รู้พวกเจฟฟี่มากันหรือยัง
0: เราขึ้นไปดูกันเถอะ
1: โอเคโอ้เจียปี้ทำไมยังไม่มาอีกนะมาช้ากว่าพวกเราซะอีกเธอบอกว่านัดเชฟของพาลัสมาทำอาหารให้มีอะไรกินบ้างเน
0: ี่
1: ย
0: เดี๋ยวจะทำบาร์บีคิวฉันสั่งเนื้อวากิว A5 ไว้กับหมูดำไอเบริโกจากสเปนพวกเขายังไม่มาเราเปิดไวน์ดื่มกันก่อนดีไหม
1: ดีสิ
0: ฉันไปเปิดไวน์นะ
1: รีบไปเลย

0: ป็นไงบ้าง
1: นี่มันเรื่องอะไรอยู่ดีๆนิกิปิดมือถือทำไม
0: มือถือแม่ใหญ่ก็ปิดเครื่องค่ะ
1: เหร
0: อทำไมแปลกจังก็ตอนเช้าเห็นซอใหญ่ออกไปกับซอรองนะ
1: พวกเขาออกไปด้วยกันเหรอ
0: ใช่ค่ะแถมคุยกันหัวดอคิกคักเหมือนเพื่อนสนิทกันเลย

0: ำอะไรเธอวางยาในวัยเหรอจูเลียนฉีเธอจะทำอะไร
1: ทำอะไรเหรอบาร์บีคิวย่างของกินไม่พอผ่านจะย่างยังไง
0: เธอบ้าไปแล้วเหรอปิดหน้าต่างไม่ชิดแบบนี้เดี๋ยวก็สำลักควันตายหรอก
1: ทำไมเธอกลัวเหร
0: อกลัวสิ
1: ตอนนั้นเธอทำให้พ่อแม่ฉันรมควันฆ่าตัวตายตอนนั้นฉันเพิ่ง8ขวบคุณกลัวมากกว่าเธอไหม
0: เธอพูดอะไรฉันไปทำร้ายพ่อแม่เธอตอนไหน
1: จำไม่ได้เหร
0: อ
1: ฉันบอกให้ก็ได้ตอนนั้นพ่อฉันลำบากมากกว่าจะดีลธุรกิจส่งอาหารให้โรงแรมในเครือชิมซื่อได้แต่เพราะคำพูดของเธอใต้ฉี่ทิ้งให้ชิวสู่อียกธุรกิจให้ญาติของเธอทำทำให้พ่อฉันธุรกิจล้มเหลวบริษัทเจ๊งติดหนี้ก้อนโต

0: ายพ่อพาแม่กับฉันรมควันฆ่าตัวตายพร้อมกันสุดท้ายมีแต่ฉันที่รอด
1: พ่อครับพ่อวางใจได้เรื่องแอนนี่ผมจัดการหมดจดเขาจะไม่มาฮ่องกงอีกลุงใหญ่ทำอะไรผมไม่ได้หรอก
2: ถ้าพวกเขาเจอตัวแอนนี่แกก็จะฆ่าคนปิดปากเหรอฮะไอ้ลูกแห่งสวยทำร้ายคนอื่นจนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองถ้าแกไม่ใช่ลูกฉันเตะแกออกจากคิวเซอร์ไปแล้ว

0: เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด3
1: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
3: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
2: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ
3: ทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
4: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: ทุกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่จังหวัดลพบุรีค่ะ
6: เราจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆเราประชาชนเราก็ทำอะไรได
5: ้ถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
7: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
8: ้แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะต้องบอกนี่ค่ะ
9: ใช่ใช่อาจารย์อย่าดูแม่น
8: คนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
9: ้ฮะ
8: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอ่ะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดนะแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลย
7: ถามช่อง9กด30
10: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีสิ่งร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
11: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
12: โอ้แล้วองค์จริงก็ค
11: ือ ก็ถล่ม
10: หรือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
13: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
14: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
9: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตรงนี้ค่ะ
14: อืมน้ำตาลนี่คืออะไร
15: นมใบจากค่ะนมใบจาก
14: นมใบจาก
15: เออเวลาย่างนะ
14: งงเลยไหมโอ้แต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้ยอร่อยเนี่ยกินน้อนๆอ่ะ
13: ของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30

สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการล่าสุดยืนยันว่าพระอาการประชวรของกษัตริย์พระชนมายุ89พรรษาทรุดลงอย่างน่ากังวลทำให้นายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ต้องออกแถลงการส่งกำลังใจจากคนทั้งชาติไปยังพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยสมเด็จพระราชินีซอนยาและเจ้าชายฮากอนมกุฎราชกุมารทรงประกาศยกเลิกพระกรณีย

กิจทั้งหมดทันทีแล้วเสด็จไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเพื่อเฝ้าพระอาการใกล้ชิดสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงครองสิริราชสมบัติมาตั้งแต่ปี1991และทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดและมีพระชนมายุมากที่สุดในยุโรปที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ในปัจจุบันเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นายทหารยศพันโทซึ่งเป็นนักบินทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมรัสเซียเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่เผยว่าระเบิดที่ใช้สังหารเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ซ่อนอยู่และจุดชนวนขึ้นภายในรถยนต์ขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังขับออกจากบ้านพักเหตุลอบสังหารนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายครั้งซึ่งที่ผ่านมาทางการรัสเซียมักกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองยูเครนบริษัท B-Quick จำกัดยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027สนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางพื้นป่ามรดกโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งเป้าเพิ่มนักวิ่งขึ้นเป็น 9,000 คนโดยสร้างงานออกแบบถ่ายทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่สื่อถึงการอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนจัดที่เขาใหญ่มาราธอนเวนิวจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมมี2วันคือ9มกราคม2570มี Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันที่10มกราคม2570เป็นวันแข่งระยะมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึกเหรียญรางวัลพร้อมรางวัล Overall แบ่งรุ่นอายุและท็อป100ชายหญิง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: อาจจะไม่ใช่เซียนดังที่คนหมู่รู้จักกันทั้งประเทศ
3: แต่บางทีเนี้ยเขาอาจจะทำมาเพื่อที่เขาก็เราก็ไม่รู้นะเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขา
4: ครับ
3: แต่ก็บางคนชาวบ้านอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณเป็นเซียนได้ไงคุณมาทำเก๊จริงๆเขาไม่ใช่เซียนหรอกเขาทำมาเพื่อที่มาต้มพวกเซียนอีกทีเพื่อเซียนจะโดน
2: เซียนนี่ก็โดนเหมือนกัน
3: โดนพี่โดนนะผม
2: เป็นเซียนพระเนี่ยใครบอกว่าไม่เคยโดนพระเก๊นี
3: ่ไม่มีครับไม่มี
2: จุดไหนสิ
3: ผมก็โดนเป็นล้านพี่โดนเป็นล้านผมจะแนะนำอยากจะบอกน้องๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาปุ๊บมีกระแสกำลังมาต้องรีบขายครับผมอันนี้สึกแต่ถ้าสวยๆเป็นล้าน
2: สวัสดีครับวันนี้รายการก้าวพุทธคุณนะครับมาพบแฟนรายการแล้วก็แน่นอนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางต่างๆที่แฟนๆรายการก็ติดตามรายการมาหลาย EP จะต้องรู้ว่ารายการเรานั้นก็จะมีการคุยถึงเกจิอาจารย์พระนะครับวัตถุมงคลที่เป็นของที่นิยมมีค่านิยมกันมีการนำเซียนนะครับมาพูดคุยในรายการเพื่อให้ความรู้กับแฟนๆรายการด้วยวันนี้แน่นอนผมก็มีแขกเสียที่เป็นแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็เป็นเชเลฟนะครับพี่สาธิตพิเศษครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอมีเซียนอย่างพี่สาธิตมานะครับเป็นเซียนจวงทองนะ
5: ครับใช่
2: คนพิเศษก็คือพิเศษใจชาเลย
5: พิเศษใจชาน
2: ะครับทีนี้พี่ก็ติดตามมาแล้วก็เห็นใน EP ต่างๆกันออกไปตะเวนในออนไลน์นะไปซื้อพระ
5: ซื้อพระครับ
2: ต้องบอกว่า

0: เป็นคนที่ซื้อพระได้หลายลูกหลากหลายมากเพราะพี่ดูแต่ละ EP เนาะมีพระย่อยต่างๆซึ่งพอมีความรู้เยอะขนาดนี้พี่ต้องถามก่อนที่จะมาเป็นเซียนพระต่างๆเล่าประวัติให้แฟนรายการฟังนิดนึงว่าเรามาเป็นเซียนพระได้ยังไง
1: ครับผมก็เริ่มแรกเลยต้องเริ่มจากที่ใจเราชอบก่อนนะพี่นะครับก็ตั้งแต่สมัยเริ่มม.2 ม.3 อ่ะเราเริ่มเก็บแล้วพี
0: ่
1: ก็เริ่มเก็บม.2 ม.3 นะครับแล้วทีนี้เรายังอาจจะไม่มีตัวเงินซื้อก็ขอเพื่อนบ้างอะไรบ้างครับผมนะครับใจรักขอเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยพอหลุดจากม.2 ม.3 ไปแล้วทีนี้มันจะไม่เข้าไปอยู่ในระบบพาเครื่องแล้วจะไปทางรถมอไซค์อะไร
0: ตามวัย
1: มอไซค์แต่งรถแข่งก็หยุดไปเลยพี
0: ่
1: มาเริ่มอีกทีก็ประมาณปริญญาตรีครับผ
0: ม
1: ปี 1ครับผม
0: ครับ
1: ที่จังเกษมก็เริ่มมาเดินสนามเริ่มเอาจริงเอาจังครับผ
0: ม
1: ใจรักอยู่แล้วทีนี้เราก็เอาจริงเอาจังเลยมาเดินที่สนามแทนารงครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีที่สะพานใหม่ก็ไปเดินหาเช่าเดินหาเช่าและเราเริ่มเข้าวงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวผมมีเงินแค่ 2-3 พันพี
0: ่ 2-3 พัน
1: 2-3 พันบาท
0: ก็เริ่มต้นอาชีพเสียพาแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: แต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือเราก็พอมีเก็บบ้างแล้วก็มีเงินมีทองที่แม่ให้ไว้2บาทก็เวลาจะเช่าพระเนี่ยเราจะมีงบแค่ 2-3 พันเนี่ยพอเงินหมดเราก็จะต้องเอาทองไปจำนำเพื่อที่จะเอาเงินไปเช่าพระอะไรอย่างนี้ครับผ
0: ม
1: พอเช่าไปเช่ามามันเริ่มรู้สึกว่าตัวเงินไม่มีหมุนนะพี
0: ่
1: ตัวเงินไม่มีหมุนเราก็กลายมาเอาแบบองค์ที่เช่ามาวางมาแบ่งปันทีนี้กับกลายเฮ้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีผลกำไรขึ้นมาใช่ไหมพี
0: ่
1: โตขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ก็มีทั้งโดนเก๊ซื้อผิดบล็อกอะไรมีหมดครับผมกว่าเราจะมาได้ขนาดนี้พี
0: ่ครับจริงๆเป็นเซียนเนี่ยต้องถามเคล็ดลับนิดนึงว่าสิ่งที่คนบอกว่าไปเดินตลาดพระมันมีความสำคัญในเรื่องของคือนอกจากได้พระมาเรื่องของการทำกำไรเนาะมันเป็นเรื่องของการเติมความรู้ด้วยถูกไหม
1: เติมความรู้ด้วยใช่ครับผมว่าพระนั้นเขาจะมีเบสิกดูยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็คือส่วนตัวผมเราเริ่มชอบจากพุทธคุณก่อนเริ่มชอบพุทธคุณก่อนว่าเฮ้ยอ่านประวัตินะหลวงพ่อนั้นเอ้ยท่านได้เลี้ยงเสือเมื่อก่อนเนี่ยประวัตินะครับ
0: เสือความเข้มขังของ
1: ใช่ใช่
0: ครับเลี้ยงเสือเลี้ยงสัตว์ที่ดุร้ายได้
1: ใช่ครับผมแล้วก็บางหลวงพ่ออะไรนะเศษกะลาครอบช้างอะไรเงี้ยมันเราซึมซับมาจากนั้นเราก็ชอบอ่ะพี่นะครับแต่ต้องบอกว่าพวกนี้มันอยู่ที่ว่าความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับนะแต่เราเชื่อมาทางนี้ครับผมและอย่างเรื่องประสบการณ์เนี่ยเราเจอมากับตัวครับพี่
0: ครับ
1: ครับผม
0: คือเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องการใช้ในพุทธคุณต่างๆด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ครับทีนี้เวลาไปเดินตลาดพระบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการดูเก๊แท้โดยเฉพาะอย่างสาธิตนะพี่เห็นพระย่อยต่างๆบางทีอ่ะเพราะอย่างพี่นะพี่เล่นพระสระบุรีพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ง
1: ั้
0: นพี่ดูออกแต่ว่าถ้าจะดูพระได้กว้างขวางได้ดูได้หลายๆไปหลวงพ่อเนี่ยต้องมีเคล็ดลับยังไง
1: เคล็ดลับเหรอครับพี่เราจะดึงเบสิกนะครับคือสมมติเนี่ยยังเหรียญหล่อนะ
0: ครับ
1: เหรียญหล่ออย่างเงี้ยหลวงพ่อเจิมวัดป่าโมกอ่างทองหรือว่าจะเป็นเหรียญหล่อชินราชวัดทองนพคุณชินราชวัดเขาตะเคาเขาจะใช้เบสิกการกรรมวิธีการสร้างเบสิกเดียวกันคือพอมีแม่พิมพ์หน้านะครับจะมีแม่พิมพ์หลังคือแกะบล็อกสดนะครับ และทีเนี้ยก็นำหุ่นเทียนมากดแม่พิมพ์หน้านำหุ่นเทียนมากดแม่พิมพ์หลังแล้วก็นำมาประกบนะครับและตัวหูเนี่ยเขาจะปั้นหูแล้วก็เอาหุ่นเทียนเนี่ยไปเชื่อมเป็นปากปิงแล้วก็นำเนี่ยครับช่อชนวนมาต่อตรงนี้นะครับต่อก้นเนี่ยเบสิกเดียวกันหมดครับแล้วก็นำไปหล่อหลอมเพื่อให้เป็นรูปลักษณะของพระนั้นครับผมแต่เบสิกเดียวกันหมดครับผ
0: ม
1: และทีนี้กรรมวิธีการสร้างแต่ละวัดก็อาจจะแตกต่างกันบางอย่างครับอย่างของการกดมือกดปั๊มเอ้กดมือหรือว่ากดพิมพ์ไม่เหมือนกันก็มีครับผ
0: มทีนี้เวลาคนที่เด็กๆรุ่นใหม่ตัวนี้ที่เราเห็นนะคนรุ่นใหม่มาเป็นเซียนพระก็เยอะนะ
1: บ
0: างทีผู้หญิงบางคนก็โอ้ไม่น่าเชื่อก็เป็นเซียนพระได
1: ้มีครับผม
0: ทีนี้ในการมาเป็นเซียนพระแบบนี้พระเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบ
1: ใช่คร
0: ับสมมติว่าถ้าคนจะเข้าอยากจะเป็นเซียนพระเพราะพระมีทั้งเนื้อผงเหรียญนะครับเนื้อชินเนื้ออะไรต่างเราแนะนำหน่อยว่าใครอยากจะไปเป็นเซียนพระควรจะเริ่มต้นยังไงที่ไม่ยากไปแล้วก็ไม่เจ็บตัวบางทีโดนเก๊เจ็บตัวเหมือนก
1: ัน ใช่สิ่งนี้มีน้องๆถามผมมาเยอะมากว
0: ่
1: าพี่ผมควรจะเริ่มต้นยังไงผมก็เลยจะบอกว่าเราเริ่มต้นต้องเอาที่ใจเรารักก่อน

0: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
2: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
1: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
3: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ผมก็เลยจะบอกว่าเราเริ่มต้นต้องเอาที่ใจเรารักก่อนสมมุติเรารักเหรียญ
7: ครับ
6: เรารักเหรียญเราก็ต้องไปทางเหรียญแต่ถ้าเรารักเหรียญเราไปเล่นผงเนี้ยมันจะทำให้เราแบบมัน
7: ฝืน
6: ฝืนฝืนฝืนการเล่นครับผมชอบเหรียญก็ไปเหรียญชอบหล่อก็ไปหล่อชอบกุก็ไปกุมันจะง่ายกว่าครับพี่แล้วก็เริ่มเล่นพาพื้นที่พาพื้นที่เนี่ยเราจะได้เห็นเยอะสมมติเราอยู่นครปฐ
7: ม
6: เราจะไปเล่นพระทางสายต่างจังหวัดอย่างแบบนครสวรรค์เล่นหลวงพ่อเดิมมันก็จะเห็นตัวองค์พระน้อยแต่ถ้าเราเล่นนครปฐมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพวกปู่บุญปู่เพิ่มเยอะอะไรเยอะมันก็จะมีความชำนาญมากกว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ส่องบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญครับผม
8: ก็เหมือนกับว่าถ้าพระที่มีจำนวนของพระจำนวนเหรียญจำนวนเนื้อต่างๆมาก
6: ใช
8: ่โอกาสที่เราจะได้เห็นของแท้ของต่างๆอ่ะก็มากขึ้น
6: มากขึ้น
8: แล้วพอเราเห็นของแท้ปุ๊บเราจะแยกได้แล้วว่าอันนี้เก๊แท
6: ้ใช่ใช่ใช่ครับผม
8: ทีนี้ช่วงนี้ก่อนจะไปคุยเรื่องพระที่บ้านนะที่อ่างทองนะตอนนี้ตลาดพระเครื่องปี2569รายการเก้าพุทธคุณแล้วก็เกาะติดตลาดพระตอนปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางช่วงเขาก็บอกว่ามันก็จะซบเซาตามเศรษฐกิจ
6: เศรษฐกิจ
8: แต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวม
6: ก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เลยครับผมพี่บอมก็คือเศรษฐกิจนะครับมันดรอปลงนะครับคนการซื้อการขายมันก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ว่ายังมีคนที่แบบว่าเขาชอบในพุทธคุณชอบในองค์พระนั้นๆเขาก็ยังซื้อขายอยู่เหมือนกันครับผ
7: ม
6: แต่แค่ดรอปลงมาอาจจะแบบว่าประมาณสัก 20% อะไรเงี้ยครับผม
7: ครับครับ
8: ทีนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องพระของอ่างทองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนาะก็คุยได้กว้างๆแฟนคลับของสาธิตก็เยอะถ้าเราให้เลือก10เหรียญหรือเป็นเนื้ออะไรก็ได้ในดวงใจของสาธิตแล้วเรามาไล่เอาตั้งแต่ราคาไม่แพงมากจนเดี๋ยวอันดับ1เดี๋ยวเรามาเล่นว่าของแพงเป็นล้านหลักล้านว่ามีอะไรบ้างเรามาไล่เรียงกันแล้วอาจจะแนะนำนิดนึงว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยทำไมคนถึงนิยมเนาะแล้วพุทธคุณคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่อันดับ10เลยครับ
6: ถ้าเริ่มอันดับ10มันก็จะค่อนข้างอันนี้หน่อยยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเริ่ม1ลดไล่ลงมามันจะง่ายแต่ถ้าไม่เริ่ม
8: จะได้ก่อนเดี๋ยวขอแพงเดี๋ยวมาทีหลัง
6: แพงมาทีหลังใช่ไหมก็จะส่วนมากก็จะเป็นพวกนี่ครับพวกหลวงพ่อทองหยิ
7: บ
6: นะครับหลวงพ่อทองหยิบวัดบ้านกลางนะครับก็จะท่านจะมีเหรียญนะครับมีเหรียญรุ่นแรกนะคร
7: ับ
6: สร้างปี17นะครับมี2บล็อกก็จะเป็นบล็อกคอเรียกว่าคอสั้นคอกือ นะครับบล็อกจะเป็นบล็อกนิยมราคาไม่ได้แพงมากอาจจะ 4,000 5,000
7: 3,000 ใ
6: ช่ใช่ครับผม
7: ครับ
6: พวกนี้ก็จะอยู่ในเรทประมาณอันดับเนี่ยแหละอันดับ10มาครับผม
8: ครับหลวงพ่อทองหยิบเนี่ยท่านก็พุทธคุณคนที่สอหากันด้านไหนครับ
6: ก็ประสบการณ
7: ์ทั่วไป
6: ครับผมก็เกี่ยวกับพวกแคล้วคลาดอะไรพวกนี้ครับผม
8: ไปต่อฮะอันดับ9
6: อันดับ9นะครับนี่พ่อโต๊ะนะครับพ่อโต๊ะวัดสะเกดนะครับอันนี้จริงๆเก่งนะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสักการะบูชาด้วยครับผ
7: ม
6: อันนี้เป็นเนื้อเงินครับ สร้างเราปี2514ครับผม
7: ครับ
6: ครับก็เก่งแล้วก็แคล้วคลาดอะไรประมาณเดียวกันครับผม

0: ยุคเก่าๆนี่ส่วนมากเก่งเหมือนกันหมดครับพี่ต่อเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกนี่หลวงพ่อซ้อนวัดบุญเกิดนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2510ประสบการณ์นะครับฟ้าผ่ารู้สึกว่าที่ผมได้รับรู้มาจำไม่ได้ว่าสร้อย5บาทหรือ10บาทนะครับฟ้าผ่ามาสร้อยละลายเลยแต่คนไม่เป็นไร
1: คนไม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นไร
0: เลย
1: อันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่ามีคนรู้กัน
0: ประสบการณ์จริงด้วยแล้วก็มีน้องที่ว่าโดนยิงมาเป็นรอยจ้ำเลยพี่ไม่เข้า
1: เหนียวสายเหนียว
0: มีรูปส่งมาหาผมดูด้วยครับน้องเขายืนยันมาจากตัวเขานะครับ
1: ครับผม
0: สายเหนียวสายเหนียวครับแล้วก็นี่ครับเป็นพวกหลวงพ่อรอดนะครับปู่รอดพ่อลาบนะครับวัดไทยย่านนะครับอันนี้สร้างเราประมาณปีศูนย์กว่าถึงหนึ่งกว่า
1: ครับ
0: ผมก็เป็นเนื้อปลากานะครับเก่งครับผมแคล้วคลาดเหมือนกันครับผม
1: ครับ
0: ก็วัยรุ่นเขาเรียกว่านักเลงแถวอ่างทองเจอประสบการณ์กันเยอะครับผม
2: เยอะ
1: ประสบการณ์เยอะแต่ไม่ได้บอกให้ใครเป็นนักเลงนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าคือ
1: มีพุทธคุณแบบ
0: พุทธคุณที่เราได้รับรู้มาใช่ครับผม
2: ใช่ใช่คร
0: ับ
2: อัน
0: ดับ6ก็จะเป็นพวกนี่ครับหลวงพ่อต่ายนะครับพ่อต่ายวัดสระแก้ว
1: ครับ
0: อันนี้สร้างเราปี2483นะครับนี่เป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับก็อย่างที่บอกว่าเหรียญยุคเก่านะครับมีความคลาสสิกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคงกระพันแคล้วคลาดเหมือนกันครับพี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นพวกอันดับหัวนะครับเริ่มมาหัวแล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะพ่อกิ่มวัดกลางอ่างทองนะครับเราปี2480-85อะไรประมาณนี้ครับนะครับวัดกลางอำเภอเมือง
1: ครับ
0: ผมเก่งแคล้วคลาดคงกระพันครับผม
1: ส่วนใหญ่ภาคกลางภาคแถวอ่างทองนี่คือเป็นเรื่องของแคล้วคลาดเรื่องของคงกระพันชาตรี
0: ใช่ใช่ครับพี่ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นมาพ่อเจิมป่าโมกนะครับนี่พ่อเจิมป่าโมกเหรียญก็สร้างเราประมาณปี90บวกลบนะครับ
1: ครับ
0: นี่ครับเหรียญเสมาแล้วก็ทีนี้ก็จะมาเป็นพวกสายเรียกว่าหัวหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: เหรียญพ่อเต่านะครับก็จะมีนี่ครับพ่อเต่าก็จะมีเขาเรียกว่ามีความศิลปะงดงามด้วยเนื้อเงินลงถมเป็นเหรียญเดียว
1: ไม่ค่อยเห็นแบบลงถมแบบนี้นะ
0: เป็นเหรียญเดียวของอ่างทอง
1: มาก
0: นะครับเหรียญเดียวของอ่างทองที่ทำเป็นเนื้อเงินลงถมนะครับพ่อเต่าน้ำผู้ครับผม
1: ตอนนี้หัวแล้วราคาเป็นไงครับตอนนี
0: ้ก็เพราะตอนเศรษฐกิจดีผมเคยขายไป100,000 บาทเหรียญใหญ่นะขายไป100,000 บาทครับผ
1: ม
0: เหรียญเล็กก็อาจจะ30,000-40,000ครับผม
1: แล้วแต่สภาพ
0: แล้วแต่สภาพครับผมแล้วก็จะมาเป็นพวกเยอะนะจริงๆเยอะมากเพราะเข็มเพราะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมานี่ครับสไตล์พวกพ่อนุ่มนะครับพ่อนุ่มก็จะมีทั้งยันใหญ่ยันกลางยันเล็ก
1: ครับ
0: ยันใหญ่ยันกลางยันเล็กแล้วก็เรื่องราคาประสบการณ์นี้จะประมาณแคล้วคลาดแล้วก็เหนียวอะไรเหมือนกันครับผม
1: ครับ
0: เรื่องราคาผมเคยขายไป3 เหรียญ 450,000ก็ตกเหรียญละ 150,000 ใช่ไหมเหลือ 150,000 ยันใหญ่นะครับ

0: าห์นี้ตักพามาที่จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: เราจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆเราประชาชนเราก็ทำอะไรได
0: ้ถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: Happy birthday
4: to you.

0: ปังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
2: Happy Birthday
3: to you Happy Birthday ครับนายนาที
4: ครับแล้วก็จะมาพ่อคำโพปั้มนะครับ
5: อันดับ3
4: อันดับ3นะครับพ่อคำโพปั้มพ่อคำโพปั้มนี่ต้องบอกเลยว่าสวยๆผมเคยขายไป 300,000
5: ครับ
4: นะครับไปเหรียญคายปลาใหญ่ขาย 300,000 เนื้อทองแดงกะไหล่อันนี้กะไหล่เงินครับพ
5: ี่กะไหล่เงิน
4: แต่ที่ขายไปเป็นทองแดงกะไหล่ทองครับผม
5: ครับ
4: อันนี้ก็แคล้วคลาดคงกระพันอะไรเหมือนกันครับผมแล้วก็มาอันดับ2นะครับก็จะเป็นพ่อภูดอลลักอย่างนี้ครับพ่อภูดอลลักนี่ผมขายไป 600,000 พี
5: ่อือ
4: นะครับ
5: แต่ถ้าอยู่ที่ค่านิยม
4: อยู่ที่ค่านิยมด้วยแต่ตอนนั้นอ่ะคือมันจังหวะที่เศรษฐกิจ
5: ดี
4: แต่ถ้ากระไรเต็มๆนะตอนนี้ก็ยังซื้อ 200,000 นะพี
5: ่
4: ยังซื้อ 200,000 เป็นเหรียญปี2499ที่ผมว่าคิดว่าน่าจะแพงที่สุดนะที่ว่า
5: ก่อนปี2500
4: ก่อน2500เนี่ย
5: ใช่ผมว่ารุ่นนี้ก็ยังเป็นภาคเก่า
4: ครับก่อน2500
5: ครับ
4: อันดับ1เลยนะครับก็จะเป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อพักครับพ่อพักวัดโบสถ์นะครับพ่อพักวัดโบสถ
5: ์แต่ว่าอันนี้จากหลวงพ่อพัก
4: ใช่
5: ครับ
4: เรียกว่าเซียนเนี่ยรู้จักแทบหมดเลยเซียนรู้จักแทบหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนชาวบ้านอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้สึกแต่ถ้าสวยๆเป็นล้านอันนี้อาจจะแบบว่าหลักแสนอาจจะ 400,000 500,000 อะไรครับผม
5: พุทธคุณของหลวงพ่อพักเนี่ยที่คนนิยมและราคาหลักล้านนี่มีเพราะอะไรครับ
4: ก็เหนียวโคตรเหนียวเลยเขาบอกว่าตอนที่คนไปรับของอ่ะหลวงพ่อเขาทำเหรียญล่วงอะไรเองไปหยิบมาตามที่ผมได้รับรู้
5: มา
4: แล้วเขาบอกเอาแหลนนะพุ่ง
5: ไม่มีไม่ละขาย
4: ไม่ละขายครับผ
5: ม
4: ไปหยิบเหรียญมาเหรียญล่วงข้างล่างอ่ะพุ่งลงไปปึ๊กไม่เข้าอะไรเงี้ยครับผม
5: ครับก็จะก็ดูแล้วเป็นสายเหนียว
4: สายเหนียวครับผม
5: ครับแล้วพี่เห็นวันนี้นอกจากพระเหรียญพระต่างๆส่วนใหญ่เป็นพระเหรียญเนาะ
4: ใช่ครับ
5: เห็นมีเครื่องราง
4: เครื่องราง
5: ก็จะมีสิงมาด้วย
4: มีสิงมาก็จะเป็นพวกสิงพ่อมุ้ยอะไรพวกนี้ครับผมเนี่ยสิงพ่อมุ้ยนะครับนั่นนี่แล้วก็จะเป็นพวกสิงพ่อหอมนะครับพ่อหอมวัชักหมากนะครับนะครับสิงตะปบเหยื
5: ่
4: อระยองอันนี้ระยอง
5: จริงๆแล้วเป็นสิงที่ถ้ามีพ่อเดิมพ่อมุ้ยเนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นท็อปของสิงเลยเนาะ
4: พ่อเดิมท็อปแล้วก็มาพ่อหอมแล้วก็มาพ่อมุ้ยครับครับแล้วก็จะมีนี่เบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ก็จะเป็นหลวงพ่อคำอันนี้เป็นงานเลี่ยมนาคเลี่ยมนาคก็คือนาคโบราณของงานตลาดวิเศษจะตอกหมงครับพี่มีทั้งตอกหมงไม่ตอกหมงมีทั้งเลี่ยมนาคเลี่ยมเงินนะครับผมแล้วก็นี่กุมารอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างหายากกุมารของหลวงพ่อนุ่มพี
5: ่ครับ
4: ตัวเป็นแสนนะครับแล้วก็ตะโพนตะโพนก็เป็นนี่หลักแสนหลักหมื่นแล้วแต่สภาพครับตะโพนพระปักวัดโบสถ์ใช
5: ่
4: ครับอันนี้เด่นในทางไอ้นี่พี่มีชื่อเสียงก้องกังวานอะไรเงี้ยครับผม
5: อ
4: ๋
5: อ
4: โ
5: ทษดิ
4: ลิเก
5: ค
4: ือ
5: เป็นพวกอินฟูนี่อย่างดังได้เลยนะ
4: นี่ใช่เลย นี่เรื่องจริงพี่
5: เ
4: พราะว่า
5: เขาเป็นตะโพน
4: ใช่ครับ
5: ตะโพนนี่เนาะใครเป็นดาราใครเป็นอินฟูอยากจะปังอยากจะดังก็ต้องอันนี
4: ้ใช่
5: เพราะว่าพี่ไม่เคยเห็น
4: ลิเกประวัติมีอยู่ลิเกหอมผวนไปเล่นงานไม่มีนี่เลยไม่มีคนดูไม่มีคนดูเลยวันนั้นไปกราบหลวงพ่อพักท่านได้เขาบอกว่าให้มาอะไรมาเนี่ยปุ๊บตั้งแต่นั้นมาตั้งลิเกหอมผวนมีชื่อตั้งแต่นั้นมาเลยครับผมใช
5: ่ไม่น่าเสียนวิเศษที่ดังนี่นะ
4: ผมต้องใช้ครับผมครับ
5: ทีนี้คือดูพระเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแหละเราเป็นเสียนเราก็ดูไปนั่นพวกเครื่องรางต่างๆในการส่อหาในการดูเก๊แท้มันยากมากน้อยกว่าม
4: ันจะยากกว่าพระครับ
5: พ
4: ยากกว่าพระผ้าเนี่ยยังเหรียญเนี่ยบางทีเขามีจุดจบคือตัวตัดเพราะว่ามันใช้ตัวแท่นพิมพ์ตัวเดียวกัน
5: ตัดเหรียญเราเย็บใหญ่นี่นะเราก็ดูขอบตัวตัดที่แหละว่าเป็นยังไง
4: ใช่ครับผม
5: แก้แท้แยกได
4: ้ครับแต่พวกเนี้ยต้องอาศัยดูธรรมชาติดูร่องรอยดูลายมือว่าช่างแกะดูใบมีดรอยใบมีดแกะครับผมมันก็จะค่อนข้างยากกว่าพวกเหรียญพวกหล่อหน่อยครับพวกสไตล์พวกเสือสิงอะไรพวกนี้ครับผม
5: ครับครับแล้วถ้าคนเด็กๆรุ่นใหม่อยากเป็นเซียนพระก็ไปศึกษาเหรียญแต่ถ้าอยากจะเล่นพวกของพวกเครื่องรางแบบเนี้ยการศึกษาการหาข้อมูลความรู้แนะนำนี่เนี่ยมันยาก
4: การหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพวกนี้นะครับมันก็ศึกษาได้ครับแต่พวกนี้มันจะใช้ระยะเวลานานหน่อย

0: อีกอย่างหนึ่งต้องเดินสนาม
1: ครับ
0: ถ้ามัวแต่ดูหนังสือดูทางเน็ตอะไรเงี้ยไม่รู้พี
1: ่
0: เดินสนามเดินซื้ออาจจะมีโดนเก๊บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะค่อยซึมซับไปเองเฮ้ยเราส่องมาเฮ้ยอันนี้มันแท้ไม่แท้ว่าแต่พอไปให้เซียนรุ่นพี่ดูเฮ้ยมันไม่แท้นะเราถามเขาได้ว่าเฮ้ยพี่มันไม่แท้ตรงจุดไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับเขาไม่ห่วงวิชาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยบอกกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยห่วงกันแล้วก็เรื่องประสบการณ์การเดินสนามเนี่ยมีผลนะครับคนเดิน5ปีคนเดิน2ปีอย่างผมนี่20ปีบวกลบเราก็จะเก็บเกี่ยวใช่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้เห็นของเก๋ของแท้ตามที่เขาอาจจะไม่ใช่เซียนแต่
1: อาจจะไม่ใช่เซียนดังที่คนหมู่รู้จักกันทั้งประเทศ
0: แต่บางทีเนี้ยเขาอาจจะทำมาเพื่อที่เราก็ไม่รู้นะเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขา
2: ครับ
0: แต่ก็บางคนชาวบ้านอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณเป็นเซียนได้ไงคุณมาทำเก๊จริงๆเขาไม่ใช่เซียนหรอกเขาทำมาเพื่อที่มาต้มพวกเซียนอีกทีเผื่อเซียนจะโดน
1: เซียนนี่ก็โดนไง
0: โดนพี่โดนนะผม
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเซียนมาเนี่ยเป็นเซียนพระเนี่ยใครบอกว่าไม่เคยโดนพระเก๊นี
0: ่ไม่มีครับไม่มี
2: จุดไรจุด
0: ผมก็โดนเป็นล้านพี่โดนเป็นล้าน
1: โอ้โดนเป็นล้าน
0: หมายถึงรวมๆกันชิ้นนี้ 50,000 ชิ้นนี้แสนชิ้นนี้ 30,000 อะไรเงี้ยโดนเป็นล้านแหละรวมๆมา20ปีเป็นล้าน
1: มันก็ค่าครู
0: ค่าครูครับผ
1: ม
0: แต่เวลาเราโดนมาปุ๊บของยังอยู่ที่บ้านยังมีเลยบางทีเนี่ยเรียกว่าพอไปเห็นโอ้โหคนมา 50,000 นี่ว่าอะไรเงี้ยมีแต่ว่าเราจะไปขายไม่ได้เพราะเราขายเนี่ยเราต้องขายรับประกันให้ลูกค้า
1: เอาละครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลได้ความรู้จากน้องสาธิตพิเศษมากครับขอบคุณมากที่ให้เวลากับรายการแล้วก็เราก็ได้ความรู้เป็นแฟนรายการก็สามารถใครที่สนใจสอหาพระที่ในพื้นที่อ่างทองก็ต้องสาธิตพิเศษเท่านั้น
0: ครับ
1: นะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ให้เวลากับรายการครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อสมทจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกยันมหามงคลรุ่นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานสงฆ์ณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวันพุธที่26สิงหาคมนี้เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้
1: เจาะลึกสมองกลจีน AI ที่ฉลาดล้ำสมัยแห่งยุค
2: ต่อไปเนี่ยจับเข็มแล้วมาร้อยนีเดิลได
1: ้การผสมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับโรบอติกของเขาเขาทำอะไรครับ
2: จึ๊กเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงทั้งหมาของยนต์ผมกับหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดอะเปิดเป็นฟรีแลนซ์ซื้อของเทรดทำทุกอย่างเพื่อเขาสามารถหาเงินทางออนไลน์ได้เขาอยากหาเงินเพื่อช้อปปิ้งของจุดของความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: เมื่อราชาแมลงอวกาศดังเดบุกอลาวาโลกเคียวริวเจอร์จนการเวลาปั่นป่วนร้อนถึงอุจจี้ต้องออกโรงตามแก้จนท่านหลงมายังดาวจิคิวสำร้ายกีระดันกลายเป็นราชาผู้ชั่วร้ายส่วนชีวิตของเหล่าราชันที่เหลือก็พลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังมืออะไรคือต้นเหตุของเรื่องร้ายๆนี้กันแน่ห้ามพลาดในช่อง9การ์ตูนเรื่องกระบวนการจอมราชันคิงโอเจอร์ปะทะเคียวริวเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะคือครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงเป้า
3: ไม่ดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่งแล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: แผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะแล้ววันเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 2ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเลทแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: ๆแล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
1: ือ
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: ม
1: ัน
0: ด
1: ีย
0: ังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ร่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันร่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เสร็จแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยกับตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่

0: 02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะคำช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่า

0: ับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
2: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
0: อาหาร
2: ขับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
1: ครับ
2: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายครับไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
1: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799 บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799 บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
0: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
1: า
0: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
2: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่
2: ระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
0: เรื่องใหญ่มาก
2: เรื่องใหญ่นะ
0: ทุบบ้านทุบพื้น
2: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12 ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
0: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
2: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
0: ์
2: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
0: ์
2: และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
2: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
0: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
2: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
1: ครับ
2: ลงไปตัดลงไปย่
0: อ
2: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
2: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
0: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
2: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
2: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
0: คร
2: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
0: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
2: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48 ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
2: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
0: อยากให้กลิ่นมันหาย
2: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
2: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: เลย
2: ถังดักไขมัน
0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSP Bioclean นะครับซื้อไป
0: ได้ใช่แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799 บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
0: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนั่นแหละที
1: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
2: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกิดเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกิด
2: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
0: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไร

0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
2: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ค
1: นจะเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: ฆ่าไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: เหม็นฉี
3: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อม

0: ค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้โหมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
3: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
3: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ย
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
1: ครับ
3: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
1: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มทอดปลาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
1: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็คนะครับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุลาวเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ชอม
0: า
1: เนีย
0: คุณภูมิคะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับ
1: ครับ
3: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย50วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
1: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามแล้วดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
1: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
3: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
0: อ่ะคุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
3: เขา
1: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริง
1: ๆมันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
1: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: ม
1: ัน
0: น
1: ุ่
0: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
0: ไม
1: ่
0: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
3: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอก

0: เลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
1: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะทุกนะ
1: ครับ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
1: ่
0: ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: ใช่วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับทุกท่านให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืด

0: างพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
1: ับ
0: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
1: ค่
0: ะค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
1: ็
0: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
1: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
0: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเน
1: ี่
3: ยก็เลยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
1: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
0: ่
1: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
1: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
0: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
1: ั
0: วนี้ช่วยได้
1: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
0: คร
1: ับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉย
3: ๆ
1: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างไปนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บี
1: บเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
1: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
3: ้
1: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
0: ้
1: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ได้ตัวดีเลย
3: นิ้วล็อก
0: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
1: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
0: ่
1: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
3: ครับ
1: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
0: ะ
1: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
3: ครับผม
1: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
1: หร
3: ือ
1: ว่าท่าดึงท
3: ่
1: าดึงข้อต่างๆเนี่ย
3: มัน
1: ทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
0: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
1: ะ
0: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
3: ือ
0: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
1: ่
3: ว
1: ัน
3: นี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
1: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เนาะจะวิ่งเลยพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ทุกวัน
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
3: ครับ
1: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
1: นิ่งนะ
3: ตอนนี
1: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
1: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
1: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
0: ้
1: แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
3: ๆ
1: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยม
3: ัน
1: ช่วยเราได้หมด
0: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะเป
3: ็
0: นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร
1: ้
0: อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะ

0: ็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
1: บ
0: ี
1: บดีบีบเรียกบีบดี
0: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
1: เหยียบดี
0: เหยียบดีตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะมาพร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
2: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
0: ค่ะ
2: เสียไหมอันนี้
0: ไม่เสีย
3: ไม่เสีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
3: พี่ใส่รอง

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเดียว
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าฮะกัน
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครา
2: วนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถฉับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: ทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ทำยังไง
1: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยุบได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเรา
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมุติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมุติ
2: ให้เขาจับที่เฉยเฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเสริมให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
2: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: จ่ายเบาๆ990
1: บาท990บาท

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE แอดแอดสายช็อปมาเนีย
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่ใช่สามีหรอกนะคะ
2: ผมเลือกผมเลือกอย่าง
0: นี้ไม่ใช่สบายไหม
1: สบาย
0: สบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบ
1: แล
2: ้
1: วม
2: ัน
1: ล็อกนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเอง
0: นะ
1: วัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้
0: อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันแล้วถามว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: นี่
0: เ
2: ป็น
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: อยู่ในตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สลักเพชรจม
1: ใช่กลายจากท่ายืน

0: ให้ลงมาเป็นท่าน
1: ั่งผมลองนั่งนะ
0: ท่า
1: ลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
0: ่
2: สมมติเชิญพยาบาล
0: สามารถเปลี่ยน
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
1: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
0: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
3: ้ตรงนี้เลยสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพิธีเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
3: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
3: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
3: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: ค
1: ือ
0: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
0: มี
1: หลาย
0: ช่
1: อง
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืดไง
1: มันไม่ยืดหยุ่น
0: ใช่
3: ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
0: วันนี้แบบเชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านใช้
1: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
2: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
1: นี่นะ
2: นี่สองนี่ดูนะ
1: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนนี
2: ่
1: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบน
2: ี้ท่านี้ก็ดีนะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
0: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
1: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
1: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
1: ไม่ถึงนะ65
2: ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็ปังไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล้วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: คุ
2: ณแม่ผม92
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่สิเป็นแม
1: ่มาม่า
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
1: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงสิแม่เก่งจังเลย
0: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
1: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
0: ถู
2: ก
0: ต้อง
1: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่เรียกว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
3: จบ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
1: ถูกต้องครับ
0: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
1: าง
0: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
1: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
1: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
1: คือ
2: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะเหยียบ

0: จ็บมันจะกระตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
1: ครับ
0: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชินเลย
2: เพ
0: ล
2: ิน
0: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
1: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
0: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสียพี่ใส่รองเท้า
0: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
0: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
1: ครับ
0: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
1: ครับ
0: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
0: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
0: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
1: ู
0: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
2: จะฟรีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมประกันรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
1: ่
2: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่หอมยังเลยอ่ะหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับแซมเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบอนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลย

0: เพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุงเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
0: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: นี่โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใช้โอ้โห
0: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล
0: ้
1: วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอนมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ
0: ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุขสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ราคาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเรา แต่งหน้าทุกวันนะ าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยอ้าวยังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ่
1: น
0: อากาศ
1: อับ
0: กล
1: ิ
0: ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่โผล่ไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำ เป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขาย

0: กันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
1: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะค
0: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอา

0: ขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไ
0: ปโอ้โหเลยผมใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะม
1: ัน
0: เอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมเนี่ยๆๆขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะนี่ฟอกๆไป

0: ผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะ8ก้อนเป็น16ก้อนถอยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ทาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
0: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่ล่ะค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: แบบคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝน

0: ยอาการ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวันหลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังตืมทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละ
0: เร
1: ื่
0: องนะ
1: อย่างนี้ของมีพ่อไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: มาเจอกันนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
4: ครับ
5: ค
4: ุ
5: ณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำ
4: ครับ
5: เปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้กันทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
4: ค่
5: ะก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหม

0: ้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
1: อ้าววันนี้นะฮะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
0: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ถังนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมขาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ๊ยสีมันดูสวยมากนะฮะมัน
0: สวยจริง
1: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลย มีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
0: ้
1: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
0: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่างบางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวลนะคะต
1: ั
0: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
0: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ คือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
1: ้
0: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก็มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได
1: ้
0: แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
1: สะดวกมากเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิว่าจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอ้าใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
0: ่
1: ยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
0: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย เราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
1: ฟุตใช่ไหม
0: นี่6ฟุ
1: ตนะ
0: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเป
1: ิ
0: ดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค่ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาที
1: ได้
0: น
1: ะเลย
0: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
1: โอ้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
0: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
1: เสียงเบามาก
0: ใช่
1: ะนะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
0: ่
1: ให้คาชิว่าดูแลกันนะครับเอาล่ะเช้าชมเดียครับใครซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้คาชิว่านะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
0: คุณชมค่ะใครยังไม่โทรรีบโทรเพราะอาจจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินิแต่คือแรงมากเลยนะนี่คือ

0: อนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี้นี่จะเปิดฝาดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: รอบการปั่นนี้ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ
1: ้
0: าว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15 นาทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
1: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่น
0: ี
1: ้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเส
0: ีย
1: ทั้งค่าพวกน้ำยาซ
0: ัก
1: ผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วคร
0: ับ ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านม
1: ี
0: เด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
1: ้
0: แบบว่าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบเนี้ยค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหร
1: ับ
0: ตัวนี้นะ
1: รวมไปถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอนะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาค
0: ุ
1: ณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสับตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
1: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะฮะต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือคาชิวะนะฮะเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบน
0: ี
1: ้และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1ผืนครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: ผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิวและแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: คุณผู้ชมครับเราจะไปนาโกย่ากันด้วยนี่ถ้าพร้อมแล้วไป
1: ว่าง
2: Cabin
1: Crew ยังคอนอนไหม
2: หมดซีไรเตอร์
1: นี่ครับขยับได้ครับผม
3: เก่ง
1: ของเด่นของเด่น
2: หมดแล้ว
1: สบาย
3: สั่งกัน

0: ู่นนะครับตอนเที่ยงคืน25นาทีนะครับแล้วเที่ยงคืน40ประมาณนี้ตอนนี้8โมงครับห่างครับเมืองไทย2ชั่วโมงนะครับ
1: ถึงโรงแรมแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ใหญ่ไปครับใหญ่ไปครับ
0: ถึงแล้วครับผมแฮปปี้ป่ะ

0: เป็นแบบนี้ผู้ชมใหญ่มากเอาจริงป่ะ
1: มี3เตียงเลยอ่ะ
0: My Stay นาโกย่าอิชิกินะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะแคบๆแบบอึดอัดเลยอ่ะอันนี้แบบโอเคมากแล้วทีวีใหญ่มากเลยนะครับเพราะเดี๋ยวให้ที่นี่เขาอธิบายมาดีกว่าสวัสดีครับはい、ちょっとご説明お願いします。
2: はい、こちらのトリプルのお部屋にしまして、はい、当ホテルが一番広いお部屋になります。
0: おお、これはトリプルね。ถ้ามา3คนสบายเลยผู้ชมนะ3เตียง
2: แต่こちらがテレビ。
0: เตียงทีวีใหญ่มากโหทอยเดี๋ยวนี้จะได้สิครับห้องน้ำอยู่ไหนฮะ
1: นี่หรือเปล่า
2: こちら
0: นี้อ๋ออ้าวนี่อะไรห้องน้ำ
1: อันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำตรงนู้นก็เป็นห้องอาบน้ำ
0: เขาแยกกันเนี่ย
1: ใช่แยกก
0: ันตู้ยูรู้ว่าคุณจะมาทอยเรเด้คุณจะว่าชวันผู้ชมครับความเจ๋งคือ
1: มันแยกห้องคร
0: ับ ใช่อันนี้คือห้องส้วมนี่ฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คร
0: ับ ห้องอาบน้ำมีอ่างด้วยนะครับเร
3: ีย
0: กว่าเข้าพร้อมกันได้เข้าพร้อมกันได้และนี่คือที่วางกระเป๋ากับเตียงครับผมこれは荷物を置けるですね。
2: そう
1: ですね。はい。
0: ピッピンヤンの。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。เท่ไหม
1: เท่ครับ
0: พวกเราใช่ไหม อ๋อนี่เหรอ ผู้ชมเห็นภาพกว้างนี้ไหมฮะแต่ละภาพแต่ละรูปเนี่ยคือคนละลายเส้นเลยฮะ มีทั้งแบบการ์ตูนอนิเมะสมจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นกำแพงที่กลายเป็นแลนด์มาร์คของนาโกย่าอีกจุดนึงไปแล้วนะครับตัวนี้คือเรียกว่านิชิกิซันโจเมะเขาเนี่ยให้ศิลปินมาร่วมมือกันแล้วก็วาดใช่ทั้งกำแพงเลยครับพูดสุดนู่นเลยสุดนู่นด้วยนะครับ
1: ใหญ
0: ่มากใหญ่มากแล้วเขาจะมีชื่ออยู่ตรงนู้นนะผมว่าน่าจะเผื่อร้อยคนก็ได้นะคือช่วยกันวาดแล้วก็ให้เป็นแลนด์มาร์คไปเลยนะอยากเห็นต้องลองมาสัมผัสเองครับที่นาโกย่านะครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะไป
5: ใช่มันเป็นเหมือนกับภูเขาซากุระ
4: ซึ่งดูนะว่าหน้าตา
1: ต้องมี800เยนถึงจะขึ้นได้
0: はい。
6: ありがとうございます。
0: よし。うわー。

0: เป็นเล่นคุณผู้ชมครับสูงเลยนะเนี่ยนั่งมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วมั้งขึ้นไม่หยุดเลย
1: ทูเจนเวนเจอร
0: ์ไม่รู้นะว่าของจริงเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเอาจริงถือว่าเรามาเร็วมันเพิ่งเริ่มประมาณ2วันเองนะครับเราจะลุ้นกันว่าจะเห็นแบบสีสันขนาดไหนนะครับ

0: เราถึงแล้ว
1: เอ้า
2: เดี๋ยวสวย
3: เดี๋ยวอันนี้มันลูกครับเทียนของจริงอยู่นี่ลูกฮะของจริงฮะก็จะแตกต่างนิดนึงเรามาเร็วไปหน่อยแต่ถือว่าโอเคนะ
0: โอเคอย
3: ู่นะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ครับแต่ว่าภูเขารอบๆธรรมชาติเนี่ย
0: นู่นต้องไม่ภูเขาหิมะด้วย
3: ใช่ๆๆนู่นตาดีแล้วเราสุดยอดดูเมืองไทยไม่มีอย่างนี้แน่นอน

ี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ2วันน่ะมันจะชุ่มปูขึ้นอีกเพราะนั้นเรากลับมาใหม่ครับผมเรามาเลยเว้ยประมาณ3วันเลยวันนี้เอ้าไปต่อมันมีขึ้นอีกไปเทียนนำไปเรื่อยไปที่จุดชมวิวกันครับ

0: โอ้โหสุดยอดฮะชมพูไปหมดเลยครับผมทุกอย่างสุดยอดจริงๆเทียน
1: แม่ปัดโตใส่แม่งก็ต้องเป็นสีชมพูเลย
0: เออจริงด้วยปัดโถเอ้ย
1: ม
0: ี
1: แต่ภูเขา
0: คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วตรงนี้คือพิงมอสนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดจะมานะครับช่วงเวลาที่ดีสุดคือตอนนี้เลยประมาณช่วงกลางๆพฤษภาคมทุกปีอย่างเนี้ยเรามาวันที่10เร็วไปนิดเดียวนะคือเนี่ยมันมาแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณมาทัก13หรือ15เนี่ยจะพอดีเป๊ะมากอ่ะให้เทียนพาดูตรงนี้ดีกว่านี่คือภาพกว้างทั้งหมดของที่นี่ครับ

0: จริงๆเนี่ยมันชื่อชิบะซากุระใช่ไหมงงดิซากุระยังไง
1: ก็มันถึงเป็นชิบะ
0: คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ซากุระจริงๆแต่ว่าเขามีคำว่าชิบะด้วยฮะเพราะว่าชิบะแปลว่าพื้นดินมันก็เลยเหมือนกับซากุระที่อยู่เลียดพื้นดินอีกเหตุผลนึงที่เขาใช้คำว่าซากุระด้วยอ่ะมันมี5กลีบเหมือนซากุระวิธีมาก็ไม่ยากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำเป็นเหมือนกับกระเช้าขึ้นมานะครับจากข้างล่าง
1: สบาย
0: สบายมาก10นาทีได้ไหม
1: ใช่
0: 10นาทีได้แต่เทคนิคอยู่นี้ถ้าคุณจะนั่งกระเช้าไปกลับอ่ะคุณจ่าย800เยนทีเดียวเลยถ้าเกิดว่าคุณซื้อแยกนะครับคุณต้องจ่าย500แล้วก็อีก500คือบางคนเขาเดินกลับไงเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อทีเดียวเลยก็ได้ครับ800เยนขึ้นมาถ่ายให้เรียบร้อยเก็บภาพบรรยากาศให้เรียบร้อย
1: แล้วก็นั่งกระเช้าลง
0: yes ขับรถมาแค่1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับผมเอ้ยยกคุกิมาชิตะกะโ
2: ฮะ
0: はじめてですか。
2: うん、この人は初めて。
0: 初めて。
3: おお、すごい。
0: すごいですね。どうですか、どうですか。どうですか。
3: 今夜眠れない。
0: おお、คุณนี่นอนไม่หลับแน่นอนสวยมาก。มันกว้างมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเพี้ยนไปต่อไหมครับผม

0: ไม่ต้องวิ่งเขาไม่ต้องวิ่ง
1: เราหลอกให้เทียนวิ่งแล้วจะได้มีภาพแบบตื่นเต้นไงแต่ว่าเราไม่ต้องเรามาแบบว่าคู
0: เหนื่อยไหมเนี่ย

โอ้สงสารไม่เป็นไรนะเก่งมากเก่งมากสุดยอดเลยเยี่ยมจริงเห็นไหมครับเรามีพลังเราต้องวิ่งนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจะให้เราวิ่งเหนื่อยเหนื่อย

0: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะว่าบรรยากาศมันสวยฮะดอกไม้สวยเห็นปุ๊บสดชื่นหายเหนื่อย
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ไม่เหนื่อยเลยอีกรอบ
2: ได
0: ้
2: ไหม
1: อันจริงเหร
0: อจริงดิ
3: เต็มมือเต็มมือ
0: โอเคไหวดิเพราะเราเป็น two gen sprinter two gen venture เอ้ยโอ้โหบทแรงมาก

0: เฮ้ยดูเจอแบบพี่เพียเราเป็นทำอะไรมาวะเนี่ย
1: ไปวิ่งมา
0: เขาวิ่งทำไมใครให้วิ่งเดินก็ทำรายการเนี่ยเราเดินสบายๆนะเราไม่ต้องไปวิ่งครับมันเหนื่อยครับมือสมัครเล่นเขาจะชอบวิ่งใครสั่งนะคนถือกล้องเลยคนถือกล้องสั่งวิ่งเลยเจอตู้กดน้ำแล้วเจอตู้กดน้ำแล้วไปกดน้ำก่อนครับ
2: ปึ๊บขึ้นมา
0: ตัวน้อยนี่ไงรถเรือทันใจนี่ครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่นใหญ่นะเวลาทิ้งขยะครับเทียนครับเราต้องเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นครับให้ข้าว
3: ญี่ปุ่นเดี๋ยวว่า
0: ครับ
3: ข้างต่อแต่พลาสติกบุตร
0: เอาแยกกัน
3: เซปเปอร์เรตขยะ
0: เซปเปอร์เรตก็คือพออันนี้พออันนี้กระป๋องอันนี้ขวดพลาสติก
3: ใช่
0: นี่ครับทิ้งนี่ครับผมอ้าวเอ้าครับมือไม่ถึงครับผมหยอก
4: โอเค
0: หยอกครับผมเด็กๆทุกคนเขาจะรู้ตั้งแต่เด็กเลยครับเทียนครับว่าเราต้องทิ้งให้ถูกแบบนะของเทียนทิ้งอะไรครับเล่นตามอะไรเงี้ย
1: พี่มาโตครับทำไมนี่มันมีสีฟ้าล่ะ
0: จากคำสันนิษฐานของพี่แล้วเนี่ยนะครับเดาเอาครับผมว่ามันแบ่งไซส์ได้ครับเห็นไหมฮะเขาจะมีตะแกรงอยู่ตรงนั้นเราดูฮะถ้าเป็นกระป๋องเล็กฮะปึ๊บลงนี่ฮะถ้าเป็นกระป๋องใหญ่ครับเทียนลองครับนี่ไง
4: ไม่ลง
0: ไม่ได้ซ้อมครับไม่ได้ซ้อม ดันไม่สุดเต็มที่เอาเลยเอาให้ไม่อยากทิ้งอีกเลยทั้งชีวิตผิดทางเลยกลับก่อนแล้วนะพอใจก็นั่งสายแปดตามกลับบ้านแล้วกันนะ
1: ไปด้วย

0: อกเลยว่าการมาญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะหลายคนจะขยะแท็กซี่มากเพราะว่ามันแพงฮะเคยได้ยินป่ะแพงนะครับแต่ทำไปเล่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมีมาตรการแบบว่าให้มันถูกลงครับเทียนครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวกล้าใช้มากขึ้นเพราะนั้นภารกิจเทียนครับเรียกแท็กซี่ให้พี่หน่อยไม่เรียกอ่ะไม่ไปเรียกอ่ะ
1: เร
0: ีย
1: กให
0: ้
1: แล้ว
0: เรียกให้แล้วใช่เราควรจะหัดฉลาดครับคุณผู้ชมครับผม
2: まで行きたいんですよ。駅のどこに行くというふうにしとけばいいかな。もう一台。
3: 名古屋駅。

0: 鹿島屋の前ね、まあ、
1: そうですね、警察署の前、
0: そこで私あ
2: のじゃあ、เทียนกำลังพูดคุยอยู่นะเทียนใช้ภาษาได้เก่งมากเลยนะ
3: คุณชมครับเรานั่งแท็กซี่ไปครับผมเราไม่ได้โกนะครับเราจะทำให้คุณรู้ว่านั่งแท็กซี่ในญี่ปุ่นมันไม่ได้แพงนะครับเทียนครับเทียนว่ากี่บาทตรงนี
1: ้ประมาณ200 บาท
3: ประมาณนั้นแหละเกินแล้วด้วย300แล้วได้แต่ว่าพอที่ญี่ปุ่นเขาจะมีโอลิมปิกอ่ะเขาก็ลดราคาแท็กซี่เบื้องต้นลงนิดนึงเช่นแบบเริ่มต้นที่500-600 เยนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มต้นที่300-400 เยนแล้วแต่ความเจ๋งนี่ผมให้ดูนี่ครับ
2: เทียนแท็กซี่ที่นาโกย่าครับนอกจากชื่อแล้วนะครับผมนอกจากชื่อคนขับแล้วนะครับเขาเขียนงานดีเลย์ของคนขับด้วยเดี๋ยววันนี้ชอบเล่นกอล์ฟกับร้องคาราโอเกะเพราะว่า
3: เขาบอกว่าจะได้คุยกันถูกคอ
2: ว้าวเป็นสรุปมานะครับถือว่าเรามาลงที่สถานีนาโกย่ากันนะครับ
3: คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่สถานีนาโกย่าครับผมเป็นสถานีที่
4: ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ญี่ปุ่น
3: ถูกต้องคุณผู้ชมครับนาโกย่าเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะเข้าใจว่านาโกย่าเนี่ยชื่อจังหวัดจริงๆแล้วนาโกย่ามันเป็นเมืองมันเป็นเมืองที่อยู่ในจังหวัดไอจิเพราะที่เนี่ยคนน่ะเยอะประมาณกรุงเทพเลยอ่ะเกือบ10 ล้านคนน่ะใช่เยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะหยุดเดินไม่ได้ครับอ่ะเดินต่อกรรมการเราเนี่ยมาเที่ยวครับเราจะหาของกินกันเราจะเป็นเหมือนกับซิตี้วอล์กกันโอเคนะไปดูซิว่าคนนาโกย่าเขากินอะไรเขาเที่ยวอะไรและเขาชอบอะไรกันบ้าง
4: ไปนะ

0: ใช่มันคือ5ก็จริงแต่หมายความว่าใครมาญี่ปุ่นในช่วงปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยจะเห็นความคึกคักคึกของการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษครับเขาเข้าสู่ยุคใหม่ครับเห็นครับเขาเปลี่ยนองค์จักรพรรดิก็เลยเปลี่ยนจากยุคเฮเซเข้าสู่ยุคเรวะ
1: เรวะ
0: นี่ไอ้ที่เทียนชี้เมื่อกี้เขียนว่าเรวะฮะเนี่ยไอตัวสอนญี่ปุ่น2ตัวเนี่ยเขียนว่าเรวะให้รู้ว่าเขาเฉลิมฉลองต้อนรับจักรพรรดิองค์ใหม่พูดซิเรวะ
1: เรวะ
0: เฮ้ยพูดชัด
2: ซูเจนเวนเจอร
0: ์เราจะไปแวะดูชิงช้าสวรรค์ครับผมเป็นจุดขึ้นชื่อของนาโกย่าเหมือนกันนะฮะ

0: すごい。อร่อยแน่นอนนะดูหน้าตาดีมากไข
1: ่กุ้งนะกุ้งกุ้ง
0: เฮ้ยนุ่มดีด้วยนุ่มมากอาหาใหญ่ใหญ่เยอะครับใหญ่เยอะสองซ้ำ
2: สองเวอร์สเชอร์รี่ยูเชอร์รี่
3: Oh.

0: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชนะสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับเห็นมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ

0: ี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนคร
1: ับถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกัน
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูกเอาแต่เนื้อเยื่อออกตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
0: เ
1: ตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับอันนี
1: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเนอร์
0: เราจะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
0: รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินทริตาผุนลาภิวัตรค่ะ
0: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
1: พบกับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ
0: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะชวนผู้ชมนะครับมาเนรมิตของที่เหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงอาหารที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะคะเราก็จะมารีดีไซน์ใหม่ให้เป็นเมนูจานใหม่จานใหญ่ที่แสนจะอร่อยค่ะ โดยที่เราสองคนเนี่ยถ้าเราทำได้คุณผู้ชมทำได้แน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนไม่ใช่ว่าเราสองคนเนี่ยความสามารถน้อยนะครับ
1: ก็น้อย
0: แต่เรามีความคิดสร้างสรรค
1: ์ ใช่เราก็เลยจะสามารถสร้างของชิ้นใหม่ขึ้นมาอาจจะดูไม่น่าสนใจมากสำหรับหลายๆคนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ดีกว่าการทิ้งไปแล้วก็เพิ่มขยะ
0: ใช่แล้ว
1: ถูกไหมคะ
0: นะครับ
1: เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องทริคท็อปดีๆมาฝากกัน
0: ใช่ลิตา
1: ว่ายังไงคะ
0: พอดีพี่ได้ตู้ปลามาตู้ใหญ่มากเลยนะ
1: ตู้ใหญ่
0: เลยนะใช่แล้วทีเนี้ยแม่พี่ก็บอกว่าเอ้ยไปหาปลามาเลี้ยงสิเขามีตู้ปลาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พี่ก็เลยคิดอยู่ว่าปลาที่เราควรจะเลี้ยงน่าจะเป็นปลาอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนชอบปลาตะเพียนปลาสวายปลาบึกซึ่งมันเป็นปลาเศรษฐกิจที่ต้องเลี้ยงในบ่อ
1: ในบ่อใหญ่ๆ
0: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นนี้ค่ะลิตาเนี่ยจะมีความรู้ดีๆนะคะ

0: มาให้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่แฮวด้วยเพราะว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มโชคลาภให้กับคุณผู้ชมได้เหมือนกันแต่ปลาชนิดไหนจะให้โชคลาภทางด้านไหนไปชมกันเลยค่ะทริคท็อป
1: ในความเชื่อเรื่องของการเลี้ยงปลาของคนจีนนั้นเชื่อว่าเป็นการให้โชคลาภอย่างหนึ่งและเพื่อเป็นการเสริมดวงในด้านธุรกิจการงานปลาที่นิยมเลี้ยงกันนั้นมี4ชนิดด้วยกันค่ะปลาทองปลาชนิดนี้คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีและนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายชื่อของปลาทองนั้นเปรียบเสมือนเงินทองเชื่อกันว่าเลี้ยงแล้วมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาค่ะปลาหมอสีเป็นปลาที่นักเลี้ยงปลาหลายๆคนคุ้นเคยเพราะมีหลายสายพันธุ์และมีราคาสูงการเลี้ยงปลาหมอสีเชื่อกันว่าการเลี้ยงปลาชนิดนี้จะส่งผลให้อายุยืนและมีความมั่นคงในชีวิตในการทำงานค่ะปลาอาโรวาน่าหรือปลามังกรนั้นตามตำนานจีนเชื่อว่าเป็นปลาที่เจ้าแม่กวนอิมประทานมายังโลกผู้ที่ได้เลี้ยงปลาชนิดนี้การงานจะมั่นคงเสริมความน่าเกรงขามและมีบุญบารมีค่ะปลาคาร์ปเป็นสัญลักษณ์ของผลกำไรทางธุรกิจตามบริษัทนิยมเลี้ยงไว้เพราะเชื่อว่าจะช่วยทำให้ผลกำไรเข้ามาในบริษัทปลาคาร์ปจะมีพฤติกรรมว่ายทวนน้ำเปรียบเสมือนกับคนที่พยายามทำสิ่งใดที่ยากลำบากจนสำเร็จนั่นเองค่ะนอกจากนี้จำนวนปลาที่เลี้ยงก็มีความสำคัญอย่างมากตัวเลขที่ควรเลี้ยงก็คือจำนวน1 4 6 8และ9ตัวค่ะเพราะจะช่วยนำโชคลาภเป็นเลขมงคลของการเลี้ยงปลานั่นเองค่ะ
2: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันขนาดนี้เลยน่าสนใจมาก
0: ใช่ค่ะนอกจากเรื่องความหมายแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาความเป็นอยู
2: ่
0: การเลี้ยงดูที่ถูกต้องรวมไปถึงอาหารสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาได้ดีเนี่ยมันก็เป็นบุญของเราด้วยถูกไหมคะแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยยังไงก็น่าจะชะลอโปรเจกต์เอาไว้ก่อนรอพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเลี้ยงก็ยังไม่สายค่ะ
2: ใช่เพื่อชีวิตของเขาด้วยเนาะเพราะยังไงเขาก็ทำให้เราเนี่ยแบบเหมือนมีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ครับผมส่วนช่วงหน้านะครับวีดีไซน์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะครับพักสักครู่เดียวครับ

0: ข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ลิตาครับพี่มีดอกไม้จะให้ลิตาด้วย
1: เยี่ยมมาก
0: โอ้โหลิตาเป็นคนจริงจังมากแม้กระทั่งการสีตอนเขิน
1: ทำไมสวย
0: วันนี้ลิตารีดีไซน์เลยนะหลายอักเสบแล
1: ้
0: วว
1: ายวันนี้เราจะมารีดีไซน์อะไรครับพี่แฮ
0: รีดีไซน์มีคนให้ดอกไม้มาอยากจะเก็บดอกไม้ไว้นานๆก็ต้องมีแจกันใส่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเวทีก็ไปอีก
1: เลยได้ไงล่ะ
0: วันนี้พี่ก็เลยจะมาทำแจกันใส่ดอกไม
2: ้ Redesign
0: พระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือขวดน้ำพลาสติกครับ
1: เบาะโชว
0: ์กาวกับแปรงทากาวครับ
1: Toothbrush and latte
0: คัตเตอร
1: ์คัตเตอร
0: ์หรือกรรไกรก็ได้นะครับ
1: ไซ
0: ส์และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไม้พรม
1: ไม้พรม
0: ปืนกาวครับนี่นะครับตัดคอขวดก่อน
1: ค่ะ
0: ตัดไปเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเอียงเอียงหน่อยหรือว่าชอบตามรอยที่เขามีให้เนี่ยก็ได้ตามใจชอบเลยขวดน้ำมันจะมีลักษณะที่แบบว่ายกไปมาเวลาใช้คัตเตอร์เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึง
1: ใช่ยิ่งขวดน้ำบางยี่ห้อนี่มีน้ำอยู่ยังยวบเลย
0: อันนั้นก็จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนิดนึงเพราะใช้พลาสติกที่บาง
1: แต่เอามาทำอาจจะลำบากนิดนึง
0: ใช
1: ่
0: อันนี้ถ้ามันไม่เสมอกันนะครับสามารถใช้กรรไกรเล็มได
1: ้พี่คะอีกนิดนึงก็ถึงก้นแล้วเนี่ย
0: คร่าวๆประมาณนี้นะครับง่ายมากคุณผู้ชมมันใช้เวลานิดเดียวหลังจากนั้นถ้าหากคุณผู้ชมนะครับอยากจะใช้ไอ้เจ้าขวดนี้นะครับเป็นที่ปลูกต้นไม้ก็ต้องมีก้นนิดนึง
1: ต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรูหรือว่าถ้าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเป็นประเภททูด่างหรือว่าอะไรที่ไม่ต้องใส่ด
1: ิน
0: ก็ใส่น้ำแล้วก็ไม่ต้องเจาะรูนะครับผม
1: แต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนน้ำตลอด
0: ก็ต้องเปลี่ยนน้ำตลอด
1: ไม่อย่างนั้นยุงก็จะมาไข่

0: ็จะมีตัวดึบๆอยู
1: ่ตัวดึบๆคือลูกน้ำ เอาทีนี้เลือกสีสันที่ชอบพอดีเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวา
0: โอ้สี ช่างเลือกเลือกเกิน
1: มันได้ความ
0: สีเดียวกับจีวอน
1: อ้าวสวยหน้าสวยนะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าทีนี้เราต้องมีการนำร่องของการพันก่อนคือจริงๆเราก็จะนำไหมพรมเนี้ยมาพันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้กาวลาเทกซ์เนี่ยกาวลาเทกซ์เป็นกาวที่แห้งค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวยึดก่อนดับแรกลิซ่าช่วยยิงกาวให้หน่อยนี่ได้แล้วนะครับแค่นี้เองเราก็นำส่วนเนี้ยมาติดก่อนเลยพอกาวแห้งปุ๊บมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็จะยึดติดนะครับแล้วก็ร้อนนิดนึงจับหู
0: หายง่าย
1: ใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับด้วยความที่กาวลาเทกซ์เนี่ยเป็นกาวที่แห้งช้า
0: ค่ะอ๋อนอกนั้นเราใช้กาวลาเทกซ์เหรอคะเราใช้อันนี้แค่จุดเริ่มต้น
1: ใช่ครับแล้วจะมีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเกลี่ยกาวอย่างดีเลยนะครับทาไปเลยครับ
0: ทำไมพี่ไม่ทาข้างล่างก่อนนะคะก็หนูต้องวนไปนี่นะพี่ทาอย่างนี้หนูก็มือเลอะหมดพี
1: ่อันนี้ลิต้าจะเป็นคนพันใช่ไหม
0: ไม่พันแล้วแต่ใจพี่หนูเห็นพี่ถือทาเฉกนี้แล้ว
1: เฉกคำว่าเฉกเป็นคำนี
0: ้เฉกนี้อ่ะ
1: แล้วก็วนไปเลยครับขับวนไปครับ
0: วนไปค่ะคือพี่อยากใช้สีนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่า
1: ใจพี่ชอบสีออกน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบสีขาวเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทำสีน้ำตาลเนี่ยสักนิดนึงสักเกินครึ่งไปนิดนึงแล้วค่อยแต่งด้วยสีขาว
0: ท่านผู้ชมคะระหว่างที่เราเนี่ยดูพี่แห้วนะคะกำลังทำการสารวน
1: ครับ
0: นะคะไหมของเขาอยู่นั้นอยากจะให้
1: สารวนไหมของเขาอยู่นั้น
0: ท่านผู้ชมหลายท่านคงกำลังสงสัยว่าวันนี้ทำไมแห้วถึงได้แต่งตัวแบบนี้บอกเลยนะคะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่พี่แห้วเนี่ยเลือกมาเองกับมือนะคะแล้วก็มีความเข้ากันคือเป็นเซตเดียวกันตั้งแต่เสื้อกับกางเกงขาสั้นนะคะซึ่งผ้านี่ค่อนข้างจะเป็นผ้าที่แบบ
1: พื้นเมือง
0: พื้นเมืองหลายท่านงงว่าเฮ้ยเสื้อผ้าชุดนี้มาจากไหนนิตาจะแรกทายแบบอินโดใช่ไหมอะไรอย่างนี้น้ำมันไม่ใช่อันนี้เป็นแบรนด์คนไทยนะคะ
1: wow.
0: ผ้าของเขาอะสวยมากแล้วก็จะมีเห็ดมาลายแบบอุ้ยเต้าทองอุ้ยพี่เสื้ออะไรเงี้ยและนี่อะไรพี่
1: อันไหนกลมไม่หลงพึ่งพึ่งพึ่งพึ่ง
0: พี่ตอบอะไรก็ได้เอามือออกไปสวยก็ชุดสวยมากวันนี
1: ้ลิตาขอกาวร้อนนิดนึงครับ
0: ขอกาวร้อน
1: ยิงยิงตรงนี้ให้หน่อยครับ
0: กาวร้อนช้อนกลางล้างมือ
1: นั่งกินร้อน
0: เอาตรงไหน
1: แถวนี้แถวนี้ใช่เพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนได้นี่นะครับคุณผู้ชมเราต้องหาตัวจบของมันก่อนจุดจบของมันก่อนนะครับถ้าเริ่มแห้งปุ๊บเราก็ตัดเลยปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ในจุดเดียวกันนี่แหละ
0: เอาอีกทีไหมอยู่ปะ
1: น่าจะอยู่อยู่ครับอยู่ครับขนาดมือเรายังติดไปด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องเวลารดน้ำต้นไม้เนี่ยเราก็จะรดแบบ
0: ตากไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ากาวลาเทกซ์มันจะไม่ทนน้ำนะครับเราก็ต้องแบบใช้บัวรดน้ำเล็กๆเนี่ยนะครับค่อยๆลดลงไป
0: แล้วอันนี้กาวต้องใช้อีกไหมคะ
1: กาวร้อนไม่ใช้แล้วครับทีนี้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าได้เราหมดหรือว่าเราพอใจที่จะหยุดแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถมาเก็บความละเอียดได้อีกครั้งนึงนะครับสวยงามมากเล
0: ย
1: เป็นยังไงสีดูดีมาก
0: สีดูดีสีชนได้
1: อ้าวจัดช่อดอกไม้ก่อนนี่สมบูรณ์แบบแล้วคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาเราจะจีบสาวเราก็ให้อย่างนี้แหละครับเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าประทับใจ
0: ผู้หญิงจะตอบพี่ว่าเอาไปไว้โต๊ะหมู่บูชาถ้าเลือกสีมากขนาดนี้พระท่านน่าจะชอบ
1: ดูมีความแบบทองแง่
0: ไม่แต่คือเห็นไหมคะความน่ารักมันก็จะดูแบบละมุนกริบนะและดูแบบสวยมีสไตล
1: ์
0: คือจริงๆอ่ะถ้าอยากได้ความคลาสสิกเนี่ยเราใช้แค่สองสีก็พอคือสีอะไรก็ได้กับสีขาว
1: ใช่ใช่
0: ยังไงก็สวยยังไงก็ไม่พังแต่ถ้าเริ่มเป็นแบบแดงม่วง ม่วงส้ม ลองไม่คิดว่าน้องแนะนำ

0: เพราะว่าม
1: ัน
0: ไม่รอ
1: ดสำหรับปีขาว
0: อันนี้หลายท่านอาจจะถามว่าใครทำบอกเลยว่าไม่ใช่พวกเรา
1: ไม่ใช่เราสองคนแน่นอนครับ
0: นี่ไม่ใช่บทนิยมของวงเรา
1: แต่อันนี้เป็นแขวนได้
0: แขวนได
1: ้
0: ไว้ใส่อะไรอะคะ
1: อันนี้เหรอ
0: กระติกน้ำ
1: เจาะก้นแล้วเนี่ยก็สามารถปลูกผักก็ได้อันนี้ปลูกผักได้เพราะว่ามันเป็นขวดลิตร
0: นี่ไง
1: ไปเก็บน้ำตาลสด
0: เหมือนกระบอกน้ำตาลสดจริงๆท่านผู้ชมอาจจะงงเขาเก็บกระบอกน้ำตาลสดเนาะก็จะเป็นกระบอกเหมือน

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับช่วงรีดีไซน์เนี่ยนะครับของเหลือใช้แม้กระทั่งขวดน้ำพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำมาเป็นแจกันใส่ดอกไม้ก็ได้เป็นกระถางต้นไม้ก็ได้ของเหลือใช้อย่าทิ้งให้มันเป็นขยะนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยแค่เราใส่ความคิดลงไปเนี่ยก็สามารถเราลดขยะได้แล้วเราก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นได้ด้วย
1: นี่ไงคะขยะชิ้นใหม่ล้อเล่นนี่คือของใช้อีกหนึ่งชิ้นที่สามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: และสำหรับช่วงหน้านะคะ New Ideas เราจะมาทำข้าวทอดกัน
2: ข้าวทอด
1: แต่บอกเลยว่าเฮ้ยไม่ได้เอาข้าวสวยแบบปุกๆมาทอดไม
0: ่
1: เราจะมีไอเดียของการเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันเขาด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะไอ้
0: ฮะไปไหนมานี
1: ่
0: สวยนะเข้ากันดีนะ

0: รับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะไม่บอกก็รู้นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นของลิตาเพราะดูเสื้อผ้าปูโต๊ะสิคะ บอกเลยว่า
0: คล้ายคลึงกันมาก
1: บอกเลยว่าเห็นตอนแรกลำบากใจ คือตอนนี้ลิตาเนี่ยคือคิดว่าความสำคัญเนี่ยของตัวเองเนี่ยลดลงไปน้อยกว่าต้นหอมที่อยู่ข้างหน้าสิ เพราะว่าต้นหอมตอนนี้เด่นมากก็คือเราเหมือนเอาผ้าปูโต๊ะมาคลุมตัวแล้วพี่เป็นอะไรคะทำไมต้องดอกขนาดนี้เนี่ย
0: ต้องติดต่อต้องติดต่อ
1: ดีไม่มาแดงขาวกันอีกคนนึง
0: ทางพันธุกรรมครับ
1: แต่บอกเลยว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความอยากอาหารมากขึ้นสังเกตเห็นได้ตามร้านอาหารเขาก็จะใช้สีโทนร้อนส้มอย่างนี้น้ำตาล
0: แดงเหลืองบ้าง
1: เพราะว่าเป็นสีที่ทำให้เรารู้สึกอยากทานอาหารและอาหารก็จะอร่
0: อ
1: ยวันนี้ลิตาก็เลยสาดสีแดงมาภาพปูโต๊ะก็สาดสีแดงไปแดงกันทั้งหมดเลยนะวันนี
0: ้มาเป็นชุดเลย
1: ถูกต้องอ่ะอันนี้เป็นการเก็บกดเล็กน้อยชู้นั้นสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะนำอะไรมารีดีไซน
0: ์
1: พี่แฮวถ่ายก่อน
0: วันนี้เหรอครับถ้าสังเกตจากบนโต๊ะแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นข้าวสวย
1: พี่คือข้าวสวยทำได้ไหนล่ะวันนี้พิเศษกว่าทุกๆวันแน่นอนซึ่งวันนี้นะคะเราจะนำแกงที่เหลือจากเมื่อมื้อที่แล้วนี่แหละอาจจะทานไม่หมดนะเอามาทำเป็นเมนูใหม่ที่ใช้ไล่เกลือ ซึ่งนั่นก็คือเมนูข้าวแกงทอด
0: ข้าวแกงทอด
1: ใช่ข้าวแกงทอดทำง่ายเป็นอาหารทานเล่นก็ได้แต่ว่าถ้ากินเยอะอิ่มก็จะกลายเป็นอาหารจานหลักแล้วแต่คุณผู้ชมว่าอยากจะทานขนาดไหน
0: ข้าวแกงทอดข้าวท่าข้าวท่า
1: ทำไมต้องทำท่าเหมือนว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นและมันง่ายมากค่ะสำหรับเครื่องปรุงที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือ 1ข้าวสวย
0: ข้าวสวย
1: 2แกงที่เหลือของวันนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นพะแนงค่ะแต่ว่าหากคุณผู้ชมนะคะทานแกงขิวหวานแกงอะไรเงี้ยก็ได
0: ้ได้ทุกอย่างเลย
1: ได้อยากทานแกงอะไรก็เอาแกงนั้นมาทำ3ค่ะคือไข่ไก่ค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบรวมไปถึงซอสปรุงรสเฮ้ยแค่นี้คือดีมาก
0: 4-5 อย่างเองบนโต๊ะน้อยมากเลยนะ
1: น้อยมากค่ะและวิธีการทำก็ง่ายมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: หลังจากนั้นเราก็จะใส่แกงลงไปนะคะ
0: คร
1: ับ คือเรานะคะจะไม่ใส่น้ำแกงเยอะจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเขามาปั้นเพราะฉะนั้นเราก็แบบเน้นให้แบบ
0: ให้พอมีกลิ่นหอม
1: ให้พอมีกลิ่นหอมอุ๊ยข้าวร่วนซุยดีมากเลยอ่ะ
0: อย่างนี้ถ้าไม่ใช่แกงลักษณะแกงข้นๆถ
1: ้
0: าเป็นแบบแกงส้มแกงใสๆอะไรเงี้ยใช้ได้ไหมลิซ่าว่า
1: คือมันใช้ได้แต่มันก็จะใส่ไปป่ะพี่แล้วรสมันก็จะไม่จัดอ่ะมันจะไม่เข้มข้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำข้าวทอดแกงส้มเนาะ
0: เนาะทำไหมเราทำกันไหมอ
1: ย่าเลย คือถ้าทำสำเร็จอะมันก็จะเรียกว่าดี ถ้าไม่สำเร็จล่ะพัง ถูกปะ
0: แต่เราจะพูดตามตรงนะคุณผู้ชมครับอะไรไม่อร่อยเราก็จะบอกว่าไม่อร่อยอะไรอร่อยเราก็จะบอกอร่อย
1: ไม่อะไรไม่อร่อยเราจะบอกว่าอร่อย เพราะลิตาเป็นคนทำ พี่จะพูดอย่างนั้นได้ยังไง
0: ต้องรักษาหน้าน้อง
1: พี่ต้องรักษาหน้าน้องถึงแม้ว่าน้องจะแบบเป็นคนทำอาหารไม่ได้แบบเก่งกาจเลิศเลออะไรแต่ว่าน้องก็อายเป็น
0: เห็นอร่อยทุกครั้งนะ
1: เออก็ทำรอดทุกครั้งบอกแล้วว่าถ้าลิตาทำได้พี่แฮวทานได้ทุกอย่างคือจบแต่มันก็ใช่ว่าคนอื่นจะทำได้อย่างนี้ทุกคนนะคะที่จะกินของที่ไม่อร่อยให้อร่อยได
0: ้อร่อยจริงกินได้จริงครับ
1: นี่ไงพอเราคลุกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะ

0: ราจะใส่ไข่เข้าไป1ฟองแคทเฮ้ยไข่
1: ลักษณะอย่างนี้นี่เองนึกถึงตอนที่ทำลาบทอดเหมือนกันเนาะจะคล้ายๆกับตอนที่ทำลาบทอด
0: ซึ่งตอนทำลาบทอดเนี่ยนะคะคือลิต้าเนี่ยเนื่องด้วยจากนอกจากความเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยตากล้องด้วยอย่างนี้เราต้องมีการช่วยตากล้องกลัวนางมองไม่เห็นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องต้องใช้ความแข็งแรงของต้นแขนนิดนึง
1: นี่เราก็สังเกตว่าข้าวกับแกงที่เราใส่ลงไปรวมถึงไข่ที่เราตองไปเนี่ยมันเข้ากันดีแล้ว
0: นึกว่าให้สังเกตตากล้องและหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสอีกสักนิดนึงนะคะเพราะเราเนี่ยกลัวเหลือเกินว่ามันจะไม่เข้มข้นชอบปรุงรสนะคะสักนิดนึง
1: เพราะเราไม่สามารถใส่แกงได้เยอะ
0: ใช่
1: มันจะไม่
0: อย่างตอนนี้ลิปมาว่ามันก็อาจจะดูเหนียวนิดนึงน้ำเยอะไปนิดนึงแล้วด้วย
1: ครับ
0: ก็ใส่ข้าวเข้าไปสิคะ
1: ไม่มีอะไรตายตัวเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีอะไรตายตัวแล้วแต่ลงอะไรคะรู้ไหมว่ามันดูสิแล้วเราก็จะใส่แป้งแป้งทอดกรอบนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้คลุกอีกทีหนึ่งด้วยแต่ส่วนหนึ่งเราพอเข้าไปผสมก่อน
1: ครับ
0: เพื่อให้เครื่องปรุงนั้นสามารถที่จะเข้ากันพอใจยัง
1: พอใจละ
0: โอ้ยกว่าเขาจะพอนี่ไงได้แล้วได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวหนึบหนับอยู
1: ่
0: นะหลังจากนั้นปั้นเป็นก้อน
1: ครับ
0: คืออึ๊บกริ้งไปกลัวกริ้งเรากำลังจะลงค่ะแต่

0: ี่แอลคลุกให้น้องด้วยนะฮะเอาขึ้นได้แล้วแบบนี
1: ้ได้ๆ
0: สีและดูคล้ายข้าวจี่ทอดมากนี่เป็นภาชนะที่เราจะใส่ในวันนี้ตอนแรกมองข้างนึกว่าที่ใส่สบู่ล้างมือเฮ้ยแต่เราแบบรีดีไซน์ไงเราต้องคิดใหม่อะไรที่อยู่ในห้องน้ำเราจะมาใส่ห้องครัวสิ่งที่อยู่ในห้องครัวเราไปใส่ในห้องน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะในห้องน้ำเราใช้เขียงวางสบู
1: ่เพื่อตัดเนี่ยใช้
0: อยากใช้เท่าไหร่ก็หันไปใช
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยอยู่
1: โอ้วันนี้สีน่ากินมากเหมือนทอดมันกุ้งเนาะโอ้น่ารักจังเลย
0: หนูใช่ไหม
2: โอ้ no
1: ฉันจะบอกว่าม
0: ันเป็นความลำบากใจที่เกิดขึ้นนี่ค่ะเสร็จแล้ว
1: เฮ้ย
0: น
1: ่
0: ารักไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ใส่สบู่เอามาใส่อาหารแล้วก็จะนะค่ะ
1: มันเป็นใส่อาหารอยู่แล้ว
0: เอาหรอมันจะลองใส่อาหารใช่
1: ใช่ข้าวแกงทอดครับ
0: ซึ่งวันนี้เป็นแกงพะแนงนั่นเองค่ะแต่หากใครนะคะเอาแกงเขียวหวานมาก็อย่าได้เอาพวกมะเขือลงไปไม่งั้นคือเราปั้นลำบากมากอันนี้บอกเป็นการแนะนำเฉยๆถ้าอยากคือบางคนบอกว่าเอ้ยก็อยากได้เนื้อแบบเนื้อแกงจริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาหลายๆอย่างมาสับเล็กๆก่อนแล้ว
1: ผส
0: มอันนี้จะทำให้แบบอาจจะได้อรรถรสมากขึ้นได้รสที่คุณผู้ชมต้องการมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราปั้นเนี่ยเอาข้าวเอาอะไรมาผสมกันแล้วเนี่ยคือเนื้ออะไรที่มันใหญ่เกินไปมันจะทำให้มันแตกได้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องย่อขนาดสับให้เข้าเล็กลงซึ่งลำดับต่อไปนั้นอินเสิร์ต

0: เดี๋ยวดูซิมีความกรอบ
1: มีความกรอบ
0: มีความกรอบ
1: มีความกรอบอยู่
0: ฮ
1: ะ
0: ดีบอกไม่ถูกว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารมันเป็นอาหารกินเล่น
1: ค่ะ
0: มันเป็นอาหารกินเล่นที่อย่างเนี้ยพะแนงที่เราใช้เนี่ยนะครับใช้มาคลุกเนี่ยมันก็จะเป็นพะแนงบางๆถึงบาง
1: ๆ
0: ข้าวก็ไม่ได้จืดจนทำให้แบบขาดรสชาติของพะแนงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันกรอบได้น่าจะเป็นแป้งซึ่งมันเข้ากันดีมากเลยครับคุณผู้ชม

0: ใช่ค่ะก็คือรสชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องไม่เค็มจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นของทานเล่นที่ต้องทานเปล่าๆได
1: ้
0: ถ้าทานเค็มปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าทานได้ชิ้น2ชิ้นน่ะทุกคนก็ต้องแบบวางแล้ว
1: และสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะปั้นยู

0: เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Y Entertain Awards 2026ที่เปิดให้เราแฟนๆร่วมโหวต5สาขารางวัล1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง2กันยายน2569
1: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
3: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
2: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ
3: ทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
4: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
6: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
7: แล้วองค์จริงก็ค
6: ือ ก็ถล่ม
5: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
8: อสมทจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกยันมหามงคลรุ่นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานสงฆ์ณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวันพุธที่26สิงหาคมนี้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านนักสะสมของแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือพี่แจ็คและพี่จิวนะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีถ้าเกิดอายุสัก30อัพนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ก็40
3: แล้ว
0: สี่สิบแล้ว
1: ก็40กว่ากันหมดแล้วนะครับ
0: คนปกติทั่วไปที่ผมเคยเจอบางคนสะสมรถเก่าหรือว่าจะเป็นโมเดลต่างๆนะฮะแต่ว่าของพี่แจ็คพี่จิวนี่คือสะสมของขลังจริงๆเนี่ยมัน
1: ก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เลี้ยงก็จะรู้ไงว่ามีไอ้คนที่มีเลี้ยงก็จะไม่รู้
3: จะบอกว่าคนเชื่อจะเห็นคนไม่เชื่อจะไม่เห็น
1: พอเรามีกุมารทองเริ่มจากมีกุมารทองเราก็ต้องมีครูบาอาจารย
0: ์
1: พอเริ่มจากมีปั้นเหน่งมีผงกระดูกนั้นมีอะไรต่างๆเนื้อมนุษย์ต่างๆอะไรเฮ้ยต้องมีของป้องกันคือครูบาอาจารย์ต้องบอกเฮ้ยต้องมีของป้องกันนะ
0: เพราะว่ามีของเข้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ต้องมีแล้วก็ไปเรียนวิชาต่างๆไปลงป้าสนาม

0: อยากรู้ไง
1: ก็ถือว่าหลายๆคนเขาเริ่มแบบว่าไปแบบไปไกลแล้วอ่ะแล้วเขามองไหมว่าพี่แจ็คพี่จิวมาสนใจเรื่องแบบนี้งมงายหรือเปล่า
0: ต้องบอกก่อนว่าของที่พวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกระบี่มันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยความเป็นไทยคืออะไร
1: ค
0: ุณจะกระเดียดว่ามันไม่ใช่ก็ผมไปศึกษาผมไปเอามาเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันมีจริงนะ
1: ผมว่าพูดถึงเรื่องการสะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องยอมรับว่าบ้านในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่พี่ไปยิ่งศึกษาของเหล่านี้คือบางสิ่งบางอย่างที่ผมเคยได้ยินมายิ่งหายากมูลค่ายิ่งสูง
0: ใช่ครับก็มันเป็นชิ้นเดียวอันเดียวอย่างเช่นการตายแต่ละอย่างมันต้องเป็นวาระหนึ่งถึงจะได้มาชิ้นนึงเป็นปีรอได้ชิ้นเดียวหรือ2ปีหรือ10ปีรอได้ชิ้นเดียวแบบนี้ตายแบบนี้เอามาจากแบบนี
1: ้พี่สะสมของเหล่านี้ไปเพื่ออะไรครับ
0: ถามว่าคุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่คุณจะสะสมอะไรก็แล้วแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ยังผมเนี่ยสะสมเนี่ยอ่ะอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยผมเล่าประวัติได้หมดมายังไงประวัติความเป็นมายังไงเขาใช้กันยังไง
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมอยากเห็นของสะสมที่นี่บ้านพี่แจ็คมีของสะสมอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ที่นี่
2: อยากดูอะไรล่ะ
1: พี่อยากให้ดูอะไรล
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวอย่างนี้เราให้ขึ้นไปดูก่อนเดี๋ยวผมจะนั่งรอที่นี่นะครับลองขึ้นไปดูแล้วไปเลือกมาไปชี้มาอยากรู้อะไร
1: ผมคนเดียวอ่ะ
0: คนเดียวครับแล้วลองขึ้นไปดูอยากชี้อันไหนบอกอยากสงสัยอันไหนชี้เลย
2: เดี๋ยวเดินลงมาบอก
1: ขึ้นไปกับผมไม่ได้
2: เป็น
0: สัก
2: คนไปไม่ได้ฮะ
1: ใครไปก็บอก
2: สิ่งที่น่ากลัวเอางี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความจนผีอย่าไปกลัวผีไม่น่ากลัว
0: ความจน
2: นะความจนน่ากลัวกว่าผี
0: ท่องไว้เดินขึ้นไปท่องไว้ไม่ต้องท่องคาถานะความจนน่ากลัวความจนน่ากลัวขึ้นไปแล้วอย่าวิ่งลงมานะ
1: โอ้โหผมยังไม่เคยเล
2: ยเดี๋ยวให้ทีมงานพาไปคนหนึ่งเป็นเพ
0: ื่อ
2: นคนหน
0: ึ่
2: ง
0: มีรายการแต่จริงต้องได้สิ่งที่แปลกกลับไป
2: อย่าจริงแล้วแปลกต้องแปลกแต่จริงขึ้นไปเลย
3: เอาโกโก้ให้น้องไปหนึ่งตัวเลย
1: ผมขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ

0: เฮ้ยเหี้ย
1: ความรู้สึกของตอนนี้

0: อยากรู
1: ้วิชเดี๋ยวไปคุยโอ้ย
2: ใจเต้นตึบๆเลยอ่ะพี่ลองจับดิ
3: ไอ้พบกูดิ
4: ครับผมเป็นพิธีกรสัมภาษณ์คุณนะคุณรู้สึกยังไงบ้าง
2: คือเปิดไปเสร็จห้องก็มืดผมก็เห็นเป็นแบบเหมือนรูปปั้นก่อน

0: ไม่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แบบแผ่นสายตาไปเห็นกะโหลกก็ยังไม่ได้อะไรแต่พอขึ้นไปเสร็จไม่เห็นเหมือนสบายแล้วก็มีไฟส่องอยู่เท่านั้นแหละผมก็ไม่รู้อะไรต่อแล้วผมวิ่งเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ขึ้นคนเดียวแล้วใช่ไหมรบกวนพี่แจ็คพี่จูน
1: เดี๋ยวขึ้นไปกันเนาะแล้วก็ไปอธิบายนะครับในเครื่องรางของขลังที่ผมสะสมแต่ละชนิดแต่ละแบบ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงห้องที่ใช้เก็บของคลังนะครับของพี่แจ็คแล้วก็พี่จิวครับ
1: ครับ
0: ผมเห็นบรรยากาศนี้เยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุมารทองทั้งหมดเลยนะครับเป็นวัวธนูนะครับเป็นกุมารทองไม้ต่างๆปั้นเน่งหรือว่าลูกกรอก
2: อย่างเช่นยกตัวอย่างกุมารทองไม้เนี่ยที่ไปที่มาก็คือต้องทำจากไม้คานที่ผูกคอตาย
1: ข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปั้นเน่งโดยตรง
0: ปั้นเน่งนะครับปั้นเน่งก็คือเป็นหนึ่งในอวัยวะของ
1: ร่างก
0: ายส่วนหนึ่งของร่างกายไม่งั้นเพราะฉะนั้นผมวันนี้ขอเจาะเฉพาะเรื่องเขาเรียกของขลังที่มาจากร่างกายมนุษย์ได้ไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะร่างกายมนุษย์หมดนะส่วนไอ้ของข้างหน้าเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องกะโหลกหน้าผาก
0: ก็เรียกตรงๆเลย
2: ใช่ตรงๆกะโหลกส่วนเนี้ยส่วนหน้า
0: ผม
2: บนในกะโหลก
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ขมองด้านหน้า
0: เพราะอะไรอะครับ
1: ปลาที่3
0: ครับ
1: นะครับส่วนต่างๆนี่ที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับอย่างแต่ละชิ้นก็เป็น100ปีเนี่ยเป
2: ็
1: น
2: 100
1: ป
2: ีอ๋อมีอัคระด้วย
0: อ๋อมีอัคระด้วย
2: คร
0: ับ
2: เน
0: ี่
2: ย
1: เป็น100ปีอันนี้ก็จะเป็นของเก่าที่ไม่มีอัคระอะไรเลยนะครับแต่ว่าเป็นถ้วยยาอันนี้ก็จะเป็นลงรักธรรมดานะครับลงรักต่างๆที่เพื่อจะให้รักษาเนื้อกะโหลกไว
0: ้
1: ในปี1ปีหรือ10ปีที่เคยบอกไปแล้วว่าอาจจะเจอแค่1กะโหลกคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าต้องฟ้าผ่าตายเท่านั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะครับแต่ส่วนที่จะเอามาเป็นยาที่ยาบทเนี่ย
2: ยาบท
1: ใช้ยาบทเนี่ยก็จะเป็นพวกอาจารย์ขมังเวช
0: อ๋อคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะเอากะโหลกใครมาก็ได้ใช่ไหมครับ
2: รอยสึกยังมีเลยเขาเอายามาไว้นี่แล้วก็บดจนสึก
1: ไอ้บางทีไอ้ตัวบดเนี่ยอาจจะเป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูตันเอามาทำพิธีบดหรือเอาเป็นกระดูกคนนะฮะเอามาบด
2: เวลาสักยันก็ได้เขาจะน้ำยาน้ำ
0: ใส่ในนี
1: ้น้ำยา
2: แล้วก็ใช้สัก
1: เขาบอกว่าขมังนักแลยิงฟันไม่เข้าเขาบางทีเขาเข้าป่าเข้าโพงเข้าไพรเขาก็จะป้องกันผีร้ายอันนี้เป็นเฉพาะหมอผีนะครับเป็นกะโหลก
0: หนึ่งกะโหลก
1: หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งอันเนี่ยเจาะไปหนึ่งช
2: ิ้นเป็นวงกลม
1: ตอนหนึ่งพันชิ้น108ชิ้นก็108คนหายากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเรียนแบบเนี่ยเป็นหนัง
0: อันนี้เป็นผากหนังหน้าผากนี่แหละครับ
1: มีกระโหลกเสร็จแล้วมีหนังหน้าผากเห็นไหมฮะ
0: คร
1: ับ เขาก็จะเป็นอักขระเลขยันเหมือนกันนะครับหนังหน้าผากก็มีดวงตา
2: เบ้าตา
1: เบ้า
2: ตา
1: หนัง
2: เบ้าตา
1: หนังเบ้าตา
0: โอ้ยังมีเลยอ่ะขนตา
1: ใครได้ใช้ได้พบได้ผ่าจะสามารถยังรู้ล่วงหน้าได้อันนี้มาเป็นฝันเล่ากันว่านะเป็นฟันของย่านา
0: ที่เป็นทั้งโครงกระดูก
1: เป็นของเก่าหมดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของเก่าหมดนะฮะไม่ของใหม่แอบขุดแอบอะไรนะฮะก็จะเป็นของเก่าหมด
0: อ
1: ันนี้จะทาด้วยน้ำมันอันนี้เขาจะเน้นเรื่องเสน่ห์น้ำมันพลาย
0: น้ำมันพลายอะคร
1: ับน้ำมันพลาย
0: ที่พี่แจ๊คพี่ยูบอกตอนแรกนะครับว่าหลายคนคิด
1: ใช่น้ำมันพลายส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากคางจากละครใช่ไหมฮะ
0: ที่หลายคนรู้กัน
2: คือละครเนี่ยมันชอบคือละครเนี่ยกบว
0: ครับ
2: เขาคงไม่ให้ไปถ่ายในที่รับอั

0: โคจรหรือว่าเป็นที่ลามกจกกระเบนนะฮะเขาก็เลยต้องมาใช้ตรงคางแล้วให้ผีตัวนี้ก็ต้องสวยแต่งน่องแต่งหน้า
1: ละครเนี่ยมันโชว์ไม่ได้
2: แล้วความเป็นจริงเลย
1: มันมาจากอวัยวะเพศหญิงนะครับน้ำมันพลายต้องเป็นตายหงนะทั้งพม่าทั้งไทยนะครับตายหงที่เลี้ยงสุดคือตายท้องกลม
2: พี่แจ็คพี่จิวศึกษาแบบลงลึกมากเลยหรือเรื่องที่เราแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งมารู้วันนี้หรือว่าอะไรเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าเนี่ยลงลึกถึงประวัติศาสตร์ทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ไปลงภาคสนามจริงด้วยนี่ก็เป็นลูกกรอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็คนก็จะสับสนจะเรียกลูกกรอกหรือกุมารทองเพราะว่าการขับเสภาในสมัยคุณแผนนะครับก็จะใช้คำว่ากุมารทองเพราะว่ามันจะได้ขับเสภากราบก่อนได้ลงตัวแต่จริงๆอ่ะผมมาสมัยใหม่ผมก็อยากจะให้แยกแยะว่ากุมารทองนะครับแบบนี
2: ้
1: นะครับ
0: เป็นโลหะเป็นไม
1: ้
0: นะเป็นงาแกะ
1: เป็นงาแกะเป็นรูปลักษณ์ที่คนมนุษย์สร้างแต่ถ้าเป็นลูกกรอกนะครับจะเป็นศพเด็ก
2: ของจริง
1: ของจริง
2: คือไม่เกี่ยวกันเลย
1: ไม่เกี่ยว
2: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกันอันนี้จะเป็นลูกกอกเป็นเด็กแฝดนะครับก็ด้วยบทที่เล่ามาครับว่าตายท้องกลมทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ผ่าแม่กับลูกออกตามตำราโบราณต้องผ่า
2: ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับพี่แจ็คพี่จิวเปิดบ้านให้ได้มาชมของขลังกันอย่างที่บอกนะครับพี่แจ็คบอกแล้วว่าเราไม่ได้สนับสนุนนะครับว่าแบบเฮ้ยมีแล้วต้องไปหามาไม่ใช่
1: ใช
2: ่พี่แจ็คพี่จิวเขาเก็บสะสมเพื่อศึกษาแล้วก็ลงลึกไปจนถึงประวัติศาสตร์และเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ที่พัทยาด้วย
1: ใช่ครับก็จะเอาของทุกอย่างในนี้ไปโชว์ที่นู่น
2: มีมากกว่าที่นี่ด้วยใช่ไหม
1: มีมากกว่
2: าที่
1: จ
2: ิวด้วย
1: เยอะกว่านี้ครับ
0: จะมีอะไรที่แปลกๆเราก็จะเอาไปโชว์ที่ที่ยังไม่ได้เอามาขึ้นมาบนโต๊ะวันนี
2: ้ครับ
1: แปลกแต่จริงต้องไปที่นู่น
2: นี่นะครับงั้นผมขอเป็นรายการแรก
1: ที่ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ที
2: ่ครับ
1: คนยังไม่เคยได้เห็น
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คและพี่จิวมากนะคร
1: ับ
2: ที่ให้โอกาสเรามา
3: เอาละครับช่วงหน้าแปลกแต่จริงเดี๋ยว Amazing Show มาชมเรื่องราวสวยๆงามๆน่ารักกันบ้างกับปลาที่เรียกว่าสุดแปลกนั่นก็คือปลากัดลายธงชาติหนึ่งเดียวในโลกครับ

0: ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าปลากัดนั้นเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ดูสวยงามนะครับและในปัจจุบันนี้ก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถเพาะพันธุ์ปลากัดให้มีลายธงชาติไทยหนึ่งเดียวในโลกได้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับและสนนราคาก็ประมาณหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว
1: คุณผู้ชมครับแปลกแต่จริงช่วงนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับปลาทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ว้าว
1: ไม่น่าเล่นเลยนะ วันนี้นะครับหมูอยู่ที่ตลาดปลาฟิชวิลเลจจังหวัดราชบุรีเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับเรารู้มาว่าที่นี่มีปลาอย่างเดียวไม่พอแต่มีปลาที่แปลกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรที่แปลกแต่ก่อนจะเข้าไปนะครับเราไปพบกับทีมงานก่อนซึ่งทีมงานว้าวอนกันมากว่าขอไปเดินดูปลาก่อนได้ไหมขอช้อปปิ้งก่อนได้ไหมฮะตลอดเลยอะทำงานไม่ทำงาน
3: หาเหรออ
1: ๋อเปล่า
3: ได้ไหม
1: เปล่าฮะเปล่าฮะ

0: ปลาอะไรต้องยกมือไหว้ครับ
1: อะไรฮะ
0: ปลาอะไรยกมือไหว้
2: ปลาครับ
1: ปลาปลา
0: เจลาจาริยาจาริยาไปครับ

0: และตอนนี้เราอยู่กับพี่เอกนะครับเป็นที่ปรึกษาการตลาดของตลาดปากฟิตวิลเลจ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมได้ข่าวว่าตลาดปากฟิตวิลเลจแห่งนี้มีประกาศที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นประกาศที่เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคน
0: เป็นความภูมิใจเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยเรารักชาติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าวันนึงเรามีประกาศที่เป็นสีธงชาติไทยเนี่ยเรายิ่งภูมิใจไหมครับ
0: เป็นสีธงชาติ

0: โหพี่เอกพูดคนนี้อยากเห็นแล้วพี
1: ่ได้ได้ครับ
0: ไปดูได้ไหมครับโอเคครับ
1: ไปดูกันเลยดีกว่าคร
0: ับ ไปเลยครับ
1: ประกาศเราจะอยู่บนโทรศัพท์ไอโฟนตอนนั้นก็เริ่มดังขึ้นมา
0: ครับ
1: ดังขึ้นมาดังขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวงการประกาศเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็คนนิยมมากตัวที่แพงที่สุดก็คือเจ้าไตรลงใช่ไหมฮะราคา53,500 บาท53,500 บาท53,500 บาท
0: ราคาทั่วไปที่ประกาศธรรมดา
1: ตัวหนึ่งประมาณ20 บาท30 บาท50 บาท100 บาท
0: ที่มันต่างกันแบบอย่างนี้เลยนะตอนแรกคิดว่ากะจะอยากได้สักตัวฮะแต่เห็นราคาพี่บอกก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันที่มาที่ไปที่พี่เริ่มมาทำตรงนี้นี่คือได้มาจากไหน
1: เมื่อประมาณ8 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พบพี่คนหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มประกาศนะครับอยู่ในจังหวัดนครปฐม
0: ครับจากที่พี่เอกบอกเมื่อสักครู่นะครับเราจะไปดูการเพาะพันธุ์ประกาศลายธงชาตินะฮะแต่ว่าการเพาะพันธุ์นี้นะครับไม่ได้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับ

0: การเพาะพันธุ์ประกัดธรรมดากับการเพาะพันธุ์ประกัดธงชาตินี่ต่างกันไหมครับ
1: มันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเราเลือกสายพันธุ์และสีเราอยากได้สีคือเราต้องหาพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึง
2: เหมือนเรือนหอประกัด
0: เรือนหอประกัด
2: ครับเอาผู้ตัวเมียเนี่ยมาเข้าเรือนหออ
0: ๋อเราเตรียมเรือนหอก่อน

0: อันทีนี้สงสัยว่าทำไมเขาถึงกัดกันนะฮะตอนโตแล้วตอนเด็กเขาเห็นกัดกันเลี้ยงลงกันได้
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ตอนนี้คือเขายังสมบูรณ์แล้วก็เขายังไม่แยกเพศของเขาไงคะแต่พอเริ่มที่จะ
1: แยกเพศ
2: แยกเพศรู้ตัวผู้ตัวเมียคือชัดเจนแล้วตอนนี้เขาเริ่มแบบเหมือนการเริ่มเป็น
0: หนุ่มสาว
2: เป็นหนุ่มสาวแล้วเริ่มรุ่นแล้วคือเห็นแล้วแบบจะแพนเขาแบบ
0: สัญชาตญาณ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อจะเริ่มออกอะครับมาถึงกระบวนการแยกเพศประกาศแล้วอันนี้ประมาณกี่เดือนครับผม
2: อันนี้ประมาณเดือนครึ่งค่ะ
0: ประมาณ1เดือนครึ่งนะฮะคุณพี่คัดเลือกเสร็จแล
2: ้
0: วเราจะไปทำอะไรต่อ
2: ก็เอาไปลงขวด
0: ลงขวดเนี่ยที่ยาวๆเนี่ย
2: ใช่ค่ะก็คืออยู่จนกว่าเราจะตรงนี้เลยคือขายได้เลยอ
0: ยู่ในนี้เลยที่มันก็แก๊กก็แก๊กไม่แตกใช่ไหมฮะ
3: ไม่แตกครับที่วิธีนำเลยฮะนำไปดูไอ้ตรงป่าที่เราเกาะ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกอย่างนึงครับนอกจากประกาศแล้วเดินบนขวดนะฮะพี่มารีไม่รอเลยฮะโอ้

0: เริ่มคล่องแล้วฮะ
1: มันไม่ค่อยลงรูไงไม่รู้ครับ
2: ไปครับไปแบบนี้ครับ
0: โอ้โหเอ๊ะจะออกนอกขวดมากกว่าเข้านะ
1: สำหรับวันนี้นะก็ได้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยนะครับสำหรับประกาศลายธงชาติหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกด้วยมันแปลกอะพี่แล้วมันไม่ธรรมดาโหนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะที่คนไทยทุกคนควรดูเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติไทยเราล้วน
3: ๆใช่คร
1: ับ ใช่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เอกและพี่มาลีเจ้าของฟาร์มมากๆเลยครับที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณครับ
4: น่าภาคภูมิใจแทนคนไทยทุกคนจริงๆนะครับที่วันนี้เรามีประกาศลายธงชาติไทยและที่สำคัญเป็นของคนไทยจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะครับ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดี
4: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วค่อยกิน
1: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินนะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่เหรอกลิ่นขึ้นจมูก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้ครับ
2: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
1: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
0: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
1: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
1: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
2: น
1: ี้
2: ไม่ได้อ่ะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
1: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
2: ลดลงแล้ว
1: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
2: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
1: ไป
2: จิ้ม

0: ในขี้เพี้ย
1: อ๋อเมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
0: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
1: ไม่มันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกนี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับโจ๊กกินเนื้อป่ะครับพี่ทศกินเนื้อ ผมถามก่อนปกติพี่ทศกินเนื้อไหม
2: กินครับกิน
1: อ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
3: ้อ่ะชิมหนึ่งช้อนโต๊ะ
2: อันนี้คือเป็นคูปิเตียมเลยไหมใช่ไหมคูปิเตียมเลยไหมใช่ไหมจริงเหรอ
4: จริงเหรอ
1: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: บายแน่จริง
1: อุ้ย
2: น้ำตาไหลครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่นี่ขอที่นี่
1: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: พชรบูรณ์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนมากเนี่ยแม่อยากรู้ว่าทำไมเพชรบูรณ์มาเราต้องกินขนมจีนคือปกติอ่ะเพชรบูรณ์จะนึกถึงขนาดข้าวหลามไม่ใช่ข้าวหลามมะขามมันเป็นข้าวหลามได้ยังไงเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของมะขามแต่ว่าอีกอย่างนึงคือขนมจีนแล้วร้านนี้เป็นร้านดังเลยค่ะได้กลิ่นหอมของแกงรอช้าอยู่ยายเข้าไปกันดีกว่าคือมาจากเมืองกรุงมาถึงร้านขนมจีนลูกทุ่งอยากลองทำได้ไหมอ่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ปะเย้ไปทำขนมจีนเส้นสดไม่เคยลองทำเลยขอลองหน่อยนะเข้าไปข้างหลังครัวเลยนะคะ
1: ได้เลย
0: ป่ะลุยครัวขนมจีนลูกทุ่งกันค่ะให้ดูนี่จ้าโบราณพอไหมคะโบราณแบบโบราณของแท้นี่คือใช้แบบโอ้โหไม้ฟืนแบบเป็นท่อนๆเลยสุดยอดสุดยอดออริจินอลเวอร์อัน
1: นี้ออริจินอลฝากค่ะยืมมือดิ
0: ของแท้คุณแม่สมัยคุณแม่สอนหน่อยนะนี่วิธีการบีบ
2: ดูน้ำด้วย
0: ดูน้ำด้วย
2: เดือดมากมันก็จะเส้นมันจะขาด
0: กดครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยยาวเลยห้ามหยุดเลยประมาณนี้นะโอเคไปแล้วนะ1 2 3แม่บอกกลัวบีบไม่ไหวเชยเห็นหนูอย่างนี้นะแข็งแรงอยู่นะของแท้อะไรนะคะ
1: น
0: ้
1: ำปลา
0: น้ำปลาถามหน่อยแน่ว่าเผ็ดหรือเปล่ากินเผ็ดไหมเราก็บอกกินได้แต่เราไม่คิดว่าดูแล้วมันจะแบบหืมสีแบบแสบสวงขนาดนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้คืออาหารที่ไทยหล่มกิน
0: คนไทยหล่มกินแบบนี
1: ้

มันถึงมันต้องอย่างนี้นี่เลยค่ะคือความเป็นเส้นสดไหนๆยังไม่ได้เคี้ยวเลยอ่ะมันเหมือนมันกลืนมันนุ่มมันนัวเข้าไปเลยแล้วมันก็มันลื่นเลยนะคะแล้วน้ำปลาร้านี่มันเข้าไปในเส้นเนาะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันลื่นเดี๋ยวขอกินให้แบบจริงๆจังๆแบบเต็มที่เลยเพื่อที่เราจะไปกันต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาคอที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

เขาคอตอนนี้กำลังดังในโลกโซเชียลมากๆนะคะคือเนี่ยแน่ว่านะช่วงเนี้ยเวลาเราถ่ายฟีดไปเฮ้ยอยู่ที่ไหนอยู่สวิตหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงไหนของเมืองไทยแต่เนี่ยม่อนแกะเขาคอผ่านโค้งมาประมาณไม่ถึงร้อยโค้งอะแต่อาจจะเมานิดนึงแต่พอมาเห็นปุ๊บสวยมากทุกคนเห็นไหมคะว่าแบบน้องแกะเขาก็เดินตามเหมือนรู้ว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะมีอาหารมาให้พวกเขานะคะคือนอกจากมาให้อาหารแกะแล้วค่ะที่นี่เขาก็จะมีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่ให้เราไปถ่ายรูปนี่อย่างตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบบ้านฮอบบิทนะบ้านแบบในชนบทของแบบต่างจังหวัดนะคะมาจากไหนกันนี่ตัวเองความสูงได้มุมนี้นะคะก็จะมีแบบต้นไม้เป็นแบบต้นแอปเปิ้ลไปถ่ายรูปเล่นกับใต้ต้นแอปเปิ้ลหรือว่าตรงนู้นเป็นชิงช้าค่ะแล้วก็จะได้ชมวิวเขาที่สวยๆ

0: ือเวลาเราให้อาหารเราไม่ต้องกลัวเขากัดนะเพราะว่าแกะเขาไม่มีฟันบนเขามีแต่ฟันล่างแล้วเวลาที่เราเอามือยื่นเข้าไปอ่ะมีแต่ลิ้น
1: เอาที่โดนเราอ่ะอ่ะตัวอื่นบ้างตัวอื่นบ้างใจเย็นลูก
0: คือจะเห็นว่าแกะที่นี่เขาตัวใหญ่กว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะก็ห้ามพลาดอร่อยไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: เอาแล้วเอาแล้วโดนแกะลุงแกะลุง

ยมากสวยจริงๆคืออยากให้เห็นด้วยตาตัวเองทุกคนคือเราออกจากตรงม่อนแกะมาใช่ไหมคะม่อนแกะเขาคอแล้วก็มาประมาณสัก10นาทีอะค่ะแล้วก็มาเห็นเนี่ยคือพอรถขับผ่านปุ๊บแล้วหันมาเฮ้ยทำไมเขาลูกนี้มันเต็มไปด้วยสีม่วงแล้วมันเป็นแบบโหทางเนินขึ้นไปข้างบนจริงๆคือถ้าเราเอารถมาเราสามารถขับรถแล้วก็ขึ้นข้างบนไปด้านบนสุดนู่นแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาก็ได้แต่ว่าพอดีเราใจร้อนเนี่ยเราเห็นดอกไม้เราก็เลยอยากมาถ่ายรูปด้วยมันสวยมากนะคะก็ถ้าใครกำลังขาดีๆหน่อยมาเดินถ่ายรูปเล่นตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปข้างบนนู่นก็ได้ด้านหลังมีบอลลูนแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลน่ารักมากไฮเดรเนียคาเฟ่

0: ช่วงประมาณปลายปีแบบนี้แหละทุกคนที่เราก็จะได้เห็นดอกไม้ที่มันเป็นดอกไม้เมืองหนาวออกดอกสวยงามชูช่อสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวอย่างเราสาวๆแหละคือสาวๆกับดอกไม้มันเป็นเหมือนของคู่กันคนที่มีความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับคู่กันมาผู้ชายถ่ายรูปให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะส่วนเราก็ไม่เป็นไรค่ะพาทุกคนออกมาหลงรักเขาคอมารักธรรมชาติที่นี่มาเห็นดอกไม้สวยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วมันเป็นการเติมพลังในช่วงแบบที่เราเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีแล้วเราก็ได้ให้รางวัลตัวเองกับการออกมาเดินท่องเที่ยวมาสัมผัสกับธรรมชาติหลังจากที่เราถ่ายรูปนะคะมันสูงหน่อยนะถือว่าเป็นการออกกำลังกายสวยไหมคะ wow. คนอ๋อน้อย หยอกหยอกหยอกเรามาหาอะไรดื่มเย็นๆให้หายเหนื่อยกันดีกว่า มีพร็อพสำหรับสาวๆด้วยนะคะนี่ผ้าพกหัวต่างๆใดๆแหมดอกไม้นี่คู่กับผู้หญิงแล้วเขาก็มาสั่งเครื่องดื่มตรงนี้เดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มแล้วเราไปหามุมสวยๆนั่งอยู่กันดีกว่าขอเป็นเสาวรส
1: เป็นสมูทตี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะผ่านมาหลายโค้งช่วงนี้ก็จะชอบกินของเปรี้ยวนิดนึงสมกับคำว่าดินแดนแห่งความสุขจริงๆนะคะที่นี่เขาคอโหเพราะฉะนั้นเพื่อให้เต็มอิ่มกับการอยู่เขาคอ1คืนอายุยืน1ปีก็ต้องนอนที่เขาคอนะคะส่วนพรุ่งนี้เช้าจะพาทุกคนค่ะไปขอพรที่วัดที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตาม

มันสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือพอเราเห็นใกล้ๆอ่ะพระพุทธเจ้า5พระองค์สีขาวนะคะที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าเรานะแล้วด้านหลังเนี่ยตรงฉากข้างหลังนะคะเป็นท้องฟ้าสีงามแบบฟ้าสวยมากๆวันนี้ฟ้าเปิดสุดๆเลยนะคะคือนอกจากได้เห็นพระพุทธรูปแล้วนะคะเราก็จะเห็นวิวเขาทำเป็นแบบลานกว้างๆอย่างเงี้ยแล้วมองเห็นเนี่ยค่ะเป็นฟ้าแบบสวยสัมผัสได้เลยนะคะว่าคนที่ตั้งใจจะสร้างที่นี่ขึ้นมาต้องมีความศรัทธามากๆจริงๆนะคะทำให้สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์มันสมกับคำนี้จริงๆเลยค่ะ

ตำนานของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยคือในอดีตค่ะเคยมีชาวบ้านก็เล่าต่อๆกันมานะคะว่ามีคนนึงเนี่ยเคยเห็นว่ามีลูกแก้วลอยมาจากบนฟากฟ้าค่ะแล้วทีนี้ก็หาย

พระองค์แล้วนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะคือเจดีย์บนภูเขาความพิเศษก็คือจะมีการประดับนะคะด้วยเครื่องประดับลูกปัดลูกแก้วกระเบื้องหลากสีคือสวยงามมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆของเขาคอรัสเซียนะคะก็สามารถขึ้นมากราบขอพรได้และที่สำคัญตรงนี้นะคะมีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะที่พระอาจารย์ที่นี่เนี่ยบอกว่าจะมีอัญเชิญไปที่เจดีย์ชเวดากองที่ตอนนี้กำลังมีการสร้างอยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วด้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่มาตอนนี้มาช่วงนี้จะได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุที่ชั้น3ตรงนี้ได้เช่นกันค่ะอิ่มบุญแล้วค่ะทุกคนมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ต้องได้มาไหว้ขอพรพระที่วัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วประทับใจมากๆเดี๋ยวจุดต่อไปค่ะจะพาทุกคนไปซื้อของฝากกันค่ะที่ไร่ BN ที่นั่นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของที่มาจากเกษตรกรนะคะชาวบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสร้างรายได้ให้คนในชุมชนกันค่ะ

จุดที่2ค่ะเราอยู่ที่ไร่ BN นะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่มากๆของเขาค้อนอกจากเป็นที่ที่มาซื้อของฝากแล้วนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับอย่างเช่นสับปะรดหลากสีแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของชาวบ้านมีต้นผู้กันแล้วก็มีต้นอะไรแฟนไอซ์หรอซิก้าคาราเทียเฮ้ยน่ารักอ่ะคล้ายๆต้นสับปะรดสีเลยอ่ะแต่ว่าต้นเขาจะใหญ่กว่าที่นี่สับปะรดสีมันมีหลายขนาดหรือมันอาจจะเป็นตระกูลเดียวกับสับปะรดสีช่วงโควิดเนาะที่คนแบบปลูกต้นไม้กันมากขึ้นเพราะว่าอยู่บ้าน work from home ก็เอาต้นไม้มาขายกันก็ได้ราคาดีมากนะคะเวลาเราอยู่กับธรรมชาติมันก็ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบร้อนเหมือนกันแต่ต้องอยู่ที่ร่มด้วยได้เวลาครับคือที่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร่ BN เนี่ยทำเองนะขึ้นชื่อนะคะก็คือจะเป็นลิ้นจี่มีทั้งลิ้นจี่แบบอบแห้งลิ้นจี่อบแห้งแล้วก็เอาไปคลุกบ๊วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่อยู่ที่ลมเก่าของขึ้นชื่อเพชรบูรณ์ก็คือมะขามอ่ะมะขามแบบที่เขาแปรรูปแล้วก็มีอย่างเช่นกล้วยไส้มะขามแบบนี้ค่ะก็ซื้อเป็นของฝากได้

0: บางคนอยากกินกาแฟก็ไปสั่งข้างในได้คิดเน้นๆอร่อยอเมริกาโน่ลิ้นจี่หนึ่งค่ะแท็กพายคืออะไรคะ
1: เป็น
0: ค
1: าเฟ่โคผสมเลยครับก็หอมน้ำตาลไม่มี
0: โอเคค่ะหนึ่งบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะที่ไร่ BN ก็ใครที่ชอบธรรมชาติชอบอยู่กับต้นไม้หรืออยากจะซื้อพวกต้นไม้กลับไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกระถางให้เราเลือกได้แล้วก็มีคาเฟ่เนี่ยเก๋ๆนะคะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็เมนูนี้อร่อยมากกาแฟลิ้นจี่ที่นี่เขาดังลิ้นจี่มากน้ำผึ้งลิ้นจี่ก็มีไอศกรีมลิ้นจี่โฮมเมดด้วยแล้วก็อันนี้กาแฟลิ้นจี่หอมทั้งกาแฟแล้วก็หอมรสชาติของลิ้นจี่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่หมดค่ะมาถึงเพชรบูรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีเดี๋ยวเราจะไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรี

0: นึกว่าไม่ทันทุกคนขากลับจากเพชรบูรณ์เรากำลังจะกลับกรุงเทพกันคือมาถึงเพชรบูรณ์แล้วถ้าไม่ได้กินไก่ย่างวิเชียรบุรีมันจะเหมือนไม่ถึงยังมีอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหเกือบแล้วอะกลัวไม่ทันมากโอ้โหแต่ว่าเราก็ต้องไม่พลาดคือไก่ย่างวิเชียรบุรีอะมันมีทั่วประเทศเลยแต่ต้นตำรับมันอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีและต้นตำรับของต้นตำรับก็คือไก่ย่างตาแป๊ะที่แรกของอำเภอวิเชียรบุรีของจริงของจริงของแท้หนูยังได้อยู่ใช่ไหม
1: ได
0: ้หนึ่งตัวได้ไหมคะ
1: ได้
0: จัดไปค่ะทุกคน1ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองชิมต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีนึกว่าไม่ทันซะแล้วอันนี้ไม่หิวเลยนั่งรอแล้วทุกคนตอนแรกอะนะก็นั่งรถกลับกันจะกลับกรุงเทพกลัวว่าเราจะไม่ได้กินไงเพราะว่ามันมาถึงเพชรบูรณ์แล้วอะเราไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีสารพัดที่ขอบคุณค่ะนี่เลือกไปเลยนะเราก็เลยคิดว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าร้านเนี้ยเขาเป็นต้นตำรับไงไก่ย่างตะแปะแล้วมันก็ประมาณ6โมงอะแล้วปกติเขาก็ปิด6โมงแต่นี่ยังแบบมีให้เราจริงๆอ๋อมีให้เลือกด้วยนะไก่ไทยย่างไก่พันย่างไก่อบโอ่งคอหมูย่างปลาดุกย่างหนังไก่ย่างหอมมากมันยิ่งใหญ่มันหอมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เริ่มกินเลยนะมันหอมมันหอมไหมล่ะหอมไหมคะทุกคนหนังกรอบนุ่มในจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกเอาจริงเอาจังมากโอ๊ยขอโทษขอโทษ
2: ยังไม
0: ่ตายยังไม่ตายเห็นไหมโสดไหมล่ะทุกคนไม่มีคนมาตักให้อ่ะปกติแล้วมันมีคนคอยแกะให้ไงมันก็เลยยังไม่ตายไงไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าให้ไม่เลอะอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างนี้ก็เลยนี่เอาจริงเอาจังหนังกรอบมากเขามีรสชาติด้วยนะคะไม่ใช่แค่นุ่มหน่อยอย่างเดียวนะทริปนี้มันฟินอยู่นะมันครบนะมันอิ่มบุญอิ่มธรรมชาติอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจนี่แหละความรู้สึกที่เราจะได้จากการท่องเที่ยวจากการออกเดินทางเราก็จะได้หลงรักประเทศไทยมากขึ้นหลงรักเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมดูหลงรักไทยกับไหนหน้าด้วยนะคะ Lost in Thai Mystery ไปเที่ยวเพชรบูรณ์กันจ้ะ

0: อจิลงเดชไกรสันอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

จมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ย

0: ป๊อปอจิลงเดชใจสักอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ฆ่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้ใช้กำลัง
1: เฮ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชั่น
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั่น
1: แต่ว่าคอนเซปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอน
1: มี
0: ป้ายให้ถ
1: ่
0: ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
3: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิก
0: อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ
0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลย
4: เ
1: ป็นห้องมืดอ่ะครับ
4: คุกมืดคร
1: ับ คุกมืดมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอน
0: นอนได้4คน
1: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็น

0: คุกไฮโซ
1: ชั้น5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
2: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
1: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
2: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
1: ใช่ไหมมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
2: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
1: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับ okay. ใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วย okay. นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับ
2: okay.
1: ไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงนะครับ
2: okay.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดี
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวัน

0: นะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพบุรุษ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
0: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายแล้วความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานถ้าเรากินกาแฟของสุภาพคอฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอ
6: ม
5: คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าท่านชมขาน
6: ี
5: ่คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ

0: บอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
1: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
0: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Court

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสิกไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยรอดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครมซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่แล้วให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมากขึ้น

0: ใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื่
1: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
0: เ
1: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
1: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยรีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้ไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
0: หนึ่งทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
1: ๆ
0: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
1: ือ
0: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมากขึ้น

0: ใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะ
0: สี
1: เป็นเช
0: ื่อ
1: มกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
0: เ
1: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
1: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า1,090บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฝักบัวฟินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ให้การอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายของคุณมีซิลิโคนสามารถนวดศีรษะนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายครับสามารถปรับน้ำได้ตามความต้องการครับมาพร้อมกับไส้กรองเปลี่ยนได้เพื่อกรองสิ่งสกปรกอาบน้ำแล้วรู้สึกมั่นใจในความสะอาดมากขึ้นครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับฟรินค่ะ1เซตประกอบไปด้วยฝักบัว1อันค่ะที่วางฝักบัว1อันสายฝักบัวความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นนะคะแต่ยังไม่พอนะวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตค่ะมาพร้อมกับไส้กรองอีก6ชิ้นรวมทั้งสิ้น15ชิ้นค่ะจากราคาปกติ 6,210 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เหลือราคาเบาๆเพียงแค่990บาทโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาแอดไซช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้กับแอมทิวแล้วก็พี่ออยนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราเอาสิ่งง่ายๆค่ะที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันเพราะเราต้องอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมยังคันนะทำไมผดขึ้นผิวแห้งกระด้างหรือว่าผมเนี่ยรู้สึกสากค่ะอาจจะเกิดจากน้ำที่เราใช้เราไม่รู้เลยว่าอาจจะมีตะกันหรือว่าอาจจะมีตัวตะกอนหรืออาจจะมี
3: ใช่และกลิ่นเหม็นที่มากับน้ำซึ่งหลายๆคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำแต่คิดว่าต้องอดทนก
1: ับ
3: การใช้เพราะอาจจะคิดว่าฝักบัวแบบนี้คือเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับแบรนด์ฟริน
1: ค
3: ืออาบน้ำแบบฟรินค่ะนี่คือฝักบัวกร
2: บ
3: แบบสะใจมากเลยเพราะอะไรคะลูกค้าขาดูดีๆนะคะนี่คือนะคะสำหรับฝักบัวที่โรงงานของเราค
1: ่
3: ะผลิตและคิดค้นและออกแบบมาให้แล้วซ
2: ึ่
3: งตัวนี้ดีไซน์คือเขาจะเรียบหรูเหมือนกับแบรนด์ดังชั้นนำ
2: เลย
3: หรูแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงบริเวณจุดด้านบนของเขาจะมีเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะช่วยนวดหัวนวดตัวแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมนวดคอนวดสระผมแบบนี้ก็ทำได้และที่เด่นไปกว่านั้นค่ะสำหรับตัวนี้นอกจากจะกรองน้ำให้สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีตะกอนได้แล้วตัวนี้เขายังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์ที
2: ่
3: คุณเห็นอยู่ในหน้าจอจะเป็นแบบสายฝนหรือจะเป็นแบบผสมอีกด้วยนั่นเองและตัวนี้ยังรองรับนะคะในเรื่องของการอาบน้ำกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนได
2: ้
3: สูงสุดถึง40องศาและที่สำคัญคุณภาพมาตรฐานนะคะมีมอกด้วยนั่นเอง
1: นี่อยากจะบอกนะว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนฝักบัวค่ะเพราะว่าหลายคนเลือกฝักบัวจากความแรงของน้ำ
2: ใช่ใช่
1: อาบแล้วมันฟินอาบแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันกระแทกดีจังเลยแต่หารู้ไหมว่าน้ำที่ออกมาอาจจะไม่ได้สะอาดเท่าที่คุณต้องการค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวกรองแต
2: ่ตัวนี้
3: สามารถกรองน้ำได
1: ้แกออกมาง่ายขนาดนี้
3: ง่ายเลยค่ะขวดนี่คือตัวไส้กรองนะคะที่อยู่ในตัวนะคะด้ามจับนะคะของตัวกรองน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
2: ค
3: ะเพียงแค่คุณหย่อนลงไปแล้วก็ปิดนะคะด้านล่างของเราแบบนี้พร้อมกับการกดปุ่มเปิดและปิดน้ำได้ที
2: ่
3: ปุ่มนี้ปุ่มเดียวอีกด้วยนะ
1: คะทีนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะมาดูตัวของไส้กรองค่ะทุกคนค่
3: ะ
1: พอไส้กรองเนี่ยนะอันเนี้ยที่เราใช้กันน
2: ี
1: ่คือค
3: ุ
1: ณมั่นใจในน้ำในแทงค์บ้านของคุณได้อย่างไรแล้วยิ่งใครที่อยู่คอนโดค่ะ
2: ค
1: ุณรู้ไหมว่าน้ำจากแทงค์คอนโดเขาได้ล้างหรือเปล่าบ้านไหนมีลูกเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุที่จะต้องใช้น้ำอาบกันทั้งวันน่ะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกเล่นน้ำแล้วอ้าปากรับน้ำจากปากบัวแล้วน้ำมันจะสะอาดนี่คือไส้กรองอันนี้คืออันใหม่เลยและอันนี้ค่ะผ่านมา1เดือน2เดือนและ3เดือน
3: โอ้โห
1: ซึ่งนี่คือ3เดือนยังขนาดน
3: ี้ นี่คือไส้กรองนะคะที่อ้อยอาบน้ำที่บ้านเองนะคะวันนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าจากฝักบัวกรองน้ำแบรนด์ฟรินค่ะ
2: คราวนี้มาดูดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะถ้าดูจากในอ่างตรงนี้เนี่ยน้ำดำมากๆใครจะไปรู้ว่าคราวนี้ผมให้ดูนะพอเราเปิดมาเนี่ยนะครับเราเปิดมานะใช้งาน
3: ป
2: ั๊มน้ำก่อนนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสเปรย์นะแล
1: ้
2: วหมุนลงมาตรงกลางตัวนี้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาอันนี้จะเป็นแบบ
3: สายฝน
2: นะครับเรามาดูในการกรองนะอันนี้จากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่พอกรองเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้ะ
3: ใส่แก้วเลย
2: ใส่แก้วให้ดูเลยครับ
3: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะขอส
2: ัก
3: หนึ่งแก้วให้กับคุณแอมนิดนึง
2: นี่
3: ค
2: ่
3: ะคุณแอม
2: ให้ดูเลยให้ดูไปเลย
1: ใส่มากเลยค่ะ
2: นี่ให้ดูกรองอีกทีนึงนะถ้าดูจากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยเรากรองมาได้ใสขนาดนี้อันนี้จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่านะ
1: ทุกคนค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ใส่ใจกันหน่อยค่ะในเรื่องของความสะอาดของน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราอ่ะไม่ใช่แค่อาบน้ำอ่ะเราแปรงฟันเราล้างหน้าบางทีอ่ะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มานั่งแบบว่าอุ๊ยมานั่งกรองอ่ะมานั่งดูว่าน้ำมันสะอาดขนาดไหน
3: ว
1: ัน
3: นี้ของเราต้องเร่งรีบแล้ววันนี้ให้ชีวิตของคุณและคุณภาพคนรอบข้างคนในครอบครัวของคุณได้อาบน้ำที่สะอาดและสดชื่น
1: ฉะนั้นวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คุณผู้ชมขามาทางนี้ค่ะเอาบอกว่าสั้นๆง่ายๆก่อนเลยนะสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคะ1เซตค่ะมีฝักบัวนะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีที่วางฝักบัว1ชิ้นมีสายฝักบัวค่ะความยาว 1.5 เมตรนะคะอีก1ชิ้นนะคุณผู้ชมขายังไม่พอนะนี่คือเพียงแค่1เซตเราจัดให้วันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมแล้วนะแค่ของชิ้นใหญ่นะ9ชิ้นแต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวไส้กรองค่ะ
3: เยอะมาก
1: อีก6ชิ้นคือจะอยู่ในตัวฝักบัวอยู่แล้ว3ชิ้นแล้วก็เป็นรีฟิลแยกไปอีก3ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ย15ชิ้นจากราคา 6,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่าย990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะก่อนสินค้าจะหมดนะคะ02-114-330ค่ะหรือว่าแอดมาจิแอดไซช็อปมันเนี่ยนั่นเองนะคะ
2: นะหลายคนเกิดความกังวลว่าซื้อไปแล้วมันจะติดตั้งยังไงเรามีที่วางฝักบัวมาให้แต่ฮะไม่ต้องเจาะผนังบางคนแบบกลัวผนังเสียหายนะครับแต่ตัวนี้นะเขามีตัวที่วางฝักบัวที่มีกาวอยู่ด้านหลังแปะติดได้เลยนะครับก่อนติดทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ติดไปที่ผนังได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับในตัวของฝักบัวในเรื่องขององศาด้วยบางทีเนี่ยคนเขาอาบน้ำเนาะบางคนคนสูงคนไม่ตัวสูงเนี่ยสามารถทำได้นะครับซาเสร็จแบบนี้เคลื่อนปิดเก็บได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องกลัวหล่นนะครับเพราะนี้กาวฝังมาอย่างดีเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยพี่อ้อยค่ะคือตัวของซิลิโคนที่สามารถเอามานวดนวด
1: ใช่ฟินฟินมากเลย
0: มันทำให้เรารู้สึกว่าการอาบน้ำมีคุณภาพขึ้นและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเวลาที่เราอาบน้ำ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการอาบน้ำของคุณคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและการที่คุณได้ซิลิโคนดีๆแบบนี้ในการนวดหัวนวดตัวแบบนี้คุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: หรือว่านวดหน้านวดคอนวดแขนทำได้หรือขัดขยี้แบบนี
0: ้
2: ซึ่งคุณผู้ชมขาตัวซิลิโคนของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพิเศษอีกทั้งคุณยังสามารถปล่อยน้ำได้ถึง3ระดับ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สายฝนหรือจะเป็นแบบระอองแบบนี้ก็ทำได้เพียงแค่รวมกันอยู่ในชุดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผมอ่ะยังไงถ้าคิดจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: ใช่แน่นอนค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกับฟลินค่ะฝักบัวนะคะ1เซตนะก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วนะทุกคนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวของฝักบัว1ชิ้นค่ะชื่อว่าฝักบัว1อันแล้วก็สายฝักบัวนะคะความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นค่ะรวมแล้วนั้น1เซตคือได้3ชิ้นใหญ
1: ่
0: ยังไม่พอค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมเป็น3เซตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองนะให้อีก6ชิ้นไปเลยท
2: ั
0: ้งหมดนี้ทั้งเซตใหญ่นะคะ15ชิ้นค่
2: ะ
0: จากราคาเต็มนะ 6,210 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ รีบโทรเข้ามานะ02-114-3330นะคะแล้วก็แอดเข้ามาได้ค่ะที่แอดไซด์ช็อปแมเนียค่ะ
1: รีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝักบัวฟินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ask me Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: กิด
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
2: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
0: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
6: อัลลอฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันวาลารับบิชเราะห์ลีซะดรียะซีรลีอัมรีวะฮลุนอุกเราะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะครับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่มีความเปราะบางหลายด้านหลายอย่างนะครับผู้คนมีความตึงเครียดมีความคิดอ่านที่เรียกว่ากระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากและการกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการปะทะขัดแย้งระหว่างกันได้ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนับวันก็ค่อยๆที่จะเลือนหายไปกลายเป็นความรู้สึกที่พร้อมจะห้ำหั่นทำลายผู้ที่เห็นต่างกับเราได้โดยง่ายได้สภาวะเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นความรุนแรงได้ง่ายและความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความต่างจากเราได้ในอิสลามถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่เกิดมาเนี่ยเราถูกสร้างให้มีความแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาความคิดความอ่านเรื่องของท่าทีและจุดยืนในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่ามกลางความต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมนุษย์นะครับแต่สังเกตเห็นว่าในธรรมชาติเนี่ยอัลเลาะห์ทรงสร้างให้มีความต่างและทุกความต่างก็มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้กระทั่งความต่างระหว่างดีกับชั่วก็มีการมีในมุมหนึ่งแม้จะมีการปะทะสังสรรค์กันในเรื่องนี้แต่มุมหนึ่งก็คือความดีกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะมีความชั่วเนี่ยอยู่ถ้าไม่มีความชั่วความดีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้เราจึงต้องอยู่อย่างมีจุดยืนที่มองทุกอย่างเนี่ยให้ทะลุโปร่งได้ให้มองให้มีจุดยืนที่พร้อมจะยอมรับความต่างเหล่านี้นะครับด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นถ้ามองย้อนไปถึงชีวประวัติของบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างมีอะไรที่อลุ่มอล่วยได้ก็อลุ่มอล่วยกันนะครับแม้กระทั่งความคิดในเชิงอุดมการณ์ที่ต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจที่จะอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่าจะต้องมีความเคารพ

สิทธิของกันและกันและจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันได้นะครับในสิทธิของเราเนี่ยเราต้องรักษาแต่การรักษาสิทธิของเราก็จะต้องไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นนะครับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันและเกิดความสงบในสังคมเนี่ยบางครั้งท่านบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังถึงกับยอมที่จะเสียเปรียบบางเรื่องราวนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้สังคมเนี่ยเกิดการใช้ความรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันเช่นเมื่อตอนที่ท่านจะไปทำอุมเราะห์เนี่ยและถูกขัดขวางโดยกลุ่มมุชริกีนกุเรชที่ฮูไดบียะห์ท่านยินยอมทำสัญญาที่จะไม่ทำสงครามต่อกันและกันนะครับโดยในสัญญาเนี่ยเรียกว่ามองยังไงก็ดูเสียเปรียบไปแทบทุกข้อแม้กระทั่งเรื่องที่จะเขียนคำสัญญาด้วยการเริ่มต้นว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอเนี่ยซึ่งเป็นธรรมเนียมนะครับของมุสลิมที่เมื่อจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางคัดค้านโดยกลุ่มของมุชริกีนว่าไม่เชื่อไม่เอานะครับเมื่อเอ่ยนามของมุฮัมมัดก็มักจะมีการต่อว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเอ่ยนามท่านและก็เอ่ยชื่อตำแหน่งของท่านว่ารอซูลุลลอฮ์แต่ชาวมุชริกีนเนี่ยก็ไม่ยอมให้เขียนเพียงว่ามุฮัมมัดเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมุสลิมที่ไปด้วยกันแทบจะยอมรับไม่ได้แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้มีความอดกลั้นอดทนนะครับแล้วก็ยอมที่จะเสียเปรียบอีกหลายข้อในสัญญานะครับคนของมักกะคนของมะดีนะห์เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนของมักกะต้องคืนให้แต่คนของมะดีนะห์เขาไม่ต้องคืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อให้เกิดความสงบเนี่ยบางครั้งมุสลิมก็จำต้องยอมนะครับต้องยอมเสียเปรียบบ้างถ้าหากว่าการเสียเปรียบนั้นไม่ได้หมายถึงการเสียสิทธิ์ไม่ได้หมายถึงการเสียอุดมการณ์ไม่ได้หมายถึงการสร้างความเดือดร้อนจนกระทั่งจะเรียกว่าสูญเสียบ้านสูญเสียเมืองสูญเสียแผ่นดินอะไรอย่างนั้นไม่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ควรจะมีการอารมณ์อรวยและก็มีการผ่อนปรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางศาสนาเนี่ยนะครับเรามีข้อกำหนดว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของใครคนนั้นก็ย่อมมีสิทธิที่จะปฏิบัติตามในขณะที่เรารักษาสิทธิของเราศาสนาอื่นๆพี่น้องในศาสนิกที่เป็นศาสนิกอื่นๆเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิที่จะรักษาศาสนาของเขาเอาไว้นั้นดังนั้นเราจะอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความต่างทางศาสนาเนี่ยก็ต้องเคารพในบุรณภาพและขอบเขตทางวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาไม่มีการรุกรานไม่มีการเบียดเบียนต่อกันและกันนะครับแล้วก็ความจริงก็คือในสภาพที่เราต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยครับการอารมณ์อรวยการผ่อนปรนซึ่งกันและกันในการเคารพในสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอิสลามไม่ได้สอนให้คนเราเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมีความคับแคบอย่ามองแต่ตัวเองแต่ต้องมองกว้างไปถึงโลกทั้งโลกนะครับไม่ได้มองแค่สังคมของตัวเองไม่ได้มองแค่ท้องถิ่นของตัวเองแต่ต้องมองถ้าอยู่ในประเทศก็ต้องมองถึงระดับประเทศเมื่อเป็นพลเมืองของโลกก็ต้องมองถึงระดับโลกเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเราถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์โลกนะครับไม่ใช่ภาษาอิสลามไม่ได้สอนให้เรายึดติดเพียงแค่ท้องถิ่นของตัวเองหรือยึดติดเพียงแค่ความเป็นตัวเองเท่านั้นนะครับแต่เราถูกสอนว่าเป็นรอห์มะตันลิลอาลามีนเป็นเมตตาธรรมแก่เพื่อนมนุษย์นะครับผู้ที่จะเป็นเมตตาธรรมแก่เพื่อนมนุษย์จะต้องมีสายตาที่กว้างมีมุมมองที่ไกลออกไปซึ่งความจริงเราไม่ได้มองไกลเพียงเพื่อความสำเร็จบนโลกใบนี้แต่มุสลิมต้องการความสำเร็จในโลกหน้าหมายความว่ามุมมองของเราจะต้องข้ามพ้นมิติที่มองแค่เพียงโลกนี้ด้วยซ้ำไปและมองไปถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์นะครับนั่นจึงจะทำให้เราสามารถที่จะ

่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อถือของพี่น้องร่วมโลกของเราด้วยนะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: าวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
0: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ได้กำชับเราอย่างมากมายในหะดีษกุดซีนะซึ่งเป็นคำพูดของพระองค์ที่ผ่านท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากำชับพวกเราในหะดีษหนึ่งพระองค์ได้ตรัสกำชับเราทุกคนว่ายับนาอาดามะลาตะกุมมินอันมิมมันยูอัคิรุตเตาบะตะโอ้ลูกหลานอาดัมทั้งหลายเจ้าจงอย่าล่าช้าในการสำนึกผิดนะซึ่งประเด็นนี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วคำกำชับที่สองก็คือวายุตอวิลุลอามาลาเจ้าอย่าเป็นคนที่มีความหวังที่ไร้สาระมีความหวังที่ลมแรงเป็นความหวังที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นหวังว่าอัลลอฮฺตาลาจะทรงเมตตาตัวเองแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ไม่ได้ทำความดีใดๆให้ปรากฏชัดเจนขึ้นมาถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นความหวังที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คำกำชับต่อไปก็คือวายะรญิอูอิลัลอาคิเราะติบิฆอยริอามาลินอย่าเป็นคนหนึ่งที่กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกหน้าในสภาพที่ไม่มีอามัลไม่มีคุณงามความดีใดๆติดตัวไปเลยเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานะนัฟซะฮูวะอิมาวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาตคนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญานั้นก็คือคนที่สามารถควบคุมตัวเขาเองได้ควบคุมความโมโหหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำในตัวเองได้และเขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาหลังจากตายไปแล้วนี่คือคนที่มีความฉลาดเพราะฉะนั้นคำกำชับของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอย่ากลับไปสู่พระองค์ในสภาพที่ไม่มีอามัลคุณงามความดีใดๆก็หน้าที่จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะได้หันมาดูตัวเราทุกคนนะครับว่าเราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพใดมีความดีติดตัวไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั่นได้เตือนตัวของเราทุกคนขอให้เราทุกคนนั่นได้ให้ความสำคัญกับคำกำชับต่างๆเหล่านี้ขอความสุขความเมตตาความจำเริญจงได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและครบโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

ท่านผู้ชมครับทุ่งอัลฟาแห่งนี้นะครับตั้งห่างอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากเมืองมักกะนะครับประมาณ22กิโลเมตรครับและมีพื้นที่โดยประมาณ 10.4 ตารางกิโลเมตรคำว่าอัลฟานะครับมีความหมายว่ารู้จักสิ่งได้เล่ากันมาว่ามีที่มามาจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ส่งท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวาลงมาบนโลกแห่งนี้โดยได้ส่งพระนางฮาวานะครับให้อยู่ใกล้กับตัวเมืองมักกะส่วนท่านนบีอาดัมนะครับก็ได้ส่งไปทางทิศตะวันก็ได้ส่งไกลออกไปทางทิศตะวันออกครับและหลังจากหลายปีนะครับที่ทั้งสองคนนั้นออกตามหากันจึงมาพบกันณทุ่งแห่งนี้ครับบนจาบารอห์มะหรือภูเขาแห่งความเมตตาจึงทำให้ทุ่งแห่งนี้นะครับได้รับชื่อว่าทุ่งอัลฟาครับ

านผู้ชมครับเมื่อเราขึ้นมาถึงบนยอดของภูเขาญะบัลรอฮ์มะห์แล้วนะครับชื่อซึ่งตั้งอยู่ในทุ่งอาราฟาห์นั้นเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับหรือเข้ามาชมภูเขาญะบัลรอฮ์มะห์ลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรอบของทุ่งอาราฟาห์หรือมัสยิดนะมิเราะห์เป็นต้นครับ

ท่านผู้ชมครับทุ่งอารอฟาห์นะครับถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าการทำฮัจญ์ก็คือวันอารอฟาห์เราสามารถกล่าวได้ว่าการวุกูฟที่ทุ่งอารอฟาห์ในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์นั้นถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบพิธีฮัจญ์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหากมุสลิมท่านใดที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์และไม่ได้ทำการวุกูฟที่ทุ่งอารอฟาห์ก็ถือว่าการทำฮัจญ์ของเขานั้นใช้ไม่ได้ครับ

ในการวูกุฟหรือการหยุดพักที่ทุ่งอารอฟะห์นั้นนะครับคือหัวใจของการทำฮัจจ์ซึ่งเวลาของการวูกุฟจะเริ่มตั้งแต่ตะวันคล้อยหรือละหมาดซุบฮีจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินโดยมีเวลาประมาณ6ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการเดินทางไปยังมุสดาลิฟะและขว้างเสาหินต่อไปครับในช่วงเวลาของการวูกุฟนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษมากๆเลยทีเดียวครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาในวันอารอฟะห์และสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันดุอานั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดาวลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซึ่งมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงคนเดียวไม่มีผู้ใดเป็นภาคีกับพระองค์อำนาจและการสรรเสริญนั้นเป็นของพระองค์พระองค์ทรงให้มีชีวิตและทรงให้สิทธิ์ให้สิ้นชีวิตและพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับ

0: อกจากนี้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์วันอารอฟาห์นะครับก็ถือเป็น1วันที่มีความสำคัญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าการถือศีลอดในวันอารอฟาห์หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอภัยโทษปีก่อนหน้าและปีถัดไปรายงานโดยมุสลิมครับและหลังจากวันแห่งการถือศีลอดถือเป็นวันที่มีความยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับมุสลิมทั่วโลกซึ่งนั่นก็คือวันแห่งการเฉลิมฉลองวันอีดิดอัดฮาที่จะทำให้มุสลิมทั่วโลกได้เฉลิมฉลองและสังสรรค์วันแห่งความสุขได้ร่วมกันทำการแจกจ่ายทั้งทรัพย์สินอาหารคำอวยพรการขออภัยซึ่งกันและกันรวมถึงรอยยิ้มด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา 4:30 นถึง 5:00 นวบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกันสัปดาห์นี้
2: ตักพามาที่จังหวัดลพบุรีค่ะ
3: เราจะต้องเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆเราประชาชนเราก็ทำอะไรได
2: ้ถือว่าเป็นวัดสำคัญแล้วก็วัดท่องเที่ยว
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
5: ้แล้วชีวิตที่ผ่านมาต้องบอกผู้หญิงคนนี้คุณขาหมดเงินเป็นร้อยล้านนะต้องบอกนี่ค่ะ
6: อาจารย์อย่าดูแม่น
5: ขนลุกมากคือองค์ที่เราเห็นนิมิตคือองค์นี
6: ้ฮะ
5: ที่ผ่านมาเนี่ยระวังที่เนี่ยระวังแบบเนี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราโทษนะหมดแรงบันดาลใจอะก่อนหน้านี้พี่ใจพี่หมดละแต่หลังจากนี้ที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่พีคขึ้นเลย
4: ถามช่อง9กด30
1: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีเสียงร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
7: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
8: แล้วองค์จริงก็ค
7: ือ ก็ถล่ม
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
9: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
10: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
6: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตัวเนี้ยค่ะ
10: อืมน้ำตาลนี่คืออะไร
11: นมใบจากขนมใบ
10: นมใบจาก
11: เวลาย่างนะ
10: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้อร่อยเนี่ยกินร้อนๆอ่ะของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30
12: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี่ยเป็นประเภทของภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
13: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
12: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
13: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
5: ปูขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
4: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้อยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาล่ะครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
4: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล
10: ้
4: ว
10: ต่างกันมากคร
4: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไหมมันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงแน่เลยเหรอครับรู้สึก
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพ
10: ี่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
4: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
4: เ
10: ห็นไหมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช่
4: ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีจะปลาทะเล
10: โ
4: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเล
4: ครับ
10: นะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
4: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
4: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
4: ครับ
10: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
4: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
4: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
4: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
4: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
4: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
10: ๆ
4: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
4: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
4: จากดินแข็ง
10: ๆ
4: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
10: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
4: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
4: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
10: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
4: ับ
10: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
4: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
4: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
4: แล้วก็รอที่เพ
10: ื
4: ่อถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
4: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาปี
4: รอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
4: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
4: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
4: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
4: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
10: ใช่ครับ
4: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
10: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
4: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
10: ใช่ครับ
4: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีว
10: ัน
4: น ี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
11: ม
3: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายม
11: ัน
3: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
11: ค่ะ
3: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
11: ม
3: ระดับเนี้ยแค่เตียนฝ่านิด
11: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
3: รุดแล้ว
11: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
7: ผมกล้าพูดความจริงเลย
11: นะฮะ
7: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
11: ครับ
7: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
11: ไ
7: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
11: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
7: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
11: ่
7: อ
11: ไม่เชื่อใช่ไหม
7: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
11: ฮะ
7: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
11: โอ้โห
7: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
11: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
7: ไม่เคยได้อย่างนี
11: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
7: ครับ
11: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
7: ไม่มี
11: เลยหรอ
7: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
12: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่าง

0: นี้มาก่อน
1: ไหมได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
0: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
2: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
3: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
2: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
3: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
2: สีดำ
3: ใช่ไหมไม่ใสนะ
2: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
3: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
2: ดำ
3: เข้มๆแบบนี้เลย
2: น้ำตาลดำ
3: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
2: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
3: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
3: ครับ
2: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
3: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
2: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
3: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
3: ครับ
2: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
3: ค
2: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
3: จริง
2: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
3: ที่นี่
2: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
3: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
2: ้
3: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปรับมานผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
0: ดินเน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
2: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: ๆคุณผู้ช ผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้

0: พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเพีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30%และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690 บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตัน
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
3: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
4: น
0: ปู
4: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตัน
5: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ครับ
0: ผู้ชมขาอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
2: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึ
0: ง
2: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
0: ะ
2: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมขาซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี่ยนะคะค
2: ือ
0: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนนี้คือเรากาง
2: ไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชมนี่
2: มาเลย
0: แบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
2: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วไป1
2: 2 3โ
0: อ้
2: แป๊บเดียวเอง
0: 3วินาที
2: 3วินาที
0: ใช่
2: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
0: ะ
2: เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
2: ้
0: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
2: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะที่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
2: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดู
0: เ
2: ลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง

0: 80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายสบายยืดตัว
1: นอนชิวๆได้เลยนะ
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
2: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
4: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณป๋อเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค
5: ุ
0: ณป
5: ๋
0: อคะว
5: ัน
0: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
5: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
1: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอน
1: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
0: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
5: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
0: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
5: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบครับมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmaniaสิ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพบัฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วพอเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
7: อาบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ใหญ่มาก
1: ว้าวว้าวเฮ้ยรู้รู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี้
2: ค่ะ
1: เบียนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: จริงๆฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเขาเพราะพี่แอนเลยจริง
2: ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วก็หันที่จะมาดูแลตัวเองกันมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีต่อใจแล้วก็ดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: เพ
2: รา
1: ะ
2: ว่าในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างเราไม่รู้เลยว่าวันวันนึงอ่ะเราจะได้ทานผักในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าแบบตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละหอมแบบไม่เหม็นเขียว
1: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
2: ใช่ขอบพระคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมขาปกติ1กล่องเนี่ยได้10ซองปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง70ซองเลย
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
2: แค่ 1,000 เท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะคะพูดเลยว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วว่าระหว่างวันเราไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ได้ครบจริงๆแล้วพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้แบบครบในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าแต่เนี่ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบนี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเขียวมั้ยครับ
3: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยนี่คือข้อดีของเราค่ะ1ซองเนี่ยปริมาณคือเทียบเท่าปริมาณครึ่งกิโลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผักผลไม้5สีด้วยถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
1: แล้ว
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื่ม
1: อุ๊ยจริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความที่
1: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซ็ตนะฮะ6ติดเท่าไหร่นะ
2: 56เซ็ต
1: 56เซ็ตแล้วนะ
2: พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้100ล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลขใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
2: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
1: โอ้
2: ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันม
2: า
1: ใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ็อบกับมะเหมียวจะไปตามหานะ
2: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนก็บอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืมซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลยพันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
1: ใช่
2: พิเศษสุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้นทีมงานขอจัดสต็อกเพิ่มได้ไหมแหมได้ได้สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้เอาล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาที

0: จบรายการนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เพื่อพี่แอน
1: กลับมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบบทานผักได้ท
2: ุ
1: กอย่างบางอันมันก็มีกลิ่นบางอย่าง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: วันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วครับหมดเวลาแล้วจริงครับโทรไปนะครับบ๊ายบาย
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึง

0: นุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะ
2: ชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ย
2: ชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยรถมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
3: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มกลับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
1: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
2: นเช
1: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
2: กล
1: ับ
2: มาเป
1: ็
2: นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่าหนุ่ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนุ่ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ่ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
2: ่
1: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่กับรายการ Nine Stadium ครับก็มาพบกับพวกเรา3คนเหมือนเคยทุกสัปดาห์นะครับ
0: ครับ
2: สัปดาห์นี้คุณแมวสมยศก็กลับมาอยู่กับเราแล้ว
1: ครับผม
3: ครับคิดถึงไหมครับคุณเ
1: ต้ไม่คิดถึงเลย
3: ทำไมคุณ
1: ล่ะผมจัด2คนก็ได
3: ้
1: จัด2คนได
3: ้ยิ้มแปลกๆกันเลย
2: ฮะช่วงนี้ที่คุณแมวกลับมาเนี่ยก็มาพร้อมกับการเปิดฤดูกาลของฟุตบอลลีกยุโรปส่วนใหญ่นะเปิดกันหมดแล้วจะมีบูเดสลีก้าที่จะเปิดสัปดาห์นี
1: ้วันศุกร์นี้เปิดฉาก
2: ใช่ลาลิก้ากันโชแล้วก็พรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้ววันนี้เราจะมาเช็คฟอร์มนะฮะ5ทีมบิ๊กไฟท์ในพรีเมียร์ลีกกันสักหน่อยว่านัดเปิดซีซั่นเนี่ยเป็นยังไงมันติดขัดตรงไหนทีมยังมีเวลาที่จะเสริมตัวนักเตะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็จะปิดตลาดนะก็ต้องบอกว่าหลายทีมนะที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยออกสตาร์ทไม่ดีนะเริ่มต้นก่อนที่แชมป์เก่าก่อนอาร์เซนอลออกสตาร์ทดีนะคุณเจ
0: ค
1: ก็คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: Friday Night นี่เปิดบ้านเอาชนะโคนทรีไปอย่างขาดลอย3-0เลย
3: โอ้ก็ถือว่า
1: ดูดันแบบไม่เกรงใจใคร
3: แชมป์เก่าแชมป์เก่า
2: น้องใหม่น้องใหม
3: ่น้องใหม่น้องใหม่ช้างกระทึบโล
1: โดนนี่ไงประตูแรกขึ้นนำก่อนนะครับ1-0จากคายฮาวเวิร์ดโซลิสเล่นดีมากนะนักเตะใหม่ไงแล้วก็จังหวะนี้บุกโยสากา2-0นะเปิดฉากครึ่งแรกมาไม่ถึง22 นาทีฮะนี่ไง2-0เรียบร้
3: อ
1: ยครับ
3: คืออาร์เซนอลเองต้องบอกว่าฟอร์มดีตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลนะที่เอาชนะแมนซิตี้มาได
2: ้แล้วประตูปิดท้ายจากมาร์ตินโอเดการ์ด
1: โอเดการ์ดยิงแบบหรือว่าแช้งๆนิดนึงก็ชนะไป3-0
2: มีคลอนนิดนึงมีคลอนนิดนึงอาร์เซนอลเป็นไงปีนี้จากการได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลแล้วก็เปิดนัดแรกด้วย
1: เต็งหนึ่งเลย
2: เต็งหนึ่งเลย
1: เต็งหนึ่งเพราะทีมยังมีตัวหลักๆหลายคนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เติมโซลิสมานะครับแทนทอสซาไงแล้วก็ดูโอเดกาดูซาก้าก็โอ้โหกำลังพีกอ่ะอยู่ในชิงเพราะว่าอาร์เซนอลเต็งหนึ่งฮะ
3: นี่เพราะชนะหรือเปล่าเพราะชนะ
1: เต็งหนึ่งเชื่อเถอะนะเอ๊ะเราเนี่ยครับ
2: เดี๋ยวดูเต็งหนึ่งในใจผมบ้างเปิดฤดูกาลใครก็แพ้กันแต่เราแพ้ครับแมนยูไนเต็ดนะฮะเจอกับเฮาซิตี้นะครับบุกไปเยือนนะแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเหลือเชื่อนะครับแพ้ไป0-2แบบสบายๆ
3: คือไม่เหลือเชื่อเลย
1: อันนี้หมูเฮาหมูเฮา
3: คาดว่า
1: น้องใหม
3: ่ชนะ
2: ขึ้นมา
1: เจอลูนิ่ง2ลูกเลยฮะ
2: ครับ
1: ลูกแรกเนี่ย1ประตูต่อ0จากการซ้ำของอาจายี
2: ่เฮ้ยอาจายี่ BG ป่ะ
1: ไม่ใช่คนละคนคนนี้กองหลัง
0: ครับ
1: กองหลังไงนะครับเซมี่อาจายี่ตามซัดเข้าไป
3: โอ้โหอีกลูกนึง
1: อีกลูกนึงนะครับก็เป็นจังหวะของโนเบลเมนดี้อันนี้ก็กองหลัง
2: ลูกตั้งแต่ทั้ง2ลูกเลยนะ
1: 2ลูกเนี่ยที่เปิดฟรีคิกมาแล้วจะมีอยู่ลูกนึงอ่ะที่ลูกแรกไงที่เฮลิแมควายไปกอดมัสลาวีมัสลาวีบอกเฮ้ยผมจะไปบล็อกครับ
2: ทีมเดียวกันทีมเดียวกัน
1: แมควายบอกเฮ้ยไม่ต้องบล็อกหรอก
3: หรอปล่อยไป
2: ภาพเก่าๆของแมควายเหมือนจะกลับมา
0: แล้วมาแล้ว
2: นะฮะ
1: แมคการ์ลิกว่าไงคาริ
2: ก็บอกว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันนะครับเพราะทีมเนี่ยเดินทางมาเพื่อคว้าชัยชนะนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแมนยูยังกำลังจะได้ตัวมิดฟิลด์ตัวรับตัวใหม
0: ่ก็
2: คือคาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันนายก็จะน่าจะมาแบบอุดรอยรั่วตรงแดนกลางได้พอสมควรนะก็ก่อนปิดตลาดเนี่ยน่าจะได้คาร์ลอสบาเลบาแล้วก็อาจจะหาแบ็กซ้ายตัวหนึ่ง
1: แต่ว่าเขาบอกว่าเศรษฐีนะทีมที่แพ้นัดแรกของฤดูกาลนะครับที่กลับมาได้แชมป์เนี่ยมีแค่4ครั้งแมนยู3ครั้งอีกทีมก็คือแมนซิตี
0: ้
1: มี4ครั้งก็คือมี2ทีมผมยังให้กำลังใจอยู่
2: ผมไม่หวังแชมป์ผม
3: สามครั้ง
2: หวังดูบอลแบบไม่ทรมาน
3: แพ้เกมแรกแล้วแชมป์3ครั้ง
1: แปลว่าในยุคป๋าอย่างเดียวนะยุคป๋าเฟอร์กี้ครับผม
3: นี่ก็เซ็นทางการแล้วด้วยเน
2: า
3: ะผลงานเริ่มไม่ดีแล้ว
1: เหมือนโอเล่กุนนาโซชาแล้วพอสัญญาถาวรทองเริ่มลอกแล้ว
2: ของทำไมพวกคุณทับถมผมจังเลยเนี่ยต่อไปอีกทีมหนึ่งนะหงแดงลิเวอร์พูลนะก็บุกไปเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลนะฮะ
1: โอ้เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสนะ
3: แต่จริงแล้วเล่นสนุก
1: แต่ว่าโดนก่อนฮะผ่านมาไม่ถึง5นาทีจากแอนโทนีเอลันก้านะครับ
2: โอ้ยังเร็วอ่ะเอลันก้า
1: คือนิวคาสเซิลเขาก็เหมือนทีมแตกนะได้โค้ชใหม่ได้นักเตะที่ปล่อยออกไปหลายคนนะแต่ว่าคนที่กักโปนะครับแบกของทีมเลย
0: ตีเสมอได้นะ
1: ตีเสมอนะครับ1-1ครับแล้วก็โจวิลล็อกครับลงมาเป็นสำรองไม่กี่นาทีครับยิงเข้าไปเกมทำเท่าจะเป็นนิโคลเซนที่ชนะ 2-1 แต่มีวินาทีบาปฮะวิกตอร์มุนยอนะครับลากขาเข้าไปแล้วก็ลุสฮอร์นะครับสกัดแล้วสโบสลายยิง
2: แล้วจุ๊ๆเหรอ
1: จุดโทษเข้าไปนะครับนาทีสุดท้ายพอดี
3: โอ้90+5เลยนะได้จุดโทษโอ้ยรอดตายวิท
2: ย์แล้วเป็นไงฟอร์มเป็นไงภาพรวม
1: ไม่ค่อยดี
2: ไม่ค่อยดี
3: คือเกมลุกก็ดุดันนะว่าจังหวะจบของไม่ดีเองนะอีซักเองว่าโดนกดดันตลอดไปอีซักได้บอลทำบอลพลาดโดนเสียงโห
1: ทีมเก่าเจอทีมเก่าน
3: ะครับก็เลยเล่นไม่ออกแล้วก็เกมรับยังมีปัญหาอยู่สำหรับลิเวอร์พูลถ้าทรงแบบนี้โอ้โหเหนื่อย
2: เข้าใครลงอ่ะคู่กับฟันได
1: อา
2: โ
1: ร
2: โฮชักเก้ก่อน
1: ชักเก้
2: ก่อนหลัง
1: อาโรโฮลงตอนหลัง
2: ก
1: ับ
2: นะ
1: ก็โอ้โห โอ้ลำบากลิเวอร์พูลน่าจะลุ้นแชมป์ลำบากฤดูกาลนี้
2: ใจเย็นเพิ่งนัดเดียวเอง
1: ไม่ไหวอีเลาล่าไม่ไหวครับ
2: ต่อไปเป็นแมนซิตี้นะฮะแมนซิตี้ก็เปิดฤดูกาลกับโค้ชคนใหม่เหมือนกันเอนโซมาเรสกานะครับแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้แบบบุดวิดเลย
1: ครับวันนี้มาได้ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับโดนก่อนจากมาคัสทาวเนียครับที่ยิงเข้าไปในช่วงกลางครึ่งแรกแต่ว่าซิตี้นะครับมาเร่งเครื่องในช่วง10นาทีสุดท้ายครับเป็นมาร์กเกฮีครับที่เกฮีน่าจะมงประตูได้เสมอแต่ว่าจังหวะนั้นมงบาเกินไปแต่ว่าจังหวะนี้มงเต็มๆและยอสโกโคเดโอนะครับยิงเข้าไปจังหวะของระยะแชร์คีตอนแรกผู้ตัดสินบอกว่าเป็นล้ำหน้าชูไปก่อนแต่พอดูวีอาร์นะครับผู้ตัดสินบอกว่า
3: เข้า
1: ฮะนี่ยอสโกโคเดโอยิงเข้าไปมาเลสกาบอก
3: เจ็บด้วยนะ
1: รอตายแล้ว
2: ก็แซงชนะบอลมัดไป2-1นะเกือบแย่เหมือนกันเพราะว่านัดแรกในศึกชิงโลกคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยเล่นไม่ค่อยดีนะแล้วก็นักเตะตัวใหม่ที่ซื้อมาราคาสูงนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยออกนะเอเลียดเอเดสันเนี่ยเล่นไม่ออกเลย
1: ยังไม่ออกเลยก็เออทาเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ก็ตัดผมไปด้วยไง
3: เล่น
1: ผมไม่ดีตัดผมสั้น
2: ไม่ชิน
1: แต่ก่อนวิ่งผมสมัครเลยตอนนี้ผมสั้นไงไม่ชิน
3: โล่งมา
2: คนที่ไม่ตามพรีเมียร์ลีกเนี่ยกลับมาดูอีกทีเนี่ยคิดว่าเป๊ปมาคุมทีมอีกรอบ
3: เหมือนมาก
1: นี่มือขวาเป๊ปสมัยก่อนแล้วก็ไปคุมเลสเตอร์แล้วก็ไปคุมเชลซีแล้วก็กลับมาคุมแมนซิตี้ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยมาเลสกาครับ
2: เออนะฮะอ่ะก็ชนะนะแล้วก็อีกทีมนึงที่เพิ่งเตะนะ
1: เมื่อ
2: วันจันทร์ที่ผ่านมา
1: ครับ
2: นะเชลซีนะครับก็นะมีโค้ชคนใหม่เหมือนกัน
1: คุณชาย
2: ชาเบียร์ลองโซ่นะครับก็ประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหมือนกันนะครับ
3: โอ้โหนี่ชนะกันเหนื่อยนะ
1: คือแรกผ่านมาไม่ถึง31วินาทีครับนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติบราซิลไงชอเปรโดนะยิงเข้าไปแต่ว่าทางจอร์จคินครับยิงตีเสมอนาที23ครับแล้วก็จากนี้ก็มอร์แกนโรเจอร์พี่หนาวนี่
2: 2หนาวมาอยู่ทีมเดียวกันแล้ว
1: ถูกต้องมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปนะครับนํา 2-1 เชลซีแล้วก็มาได้อีกลูกนะครับนํา3-1ครับจากโคพาเมอร์หนาวเหมือนกัน
3: หนาวเหมือนกันทําไมหนาวนะ
1: 2หนาวกัน
3: ฟูแลมมาไล่มา 2-3
1: กองหน้าชาวสเปนกอสโลกาเซียนะฮะที่ดึงมาจากเรอัลมาดริดเนี่ยอาเบโลกับทางอาลองโซ
2: ่
1: สองอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นอดีตทีมชาติสเปนเจอกันในแบบนี
3: ้ครับก็ถือว่าเล่นสนุกนะเกมนี
1: ้ครับ
2: นี่ทันกันไหมอาลองโซ่กับอาเบโล
1: ยุคลาฟาไง
2: ทันอยู่ด้วยกันเลย
1: อาเบโลเนี่ยเขาอยู่แบ็คขวาอาลองโซ่เป็นกองกลางแล้วก็ไปเล่นด้วยกันที่เรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติสเปนด้วย
2: เป็นไงฟอร์มเชลซี
1: ก็ใช้ได้อารอนโซ่เขาสไตล์แบบเติมแบบเล่นเกมแบบนั้นสามห้าสองอ่ะ
3: คือเกมลุกสนุกแต่ว่าเกมรับยังมีปัญหาอยู
2: ่แต่หน้าสามตัวเขาน่ากลัวมากนะมีทั้งโคพาเมอร์มีทั้งมอร์แกนโรเจอร
1: ์
2: แล้วก็เจลเปโดก
1: ็
2: ใช้ได้นะสามคนนี
1: ้สามภาษาไง
2: คร
1: ับ
3: ดูผ่านมาเกมแรกดูแล้วสูสีหมดนะ
2: เฮ้ย
3: ว่าสูสี
2: แมนยู
3: นอกจากแมนยู
1: อาร์เซนอลไง
3: นอกจากแมนยูไม่ดูฟอร์มก็เล่นทีมน้องใหม่ก็ทำผลงานได้ดี
2: แล้วถ้าคุณบอกว่าแน่นอนเป็นแชมป์เต็งหนึ่งเต็งสองคุณมองใคร
1: ก็แมนซิตี้นะแมนซิตี้แล้วก็มามีลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีไงฮะ
2: แมนยูเต็งสี่เลย
1: โอ้แมนยูก็ออกสตาร์ท
3: ฟอร์มแบบนี้ถ้าฟอร์มแบบนี้ไปอยู่นู่น
1: แหมโหนัดแรกให้กับฮอลซิตี้ตายแล้วจะเอาแชมป์อีกเหรอ
3: ไปเต็ง
2: ไม่ได้จะเอาแชมป์แต่ว่าคงไม่ถึงขั้นที่สี่มั้ง
1: ที่สี่แล้วครับเชื่อเถอะครับผม
2: อันนี้ก็คือนะเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวทางช่วง9ของเราเนี่ยก็จะรายงานข่าวพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องนะมีไฮไลท์ได้ชมกันด้วย
3: ใช่
2: ครับในช่วงข่าวเที่ยงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมนะวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยใส่เสื้อวอลเลย์บอลไปด้วยไทยแลนด์นะ
1: อ๋อเหรอ
2: คือตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในเส้นทางโรดทูโอลิมปิกเกมอยู
1: ่
2: นะครับโอลิมปิกเกมที่ LA ไง2028ในการแข่งรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยสาวไทยต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีมากฮะ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยชนะรวดเลย
1: ครับ
2: เสียไปแค่เซตเดียวนะครับย้อนไปดูผลงานกันสักนิดนะครับก่อนจะแข่งรอบ8ทีมนะครับ
1: ครับก็วอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียนะครับหา1ทีมเลยไปโอลิมปิกเกมที่เทียนจินประเทศจีน
3: ใช่ครับก็คือแชมป์เท่านั้นนะครับนี่เกมล่าสุดเนาะเกมที่3ที่เจอกับคาซัคสถาน
1: แมตช์ 3-0 แมตช์ 2ชนะอินโดนีเซียแล้วก็แมตช์ 3นะครับเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับ

0: ตีตอน9โมงเช้าพอดี
1: 5โมงเช้า
0: 5โมงเช้าบ้านเรา10โมงบ้านเข
1: า
0: ก็เกมนี้เราชนะไป3ต่อ1เซต2เซตแรกเราชนะก่อนนะ25 22 28 26แล้วก็เซต3เราแพ้นะครับ23ต่อ25เสียเซตนะ
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: เพราะก่อนอันนี้เราเจอออสเตรเลียเราชนะอินโดนีเซียเราชนะ3ต่อ0เซตหมดเลย
0: ถูกต้องแต่ว่าเซตที่4ฮะเราชนะอย่างขาดลอย25ต่อ11นัดนี้นะครับน้องออมสิน
1: ครับ
0: สศิภพรจันทวิสูรนะครับกดคนเดียว20แต
1: ้ม
0: แล้วก็มีน้องบีมนะฮะพิมพ์ยาโกรามก็กดอีก20แต้ม
1: โอ้โหก็คือน้องออมสินนี่ฟอร์มดีมาต่อเนื่องนะ
2: 2-3
0: ใช่ๆพอเสาร์แล้วอ่ะ
1: 2-3 เกมที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งก่อนหน้านี้ 2-3 ทัวร์นาเมนต์
2: ก็ทําได้ดีทําแต้มสูงสุดของไทยทั้ง3นัดเลยนะนัดแรกเนี่ย19แต้มนัดที่2 16แต้มนัดล่าสุดนี่20แต้มรวมทั้งสิ้นเนี่ย55แต้ม
0: โอ้โห
2: จาก3นัด
0: หัวเสาจากเดก่อนที่โดนวิจารณ์ออกเซนต์นี้เป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยหัวเสานะตัวนี้นะ
1: ฟอร์มกำลังมานะครับปีนี้ของเขา
0: ก็ในฐานะของแชมป์กลุ่มบีครับเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะเจอใครต้องให้จบการแข่งขันทั้ง3กลุ่มก่อน
1: ใช่
0: ซึ่งดูแล้วเรามีโอกาสที่จะไปรอบรองเนี่ยไม่เจอญี่ปุ่นก็เจอจีน
1: โอ้โหหนัก
2: แ
1: น่น
2: อนแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยมันรอบ8ทีมก่อน
0: ใช่
1: ใช่
2: แต่ว่าไขว้ไปเส้นทางเนี่ยไม่เจอญี่ปุ่นก็จีนรอบรอง
0: เขาจะมาไขว้กันทั้งไอ้1ถึง8เนี่ยเขาจะมานับแต้มเลย
1: ครับ
0: ทั้ง3กลุ่มทีมไหนอันดับ1อันดับ2อันดับ3ซึ่งดูแล้วจีนน่าจะอันดับ1
1: อ
0: ันดับ2เป็นญี่ปุ่นและอันดับ3น่าจะเป็นเราซึ่งอันดับ2อันดับ3มาเจอกันไงในรอบรองอันดับ1จะเจอกับเหมือนอันดับ4อ่ะ
2: เราส่วนนึงเราไปเสียเซตด้วยไง
0: เสียเซตด้วย
1: ถ้าเราไม่เสียได้เรามีโอกาสที่จะหูยง่ายหน่อย
2: แต่พูดจริงเจอจีนหรือญี่ปุ่นก็หิงพอกัน
0: ญี่ปุ่นดีเหนียวจีนก็เจ้าภา
1: พแต่ว่าเราจะเป็นแชมป์เราไม่ต้องกลัวใครจะใครก็ได้เพราะเป้าหมายเรา
2: คือแชมป์ได้แชมป์นี่จบเลยนะไปโอลิมปิกเลยนะแบบ
1: ได้สิท
2: ธิ์ฉลองข้ามปีเลยนะ
0: รอไม่เคยไปโอลิมปิกเกมเลยสูงสุดเนี่ยคือเกือบได้ไปนะปี2022ที่ญี่ปุ่น
2: ใช่
0: เซอร์เบียกับญี่ปุ่นไปนั่นไงเรียบร้อย
2: ไปเลยไปเขาเรียกแพ้ชนะกันด้วยเซตที่มันลงล็อกพอดีที่เขา
0: เซอร์เบียชนะ
2: พอดีเลยใช
0: ่เออแล้วก็เลยไปยุคของคุณออสนี่แหละฮะยุคเจ็ดเซียนไงนะครับอ้าวก็ให้กำลังใจกันนะครับ ตีกันวันที่วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นี้
1: 27-28
0: ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเราจะเจอใคร
1: ครับ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งรายการที่สำคัญมากๆของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะก็อยู่ในช่วงนี้แหละเราจะได้รู้กันแล้วว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกเกมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพลาดรอบนี้เนี่ยมันยังมีโอกาส
1: แก้ตัว
2: ในรายการอื่น
0: เขาจะเอา1 2 3ไปชิงแชมป์โลกซึ่งชิงแชมป์โลกเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะยุโรปก็มาอเมริกาอะไรก็มาไงซึ่งหนักหน่อย
2: คือจะไปคว้าตั๋วจากที่นั่นเนี่ยอาจจะยากหน่อย
0: 12ทีมเองคุณเนม
1: 12ทีมเอากี่ทีม
0: 12ทีม
2: ไม่ถึง12ทีมรอบสุดท้ายเน
0: ี่ย12ทีมเองอ่ะเอาน้อยมาก
1: โอ้นะครับแต่ว่าเราได้แชมป์ไม่จบเลยนะครับเราเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้ว
2: ก็เนี่ยเราลงเล่นในฐานะแชมป์เก่า
0: แชมป์เก่านี่
2: แ
0: หละ
1: ใช
0: ่ครับ
2: ส่วนช่วงหน้านะครับก็เป็นช่วงพักครึ่งเวลา
1: ครับ
2: เราจะไปย้อนดูนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเชียร์ให้กำลังใจเขาในฐานะนักกีฬาเทนนิสก
1: ็
2: คือพี่บอลพลดอนศรีชาพันธ์แต่ตอนนี้เนี่ยพี่บอลเนี่ยมีลูกสาวนะครับชื่อน้องเชอรีนนะฮะพันนรินทร์ศรีชาพันธ์แต่ว่าไม่ได้ตามรอยพี่บอลในการเล่นเทนนิสนะเธอไปตีกอล์ฟ
0: โอ้เก่งด้วย
2: เออนะฮะเดี๋ยวได้ตามในช่วงหน้าครับ
1: ครับ

0: งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงอะครับอาจารย
4: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
5: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
4: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
6: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
8: Happy birthday to you. Happy birthday to you.

0: แก่
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: กับช่วงพักครึ่งเวลานะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่บอลครับพระดอนศรีชพันธ์อดีตนักเทนนิสมือก้าวของโลกฝ่ายชายของไทยนะ
8: คร
7: ับ นะก็คือเป็นตำนาน
8: อ
7: ะตอนนี้เนี่ยคือพี่บอลเลิกเล่นไปสักพักแล้วก็ไปปั้นลูกสาวนะครับให้เดินตามรอยการเป็นนักกีฬาอาชีพแต่ว่าไปเล่นกอล์ฟน้องคนนั้นก็คือน้องเชอรินพันนรินศรีชพันธ์นะฮะก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่บอลว่าทำไมถึงปั้นลูกสาวมาเล่นกอล์ฟแทนที่จะเล่นเทนนิสติดตามในช่วงพักครึ่งเวลาครับ

ก็ตอนนี้ก็หลักๆครับก็ดูเรื่องของAcademy ครับเทนนิสนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นเรื่องของดูแลน้องชลินครับที่พาแข่งขันกอล์ฟอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พาฝึกซ้อมด้วยครับสำหรับกีฬาเทนนิสเราจริงๆแล้วรอนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาหลายปีอยู่นะครับที่จะขึ้นมาท็อป100ได้นะครับก็ในช่วงนี้ก็มีทั้งน้องโลคาแล้วก็น้องใหม่ที่ทำอันดับขึ้นมาท็อป100ทั้ง2คนนะครับแล้วก็สำหรับน้องโลคาตัวนี้อันดับ77เชื่อว่าก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปท็อป50ได้รวมถึงน้องใหม่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะครับสำหรับวงการเทนนิสนะครับที่อยากให้มีนักเทนนิสขึ้นไปเล่นในระดับท็อป50เล่นในระดับแกรนด์สแลมเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาวิมเบิลดันเราก็มีนักเทนนิสไทยทั้งน้องใหม่แล้วก็น้องโลคาเข้าไปเล่นในรอบเบนดอร์ก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนที่พาดอนลงไปแข่งกับแทมารีนะครับก็จะมีคนไทยลงไปเล่นในระดับแกรนด์สแลมบ่อยๆแล้วก็ทำให้กระแสเทนนิสไทยดีขึ้นครับเทนนิสชายยังเป็นประเภทชายที่ยังมีความยากอยู่พอสมควรในการที่จะมองไปถึงท็อป100นะเพราะว่าอาจจะด้วยหลายปัจจัยด้วยตัวนักกีฬาเองด้วยตัวระบบเดินทางแข่งขันหรือการฝึกซ้อมอาจจะยังไม่ถึงเชลียวยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถเล่นกับมือระดับท็อป100ได้ก็คงต้องใช้เวลาเรื่อยๆครับเพราะว่าต้องดูว่านักกีฬาที่ขึ้นมาเล่นจากเยาวชนแล้วมาเล่นอาชีพเนี่ยมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้สมาคมเองก็พยายามพัฒนานักกีฬาเทนนิสทุกรุ่นนะตั้งแต่เยาวชนเลยครับสำหรับเทนนิสเอเกมนะครับความหวังแน่นอนตอนนี้อยู่ที่ประเภทหญิงแน่นอนว่ามีทั้งน้องโลคาแล้วก็น้องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือต้องมองคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงประเภทหญิงก็คือเอลล่านะครับที่เป็นตอนนี้มืออันดับ20กว่าของโลกแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยเวลาที่นักกีฬาไทยลงไปแข่งเราก็จะมีพลังพิเศษนะเพราะว่าเราได้ติดธงชาติอยู่ที่หน้าอกนะครับในการแข่งขันก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผลการแข่งขันไม่ได้บอกว่าอันดับโลกใครสูงกว่าเพียงแต่ว่าใครจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในวันนั้นมากกว่าครับดูน้องชลินตอนนี้ก็คือเล่นในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน11ขวบนะครับแต่ที่ผ่านมาเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปแข่งขันในรายการFCG นะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็รายการจูเนียร์เวิลด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการชิงแชมป์โลกในทุกรุ่นอายุนะครับในส่วนของน้องชลินก็เล่นอยู่รุ่นนี้รุ่นอายุไม่เกิน9ขวบแล้วครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รายการนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน9ขวบในปี2026นะครับก็จริงๆแล้วแผนการฝึกซ้อมการแข่งขันก็ยังเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะก็ไม่ได้หักโหมอะไรมากเพราะว่าก็ยังอายุยังน้อยนะครับแต่ว่าก็สิ่งสำคัญก็คือพยายามทำให้สม่ำเสมอในการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้เขามีเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือมีเป้าหมายในการที่จะไปแข่งนะก็คงทำได้ประมาณนี้ในช่วงนี้ครับก็คงไม่ได้หักโหมอะไรมากครับจริงๆแล้วหน้าที่นี้ต้องบอก

0: ว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นทั้งพ่อด้วยแล้วก็เป็นทั้งแคดดี้หมายความว่าช่วยเขาในสนามด้วยว่าช่วยแนะนำวิธีการเล่นนะครับก็แต่ว่าข้อดีคือเราได้มีเวลาใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่กับน้องชลินในสนามในระหว่างแข่งขันเราก็คงใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยว่าจะต้องพูดคุยชัดจิตวิทยายังไงในการคุยกับเขาในก่อนแข่งแล้วก็ตอนแข่งแล้วก็หลังแข่งนะครับก็ทำให้นักกีฬาต้องมีความสบายใจในการแข่งจะไม่ได้มีความกดดันในการเล่นแต่ละครั้งแต่ว่าสำคัญคือสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยเขาจะต้องพยายามจดจำไปใช้ในตอนที่เขาอายุเยอะกว่านี้ในอีก2ปีข้างหน้าจะไม่มีแคดดี้ที่ติดตามด้วยแล้วเขาจะต้องเล่นเองในสนามจนกว่าจะไปถึงระดับอาชีพที่สามารถจะมีแคดดี้ได้ครั้งนึงครับถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือแน่นอนเราวางแผนให้เขาเล่นอาชีพอยู่แล้วนะครับก็ด้วยฝีไม้ลายมือในวัยเขาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในการเล่นกอล์ฟก็ต้องได้ให้มีระยะแล้วก็การเล่นช็อตต่างๆหรือว่าการตีเหล็กขึ้นไปบนกรีนหรือว่าเกมข้างกรีนนะครับช็อตเกมชิปพัดอะไรเงี้ยก็พยายามสะสมประสบการณ์จากการแข่งขันจากการฝึกซ้อมหาครูสอนหาโปรที่ดีๆซึ่งตอนนี้ก็มีโปรหลายท่านที่ให้การฝึกซ้อมให้กับน้องชลีนะครับก็เชื่อว่าการวางรากฐานของเบสิกที่ดีแล้วก็พื้นฐานที่ดีเนี่ยจะทำให้น้องมีอนาคตไปได้ไกลในเล่นถึงระดับ LPGA ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้แน่นอนก็ต้องมองเรื่องของ LPGA ทัวร์ซึ่งกีฬากอล์ฟในประเภทหญิงเนี่ยเรามีตัวอย่างหลายคนแล้วที่สามารถขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเมนะครับแล้วก็โปรโมนะฮะแล้วก็น้องจิโน่นะครับก็เป็นมือหนึ่งของโลกช่วงในอนาคตจะต้องมีมือหนึ่งของโลกที่เป็นคนไทยอีกหลายคนที่ขึ้นไปอยู่ระดับนั้นได้ครับทุกวันนี้จะเจอกับ FC หลายๆคนนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็ถามถึงน้องชลีนะครับเป็นไงบ้างซ้อมทุกวันหรือเปล่าแล้วจะแข่งที่ไหนอีกเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องชลีหลังจากที่หลายๆคนก็เป็นแฟนกีฬาของพายดอนในสมัยที่พายดอนแข่งนะครับก็ขอให้ส่งกำลังใจมาเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับในฐานะของคุณพ่อแล้วก็พัฒนากอล์ฟคนหนึ่งที่อยากให้ขึ้นไปถึงระดับอาชีพได้ครับส่วนเรื่องโรงเรียนเทนนิสก็มีเปิดสอนตลอดนะครับก็ติดต่อมาได้ครับ
1: ก็ถือว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะจากต้นเทนนิสเนี่ยตอนนี้เป็นต้นกอล์ฟแทน
2: ก็เป็นลูกกลมๆเหมือนกัน
1: ใช
2: ่นะครับก็ลูกสาวอาจจะไม่ทันตอนพ่อตีเทนนิสนะครับทันพ่อตีกอล์ฟก็เลยซึมซับกอล์ฟไปก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าน้องจะประสบความสำเร็จเป็นมือหนึ่งของโลกของไทยได้หรือไม่นะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับสปอร์ตแฮชแท็กครับมาปิดท้ายเช่นเดิมครับมาดูทรงผมนักเตะใหม่ครับคนนี้ดังมากครับคุณเจ
3: ครับ
2: ใครครับช่วงหน้าติดตามดีกว่า
3: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแล็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack เราตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
0: ร
1: ีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: าปิดท้ายที่สปอร์ตแฮชแท็กกันนะครับก็ค่ำคืนนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอนน
1: ี้ครับ
0: เพราะว่าคนนี้ทำอะไรก็เป็นโลกออนไลน์ที่ติดตามอยู่แล้วเป็นไวรัลอยู่แล้วนะครับกับทรงผมนักเตะคนใหม่ครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เป็นใครใช่ไหม
1: ใครอะ
0: ไปดูภาพเลยดีกว่านี่ครับก็ใครครับเนี่ยจำได้ไหม
1: ก็เออร์ลิ่งฮาแลนด์คร
0: ับ
1: เออร
0: ์ลิ่งฮาแลนด์นะครับก็มาแบบทรงผมใหม่ในฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนที่เขาจะไปตัดผมเนี่ยเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกนะครับจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนทรงผมใหม
1: ่
0: นะฮะแล้วนี่ก็คือทรงผมของเขานะครับที่ตัดจากไว้ผมยาวกว่านี
2: ้
0: นะครับตอนนี้ก็ไว้ผมสั้นผูเท่ไปอีกแบบแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็น่าสนใจนะครับนี่ตอนนี้ผมยาวนะปุ๊บแล้วมาผมสั้นเลยพอเขาตัดผมเสร็จนะเขาโทรไปหาใครรู้ไหมเขาวิดีโอคอลไปโทรไปหาเป๊ปด้วยโทรไปหานักเตะหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโนเอลกันลักเกอร์นี่เป็นนักร้อง
1: ครับ
2: วงโอซิส
0: ด้วยนะครับแล้วก็แจ็คกิลิสนะครับแล้วเขาก็พูดคุยกับเป๊ปด้วยนี่เขาแบบทรงผมในโทรวิดีโอคอลนะเป๊ปหัวเราะใหญ่เลย
2: อันนี้แบบสั้นแบบสั้นจู๋เลยนะไม่ใช่สั้นธรรมดา
0: คุณทำอะไรเนี่ยเออแล้วก็โทรไปหาซาตันอิบราฮิโมวิชด้วยแต่ว่าซาตันก็บอกก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยฮาแลนด์คุณอย่าตัดผมนะไว้ผมทรงนี้แหละมันแบบเท่แล้วดีแต่เขาไม่ฟังครับสุดท้ายเขาตัดผมทรงนี้แล้วโทรไปหาซาตันบอกเฮ้ยคุณมาตัดแบบนี้ได้ไงคุณไม่เชื่อผมเหรออะไรเงี้ย
1: ตกใจ
0: คุณเสียการพนันเหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบนี้คุณบล็อกผมเลยดีกว่าเพราะว่าผมพูดแล้วคุณไม่ฟังผมก็คือมาแบบทรงผมใหม่ในฤดูกาลใหม่นะครับของลิงฮาแลนด์นะครับแต่ว่าเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคิดว่าทรงผมใหม่นี้จะช่วยการยิงประตูของเขาดีขึ้นเพราะว่าเกมแรกโอ้ยยิงไม่ได้เลยโอ้สเปซสปาเยอะเลยครับเกมแรกของเขาม
1: ีช็อตนึงไงที่จ่อๆแต่ว่าใช้สีข้างกับแท่งบอลเนี่ยไม่เข้าไว้รุ่นนั้นอ่ะครับ
0: การทุกคนเองก็จับตาทรงผมของเขาอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ตอนนี้ชอบเล่นโลกออนไลน์มากเขาทำอะไรตอนนี้เขาโพสต์ลงทั้ง IG ส่วนตัวเขาทั้ง X ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าน่าจะนอกจากก็เรียกว่าอะไรคนเราส่วนใหญ่ก็จะติดเกมติดอะไรกันเนี้ย
1: ที
0: นี้ติดนี่แล้วครับออนไลน์แล้ว
1: ครับผม
0: ทำอะไรแบบโอ้โหตอนนี้เขาลงทุกๆอย่างเลยฮะในชีวิตประจำวันของเขาเอออีกหน่อยก็เป็นยูทูบเบอร์ได้แล้ว
1: ครับ
0: นะทรงผมแบบสั้นเลยนะครับ
1: สั้นจริงนะ
0: มาแบบลูก
2: ตัดลงไหมตัดลงไหม
1: พอแล้วพอแล้วยังไม่มีอยู
0: ่
2: ยังไม่มี
1: ครับ
2: รายการเราหมดเวลาแล้วสัปดาห์นี้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับพวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: อาจารย์3วันที่ผ่านมานะที่เรานำเสนอซีรีส์ค่ะเรื่องเล่าจากห้องกรรมาธิการงบประมาณนะคะที่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านน่ะเขาได้เรียนรู้เรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศด้วยชอบมากเลยแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มอบความรู้นี้ให
1: ้
0: หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเองเขาก็สะท้อนมาว่าโอ้โหถ้าอาจารย์ไม่พาไปดูโอกาสที่จะได้เห็นไม่มี
1: ไม่มีอันนี้ปกติก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปถ่ายทำได้ง่ายอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเอื้อเฟื้อเราเป็นกรณีพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็อย่า

0: ที่บอกอะว่าผมมีอีกสถานะหนึ่งผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี2570นะก็สามารถที่จะขอทางคนที่เขาอยู่ในห้องกรรมาธิการแล้วก็ห้องอนุกรรมาธิการจะด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉายภาพที่มันเป็นเรื่องภายในออกมาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมปิดนะแล้วก็เขาก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปส่วนใหญ่ก็ให้เขาไปถ่ายก่อนที่เขาจะประชุมกันอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ได้บรรยากาศนะอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางประธานคณะอนุกรรมาธิการ 4-5 คณะที่ผมพาทีมอีกอันนึงต้องขอบคุณคือทางทีมงานของทางฝ่ายโทรทัศน์ของสำนักข่าวของเนี่ยของช่อง9 Mcord เนี่ย เราก็ไปกันเยอะประมาณสักเกือบ10คนน
1: ะ
0: เอาเป็นว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วจะทำให้ท่านเชื่อมต่อกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ในช่วงน่าจะเป็นวันจันทร์ที่7ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: กันยายน
0: จันทร์7ถึง9กันยายนจะเป็นจันทร์ถึงพุธหรืออังคารถึงพฤหัสเลยประมาณนี้นะไม่ได้ดูวันที่แน่นอนนะก็เอาเป็นว่าถือว่าเรามีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็มีทั้งเบื้องหลังนะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากสอบถามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยนำเสนอทำเป็นตอนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจำได้ไหมคะว่าในรายการของเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Volkswagen เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Panasonic ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้มันคือกลุ่มของ business ค่ะอาจารย
0: ์ใช่มันที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำนะพวกหลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้เราก็ทำคือเราก็จับจังหวะนะพอดีช่วงสัปดาห์นี้มันอาจจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากแม้ว่าทางสภาจะมีการอภิปรายเรื่องให้ความเห็นชอบเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแต่ว่ามันก็โฟกัสมันไม่น่าจะเป็นที่นี่มันน่าจะเป็นเรื่องของกกต.จะมีคำวินิจฉัยเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะสถานการณ์โดยทั่วไปเนี่ยในทางการเมืองก็เป็นช่วงที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะรวมทั้งข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจด้วยอะไรด้วยเนี่ยความสนใจอาจจะไปอยู่ที่นั่นมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็หาเรื่องที่มันแทรกซ้อนมาคุยกันนะผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเวลานึกถึงผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอันหนึ่งเนี่ยที่ชื่อโซนี่เนี่ยคุณชุติมานึกถึงอะไร
1: น้องนุ่นเกม PlayStation แล้วตัวนุ่นเองก็มีกล้องโซนี
0: ่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะเป็นวิทยุเทปของโซนี่ซึ่งดีมากอันนี้เมื่อสัก30-40ปีที่แล้วตอนผมเรียนน่าจะใช่ประมาณตอนผมเรียนโอ้อาจจะประมาณสัก40ปีนะมันมีเครื่องเล่นเทปแล้วก็มีวิทยุFM AM ในตัวเสียงดีมากเลยสำหรับโซนี่นะแล้วคุณนุ่นอาจจะไม่เชื่อจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังมีวิทยุทรานซิสเตอร์ของโซนี่ไว้ใช้งานอยู่เลย
1: มันทน
0: เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็ใส่ฐานอันนี้เอาไว้เผื่อกรณีที่ไฟดับไฟเดิบอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีวิทยุที่ใช้เป็นฐานแบบทรานซิสเตอร์ไว้เก็บไว้ที่บ้านนะอยู่เครื่องนึงก็ยังใช้งานได้ดีนะแม้ว่ามันจะเป็นยุคที่เราฟังอะไรจากมือถือหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ผมก็เป็นคนโบราณน่ะนะอะไรที่มันเรายังเป็นคนเชื่อแบบว่าคือของเก่ามันมีคุณมันก็มีประโยชน์ของมัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้มันก็กลับมาอีกครั้งนะนุ่นเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะโหยหาแล้วก็อยากจะเก็บสะสมมา
0: อันนี้มันเป็นเรื่องแบบนอสตัลเจียแบบไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนว่านะวันนี้เราจะคุยเรื่อง
1: โซนี่
0: คือมันมีบริษัทจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มาดีๆแล้วก็ไปนะไปแบบไม่กู่ไม่กลับเลยก็มีนะเพราะว่าพลิกตัวไม่ทันนะอย่างกรณีของโกดักเนี่ยชัดเจน ช่ไหมมัวแต่อึกอักอึกอักอึกอักนะในท้ายที่สุดก็โอกาสแล้วก็ความท้าทายมันเลยตัวเองไปนะก็หมดสภาพไปนะก็มีหลายๆบริษัทที่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันทำให้ของที่เคยมีเคยอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็หมดไปนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกนะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เรามีหลานคือหมายความว่าเราเป็นปู่เรามีลูก
1: ค่ะ
0: แล้วมีลูกของลูกเนี่ยนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใน3เจเนเรชันเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือเวลาเราพูดถึงเจเนเรชันเนี่ยเราต้องใช้คำว่า20ปีนะ20ปีปู่อายุ60พ่อซึ่งเป็นลูกของปู่อายุ40ลูกอายุ20เนี่ยในห้วงเวลา40ปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ทับซ้อนกันนะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเอาตัวรอดได้นะวันนี้อยากจะพาไปคุยเรื่องของบริษัทโซนี่ซึ่งก็มีการเปลี่ยนชื่อมาโดยตลอดนะ
1: โอ้แล้วทำไมเขาใช้ชื่อโซนี่
0: อ่ะอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยว่าจริงๆอ่ะคนจะรู้จักโซนี่เนี่ยติดกับชื่อคนนึงชื่ออากิโอมอริตะคนนี้เขาเคยเขียนหนังสือนะมริตาเนี่ยเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คนที่ก่อตั้งเนี่ยนะมาซารุอิบุกะกับอากิโอมอริตะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะที่จริงเขาเป็นนักวิจัยในสถาบันการทหารของญี่ปุ่นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จเนี่ยสองคนนี้เขาก็มาก่อตั้งในระหว่างนั้นเนี่ยเขาออกจากราชการทหารแล้วก็มาเริ่มธุรกิจปีที่เขาเริ่มจริงๆเนี่ยคือปี2498หลังจากสงครามโลกจบลงไปนะ10ปีทำวิทยุทรานซิสเตอร์รุ่นแรกของญี่ปุ่นถัดจากนั้นเนี่ย3ปีตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะในช่วงเวลานั้นน่ะตอนที่ญี่ปุ่นมายึดครองตอนที่สหรัฐอเมริกามายึดครองญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมแบบป๊อปแบบตะวันตกก็เข้ามามันมีเพลงอยู่เพลงในช่วง50ยุค50เนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงนึงชื่อเพลง Sunny Boys
1: Sunny Boy
0: เพลง Sunny Boy เนี่ยมันยืมมาจากคำของญี่ปุ่นเนี่ยที่แปลว่าสมาร์ทแล้วก็พูดถึงความแสดงออกของความเป็นคนหนุ่มสองคนเนี้ยที่จริงเขาตั้งชื่อมาหลายชื่อแต่ในท้ายที่สุดมาจบลงที่โซนี่โดยเอามาจากคำว่าซอนนี่เนี่ยนะ
1: อ๋อก็คืออินสปายจากอันนี้
0: ใช่ใช่อินสปายจากอันนี
1: ้ค่ะ
0: เปลี่ยนมาเป็นโซนี่นะมันเปลี่ยนมาหลายทีแล้วเนี่ยนะถัดจากนั้นเนี่ยคนก็รู้จักโซนี่แล้วโทรทัศน์สีรุ่นแรกของโซนี่เนี่ยทรินิตอนเนี่ยผมเคยใช้นะตรีนิตอนเนี่ยมันมา
1: ทีวีสี
0: ทีวีสีรุ่นแรกๆเลยตรีนิตอนน่ะดังมากนะตอนนั้นก็ขี่มากับพวก Panasonic ขี่มากับพวกอะไรล่ะไอ้พวกนี้มาทีหลังไอ้ LG พวก Samsung อะไรพวกนี้มาทีหลัง Haier นี่มันตอนนั้นมันสู้กันระหว่างโทรทัศน์สีที่เป็นแบบLCD กับที่เป็นคริสตัลนะตอนนั้นสู้กันสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ไอ้นั้นหายไปอันนึงเราไม่ต้องพูดถึงไอ้จอภาพนะไอ้จอภาพมันเจ๊งไปตั้งนานแล้วที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนหลังน่ะมันโทรทัศน์มันจะบางมากเพราะมันใช้เป็นแบบไอ้เนี่ยที่เป็นไอ้ตัว LCD หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดที่ทำให้คนรู้จักโซนี่มากๆเนี่ยคือปี2522
1: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
0: โซนี่เปิดตัวด้วยเครื่องเล่นเทปและวิทยุที่เสียบในหูเปิดแล้วไม่ได้ยินนะต้องเสียบในหูแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันดีมากก็คือ Walkman Walkman เนี่ยดังมากสมัยเนี่ย Walkman นี่ก็ปาเข้าไปถ้าพูดถึงจากปัจจุบันก็ประมาณ47ปี48ปีอันนี้คือตัวที่ทำให้Sony เนี่ยดังมาก
1: ปฏิวัติ

0: วงการ
1: ปฏิวัติวงแล้วเขาก็เข้าเรื่องพงเรื่องเพลงนะอันนี้จุดที่มันเป็นจุดสำคัญของโซนี่อันหนึ่งก็คือปี2532เขารู้ตัวเองแล้วว่านอกเหนือจากเขาเป็นผู้ผลิตในแง่ของเครื่องเสียงนะเขาก็เฉดออกไปนะมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งกล้องดิจิตอลซึ่งอันนี้ทำให้เขาไม่ล่มสลายส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโซนี่ผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดของโซนี่เนี่ยถ้าท่านดู Netflix ท่านจะเห็นว่ามันมีค่ายสตูดิโอค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งคือค่ายโคลัมเบียเวลาเราขึ้นที่มีคนถือโคม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นข้างล่างเขาเขียน
0: โคลัมเบียพิกเจอร์
1: โคลัมเบียพิกเจอร์แต่ข้างล่างเขาเขียนโซนี่คัมปานีหรือไม่ก็โซนี่พิกเจอร์เหตุผลก็เพราะว่าโซนี่ไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร
0: ์ค่ะ
1: นะไปซื้อโคลัมเบียพิกเจอร์เหมือนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนี้ที่เน็ตฟลิกอะไรสู้กันที่จะไปซื้อพาราเมาหรือไงผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นของที่เป็น IP ทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของโคลัมเบียพิกเจอร์ทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คืออยู่ในมือของโซนี
0: ่ค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องขั้นต่อไปแล้วก็มาถึงของคุณนี่แหละ
0: ยุคนุ่น
1: ยุคคุณนี่แหละไอ้ PlayStation PlayStation อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะไอ้วิดีโอเกมที่ผมเขาบอกว่ามันสนุกมาก
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเขาไม่ได้เขาค่อยๆเฟดของเขาออกที่เป็นพวกวิทยุที่เป็นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ค่อยๆเฟดออกมียังทำอยู่
0: แต่ไฟฟ้าอะไรเนี่ยเขาค่อยๆ
1: เฟดออกไปพวกเพลงมันมี Sony Music ค่าย Sony Music Sony Picture คือเกี่ยวกับหนังแล้วก็ไปเทคโอเวอร์โคลัมเบีย Picture ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจนเรื่องเกม PlayStation อันนี้คือความเป็น Sony ที่มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาก็เกิดความสับสนในชีวิตเหมือนกันนะหลังจากประสบความสำเร็จมากไอ้ช่วงที่เป็น Walkman เนี่ยตอนนั้นน่ะอุตลุดว่าจะเอายังไงนะก็มีผิดมีถูกผมจำได้ว่าต้องถามพวกช่างภาพเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันสมัยก่อนเนี่ยไอ้เครื่องเล่นไอ้วิดีโอเนี่ย VHS กับ Betacam ใช่ไหมเบต้าแคมเนี่ยของ Sony ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเบต้าแคมก็ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่กว้างขวางก็กลายเป็น VHF แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะปัจจุบันพวกนี้ก็หายไปหมดละ
0: ค่ะ
1: ผมยังมีไอ้นี่เลยนะไอ้วิดีโออ่ะที่เป็น VHS ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเงี้ยเต็มนั่นเลย
0: บ้านดูก็มีแล้วเวลานั้นนะ ต้องใช้การอัดเอาไว้อ่ะแล้วก็ค่อยมาเพลย์ทีหลังด้วยถ้าเกิดว่าเราจะดูย้อนหลัง
1: แต่ว่าไอ้เครื่องกล้องวิดีโอเบต้าแคมของโซนี่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ของพานาโซนิกที่เป็น VHF เนี่ยอยู่จนหมดอายุไปแล้วก็เลิกกันไปตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นนั่นจะสังเกตเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าม
0: ันมีพัฒนาการ
1: แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางนะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมองโซนี่ในลักษณะที่เรียกว่าเขาจะไปต่อยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านที่เขาทำมาเนี่ยนะผมคิดว่าเขาเดินถูกทางยังมีความเป็นโซนี่ไม่ได้สูญไปนะอย่างบางอันเนี่ยมันเฟดแล้วมันก็สู้ไม่ได้เลิกไปเลยเนี่ยอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นหมดสภาพมันไปนวัตกรรมมันมีอะไรไปต่อจากตรงนั้นไม่ได้นะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าโซนี่ก็หวั่นไหวอยู่เหมือนกันตอนที่ iPhone ออกมันมีช่วงหนึ่งมันทับซ้อนกันเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยโซนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงต่อก็มีตูมขึ้นมาเป็น iPhone เนี่ยโซนี่ก็ทำโทรศัพท์มือถือนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: แล้วตอนหวั่นไหวนี่รวมไปถึงตอนที่มีซัมซุงด้วยป่ะคะ
1: นั่นแหละพวกนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะกะจังหวะยังไงแต่นี่ต้องชมนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้นะผมคิดว่าโซนี่เนี่ยถ้าเหมือนกับที่เราตั้งชื่อรายการเนี่ยนะตั้งชื่อตอนนะว่าเกือบหลับอะเกือบเสร็จอะแต่มันก็กลับมาได้อ
0: าจารย์เขาเป็นคนตั้งชื่อเองนะคะ เขาตั้งชื่อตอนนี้ว่าโซนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะแต่ทำไมถึงกลับมาได้ค่ะแล้วโซนี่เนี่ยนะคะณปัจจุบันนะคะเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
0: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: นุกจังเลยตารู้สึกเป็นประกายถ้าเกิดว่าฟังจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังไล่เรียงลำดับของเขามาเนี่ยเท่ากับว่าโซนี่อะค่ะอยู่มาได้อะจนถึงประมาณ70ปีแล้ว
1: 70ปีก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีบทบาทแล้วก็รวมถึงความสามารถแล้วก็ความอดทนความมัธยัสถ์ความตั้งใจจริงของภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถสถาปนาอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเหล็กนะเหล็กและเหล็กกล้านะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าคุยเกี่ยวกับโซนี่นะเขาทำหม้อหุงข้าวไว้ไรซ์คุกเกอร์เนี่ย
0: โซนี่ก็มีหม้อหุงข้าว
1: มีหม้อหุงข้าวแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ตอนที่ทำอะรูปร่างหน้าตามันก็ประหลาดอยู่นะ
0: มาดึกหม้อหุงข้าว
1: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี่นะ
0: ฮะเนี่ยเหรอ
1: ได้เนี่ยหม้อหุงข้าวยี่ห้อโซนี
0: ่ทำไมเหมือนเครื่องปั้นดินเผา มองไกลๆอ่ะ
1: มันมีปัญหาอะไรรู้ไหมคุณชุติม
0: าอะไรคะ
1: คืออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะเป็นสเตอริโอไทป์เนี่ยนะคือทำออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องเลิกเพราะหนึ่งหุงสุกเกินไป
0: อ
1: ีกอันนึงคือหุงดิบเกินไป
0: ไม่มีคำว่าพอดีอะนะ
1: ก็เลยต้องปล่อยให้คนอื่นทำแทน
0: เ
1: ออมันคือแต่ละคนมันก็มีความชำนาญไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวเดี๋ยวนี้ทันสมัยขนาดหุงข้าวเหนียวยังได้แล้วอะ
0: ใช่ทำซุปได้จบในหม้อเดียว
1: แต่ไอเนี่ยรุ่นแรกของโซนี่ที่ทำเนี่ยผมจำปีไม่ได้นะแต่สักคิดว่าสัก60-70ปีที่แล้วอะหุงข้าวดิบเกินไปกินไม่ได้หุงข้าวแฉะสุกเกินไปกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้จริงจริง
1: อันนี้จริงจริงเออนี่เรื่องจริงนะอันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเฮ
0: ้
1: ยมันไม่ใช่ว่าเราดูเขาแล้วเขาซัดเซทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่
0: ค่ะ
1: นะเอาละ
0: อาจารย์แต่ดูพัฒนาการของเขาอะดูเหมือนวิธีคิดของเขาอะจะตัดสินใจได้เร็วกว่าพานาโซนิกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้นำเดี่ยวนะโดยเฉพาะช่วงที่โมริตะเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าพูดถึงปัจจุบันนะก็อาจจะเหมือนสตีฟจ็อบอาจจะเหมือนซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้ยนะอาจจะเหมือนกับเจนเซนฮวงอะ
0: เจนเซนฮวง
1: อะไรพวกเนี้ยนะเหมือนกับบิลเกตอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยเป็นมันมากับดาวหางฮันเล่พวกนี้
0: เป็นวงรอบ
1: ไม่พวกนี้มันมนุษย์ต่างดาวด้วยกันมันไม่ใช่มนุษย์ปกติ
0: แล้วก่อนมัน
1: ไอ้พวกนี้มันมาจากดาวหางฮันเล่แล้วมันกลับไปรอบที่แล้วเนี่ยมันกลับไปกับดาวหางฮันเล่ที่มาเนี่ย
0: พอถึงวงรอบที่ต้องมาแล้ว อาจารย์ที่กลับมาโซนี่นะปัจจุบันเขาทำอะไรบ้าง
1: ก็อย่างนี้สิตอนนี้เราก็ดูโปรไฟล์เขานิดหนึ่งคือตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตัวนั้นต้องบอกก่อนนะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซนี่คนปัจจุบัน
0: ชื่อว่า
1: ชื่อฮิโรกิโตโตกิ
0: ค่ะ
1: ฮิโรกิโตโตกิไคเซ็นนะ
0: ค
1: ่ะจำชื่อไม่ผิดนะ
0: เอาละฮิโรกิโตโตกิ
1: ฮิโรกิโตโตกิเนี่ยเขาเป็น CEO นะเดี๋ยวค่อยพูดถึง
0: คนเนี้ย
1: นะคนเนี้ยพูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่มา
0: สมาร์ทนะอาจารย์คน
1: มาทำงานแล้วพูดภาษาอังกฤษดีมากนะผมเคยให้เขาให้สัมภาษณ์Wall Street Journal ผมก็ฟังเขาก็พูดรู้เรื่องเขาไม่ใช่พูดด้วยเขาก็พูดแบบว่าเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปยังไงนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราลองมาดูไส้ในก่อนนะเราลองมาคือตัวไอ้ CEO คนปัจจุบันเนี่ยมาทำงานที่โซนี่ตั้งแต่ปี2530
0: ค่ะ
1: แล้วก็เท่ากับทำงานมาเท่าไหร่ละ30กว่าปีนะ
0: ปัจจุบันนี้ตัวเขาอายุ62ปี
1: ก็เท่ามาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ30ต้น
0: ๆค่ะ
1: ไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้วัฒนธรรมของโซนี่ดีแล้วเขาก็มีส่วนมีบทบาทในการเฉพทิศทางให้โซนี่เนี่ยพูดง่ายว่าหลบฝุ่นหลบพายุนะไปตามไอแนวปะการังไม่ต้องเกยตื้นอะไรเนี่ยเขาทำได้สำเร็จอันนี้ถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราลองมาอนาโตมีดูนิดนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้เราใช้งบการเงินโทษเราใช้รายงานทางการเงินล่าสุดเนี่ยของปี2025ของญี่ปุ่นเนี่ยปีของงบการเงินมันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันเริ่มต้น1เมษา แล้วมาสิ้นสุด31มีนาคมอย่างนี้คือสิ้นสุด31มีนาคมปีนี้แต่ว่าเป็นงบของปี2500โทษปี2568เริ่มตั้งแต่1เมษายน2568มาจนถึง31มีนาคม2569อันนี้ถือว่าเป็นงบการเงินปี2568หรือ2025เขามีรายได้รวมจะคิดเป็นเงินเยนก็แล้วกันง่ายหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: รายได้รวมเขา12ล้านล้านเยนนะแล้วก็มีกำไรจากการประกอบการเนี่ย 1.4 ล้านล้านเยนกำไรสุทธิ1ล้านล้านเยน
0: ค่ะ
1: 1ล้านล้านเยนก็ประมาณ200,000ล้าน200,000ล้านเราใช้100เยนเท่ากับ100เยนเท่ากับ23บาท 230,000 ล้านนะประมาณนี้เอาง่ายๆว่า100เยนเท่ากับ21บาท22บาทแล้วกันนะ 220,000 ล้านคราวนี้เราลองมาดูซิว่ารายได้เนี่ยเขาเบรกดาวน์หรือว่าแคสซิฟายไปทางไหน
0: มาจากไหนบ้าง
1: มาจากเรื่องเกม PlayStation
0: ค่ะ
1: เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าง่ายดี
0: ได
1: ้ 37.5%
0: ร
1: ้อยละ 37.5 อันนี้คือมาจาก PlayStation ทั้งขายทั้งบริการหลังการขาย
0: เป็น Network Service
1: ทั้งขายซอฟต์แวร์ไปซื้อของมาเติมที่จะเล่นกันให้เพลินๆอันที่สองเป็นเรื่องของเพลง
0: ค่ะ
1: สองเพลงเนี่ย 17%
0: พวกสตรีมมิ่งอะไรก็อยู่ตรงนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละอยู่ตรงนี้หมด
0: ค่ะ
1: นะเพราะเขามีค่าย Sony Music แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนอันที่สามเนี่ยประมาณ 12% เป็นภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ที่เขาประสบความสำเร็จมากสถานการณ์ปัจจุบันเลย Spider-Man ที่พ
0: วกเขา
1: อันนี้ทำให้โซนี่บอกเฮ้ยไอตัวฮิโรกิเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าอันนี้เราพูดเสริมไปเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือบอกว่าคนน่ะถ้าจะดูหนังอ่ะจะดูบางหนังบางดูหนังอย่างได้อรรถรสที่สุดเนี่ยต้องดูในโรงหนังแล้วคุณไปญี่ปุ่นคุณจะรู้ว่าโรงหนังญี่ปุ่นยังมีเหลืออีกเยอะมากแล้วยังขยายตัวน
0: ะ
1: เพราะคนต้องการประสบการณ์แบบนั้นไม่คือดูจากจอเนี่ยดูจากมือถือดูจากอะไรก็ได้แหละดูจากคอมพิวเตอร์หรือเราดูจากทีวีที่มันเป็นสตรีมมิ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าอารมณ์อ่ะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งตัวเราที่ไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยซีนีม่าต้องเป็นเทเตอร์ต้องเป็นซีนีม่าเทเตอร์ต้องเข้าไปดูในโรงแบบ
0: โรงยักษ์ใหญ
1: ่นานๆผมก็จะไปทีนึงนะ เพราะผมก็ไม่อยากลืมภาพแบบนี้ ถ้าดูหนังแบบของสตูดิโอทำอย่างหนังอวตารเนี้ยต้องไปดูอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนังใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณดูหนังไททานิคที่คุณชอบดูกันจำได้ไหมถ้าคุณดู

0: ไอ้บ้านน่ะมันไม่ได้อารมณ์มันต้องโอ๊ยประมาณอารมณ์นั้นน่ะใช่มั้ยอ
1: าจารย์ก็เพิ่งไปดูมาด้วยรุ่นก็ไปดู
0: เออแต่นี่ไม่ดีว่ะโอดิสซีนี่ไม่ดีว่ะลูกขูที่แปลงไม่รู้อะไรนักหนา
1: สไปเดอร์แมนเนี่ยอ่ะก็โกยรายได้
0: อันนี้อันนี้อันนี้เป็นโซนี่พิกเจอร์
1: ค่ะ
0: ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเซนเซอร์พวกอะไรพวกนี้

0: ที่สองเขาเป็นบริษัทที่มีกำไรแล้วกำไรก็ไม่ได้ลดลงไปต่อได้เนี่ยอันนี้ทำให้โซนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เกือบหลับนะแล้วก็กลับมาได้นะมันจะไปต่อนะ
1: อาจารย์เขาอะกระจายธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็เห็นว่าบริ
0: ษัทสมมติว่าถ้าเราดูถ้าเราเทียบเคียงดูนะในระนาบเดียวกันนะโซนี่มัตสึชิตะอิเล็กทริกก็คือพานาโซนิก
1: ค่ะ
0: เทียบกับฮิตาชิเทียบกับซัมซุงแต่ก็ต้องบอกญี่ปุ่นมันมีหลายสาขานะอย่างฮิตาชิมันก็จะไปทางเอลิเวเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไปทางพวกรู้สึกจะไปพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องบงเครื่องบินอะไรพวกนั้นจรวดจระแหล่อะไรไปเลยนะแล้วก็ฮิตาชิก็จะดังในลักษณะที่ก็อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นแซมซุงของแซมซุงกับ LG นะนะอันนั้นคือของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: แต่ละอันก็ไปไม่เหมือนกันอย่างโซนี่ไปลองทำมือถือเลิก
1: ถ้าซัมซุงกับ LG นี่ของเกาหลี
0: เกาหลีใช่อันนี้มันต้องเทียบเคียงกันแล้วมันก็จะมีแบบบางอันก็จะไปเก่งเรื่องแอร์คอนดิชันบางอันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเก่งเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็น
1: บางอันก็ไปทำในส่วนของพลังงานแล้ว
0: อะไรก็แล้วแต่ไงแต่ว่าพวกนี้มันเป็นคอนกลอมเมอเรทมันเป็นบริษัทใหญ่มันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีม
1: ัน
0: ก็จะมีบางอันที่ไม่เรื่องเจ๊งเลิกบางอันที่ไม่ดีแล้วก็นะแล้วบางอันก็อาจจะขยายธุรกิจอย่างโซนี่เนี่ยนะตอนที่เขามาก่อนที่เขาจะมาเป็น PlayStation ที่คุณรู้จักเนี่ยคุณจะรู้จักอีกคนที่เก่งเรื่องเกม Nintendo Sony เนี่ยเคยจะ take over Nintendo แต่ว่ามันเกินกันไม่ลงไงไม่ทราบอ่ะก็เลยมาทำเองเป็น PlayStation ก็ทำให้ Nintendo นี่ก็ไปต่อยากเหมือนกันเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วมันมีอันนึงที่มันเป็นไอ้ที่มันตัวเล่นไอ้ตัวที่มันเป็นเกมที่มันไต่อ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วไอ้
1: นุ่นถนัดเล่นแต่มาริโ
0: อเนี่ยมาริโอไม่มาริโอผมกับมาริโอคุณไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
0: มาริโอรุ่นผมเนี่ยนะเป็นอีกแบบนึงนะตึงเนี่ยนะ
1: เก็บเพชรอยู่นั่นแหละ
0: มาริโอรุ่นผมมันไม่แต่มาริโอรุ่นใหม่มันมีแปลงร่างด้วยอะไรด้วยไหมอันนี้ผมไม่รู้จักแล้วอันนี้ผม
1: อาจารย์นี่ทันสมัยนะคะรู้เท่าทันอ่ะคือไม่ได้มีครบทุกชิ้นนะแต่เขารู้หมดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงว่าคุยกับเด็กเจนไหนก็ได้ไปหมดเลยค่ะแต่คำถามที่สำคัญคือแล้วโซนี่เขาจะไปยังไงต่อ เขามีความท้าทายในระหว่างทางหรือเปล่าช่วงหน้าคุยฟังนะคะ
2: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
3: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
4: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
3: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ
4: ทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
5: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: Happy birthday to you.
8: Mm-hmm.

0: แก
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
0: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
3: Happy Birthday
0: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: โซนี่ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะภายใต้การนำของผู้บริหาร CEO โตโตกิอะค่ะเขาจะนำพาโซนี่ไปไงต่อ
1: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาไปทำบริษัทร่วมทุนกับทาง TSMC ของไต้หวันน่ะ
0: TSMC เนี่ยก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคทอริงค่ะอาจารย
1: ์อันนี้ก็จะมาทำให้พวกเกี่ยวกับเซ็นเซอร์
0: เพราะว่า TSMC เนี่ยเขาโอ้โหเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอะค่ะก็เลยมาร่วมมือกันโซนี่เนี่ยถือหุ้นอยู่ 60% TSMC 40%
1: คือตอนนี้มันหนีไม่พ้น 3-4 อย่างนะSemiconductor, AI, Data Center, Quantum Computing เนี่ยอันเนี้ยมันหนีไม่พ้น
0: ค่ะ
1: 4อย่างเนี่ยมันกำลังหลอมรวมเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ความสำเร็จภายใต้การนำของฮิโรกิเนี่ยก็คือการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นของ Sony Pictureเปิดตัววันแรกอะอาทิตย์แรกโกยเงิน900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการฉายทั่วโลก
0: ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม
1: ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้ว
0: ค่ะ
1: คราวนี้ตัวฮิโรกิเนี่ยเขาก็บอกว่าธุรกิจเดิมก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญที่เขาทำมันเป็นรากฐานของโซนี่เขาถือว่าสำคัญเขาเคารพนับถือกับสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวโซนี่มาแต่ว่าเขายอมรับว่าเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคราวนี้เราก็น่าสนใจจะเอาเฉพาะตัวของตัวฮิโรกิเนี่ยนะเขามาจากไหนนะเขาอยู่ใน
0: เขาเติบโตที่จังหวัดยามากุจิ
1: เนี่ยอยู่เรียกว่านู่นน่ะทางที่ติดกับทะเลโอคอทะเลญี่ปุ่นน่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะมาทำงานตอนแรกเนี่ยเป็นเฮลันยิ่งหรือเป็นสมุดบัญชีของบริษัทแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นความเป็นไปของบริษัทมาโดยตลอดนะแล้วก็พูดง่ายๆว่า ช่วงที่โซนี่มีปัญหายุ่งยากที่สุดเนี่ยคือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้ว
0: ตอนมี Apple
1: ตอนนั้นมี Apple ขึ้นมาแล้วก็กู้เงินยากบอนถูกดาวเกรดบริษัทแล้วมันก็เข้าช่วงญี่ปุ่นสลบซบเซาด้วยอะไรด้วยนะแล้วตอนที่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการที่เปิดตัว iPhone ปี2007แล้วปี2008เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกรายการงงการเงินก็พูดง่ายๆว่าเรายังมีคู่แข่งใหม่คือ Samsung ก็มาแรงนะของเกาหลีใต้นั้นก็จะทำยังไงให้มัน survive นะเขาก็มองว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องทำนะอันนึง PlayStation ตอนนี้ PlayStation มาถึงรุ่น5รุ่น6ยังไม่ออกนะเขาบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่อันนี้
0: อาจารย์เนี่ยเขาอย่างที่เรายกตัวอย่างอะค่ะว่าเขาไปร่วมมือกับ TSMC ใช่ไหมคะและนอกเหนือจากนี้เขาก็แยกธุรกิจการเงินของโซนี่ออกไปเป็นบริษัทอิสระด้วยอันนี้เรื่องของการที่แยกธุรกิจการเงินเนาะแต่ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนของเขาอะเขาจะยังนำวิดีโอเกมที่สำเร็จเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เอาไปสร้างเป็นซีรีส์โทรทัศน
1: ์ตอนนี้ที่มันถ้าเราดูทีวีของญี่ปุ่นนะดูหนังของญี่ปุ่นนะตอนนี้มันจะเอาแอนิเมะมาผสมกับหนัง
0: เกมกับแอนิเมะเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: เอากระตูนมาเนี่ยมันจะมาผสมกันที่อันนี้มันคือเขามีของเดิมของเขาอยู
0: ่
1: เนี่ยเขาต่อยอดได้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแล้วตอนนี้ไอ้พวกมังโกะนะไอ้พวกแอนิเมะพวกอะไรเนี่ยมันฮิตมากทั้งหนังสือทั้งทีวีแล้วเขาไปเอาของที่มันเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยเอามาเดเวลลอปอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณดูสตรีมมิ่งเนี่ยจะเห็นหนังการ์ตูนญี่ปุ่นแบบการ์ตูนทั้งเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่สนุกนะคะ
1: แต่ว่าเขาก็เอาจากอันนั้นเนี่ยมาทำ PlayStation ให้เล่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็คือพูดง่ายว่าจากฐานเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายออกมาเป็นสินค้าออกมาเป็นบริการได้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยล่ะ
0: และอีกอันนึงที่เขาอ่ะมุ่งที่จะไปเนี่ยนะคะนั่นก็คือ physical AI อะค่ะอาจารย์อันนี้มันจะครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์นะคะไปถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่นะคะ อันนี้มันก็เป็นทิศทางของในประเทศยักษ์ใหญ่อยู่แล้วอย่างจีนนะก็จะพูดถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าที่บอกว่าโอ้มันทำได้คล้ายๆกับคนเลยตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสของการพัฒนาอยู
1: ่คือมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้เรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าอะไรเนี่ยแอนดรอยด์อะไรพวกนี้มันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องมา
0: แต่โซนี่เองเขาก็มีโจทย์ที่ท้าทายนะปวดหัวอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะภัยคุกคามจาก AI อ่ะจริงๆมันเป็นทั้งโอกาสของเขาแต่มันก็เป็นความน่ากลัวของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงที่มันสร้างและ

0: ผมว่าเป็นอัพโหลด
1: ไม่คือคนที่เขาไม่กลัว AI เขาจะคิดอย่างนี้ AI ไม่สามารถสร้างสตอรี่ได้เองไอ้นี่มันเป็นความคิดของมนุษย์ในการที่จะครีเอทอาจจะเรียนแบบได้อาจจะอะไรได้แต่ถามว่าเขากลัวไหมผมว่าเขามีทัศนคติแบบนี้ว่าเราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ยังไงมากกว่าที่จะไปกลัวว่า AI จะมาแทนมนุษย์อันนี้ผมว่าเขาไม
0: ่
1: ก็เหมือนกับเราดูหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์ก็ไม่มาแทนมนุษย์แต่ว่ามันก็มีในนิยายวิทยาศาสตร์ที่มันจนกระทั่งไอ้หุ่นยนต์น่ะกลายเป็นคนน่
0: ะ
1: หนังที่อะไรแสดงผมก็จำชื่อไม่ได้ผมก็ดูน่ะครบรอบ100ปี200ปีอะไรเนี่ยไบเซนเทเนียลอะไรนั่นนั่นดีอ่ะนะอันนั้นก็คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูนิยายวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าควรจะกลับไปอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไอแซคอาซิมอฟอะไรพวกนี้ต้องกลับไปอ่านใหม
0: ่การอ่านนี้ยัง
1: ไอ้นี่ผมอ่านแต่สมัยผมเรียนมัธยมนะไอ้ฟาวเดชั่นสถาบันสถาปนานที่1 2 3 4อ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเดิมแล้วก็มีเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างคาร์ลซากันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะหรือแม้แต่คนที่เขาแสดงที่ว่าอะไรเก่งที่แบบตัวเขาไม่ค่อยเก่งอ่ะที่เขาชื่ออะไรที่เขียนในไอ้ทฤษฎีจักรวาลเวลาอะไรนั่นน่ะนั่นก็อีกคนนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงนิยายเนี่ยใครที่ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องไอแซคอาซิมอฟเนี่ยเขียนนิยายวิทยาศาสตร์แล้วกลับมาทำเป็นหนังเยอะแย
0: ะ
1: ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากไอ้ที่เขาคิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาไอ้นี่ก็น่าจะเป็นพวกมาจากดาวหางฮันเล่คน
0: จดเอาไว้นะอาจารย์เขาแนะนำเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะ
1: แล้วอีกอันนึงผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ผมชอบหนังเรื่องนี้มันโยงกับที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ใช
0: ่ God
1: ไม่ใช่หนังเรื่อง Men in Black อ่ะ
0: มันทำไมอาจารย
1: ์เอ้าคุณไม่เคยดูแล้ว Men in Black อ่ะที่มันมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในโลกนี้มี Men in Black 3ตอนผมเพิ่งรู้นะว่า Men in Black เนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของก็คือ Sony นะMen in Black นี่ก็ Sony น
0: ะ
1: ก็แปลกดีว่าไอ้ทฤษฎีที่ผมเชื่อนะเพราะมันมีพวกมาจากดาวอังคารเล่มาแล้วมันทำอะไรผมค่อนข้างเชื่อนะผมบอกก่อนนะ
0: อาจารย์เชื่อจริงเหรอ
1: มันก็น่าเชื่อว่ะมันเป็นไปไม่คือคนที่มันจะคิดนวัตกรรมได้ขนาดนั้นนี่น
0: ะ
1: มันคือผมคิดว่าพลังทางสติปัญญาใน DNA ของเขาอ่ะมันไม่น่าจะเป็นพันเดียวกับโฮโมซาเปียนผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น
0: คุยกับอาจารย์ในเรื่องเหล่านี้นะได้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมในหลากหลาย
1: ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าจักรวาลเนี้ยผมเชื่อว่าจักรวาลเนี้ยมีสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย
0: ์เหรอ
1: ผมเชื
0: ่
1: อมันเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งจักรวาลมันจะมีเฉพาะโลกใบนี้ใบเดียวที่มีมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นไปได้ยังไงวะ
0: อย่าเพิ่งไปดาวังคาร
1: ไม่ไอ้นี่คุณพูดถึงระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบที่อยู่ในทางช้างเผือกนะเป็นกาแล็กซี่นะแต่คุณยังไม่ได้พูดถึงจักรวาลนะจักรวาลประกอบไปด้วยกาแล็กซี่ผมไม่รู้เท่าไหร
0: ่เอ้ยนู่นยังไม่เคยเห็นทางช้างเผือกเลยอาจารย์เคยเห็นนะ
1: หลายทีแล้ว
0: หลายทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากให้อาจารย์นำเสนอเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ business แบบนี้นะคะส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2years นั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเราสองคนนะครับผมพัทระนายเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: วันนี้มีข่าวสารมากมายให้รอติดตามโดยเฉพาะใครที่รอติดตามเรื่องของการเมืองช่วงนี้เข้มข้นมากจริงๆเพราะว่าเรื่องของกกต.หัวสว.เนี่ยก็กำลังเข้มข้นเรื่องของการไปติดตาม